0: เสร็จเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมครับนักเรียนนักเรียนครับหอรมอของ12และ16คือจำนวนใดครับ
1: 4
0: ใช่ไหมครับครูฟุ้งอยากถามว่านักเรียนใช้วิธีใดในการหาหอรมอของ12และ16ครับ
1: หาร
0: ส่วนใหญ่นักเรียนใช้การหารใช่ไหมครับเราก็ได้แล้วนะครับว่าหอรมอของ12และ16คือ4เพราะเหตุใดครับหรือนักเรียนทราบได้อย่างไรครับว่าหอรมอของ12และ16คือ4เพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรครับ

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมครับและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้เราก็ยังคงเรียนกันอยู่กับเรื่องเราจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเองครับโดยในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนนะครับว่าอาหารที่เรารับประทานเนี่ยเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับตัวเองอย่างไรนะครับแล้วก็ได้มีเพื่อนๆที่ให้คำแนะนำเพื่อนๆที่รับประทานอาหารไม่เหมาะสมนะครับว่าควรจะปรับปรุงการรับประทานอาหารในส่วนไหนถึงจะเหมาะสมกับตนเองนะครับและในวันนี้คุณครูก็ได้มีตัวอย่างสถานการณ์มาให้นักเรียนได้ดูด้วยนะครับว่าเพื่อนที่อยู่ในสถานการณ์เนี่ยเขาเลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับตนเองหรือไม่นะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูสถานการณ์ตัวอย่างนะครับแล้วนักเรียนที่นั่งอยู่นะครับช่วยบอกด้วยนะครับว่าเพื่อนที่อยู่ในสถานการณ์ตัวอย่างเนี่ยเขารับประทานอาหารได้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับสามารถดูแล้วก็บอกกับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ
1: พวกเราวันนี้อาหารน่ากินจังเลยอ่ะแล้วมีอะไรบ้างเหรอ
2: มีหอยจ้อแกงเขียวหวานแล้วก็เสาเจ
1: อทำไมชั้นของถึงไม่มีผักเลยอ
2: ่
1: ะ
2: เวลาไม่ชอบกินผักอ่ะ
1: เราหอยจ้อว่ะไม่เห็นมันจะชิ้นเลย
2: เรารู้สึกคืนของทอดเนี่ยเราไม่มี
0: ตอนนี้นักเรียนก็ได้ดูสถานการณ์ตัวอย่างจบแล้วนะครับนักเรียนลองบอกคุณครูหน่อยครับว่าเพื่อนที่อยู่ในสถานการณ์เนี่ยรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับเพศและวัยของตนเองไหมครับเหมาะสมไหมครับบางคนบอกว่าเหมาะสมบางคนบอกว่าไม่เหมาะสมโอเคขอตัวแทนคนที่บอกว่าเหมาะสมครับเพื่อนรับประทานอาหารได้เหมาะสมอย่างไรขอหนึ่งคนเร็วในห้องเชิญครับ
3: เพื่อนรับประทานได้เหมาะสมค่ะแต่ว่าจะมีอยู่คนหนึ่งที่ไม่รับประทานผักค่ะ
0: อ๋อหมายถึงเพื่อนสองคนที่นั่งอยู่ข้างๆรับประทานอาหารได้เหมาะสมส่วนคนที่อยู่ตรงกลางเหมาะสมไหมครับ
3: ไม่เหมาะสม
0: ยังรับประทานอาหารได้ไม่เหมาะสมอย่างไรครับ
3: เพราะว่าเขาไม่กินผักค่ะ
0: เพราะว่าเขาไม่ทานผักเขาไม่ทานอะไรอีกไหม
3: ไม่ทานหอยจอค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ทานหอยจอโอเคมีใครเห็นด้วยกับเพื่อนไหมครับอ้าวหลายคนเลยนะครับหลายคนเห็นด้วยกับเพื่อนนะครับแสดงว่าจากสถานการณ์นี้มีผู้ที่รับประทานอาหารได้เหมาะสมแล้วก็ผู้ที่รับประทานอาหารได้ไม่เหมาะสมนะครับซึ่งนักเรียนก็ได้บอกครูไปแล้วนะครับตามที่นักเรียนตอบมาคราวนี้หากนักเรียนเนี่ยไปเจอกับคนที่เขายังรับประทานอาหารได้ไม่เหมาะสมนักเรียนจะให้คำแนะนำเขาว่าอย่างไรครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่าถ้าหากนักเรียนหรือคนที่นักเรียนรู้จักเนี่ยรับประทานอาหารไม่เหมาะสมนักเรียนจะแนะนำเพื่อนอย่างไรเชิญครับ
3: บอกเพื่อนว่าทานอาหารให้ครบทั้งหมดค่ะ
0: บอกเพื่อนว่าให้ทานอาหารให้ครบทั้งหมดหมายถึงให้ได้สารอาหารครบทั้ง6ประเภทไหมครับ
3: ค่ะแล้วก็ตามทานอาหารตามธงโภชนาการค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อแล้วก็ทานอาหารให้ได้สัดส่วนตามธงโภชนาการอันนี้คือสิ่งที่หนูอยากจะบอกเพื่อนหรือคนที่นักเรียนรู้จักที่เขารับประทานอาหารไม่เหมาะสมกับตนเองถูกไหมครับ
3: ใช่
0: โอเคขอบคุณมากครับซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ให้คำแนะนำเพื่อนไปแล้วถูกไหมครับใช่เลยดังนั้นเดี๋ยวในวันนี้เราจะเอาคำแนะนำจากเพื่อนๆ นะครับมาเขียนเป็นเป้าหมายของตนเองเพื่อให้ตนเองนั้นรับประทานอาหารได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นครับซึ่งจะอยู่ในกิจกรรมที่1เราจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเองครับสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับนักเรียนจะต้องบอกความสำคัญตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายและปลอดภัยต่อสุขภาพครับในส่วนของใบงานที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่องการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับตนเองซึ่งจะอยู่ในหน้าที่18ถึงหน้าที่20ครับซึ่งใน

0: ตอนนี้นักเรียนสามารถเปิดดูตามไปได้เลยนะครับสำหรับวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้ไม่ยากครับมีเพียงแค่2ข้อนะครับโดยจะเริ่มจากข้อที่9ถึงข้อที่10นะครับตรงนี้เช่นเคยนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนอ่านในใจและบอกคุณครูนะครับว่าในแต่ละข้อนั้นนักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมหรือยังครับ
1: พร
0: ้อมแล้วครับนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเช่นกันถ้างั้นอ่านข้อ9ครับ

ตอนนี้นักเรียนอ่านจบหรือยังครับข้อที่9จบแล้วในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรครับจะต้องเขียนเป้าหมายเขียนเป้าหมายเกี่ยวกับอะไรการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับตนเองและมีสุขภาพที่ดีถูกไหมครับข้อถัดไปครับอ่านเลย

ตอนนี้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมข้อ10จบแล้วใช่ไหมครับในข้อนี้เราจะต้องทำอะไรครับเราจะต้องร่วมกันอภิปรายข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของการที่รับประทานอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัยและความปลอดภัยต่อสุขภาพนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับการเขียนเป้าหมายกันว่าเราจะเขียนเป้าหมายโดยมีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับในส่วนของเนี้ยในส่วนของการเขียนเป้าหมายนะครับให้นักเรียนเขียนตามผลการวิเคราะห์ของตนเองในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับว่าตนเองนั้นรับประทานอาหารได้ไม่เหมาะสมในส่วนไหนนะครับอาจจะพิจารณาจากสารอาหารสัดส่วนของอาหารตามธงโภชนาการนะครับถ้าหากว่าในส่วนไหนที่นักเรียนยังเลือกรับประทานอาหารได้ไม่เหมาะสมนะครับก็คืออาจจะมากเกินไปหรืออาจจะน้อยเกินไปหนูจะเขียนเป้าหมายว่าอย่างไรนะครับนอกจากนี้อาจจะดูถึงปริมาณพลังงานตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะครับใน1วันและความปลอดภัยต่อสุขภาพตรงนี้นักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจโอเคยากไหมสำหรับการเขียนเป้าหมายในการรับประทานอาหารของตนเองไม่ยากนะครับดังนั้นเดี๋ยวคุณครูขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางอีก1ครั้งนะครับว่าในช่วงนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนะครับให้นักเรียนเขียนเป้าหมายการรับประทานอาหารให้เหมาะสมต่อสุขภาพและมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญของการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัยและความปลอดภัยต่อสุขภาพในส่วนของคุณครูปลายทางนะครับรบกวนให้ความช่วยเหลือนักเรียนหากมีปัญหาพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนเป้าหมายด้วยนะครับแล้วก็ช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายข้อมูลจากการที่นักเรียนได้เขียนเป้าหมายเสร็จแล้วนั่นเองครับตอนนี้ถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนหลายคนก็ได้เขียนเป้าหมายเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างเป้าหมายในการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับตนเองของนักเรียนต้นทางกันนะครับว่าเพื่อนๆจะมีเป้าหมายว่าอย่างไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งหนึ่งคนครับเชิญครับ
1: เป้าหมายในการรับประทานอาหารของผมนะครับคือทานอาหารให้ได้ 1,700 กิโลแคลอรี่ครับแล้วทานตามธงโภชนาการครับกินให้เหมาะสมกับเพศและวัยครับคือกินผลไม้อีก3ส่วนผักอีก1ทัพพีนมอีก3แก้วและลดเนื้อสัตว์อีก4ช้อนกินข้าวครับและกิน1วันไม่เกิน 1,700 กิโลแคลอรี่ครับ
0: โอเคยอดเยี่ยมมากครับปรบมือให้เพื่อนครับเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนดีมากนะครับรู้ว่าเราจะต้องทานอะไรเพิ่มขึ้นหรือทานอะไรให้น้อยลงนะครับอ่ะเดี๋ยวขอลองดูตัวอย่างของกลุ่มที่2หน่อยครับ1คนเชิญครับ
2: เป้าหมายในการรับประทานอาหารของผมนะควรรับประทานผักมากขึ้นและรับประทานนมมากขึ้นและรับประทาน

0: ข้าวแป้งมากขึ้นตามท้องโภชนาการให้เหมาะสมตามเพศและวัยของตัวเองครับ
1: โอเคส่วนใหญ่ก็ต้องทานอาหารในหลายๆอย่างให้มากขึ้นแสดงว่าก่อนหน้านี้หนูทานอาหารน้อยเกินไปถูกไหมครับโอเคปรบมือให้เพื่อนครับมาครับลองมาดูกลุ่มที่3บ้างครับเชิญ
2: เป้าหมายการรับประทานอาหารของผมนะคะทานอาหารให้ได้พลังงานวันละ 1,700 กิโลแคลอรี่และกินข้าวให้น้อยกินข้าวให้มากขึ้นกินนมให้มากขึ้นแล้วก็กินเนื้อสัตว์ให้น้อยลงครับแล้วก็กินให้ตรงตามพงโภชนาการครับ
1: อ๋อสุดยอดเลยครับปรบมือให้เพื่อนครับถัดไปครับกลุ่มที่4ขอตัวแทน1คนครับเชิญเลยครับ
3: เป้าหมายในการรับประทานอาหารขอโทษค่ะเป้าหมายในการรับประทานอาหารของหนูคือต้องทานอาหารให้ครบ 1,000 กิโลแคลอรี่หรือใกล้เคียงตามท้องโภชนาการค่ะไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปสิ่งที่ทานมากเกินไปคือเนื้อสัตว์8ช้อนกินข้าวค่ะควรลดเนื้อสัตว์อีกสักนิดนึงแล้วก็สิ่งที่ทานน้อยเกินไปคือนมกับผักค่ะ
1: สุดยอดเลยครับปรบมือให้เพื่อนเลยครับขอตัวแทนอีกหนึ่งกลุ่มสุดท้ายครับเชิญครับกลุ่มที่5เชิญครับ
4: เป้าหมายในการรับประทานอาหารของตนเองครับทานแป้งข้าวให้ครบ8ทัพพีกินผักวันละ4ทัพพีกินผลไม้ให้ครบ3ส่วนดื่มนมวันละ3กินเนื้อสัตว์ให้ครบ6ช้อนกินข้าวครับน้ำมันน้ำตาลเกลือต้องกินแบบพอดีไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไปกินตามเพศและวัยของตนเองครับ
1: สุดยอดมากครับปรบมือให้เพื่อนครับและนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับจากเพื่อนๆห้องต้นทางนะครับที่เขียนเป้าหมายในการรับประทานอาหารของตนเองนะครับซึ่งเป้าหมายของแต่ละคนก็ต้องแตกต่างกันไปแล้วแต่พฤติกรรมในการรับประทานอาหารของตนเองนะครับซึ่งคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนครับและคราวนี้นะครับก่อนที่จะจบเรื่องนี้นะครับเราจะมาตอบคำถามหลังทำกิจกรรมกันนะครับว่าตั้งแต่ที่เราเรียนมานั้นนะครับเราได้ความรู้อะไรไปบ้างนักเรียนสามารถตอบคำถามหลังกิจกรรมได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูคำถามก่อนนะครับว่าคำถามมีว่าอย่างไรบ้างนะครับโดยข้อที่1นะครับจะถามว่าเพราะเหตุใดเราจึงควรรับประทานอาหารที่หลากหลายนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนนะครับในการตอบลงไปในใบกิจกรรมของนักเรียนข้อถัดไปครับถามว่าหากในแต่ละวันร่างกายได้รับปริมาณพลังงานจากอาหารมากกว่าและน้อยกว่าความต้องการของร่างกายจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเหตุใดถัดไปคำถามข้อที่3ถามว่าถ้าใน1วันรับประทานอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์อย่างเดียวแต่ได้ปริมาณพลังงานเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเป็นการรับประทานอาหารที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรถัดไปข้อ4ครับอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพเป็นอย่างไรและสุดท้ายข้อที่5นะครับจากกิจกรรมที่เราได้ทำมาตั้งแต่ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับสามารถสรุปผลได้ว่าอย่างไรและนี่ก็คือ5คำถามหลังจากที่พวกเราทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวในกลุ่มสามารถช่วยกันระดมความคิดแล้วก็ตอบคำถามในแต่ละข้อได้เลยนะครับในส่วนของนักเรียนปลายทางนะครับก็เน้นย้ำนะครับว่าให้นักเรียนตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมลงในใบงานนะครับในส่วนของคุณครูปลายทางนะครับสามารถให้ความช่วยเหลือได้หากนักเรียนมีปัญหาพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการตอบคำถามด้วยนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเริ่มตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางของเราส่วนใหญ่ก็ตอบคำถามหลังทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูคำตอบจากเพื่อนๆกันนะครับว่าเป็นอย่างไรเริ่มจากคำถามข้อที่1ก่อนเลยครับเพราะเหตุใดเราจึงควรรับประทานอาหารที่หลากหลายตัวแทน1คนเชิญครับใครตอบใครจะเป็นตัวแทนตอบดีครับข้อที่1 2คนเลยอ่ะได้ครับช่วยกันตอบได้ครับ
1: ถ้าเราไม่รับประทานอาหารให้ครบถ้วนจะทำให้เราได้รับสารอาหารที่

0: ไม่ตรงตามพงโภชนาการค่ะ
1: ครับของเพื่อนอีกคนนึงครับให้เพื่อนตอบด้วย
2: ถ้าเรารับอาหารไม่ครบถ้วนนะคะหรือว่าไม่ตามพงโภชนาการจะทำให้เราไม่มีแรงหรือว่าอ่อนเพลียได้ครับ
1: ถ้าเราทานอาหารไม่หลากหลายเพื่อนบอกว่าอาจจะไม่มีแรงหรืออาจจะตอบได้ดังนี้นะครับเพราะว่าอาหารแต่ละประเภทเนี่ยจะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันให้สารอาหารที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นการที่นักเรียนทานอาหารที่ไม่หลากหลายเนี่ยอาจจะทำให้ได้รับสารอาหารบางอย่างไม่เพียงพอแล้วก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำตอบนะครับลองมาดูคำถามข้อที่2ครับถามว่าหากในแต่ละวันร่างกายได้รับปริมาณพลังงานจากอาหารมากกว่าและน้อยกว่าความต้องการของร่างกายจะเกิดอะไรขึ้นขอตัวแทนในห้องต้นทาง1คนตอบครับ2คนช่วยกันตอบได้ครับเชิญ
3: ถ้าสมมุติว่าเรารับประทานอาหารเป็นปริมาณที่น้อยเกินไปก็อาจจะทำให้ร่างกายเราเกิดการอ่อนเพลียอ่อนแรงหรือว่าอาจจะทำงานได้ไม่ปกติเหมือนที่รับประทานปกติครับ
1: อ๋อครับถ้าหากว่าทานอาหารน้อยเกินไปเราก็จะร่างกายไม่แข็งแรงอ่อนแอโอเคครับเพื่อนอีกคนครับตอบว่าไง
4: ถ้าเกิดว่าเราทานอาหารมากเกินไปก็อาจจะเสี่ยงต่อโรคอ้วนแล้วก็อื่นๆอีกค่ะ
1: ถ้าหากว่าเราทานอาหารมากเกินไปก็อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดเป็นโรคอ้วนโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากเลยนะครับหรือเราอาจจะสามารถสรุปได้ดังนี้นะครับว่าถ้าหากว่าเรารับประทานปริมาณพลังงานอาหารมากกว่านะครับจะทำให้เกิดโรคอ้วนและเกิดโรคต่างๆได้ง่ายนะครับเนื่องจากพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันและนำไปเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับในกรณีที่นักเรียนรับประทานอาหารแล้วได้ปริมาณพลังงานน้อยกว่าความต้องการเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายของเราผอมแห้งนะครับแล้วก็เกิดโรคต่างๆได้ง่ายตามมานะครับเพราะในการทำงานของร่างกายเนี่ยจำเป็นต้องใช้พลังงานนั่นเองครับถัดมาคำถามข้อที่3ถามว่าถ้าใน1วันรับประทานอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์อย่างเดียวแต่ได้ปริมาณพลังงานเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเป็นการรับประทานอาหารที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรขอตัวแทนตอบ1คนครับเชิญครับ
5: คำตอบของหนูคือไม่ค่ะเพราะทานแค่โปรตีนและไขมันอาจทำให้เป็นโรคอ้วนหรือป่วยได้ค่ะต้องกินคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่และน้ำเพื่อให้ร่างกายได้สารอาหารครบถ้วนค่ะ
1: อ๋อเยี่ยมเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับหรืออาจจะสรุปอีกแบบหนึ่งได้ดังนี้นะครับเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าไม่ได้สัดส่วนของอาหารตามธงโภชนาการซึ่งอาจจะทำให้ได้รับสารอาหารบางประเภทเนี่ยมากเกินไปก็คือโปรตีนที่เพื่อนบอกมานะครับแล้วก็ไม่ได้รับสารอาหารบางอย่างนะครับดังนั้นตรงนี้ถือว่าไม่เหมาะสมนั่นเองครับคำถามข้อที่4ถามว่าอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพเป็นอย่างไรขอตัวแทนตอบ1คนครับเชิญเลยครับ
6: จะต้องเป็นอาหารที่ไม่มีสารพิษอันตรายต่างๆเข้ามาปะปนในอาหารที่เราทานค่ะและต้องสดสะอาดปลอดภัยค่ะ
1: เยี่ยมเลยครับปรบมือให้เพื่อนครับอาหารที่ปลอดภัยนะครับจะต้องเป็นอาหารที่สดสะอาดปรุงสุกใหม่ไม่มีสิ่งปนเปื้อนไม่ใช้สารต้องห้ามในการปรุงอาหารแล้วก็เพิ่มเติมนะครับจะต้องมีปริมาณโซเดียมและน้ำตาลที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายนั่นเองคำถามข้อสุดท้ายครับคำถามข้อที่5ถามว่าจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรอันนี้ตั้งแต่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ด้วยนะครับที่เราทำกิจกรรมมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสามารถสรุปได้ว่าอย่างไรขอตัวแทน1คนครับเชิญครับ
7: เราควรกินอาหารให้ครบ6ประเภทถ้ากินไม่ครบ6ประเภทจะทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆตามมาได้ค่ะ
1: โอเคปรบมือให้เพื่อนครับเราควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง6ประเภทนะครับเพราะว่าร่างกายเรานะครับต้องการสารอาหารให้ครบทั้ง6ประเภทเนื่องจากในอาหารแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีสารอาหารแล้วก็ประโยชน์ที่แตกต่างกันนะครับเราจำเป็นต้องได้รับพลังงานที่เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวันนะครับรวมถึงต้องทานอาหารให้ได้สัดส่วนตามธงโภชนาการ

0: นอกจากนี้เรายังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยกันด้วยนะครับคราวนี้นะครับเราก็ได้สรุปกิจกรรมกันไปแล้วคุณครูก็เชื่อว่าทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับก็น่าจะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับให้ตัวเองนั้นได้รับประทานอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองนะครับและในวันนี้ก่อนจากกันไปครับคุณครูก็ได้มีการบ้านนะครับมาฝากให้นักเรียนกลับไปทำด้วยนะครับเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ซึ่งการบ้านนี้นะครับจะเป็นการทำแบบฝึกหัดเรื่องสารอาหารครับซึ่งจะอยู่ในหน้า18ถึงหน้าที่20ครับตรงนี้นักเรียนไปทางด้วยนะครับกลับไปทำเป็นการบ้านและนำมาส่งคุณครูของนักเรียนได้เลยนะครับตรงนี้นักเรียนต้นทางเปิดเจอแล้วใช่ไหมครับว่าการบ้านอยู่ในหน้าไหนเจอแล้วโอเคดังนั้นหนูอย่าลืมทำการบ้านมาส่งครูด้วยนะครับโอเคไหมครับเยี่ยมเลยนะครับซึ่งในชั่วโมงถัดไปเนี่ยจะมาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะในระบบย่อยอาหารมีลักษณะและหน้าที่อย่างไรนะครับโดยเราจะมาเรียนรู้กันต่อว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยจะเดินทางไปยังส่วนต่างๆของร่างกายส่วนใดบ้างนะครับและอวัยวะต่างๆมีลักษณะเป็นอย่างไรมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับซึ่งสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับได้แก่ใบความรู้เรื่องการ์ตูนลีมอนประจนภัยเราจะได้อ่านการ์ตูนกันในชั่วโมงหน้านะครับแล้วก็ใบงานเรื่องลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารนั่นเองครับซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะครับสามารถดาวน์โหลดไว้รอสามารถดาวน์โหลดไว้ให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้หรือไม่ตอนวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษารู้หรือไม่ในการดำเนินคดีปกครองนั้นหากคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยู่เนื่องจากการฟ้องคดีปกครองไม่ได้เป็นการเพิกถอนการกระทำหรือคำสั่งของทางราชการโดยอัตโนมัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายผู้ฟ้องคดีสามารถขอให้ศาลสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีได้2กรณีด้วยกันคือ 1. การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง 2. การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้

0: เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่ของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับโดยพบกับครูวิวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางนะครับหยิบสมุดขึ้นมานะครับพร้อมกับเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะครับสิ่งสำคัญอย่าลืมจดชื่อเรื่องไว้ด้วยนะครับขณะที่รอนักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางเขียนวันที่และชื่อเรื่องนั้นนะครับครูวิขอแจ้งจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้เลยนะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้มีทั้งหมดอยู่3ข้อประกอบไปด้วยนะครับนักเรียนสามารถอธิบายการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นักเรียนสามารถเขียนวิธีการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้และข้อสุดท้ายนั้นนะครับนักเรียนเห็นความสำคัญของการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าครับง่ายมากเลยนะครับจุดประสงค์ของเราในวันนี้นะครับเอาละครับตอนนี้มาถึงช่วงชวนคิดกันบ้างนะครับครูวิมีคำถามที่อยากจะถามนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้ามีผลดีอย่างไรทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้ามีผลดีอย่างไรนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วกฎกติกาเช่นเดิมยกมือแล้วก็ตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับใครสามารถตอบคำถามนี้ได้บ้างครับขอตัวแทนกลุ่มที่1 นะครับผู้กล้าของเราในวันนี้นะครับมีผลดีอย่างไรครับ
2: ได้ใช้เครื่องไฟฟ้าได้นานค่ะ
1: เก่งมากเลยครับขอเพื่อนๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและมีกลุ่มไหนบ้างครับที่อยากจะตอบอีกสักหนึ่งคนครับขอตัวแทนกลุ่มที่5ครับ
3: ทำให้ดูสะอาดน่ามองค่ะ
1: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ

0: นี่ก็คือคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับต่อไปเรามาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าจะมีผลดีอย่างไรนะครับสำหรับการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นนะครับมีผลดีก็คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สะอาดและใช้งานได้นานขึ้นนะครับอีกทั้งเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วยนะครับหากนักเรียนรู้คุณค่าของเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะเป็นการสร้างนิสัยให้เราใช้งานอย่างรู้คุณค่านะครับอีกทั้งเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวของเราด้วยนะครับต่อไปนะครับคำถามชวนคิดอีกหนึ่งคำถามนะครับอุปกรณ์ชนิดใดบ้างที่ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าครับทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับอุปกรณ์ชนิดใดบ้างที่ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางได้คำตอบแล้วยกมือตอบคำตอบนั้นได้เลยครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางตอนนี้ได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับระหว่างนี้เรามาฟังคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางกันบ้างนะครับขอตัวแทนกลุ่มใดดีครับตอนนี้สังเกตได้ว่ามีผู้กล้าก็คือกลุ่มที่5นะครับเป็นตัวแทนในการตอบครับ
1: ภาคีริวค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับและยังมีอีกหลากหลายชนิดเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างว่าจะมีสิ่งใดบ้างนะครับสำหรับสิ่งแรกเลยที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือผ้าเช็ดหรือผ้าขี้ริ้วก็ได้นะครับอาจจะเป็นผ้าที่เราไม่ใช้งานในชีวิตประจำวันของเราเสื้อผ้าเก่าต่างๆเราก็สามารถนำมาเช็ดทำความสะอาดได้นะครับชนิดต่อไปนั้นนะครับก็คือไม้กวาดขนไก่นะครับใช้ในการปัดฝุ่นละอองต่างๆบนเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับต่อมานะครับก็คือถังน้ำนะครับสำหรับถังน้ำนั้นนะครับก็ใช้ในการรองรับน้ำต่างๆเพื่อที่จะใช้ในการทำความสะอาดนะครับอีกทั้งอาจจะมีฟองน้ำหรืออุปกรณ์อื่นๆเช่นสารเคมีเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำความสะอาดได้อีกด้วยครับเอาละครับเรามาดูเครื่องใช้ไฟฟ้ากันบ้างนะครับนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างครับเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างครับนักเรียนคิดว่า
2: คอมพ
0: ิ
2: วเตอร
0: ์คอมพิวเตอร์ไมโครเวฟตู้เย็นมีอะไรเครื่องซักผ้าแอร์ใช่ไหมครับทีวีพัดลมกาน้ำต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นโทรทัศน์โทรทัศน์ใช้สำหรับทำอะไรครับดูข่าวสารต่างๆนะครับต่อไปตู้เย็นนะครับสำหรับตู้เย็นนั้นนะครับก็ใช้ในการแช่อาหารใช่ไหมครับเพื่อที่จะเป็นการถนอมอาหารหรือยืดอายุอาหารได้อีกนานนะครับเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่น้ำดื่มต่างๆเป็นต้นนะครับและยังมีพัดลมนะครับพัดลมก็ใช้ในการระบายความร้อนนะครับปัดเป่าความเย็นเข้าสู่ร่างกายเรานะครับและนะครับยังมีอะไรครับนักเรียนเคยเห็นไหมครับเก่งมากครับก็คือเครื่องเสียงนะครับใช้ในการฟังเพลงหรือร้องคาราโอเกะก็ได้นะครับและยังมีเตาไมโครเวฟเตาไมโครเวฟนี้ใช้สำหรับทำอะไรครับเด็กอุ่นอาหารใช่ไหมครับเช่นอาหารเย็นอยู่เราก็นำไปเข้าเตาไมโครเวฟก็ทำให้อาหารนั้นร้อนแล้วก็สามารถรับประทานได้นะครับและอย่างต่อไปนั้นนะครับก็คือกระติกน้ำร้อนไฟฟ้านะครับใช้สำหรับทำอะไรครับเด็กๆใช้สำหรับทำอะไรครับต้มน้ำให้ร้อนเวลาที่เราจะชงนมหรือเครื่องดื่มต่างๆนะครับต่อไปก็คือเตารีดครับเตารีดนี้ก็ใช้สำหรับรีดผ้านะครับให้ผ้าของเรานั้นเรียบน่าสวมใส่นั่นเองนี่ก็คือตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับต่อมาแล้วครับเรามาดูวิธีการดูแลรักษานะครับและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้ากันนะครับว่าจะมีวิธีการและทำความสะอาดอย่างไรนะครับยกตัวอย่างนะครับโทรทัศน์นะครับโทรทัศน์นี้นะครับการดูแลรักษาเลยนะครับเริ่มจากเราจะต้องตั้งโทรทัศน์นะครับให้ห่างผนังอย่างน้อย10 เซนติเมตรนะครับเพราะอากาศจะได้

ถ่ายเทนะครับและโทรทัศน์เรานั้นไม่ร้อนจนเกินไปนะครับและไม่ควรที่จะปรับจอภาพให้สว่างจนเกินไปนะครับเพราะอาจจะส่งผลให้หลอดภาพนั้นอายุสั้นลงนะครับแล้วก็ยังเปลืองไฟฟ้าอีกด้วยนะครับ

0: ไฟฟ้าช็อตหรือลัดวงจรได้นะครับสำหรับวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นนั้นนะครับเริ่มจากถ้ากรณีเป็นฝุ่นเกาะอยู่นะครับเราอาจจะใช้ไม้กวาดขนไก่นะครับไปปัดฝุ่นละอองแล้วหลังจากนั้นนะครับอาจจะใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นนะครับบิดให้หมาดๆอย่าให้เปียกนะครับจนไม่เหลือน้ำเลยนะครับไปเช็ดทำความสะอาดนะครับด้านบนสู่ด้านล่างแล้วเช็ดจากด้านซ้ายไปด้านขวานะครับไม่ควรที่จะเช็ดวนนะครับเป็นวงกลมเพราะจะทำให้โทรทัศน์ของเรานั้นไม่สะอาดครับชนิดต่อไปก็คือตู้เย็นนะครับตู้เย็นนั้นเราก็ใช้ในการแช่อาหารต่างๆนะครับเป็นการถนอมอาหารเก็บอาหารไว้ได้นานนะครับสำหรับการดูแลรักษานั้นนะครับก็คือ1เลยเราไม่ควรที่จะเปิดปิดตู้เย็นบ่อยนะครับไม่ควรใส่ของในตู้เย็นแน่นจนเกินไปเพราะจะทำให้ความเย็นหมุนเวียนไม่สะดวกและหมั่นละลายน้ำแข็งทุกครั้งนะครับถ้าน้ำแข็งหนาเกินกว่า1เซนติเมตรนะครับเราจะพบได้ตู้เย็นที่เป็นประตูเดียวใช่ไหมครับปัจจุบันถ้าเป็นตู้เย็น2ประตูนั้นเราไม่ต้องกดก็ได้นะครับเพราะมันจะไม่มีน้ำแข็งเกาะอยู่นะครับและสิ่งสำคัญครับตั้งอุณหภูมิภายในตู้เย็นให้เหมาะสมด้วยนะครับสำหรับการทำความสะอาดตู้เย็นนั้นนะครับถ้ากรณีตู้เย็นของเรามีฝุ่นเกาะนะครับเราก็ทำความสะอาดเบื้องต้นไปก่อนโดยการใช้ไม้กวาดขนไก่นะครับปัดฝุ่นละอองต่างๆนะครับแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำนะครับบิดหมาดๆนะครับเช็ดภายนอกตู้เย็นนั้นให้สะอาดนะครับเช็ดด้านบนสู่ด้านล่างนะครับสำหรับภายในตู้เย็นนั้นนะครับเราอาจจะมีวิธีการนะครับกรณีสกปรกมากๆให้นักเรียนหยิบชั้นนะครับในแต่ละชั้นของตู้เย็นนั้นออกมาล้างทำความสะอาดนะครับโดยใช้น้ำสะอาดผสมกับน้ำยาล้างจานแล้วก็ใช้ฟองน้ำขัดล้างนะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกหนึ่งครั้งหลังจากนั้นเราก็นำไปพึ่งแดดหรือเช็ดให้แห้งแล้วก็นำมาเก็บไว้ในตู้เย็นเหมือนเดิมนะครับแต่กรณีถ้าตู้เย็นของเราสกปรกไม่มากเราอาจจะใช้วิธีการใช้ผ้าชุบน้ำยานะครับหรืออาจจะเป็นน้ำเปล่านะครับไปเช็ดบริเวณในตู้เย็นเท่านี้ก็เพียงพอครับต่อไปนะครับก็คือพัดลมนะครับสำหรับพัดลมนั้นนะครับการดูแลรักษานะครับอย่าเสียบปลั๊กทิ้งไว้โดยเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้นะครับสิ่งสำคัญควรวางพัดลมให้ห่างจากผนังห้องประมาณ 10-12 นิ้วเพื่อที่จะได้ระบายอากาศได้ดีนะครับสำหรับวิธีการทำความสะอาดนั้นนะครับง่ายๆเลยนะครับเริ่มจากเราจะต้องแกะเอาส่วนประกอบของพัดลมนะครับเช่นใบพัดและตะแกรงครอบนะครับไปล้างให้สะอาดหลังจากนั้นเช็ดหรือผึ่งลมให้แห้งแล้วจึงนำมาติดตั้งให้เหมือนเดิมนะครับจึงจะใช้งานได้ครับชนิดต่อไปนั้นก็คือเครื่องเสียงนะครับเคยใช้กันไหมครับที่บ้าน
1: เคย
0: ใช่ไหมครับใช้ในการฟังเพลงใช่ไหมครับหรืออาจจะร้องเพลงก็ได้นะครับสำหรับวิธีการดูแลรักษานั้นนะครับเราก็ไม่ควรที่จะใช้ของแหลมหรือของมีคมไปงัดแงะเครื่องเสียงนั้นนะครับในกรณีถ้าแถบบันทึกเสียงติดขัดไม่ควรที่จะใช้สิ่งเหล่านั้นไปงัดไปแงะนะครับและวิธีการทำความสะอาดนั้นนะครับก็คือเราจะทำความสะอาดได้ก็เฉพาะภายนอกเท่านั้นนะครับก็ใช้ไม้กวาดขนไก่ไปปัดฝุ่นละอองกรณีถ้าเลอะมากๆอาจจะใช้ผ้าแห้งไปเช็ดทำความสะอาดก็ได้ครับและถ้าเป็นภายในนะครับเราก็ควรใช้น้ำยาล้างหัวเทปนะครับล้างเดือนละ1ครั้งนะครับในส่วนตรงนี้จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับจึงทำได้กรณีถ้าเป็นนักเรียนคุยนะครับไม่แนะนำให้นักเรียนทำเองนะครับต่อไปนั้นก็คือไมโครเวฟครับใครเคยใช้ไมโครเวฟบ้างครับเด็กๆยกมือให้ครูดูหน่อยครับโอ้โหมีหลายคนเลยนะครับเก่งมากเลยนะครับสำหรับการดูแลรักษานั้นนะครับก็คือเราจะต้องตั้งอุณหภูมิในการอุ่นอาหารให้เหมาะสมกับอาหารที่เราต้องการหรือตามคู่มือที่กำหนดมาสำหรับการทำความสะอาดนั้นนะครับก็ใช้ผ้าชุบน้ำนะครับผสมน้ำยาล้างจานบิดหมาดๆเช็ดทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนั่นเองนะครับอย่างต่อไปนั้นก็คือกระติกน้ำร้อนไฟฟ้านะครับ วิธีการดูแลรักษานะครับเราจะต้องนำไปวางบน

ที่แห้งไม่ชื้นนะครับและห้ามเสียบปลั๊กทิ้งไว้และไม่ควรวางกระติกน้ำร้อนบริเวณที่มีน้ำนะครับการทำความสะอาดนั้นนะครับถ้าภายนอกนะครับใช้ผ้าชุบน้ำผสมน้ำยาล้างจานบิดให้หมาดๆเช็ดบริเวณกระติกให้รอบนะครับกรณีถ้าเป็นภายในกระติกนั้นนะครับถ้าเราใช้ไปนานๆ1อาทิตย์1เดือนนะครับสังเกตได้ว่าจะมีคราบตะกอนตกอยู่หรือติดอยู่ในกระติกนะครับเราก็ควรที่จะเทน้ำออกก่อนหลังจากนั้นเราก็ควรที่จะเช็ดล้างทำความสะอาดให้สะอาดนะครับชนิดต่อไปนะครับก็คือเตารีดครับในครูวิขอดูนักเรียนที่รีดผ้าด้วยตนเองหน่อยครับมีใครรีดผ้าด้วยตนเองได้บ้างครับยกมือหน่อยครับโอ้โหนักเรียนที่อยู่ต้นทางยกมือเยอะเลยนะครับแล้วในปลายทางล่ะครับรีดผ้าด้วยตนเองเป็นหรือเปล่าครับบางคนก็ทำได้บางคนก็ทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเรามาดูวิธีการดูแลรักษากันก่อนนะครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับสำหรับการดูแลรักษาเตารีดนั้นนะครับเตารีดนะครับจะต้องแห้งอยู่เสมอนะครับควรทาน้ำมันหล่อลื่นหรือเทียนไขนะครับเพื่อที่จะทำให้เตารีดได้ลื่นและก็ง่ายยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการทำความสะอาดนั้นนะครับเราจะต้องถอดปลั๊กแล้วใช้ผ้าแห้งนะครับเช็ดให้ทั่วเตารีดนะครับกรณีถ้าเตารีดของเรานั้นมีรอยไหม้นะครับเราก็ควรที่จะนำใบตองมานะครับแล้วก็รีดบนใบตองกลับไปกลับมาบนใบตองที่เป็นด้านนวล นะครับก็จะช่วยในการลดรอยไหม้บนเตารีดได้นะครับนี่ก็คือวิธีการดูแลรักษาทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับเอาละครับตอนนี้ครูวิได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับแล้ววันนี้ครูวิก็จะมาสาธิตการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับนั่นก็คือกิจกรรมดูให้ดีมีสาระนะครับโดยจะให้นักเรียนนั้นชมการสาธิตการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับวันนี้ครูวิจะยกประเภทก็คือเตาไมโครเวฟนะครับเดี๋ยวก่อนที่ครูวิจะสาธิตนั้นครูวิอยากจะขอแรงนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับขอจิตอาสานักเรียนที่อยู่ต้นทางช่วยครูสาธิตจำนวน1คนเอ๋ขอผู้กล้าเลยครับจำนวน1คนใครดีครับได้ผู้กล้าแล้วครับขอให้นักเรียนทั้งปลายทางและต้นทางปรบมือให้เพื่อนด้วยครับตอนนี้นะครับอุปกรณ์เราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวครูวิและก็น้องจะมาสาธิตให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางรับชมกันเลยนะครับเริ่มแรกสังเกตได้ว่าเตาไมโครเวฟของครูวินั้นมีแต่ฝุ่นใช่ไหมครับเราจะเริ่มจากการใช้ไม้กวาดขนไก่นะครับในการปัดฝุ่นละอองครับเดี๋ยวขอน้องเริ่มทำได้เลยครับเราจะต้องค่อยๆปัดนะครับเราจะไม่ปัดแรงเกินนะครับเพราะเดี๋ยวฝุ่นละอองนั้นจะฟุ้งนะครับแล้วก็ด้านบนนี้อีกครับหนูปัดได้เลยครับโอเคค่อยๆทำนะครับหลังจากนั้นก็เป็นด้านข้างครับอย่าลืมว่าด้านหน้าด้วยแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับเวลาที่นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับลงมือทำงานก็อย่าลืมว่าเราจะต้องมีความตั้งใจนะครับทุกครั้งด้วยนะครับด้านข้างเลยครับค่อยๆปัดไปเลยนะครับสะอาดแล้วก็เป็นด้านหน้าเลยครับปัดลงไปเลยนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าเราได้ทำความสะอาดเบื้องต้นภายนอกไปแล้วนะครับก็คือการปัดฝุ่นละอองต่างๆออกนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำความสะอาดภายในกันนะครับด้วยการครูวิจะใช้น้ำเปล่านะครับผสมกับน้ำส้มสายชูนะครับเดี๋ยวขอเก็บไม้กวาดขนไก่ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้หนูนะครับเริ่มเทน้ำเปล่าแล้วก็น้ำส้มสายชูเลยครับสาเหตุที่ใส่น้ำเปล่ากับน้ำส้มสายชูนั้นนะครับเพื่อที่จะช่วยในการขำจัดคราบมันต่างๆนะครับอยู่ในไมโครเวฟนะครับรวมไปถึงกลิ่นอับต่างๆได้ดีเลยนะครับตอนนี้เทน้ำส้มเข้าไปเลยนะครับเป็นน้ำส้มสายชูนะครับจะช่วยในการขจัดกำจัดกลิ่นแล้วก็คราบมันต่างๆนะครับหลังจากนั้นนะครับได้แล้วนะครับเราก็จะนำเข้าไมโครเวฟเลยครับจะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับนะครับน่าจะครบแล้วนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว5นาทีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะต้องนำน้ำเปล่ากับน้ำส้มสายชูที่เราผสมไว้ด้วยนะครับออกมานะครับสิ่งสำคัญเราจะต้องมี

อุปกรณ์ช่วยด้วยก็คือถุงมือนะครับน้องใส่เลยครับเราไม่ควรที่จะนำมือไปสัมผัสโดยตรงนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดความร้อนได้นะครับค่อยๆนะครับหลังจากนั้นวางไว้ตรงนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปนั้นนะครับเราก็จะใช้ฟองน้ำนะครับชุบน้ำนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดภายในครับอย่าลืมเดี๋ยวเอาจานออกมาให้คุณครูก่อนนะครับในส่วนจานรองตัวนี้เราจะต้องล้างให้สะอาดด้วยนะครับแล้วก็เช็ดนะครับจากด้านบนสู่ด้านล่างนะครับให้เรียบร้อยนะครับสกปรกไหมครับด้านในสังเกตได้ว่าคราบสกปรกต่างๆหลุดออกเลยใช่ไหมครับง่ายมากเลยนะครับนักเรียนสามารถใช้วิธีการนี้นะครับในการทำความสะอาดนะครับสิ่งสำคัญอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องดึงปลั๊กออกก่อนที่จะทำความสะอาดนะครับใกล้สะอาดหรือยังครับโอ้โหสังเกตได้ว่าสกปรกมากเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะต้องนำผ้าแห้งมาเช็ดอีกหนึ่งครั้งนะครับเช็ดด้านบนสู่ด้านล่างได้เลยครับนี่ก็คือวิธีการทำความสะอาดนะครับภายในของเตาไมโครเวฟนะครับครูดมกลิ่นแล้วนะครับไม่มีกลิ่นอับกลิ่นคาวเลยนะครับและเศษอาหารติดอยู่เลยนะครับเศษอาหารต่างๆหลุดออกหมดเลยนะครับสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งสำคัญอย่าลืมนะครับประตูตรงนี้นะครับข้างๆนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสะอาดแล้วเราก็จะปิดภายในไว้นะครับเราจะมาทำความสะอาดภายนอกกันบ้างนะครับกรณีภายนอกเมื่อสักครู่เราได้ปัดกวาดฝุ่นละอองไปแล้วนะครับเราก็จะใช้ผ้านะครับชุบน้ำนะครับหลังจากนั้นบิดให้หมาดนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดภายนอกนะครับ

สะอาดแล้วนะครับกรณีสมมุติว่าจานรองด้านในนะครับของเราล้างเสร็จแล้วอย่าลืมว่าเราต้องเช็ดให้แห้งด้วยนะครับเช็ดซ้ำอีกหนึ่งครั้งแล้วก็วางไว้ด้านในเตาเลยนะครับก็จะเป็นการเสร็จในการล้างทำความสะอาดเตาไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดเตาเลยครับแล้วก็นำไปวางที่เดิมนะครับ

แล้วก็ปิดเตาไมโครเวฟครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือวิธีการล้างเตาไมโครเวฟนะครับขอปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับมาถึงช่วงของการปฏิบัติกิจกรรมของเราบ้างนะครับสำหรับบทบาทนักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางนั้นนะครับครูวิให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 4-6 คนนะครับทำใบงานที่3การดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์นะครับคุณครูช่วยแบ่งกลุ่มนักเรียนนะคะ

พร้อมกับแจกใบงานที่3การดูแลรักษาทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับพร้อมช่วยควบคุมดูแลนักเรียนในการทำกิจกรรมด้วยนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้หมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางทำงานเสร็จไหมครับ
1: เสร็จแล้วครับ
0: ตอนนี้ทุกกลุ่มเสร็จแล้วนะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วครับทำเสร็จไหมครับเสร็จแล้วเช่นกันใช่ไหมครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับช่วงสรุปบทเรียนนะครับวันนี้ครูวิสรุปได้ดังนี้เลยนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดจะต้องดูแลและทำความสะอาดอย่างถูกวิธีจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้และมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สะอาดสวยงามน่าใช้นะครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะคะ

0: ก็คือใบงานที่4มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นนะครับ2กระดาษชาร์ตปากกาเคมีสีต่างๆและสีไม้3แบบประเมินตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับคุณครูอาจจะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสาระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดี

ปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามอัน 4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและสวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักเช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ก็มีกิจกรรมมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับการอ่านคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำนะครับแล้วก็คำที่มีอักษรนามและคำที่มีตัวการันเหมือนเดิมแต่ชั่วโมงนี้นะครับก็จะฝึกแค่คำควบกล้ำเนื่องจากบางคำบางชนิดนักเรียนก็ฝึกอ่านได้คล่องแคล่วแล้วสำหรับปลายทางก็ฝึกอ่านด้วยกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปอ่านพร้อมกันเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันนะครับโดยอ่านคำละ2ครั้งเหมือนเดิมเริ่มคำแรก
2: ความเหงาความเหงา
1: คำที่2คำที่3
2: ข้างครวญ
1: ดังๆครับ
2: ข้างครวญ
1: คำที่4
2: โรยปลายโรยปลาย
1: คำที่5ครับ
2: ปรีเปรมปรีเปรม
1: คำที่6
2: ปรึกษาปรึกษา
1: คำที่7คำที่8
2: เลื่อนเลื่อนเลื่อน
1: คำสุดท้ายครับ
2: สงกรานต
1: ์เก่งมากปรบมือให้ตนเองเมื่อกี้อ่านไม่ครบใช่ไหมครับไม่เป็นไรเก่งมากสำหรับทั้งต้นทางและก็ปลายทางนะครับเก่งจริงๆเลยนะครับเกี่ยวกับการฝึกอ่านคำเดี๋ยวเราอ่านไปเรื่อยๆจนถึงชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่1ซึ่งก็เหลืออีกแค่ชั่วโมงหน้าเพียงชั่วโมงเดียวก็จะจบหน่วยการเรียนรู้ที่1แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็มีกิจกรรมดีๆเป็นกิจกรรมที่อยากจะให้นักเรียนฝึกการฟังจากการเล่านิทานซึ่งในการฟังการเล่านิทานนั้นอยากให้นักเรียนได้สังเกตวิธีการเล่าน้ำเสียงการเน้นคำแล้วก็อารมณ์สีหน้าท่าทางนะครับเกี่ยวกับการเล่านิทานพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปลายทางพร้อมกันนะครับปรบมือ1ครั้งง่ายไหมง่ายเดี๋ยวจะให้ปรบมือตามขาของสัตว์เสือ

0: เช้านี้นะครับปลุกสมาธิงูไม่มีอย่าปลุกนะครับอย่าปลุกช้างแมลงสาบแมลงสาบมี6ขานะปลุกให้ถูกแมวถูกต้องปรบมือให้ตนเองปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังการเล่านิทานนะครับ
1: สวัสดีครับวันนี้ครูมีนิทานมาเล่าให้นักเรียนฟัง1เรื่องนะครับซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านเรื่องจันทโครบนานมาแล้วมีเจ้าชายชื่อว่าเจ้าชายจันทโครบซึ่งเจ้าชายจันทโครบเนี่ยเป็นที่รักของพระบิดาเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือพระเจ้าพรหมทัตนั่นเองครับเมื่อจันทโครบเติบโตขึ้นพระเจ้าพรหมทัตจึงส่งให้จันทโครบไปร่ำเรียนวิชากับพระฤาษีในป่าลึกเมื่อร่ำเรียนเสร็จด้วยความที่จันทโครบเป็นคนเก่งกล้ามีความรู้และมีความสามารถจึงสำเร็จวิชาโดยเร็วจันทโครบจึงได้ขอกราบลาพระฤาษีเพื่อกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของตนและก่อนที่จะกลับนั้นพระฤาษีได้มอบพระอบให้กับจันทโครบและย้ำว่าห้ามเปิดก่อนถึงบ้านเมืองห้ามเปิดระหว่างทางเด็ดขาดมิฉะนั้นจะมีอันเป็นไปถึงชีวิตด้วยความสงสัยของจันทโครบในระหว่างเดินทางได้เปิดพระอบออกมาและพบหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่านางโมราและนางโมราเนี่ยก็ได้พบรักกับจันทโครบและเป็นสามีภรรยากันและเดินทางกลับบ้านเมืองของตนในระหว่างที่เดินทางอยู่นั้นในระหว่างที่เดินทางอยู่ในป่าใหญ่ก็ได้พบกับโจรใจร้ายคนหนึ่งและจันทโครบก็ได้ต่อสู้กับโจรนางโมราเนี่ยเอ๊ะเป็นคนยังไงก็ไม่รู้มีใจให้กับฝ่ายโจรได้ยื่นมีดให้กับโจรและทำให้โจรเนี่ยฆ่าจันทโครบได้สำเร็จครับนักเรียนหลังจากนั้นผู้ที่อยู่ข้างบนก็คือพระอินทร์ได้มองเห็นเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ลงมาช่วยก่อนที่จะไปช่วยจันทโครบนั้นพระอินทร์ได้ไปเจอกับนางโมราและสาปให้นางโมราเป็นชนีอยู่ในป่าครับเมื่อพระอินทร์สาปนางโมราเสร็จก็ได้มาช่วยจันทโครบและชุบชีวิตให้จันทโครบฟื้นคืนชีพขึ้นมาและเล่าความจริงทุกสิ่งอย่างให้กับจันทโครบฟังจันทโครบเสียใจที่นางโมราคิดไม่ซื่อไม่รักเดียวใจเดียวกับตนเองจันทโครบได้ฟังพระอินทร์เล่าว่าเนื้อคู่ของจันทโครบเนี่ยไม่ได้เป็นนางโมราแต่เป็นนางมุจลินซึ่งเป็นลูกสาวของพญานาคหลังจากนั้นนะครับพระอินทร์เนี่ยก็ได้บอกทางไปยังเมืองพญานาคจันทโครบก็ได้เดินทางไปหานางมุจลินและพบกันและได้ครองรักกันในที่สุดครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนนิทานที่ครูเล่าให้ฟังนั้นนักเรียนได้สังเกตถึงท่าทางการเล่าน้ำเสียงสีหน้าและการเน้นคำในการเล่านิทานบ้างไหมครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ฟังตัวอย่างการเล่านิทานพื้นบ้านไปแล้วใครเป็นคนเล่าครับครูโอนึกว่าจะจำกันไม่ได้เสียแล้วนะครับขณะที่ยืนพูดอยู่นะครับนักเรียนก็ต้องสังเกตในเรื่องของการยืนพูดใช่ไหมเวลาที่มายืนเล่านิทานเรายืนหลังคอมได้ไหมไม่ได้ต้องยืนตัวยืนตัวท่าทางสง่างามนะครับเพื่อให้ดูดีเพื่อเสริมบุคลิกภาพในการเล่าน้ำเสียงอันนี้ก็ควบคุมยากสำหรับคนที่มีเสียงโทนตามโทนสูงโทนแหลมแต่เวลาที่นักเรียนเล่าต้องทำไมเน้นเสียงให้สัมพันธ์กับเนื้อเรื่องถ้าเป็นบทโกรธเสียงต้องแบบไหนดุเข้มแข็งดุใช่ไหมเข้มถ้าเป็นบทรักเสียงในการเล่าต้อง

เป็นแบบไหนอ่อนหวานนุ่มนวลใช่ไหมถ้าเป็นบทซึ้งบทที่เป็นบทกตัญญูบทเศร้าโศกเสียใจน้ำเสียงต้องเป็นแบบไหนเสียงสั่นเครือเสียงเศร้าๆใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนก็พอเข้าใจอยู่แล้วนะครับและคำถาม

0: มีลีลาท่าทางประกอบแล้วก็ใช้น้ำเสียงเหมาะสมกับเรื่องและอาจมีอะไรครับมีภาพประกอบเวลาตอบเสียงดังๆหน่อยนะครับแล้ววันนี้เราก็จะเรียนในส่วนของนิทานพื้นบ้านแต่เป็นส่วนของการเล่านิทานและกิจกรรมวันนี้ก็จะให้เดี๋ยวให้เพื่อนๆให้ตัวแทนของพวกเราเนี่ยมาเล่านิทานหรืออาจจะเป็นอาสาสมัครก็ได้ปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับใครที่เล่านิทานเก่งๆพูดเก่งๆเนี่ยเดี๋ยวออกมาเล่านิทานพื้นบ้านที่ตนเองสนใจหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยก็จะให้นักเรียนได้บอกหลักการเล่านิทานพื้นบ้านต้องรู้ว่าเล่าอย่างไรเมื่อเล่าแล้วก็ต้องเล่านิทานของท้องถิ่นตนเองอย่างเช่นเราอยู่จังหวัดอะไรครับถ้าต้นทางเนี่ยก็จะอยู่จังหวัดหัวหินส่วนปลายทางทราบไหมว่าตนเองอยู่จังหวัดอะไรปลายทางก็จะทราบนะครับว่าที่ตั้งของโรงเรียนของนักเรียนนั้นอยู่จังหวัดอะไรซึ่งก็สามารถเล่านิทานของจังหวัดตนเองได้หรือเล่านิทานของจังหวัดอื่นได้ไหมได้ไม่จำเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ต้องบอกคุณค่าของการเล่านิทานพื้นบ้านด้วยต่อมาลักษณะของนิทานพื้นบ้านเราจะต้องมีการทบทวนความรู้เกี่ยวกับลักษณะของนิทานพื้นบ้านในใครทราบว่านิทานพื้นบ้านมีลักษณะอย่างไรรัฐธรรมได้ไหม
1: คลองสองพี่น้องครับ
0: คลองสองพี่น้องคลองสะกดคอรองอคลองใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็จะลักษณะเป็นสถานที่แสดงว่านิทานพื้นบ้านก็จะต้องเกี่ยวพันกับท้องถิ่นเกี่ยวพันกับสถานที่ดูพร้อมกันเขาบอกว่านิทานพื้นบ้านเนี่ยเป็นเรื่องเล่าที่เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจึงเรียกว่ามุขปาฐะก็คืออะไรก็ตามที่เล่าสืบต่อกันมาเป็นเรื่องราวนะครับเรียกว่ามุขปาฐะหรืออาจมีเพิ่มเติมเสริมแต่งบ้างไม่เป็นไรการที่คนที่1เล่าให้คนที่2ฟังคนที่2เล่าให้คนที่3ฟังเล่าต่อกันมานักเรียนคิดว่าเนื้อหามันจะเพี้ยนมั้ยเพี้ยนเนื้อหาอาจมีการแต่งเติมเปลี่ยนแปลงได้ไหมได้นะครับต่อมานิทานพื้นบ้านจะไม่ปรากฏอะไรจะไม่ปรากฏชื่อของผู้แต่งว่าใครเป็นผู้แต่งนะครับเพราะว่ายังไม่มีการจดบันทึกใช้ถ้อยคำภาษาง่ายๆเพราะว่าเป็นนิทานของใครนิทานพื้นบ้านเป็นของชาวบ้านชาวบ้านเขาเล่ากันเขาก็จะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนะครับต่อมาในเมื่อว่าสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีเครื่องพิมพ์ยังไม่มีสมุดหนังสือยังไม่มีการเขียนเขาก็จะยังไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะอาศัยการจำในการเล่าถ้าจำผิดมาเล่าต่อเนื้อหาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะครับสุดท้ายนิทานพื้นบ้านก็จะมีอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทยมีภาคอะไรบ้างหลักๆ1
2: เหนือ
0: 2
2: กลาง
0: 3
2: อีสาน
0: และ4
2: ใต้
0: เหนือกลางอีสานใต้นิทานพื้นบ้านก็จะมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคก็แล้วแต่ว่าภาคไหนจะมีเรื่องอะไรตามจังหวัดอะไรนะครับต่อมาเรามาดูความหมายเกี่ยวกับการเล่านิทานพื้นบ้านให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกัน3 4

0: แต่ที่อ่านไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็ทำให้เข้าใจได้ว่ามันคือความหมายของการเล่านิทานพื้นบ้านสังเกตว่านิทานพื้นบ้านมักจะมีแนวคิดและคุณธรรมสอดแทรกทำไมต้องมีข้อคิดทำไมต้องมีแนวคิดทำไมต้องมีคุณธรรมใครตอบได้บ้างให้1หัวใจให้หัวใจ1ดวงกลุ่มไหนตอบได้บ้างครับทำไมต้องมีข้อคิดและคุณธรรมสอดแทรกยกมือตอบเลยครับปลายทางก็ตอบคำถามได้นะครับวันนี้ครูโอมีหัวใจมาให้ด้วยให้2ดวงเลยแล้วกันดวงเดียวไม่พออ่ะยกมือตอบครับกลุ่มที่2ตอบได้ถ้าตอบได้ให้หัวใจ
1: ทำให้คนเราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
0: อ่ะปรบมือถูกต้องมาเอาหัวใจการอ่านเรื่องหนึ่งนะครับจำเป็นที่จะต้องนำข้อคิดและคุณธรรมที่ในเรื่องนั้นหรือผู้แต่งฝากเอาไว้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกลุ่ม2ได้2ดวงแล้วนะครับต่อมาในส่วนของกิจกรรมทบทวนความรู้ในวันนี้เนื่องจากว่าวันนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมการเล่านิทานใช่ไหมเราจะมีกิจกรรมการเล่านิทานก็อยากจะให้นักเรียนทำไมครับฝึกเล่านิทานแต่ก่อนฝึกเล่านั้นลองทดสอบความรู้ว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้พื้นฐานหรือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนิทานประจำถิ่นหรือไม่วันนี้ครูโอก็มีบัตรคำนะครับบัตรคำของครูโอเนี่ยก็จะมีชื่อนิทานพื้นบ้านอยู่ซ้ายมือของนักเรียนใช่ไหมอยู่ซ้ายมือไหมซ้ายมือเป็นบัตรสีฟ้านะครับเป็นชื่อของนิทานพื้นบ้านจำนวนกี่เรื่องช่วยกันนับจำนวน7เรื่องแล้วก็ชื่อจังหวัดจำนวน7จังหวัดวันนี้ใจดีให้มาเท่ากันปกติถ้าจับคู่แบบนี้เขาจะให้ตัวเลือกมาไม่เท่ากันเพื่อสับขาหลอกเดี๋ยวจะให้ทีละกลุ่มตอนนี้ให้ทุกกลุ่มประชุมกัน30วินาทีแต่ครูโอจะสุ่มตัวแทนทีละกลุ่มมาจับคู่30วินาทีปลายทางช่วยกันคิดด้วยนะครับปลายทางก็ลองจับคู่ถ้าปลายทางไม่มีบัตรคำก็สามารถพูดตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับ

เวลานักเรียนอ่านนะครับนักเรียนช่วยอ่านหัวข้อนิดนึงอยู่ๆขึ้นต้นว่าคือเลยก็อาจจะงงนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวปลายทางงงนักเรียนก็อ่านหัวข้อการเล่านิทานพื้นบ้านคือ

หมดเวลาแล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างสำหรับการปรึกษาหารือกันภายในกลุ่มเดี๋ยวจะสุ่มเป็นกลุ่มนะครับปลายทางก็ถ้าไม่มีกลุ่มเยอะมีจำนวนนักเรียนน้อยก็ออกมาเป็นรายบุคคลก็ได้ครับขอสุ่มกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ส่งตัวแทนมา1คนเลยมาจับคู่นิทาน1เรื่องกลุ่มที่5นะครับออกมาเลยเสร็จแล้วก็ยืนอยู่ข้างหน้ารอก่อนนะครับกลุ่มที่1จับคู่นิทานตามม่องไล่ดันไปเลยครับกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดี๋ยวยืนรอนะครับยืนรอลุ้นว่าถูกไหมกลุ่มต่อไปกลุ่มที่1กลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1รวดเร็วกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4เตรียมตัวนะครับกลุ่มที่4ยืนรอกลุ่มที่4ครับเตรียมตัวต่อไปกลุ่มที่2และกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่4ครับลูกดูซิกลุ่มที่4จะเลือกเรื่องไหนเกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลายืนรอกลุ่มที่2กล่องข้าวน้อยข้าแม่จังหวัดยโสธรกลุ่มที่3ตัวแทนครับกลุ่มที่3เชิญครับถ้ามาช้าครูหักคะแนนนะกลุ่มที่3กำลังปรึกษากันอยู่กำลังอภิปรายเข้มเลยเอาเรื่องผาแดงนางไอจังหวัดเหลืออีก2เรื่องเดี๋ยวเราเฉลยพร้อมกันเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับสิ่งที่เพื่อนจับคู่กันมาปลายทางดูด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันกลุ่มไหนไกรทองกลุ่มไหนกลุ่มที่1ไกรทองจังหวัดพิจิตรถูกต้องรับหัวใจไป1ดวงปรบมือให้เพื่อนด้วยนะเอาไปติดครับไกรทองเนี่ยเป็นพระเอกสู้กับชาลาวันที่เป็นจระเข้ยักษ์อยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับเป็นนิทานพื้นบ้านจังหวัดพิจิตรก็จะมีนางเอกชื่อตะเภาแก้วกับตะเภาทองนะครับส่วนรายละเอียดนั้นไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์นะครับต่อมานิทานเรื่องที่2เกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลากลุ่มไหนครับกลุ่มที่4เกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลาภาคใต้ของเราถูกต้องเวลาที่นักเรียนไปเที่ยวทะเลก็จะมีรูปปั้นเกาะหนูเกาะแมวทำมาอยู่ปั้นอยู่นะครับสามารถไปสังเกตได้1คะแนนหัวใจ1ดวงนะครับต่อมาเรื่องที่3ตามม่องไล่คุ้นจังหวัดที่เราอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปลายทางก็จะได้รู้จักนิทานของต้นทางด้วยนิทานพื้นบ้านของต้นทางตามม่องไล่กับยายรำพึงสามารถไปทำไมศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับถูกต้องรับหัวใจ1ดวงกลุ่มไหนครับนี่ต่อมาผาแดงนางไออันนี้อยู่แถวบ้านครูโอนะครับอยู่ที่ภาคอีสานผาแดงนางไอเนี่ยฟังชื่อก็จะช่วงบุญบั้งไฟนะครับช่วงบุญบั้งไฟช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนะครับก็จะเป็นตำนานนิทานพื้นบ้านของจังหวัดอุดรธานีถูกต้องและเรื่องนี้ครูโอชอบมากครูโอฟังมาตั้งแต่เด็กทั้งชอบอ่านชอบฟังนะครับก็คือกล่องข้าวน้อยข้าแม่ก็เป็นเรื่องของลูกชายที่ไปทำนานะครับไปไถนาแต่แม่ทำไมเอากับข้าวเอาข้าวไปส่งช้าแล้วก็ยัง
กล่องข้าวมันทำไมมีขนาดเล็กลูกชายเหนื่อยมากพอเห็นกล่องข้าวก็รู้สึกโกรธโมโหแม่ทำไมให้กล่องข้าวน้อยจังทำให้ข้าวน้อยจังเลยก็ใช้แอกที่ไถเวลาไถนาใช่ไหมเขาจะใช้แอกในการไถนาเอาแอกมาฟาดแม่มาตีแม่จนแม่ตายเสียชีวิตไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็มากินข้าวเนี่ยกล่องประมาณนี้สมมติกล่องเล็กๆแบบนี้กินเท่าไหร่ก็กินไม่หมดเพราะอะไรเพราะมันเยอะมันอัดแน่นข้าวเหนียวที่แม่อัดมาเนี่ยอัดมาจนแน่นกระติบรู้จักไหมกระติบใส่ข้าวนะครับสุดท้ายก็ทำไมให้เสียใจโอ้ครูพูดครูยังจะร้องไห้เลยร้องไห้เสียใจนึกถึงแม่แต่ว่าแม่ทำไมครับแม่เสียชีวิตไปแล้วนะช่วยอะไรไม่ทันนะครับและเหลืออีก2เรื่องก็คือเรื่องลานนางคอยกับจระเข้ 3,000 เดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเหลืออยู่2จังหวัดก็คือสุพรรณบุรีและจังหวัดแพร่ลองช่วยกันทายสิครับปลายทางต้นทางด้วยนะลานนางคอยเนี่ยอยู่ภาคเหนือแพร่เพราะจังหวัดแพร่อยู่ภาคเหนือและก็เหลืออันสุดท้าย

0: จระเข้3,000อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นการทบทวนความรู้อัปโรมือให้ตนเองเก่งมากเลยเดี๋ยวตัวแทนกลับไปนั่งที่ได้ครับหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมจับคู่นิทานพื้นบ้านกับจังหวัดแต่ละจังหวัดแล้วนะครับซึ่งยังมีอีกมากมายไหมมีอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับก็เป็นการเพิ่มเติมเสริมความรู้ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านนะครับและต่อไปนะครับคำถามชวนคิดในวันนี้หลักการเล่านิทานมีอะไรบ้างนักเรียนทราบไหมหลักการเล่านิทานมีอะไรบ้างถ้ายังไม่ทราบเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับว่าหลักการเล่านิทานนั้นมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิทานที่จะเล่าต้องดูว่าเนื้อเรื่องเป็นอย่างไร 2. ใช้คำง่ายๆในการสื่อสารถ้าใช้คำยากผู้ฟังเข้าใจไหมต้องตีความอีกทีนะครับ 3. หากเนื้อเรื่องมีตัวละครพูดคุยกันจำเป็นต้องใช้อะไรใช้บทสนทนาในการเล่านักเรียนอาจจะยกตัวอย่างบทสนทนาในการเล่าเช่นตาอินกับยายจันอย่างเงี้ยตาอินพูดว่าแบบนี้ยายจันพูดว่าแบบนี้โดยใส่น้ำเสียงให้สัมพันธ์กับบทสนทนาก็จะทำให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นต่อมา 4. ก็คือควรมีวิธีการเริ่มต้นให้ดีถ้าเปิดเรื่องแนะนำตนเองไม่ดีก็ไม่น่าสนใจผู้ฟังก็ไม่อยากติดตามที่จะฟังนะครับในส่วนของขั้นตอนการเล่านิทานข้อที่1บอกชื่อเรื่องและที่มาของนิทานเรื่องนั้นๆทำไมต้องบอกครับกลุ่มไหนตอบได้ยกมือเลยหัวใจ1ดวงกลุ่มที่3
1: ถ้าเราไม่บอกชื่อเรื่องเขาก็จะไม่รู้เรื่องว่าที่เราพูดมาคือเรื่องอะไรครับ
0: ถูกต้องนะครับรับหัวใจต้องบอกชื่อเรื่องนะเขาจะได้รู้ว่าเราจะมาเล่านิทานเรื่องอะไรข้อที่2เริ่มต้นเล่าให้น่าสนใจและเล่าให้ถูกต้องใครจะสรุปข้อนี้เอากลุ่มที่1กลุ่ม1กลุ่มที่ตอบไปแล้วจะไม่มีสิทธิ์ได้ตอบอีกนะครับแบ่งเพื่อนแบ่งเพื่อน
1: เพราะถ้าเล่าไม่น่าสนใจเรื่องก็จะไม่สนุกค่ะแล้วต้องเล่าให้ถูกต้องเพราะว่าคนอื่นอาจจะเข้าใจผิดได้ค
0: ่
1: ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหัวใจหนึ่งดวงต่อมาข้อที่3เล่าเรื่องอย่างมีชีวิตชีวามีชีวิตชีวาและใช้น้ำเสียงสอดคล้องกับเนื้อเรื่องกลุ่มไหนอธิบายได้ยกมือกลุ่ม2
2: การที่เล่าอย่างมีชีวิตชีวาแล้วก็ใช้น้ำเสียงที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องจะทำให้ผู้ฟังแบบว่าเกิดความรู้สึกอยากฟังเราต่อครับแล้วก็มันจะดูลื่นไหลครับไม่ติดขัด
0: ถูกต้องเพราะว่ารัฐธรรมเนี่ยเคยไปแข่งเล่านิทานมาแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมประมือให้เพื่อนถูกต้องตอนนี้กลุ่มไหนคะแนนนำแล้วครับเดี๋ยวให้ปลายทางดูหน่อยกลุ่ม2ได้หัวใจครูโอไปแล้ว4ดวงกลุ่มอื่นก็ตามกันมานะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเร่งได้ต่อมาครับข้อที่4หากเล่าเรื่องจบแล้วควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพราะอะไรกลุ่มไหนตอบได้บ้างกลุ่ม3ตอบแล้วให้กลุ่มอื่นกลุ่ม5กลุ่ม4ได้ไหมทำไมต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันกลุ่ม4กับกลุ่ม5แบ่งกันถ้าไม่ได้สิทธิ์นั้นจะเป็นของกลุ่มอื่นทันทีนะตอบได้ไม่ผิดหัวใจ1ดวงพร้อมที่จะมอบให้เธอกลุ่ม5ยกมือก่อนกลุ่ม5ตอบครับ
1: จะได้รู้ว่าความคิดเห็นของคนอื่นเป็นยังไงค
0: ่
1: ะ
0: ปรบมือจะได้นำความคิดเห็นไปทำไมไปปรับปรุงพัฒนาการเล่าของตนเองดีมากข้อที่5สรุป

0: ความคิดรวบยอดหรือสาระสำคัญของเรื่องเหลือกลุ่มเดียวกลุ่ม4เพราะอะไรทำไมต้องสรุปเรื่องทำไมต้องสรุปเรื่องครับกลุ่ม4ตอบคำถามสรุปสาระสำคัญเล่าจบแล้วผ่านเลยได้ไหมไม่ต้องสรุปได้ไหมตอนนี้กำลังปรึกษาหารือกันอยู่นะครับกลุ่ม4กลุ่ม4เชิญตอบคำถามครับ
1: เพื่อจะให้เข้าใจเรื่องง่ายๆขึ้นครับ
0: เพื่อจะให้เข้าใจเรื่องได้ดีขึ้นใช่ไหมปรบมือถูกต้องสังเกตว่าครูโอเนี่ยจะเน้นการสรุปไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามทุกอย่างต้องมีความหมายใช่ไหมต้องมีการสรุปเรียนเสร็จอ่านเสร็จฟังเสร็จแล้วผ่านเลยแบบนี้ไม่ได้ต้องมีการสรุปสาระสำคัญหรือประเด็นสำคัญจากเรื่องนะครับและสุดท้ายครูโออธิบายเองต้องมีการเสนอข้อคิดด้วยว่านิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรให้คุณธรรมอะไรแก่ผู้อ่านใช่ไหมครับต่อมาวันนี้ก็มีกิจกรรมเล่านิทานจากห้องต้นทางเดี๋ยวขออาสาสมัครปลายทางก็ออกมาเล่าหน้าห้องได้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็คือให้นักเรียนเล่านิทานพื้นบ้านที่ตนเองสนใจ1เรื่องโดยออกมาเล่าหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟังจากนั้นร่วมกันสรุปนะครับข้อคิดจากนิทานเดี๋ยวขออาสาสมัครคนแรกใครเอ่ย
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชาลิสาทองพิกมาจากกลุ่ม1ค่ะวันนี้จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับตากับยายค่ะวันหนึ่งมีตากับยายปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้าแต่หลานมัวแต่ปั้นวัวปั้นควายค่ะเลยไม่ได้ไล่กาทำให้กามากินถั่วกินงาจนหมดเลยค่ะซึ่งพอตากับยายมาเห็นก็ไล่ตีหลานแล้วก็ด่าหลานหลานจึงเดินร้องไห้ไปหานายพานค่ะแล้วบอกนายพานว่าให้ช่วยยิงกาให้ทีกากินถั่วกินงาฉันหมดแล้วนายพานตอบว่าไม่ใช่ธุระของข้าหลานจึงเดินร้องไห้ไปต่อค่ะแล้วก็จนไปถึงคนสุดท้ายก็คือแมงวีหลานบอกแมงวีว่าแมงวีช่วยไปตอมช้างช่วยไปตอมตาช้างให้ฉันทีช้างไม่ยอมทำช้างไม่ยอมเหยียบตะลิ่งตะลิ่งไม่ยอมถล่มน้ำน้ำไม่ยอมดับไฟไฟไม่ยอมไหม้ค้อนค้อนไม่ยอมย้อนหัวหมาหมาไม่ยอมกัดแมวแมวไม่ยอมกัดหนูหนูไม่ยอมกัดสายธนูนายพานค่ะนายพานไม่ยอมยิงหนูให้นายไม่ขอโทษค่ะนายพานไม่ยอมยิงกาให้ค่ะกากินถั่วกินงาฉันหมดแล้วต่อมาแมงวีจึงบอกว่าข้าจะไปตอมช้างให้ตาเน่าทั้งสองข้างเลยค่ะช้างจึงทำตามทุกอย่างจนมาถึงกาแล้วกาก็คืนถั่วคืนงาให้กับตาและยายค่ะตั้งแต่นั้นมาก็ทำให้ทุกคนมีความสุขเหมือนเดิมค่ะค่ะจบแล้ว
0: กลับที่ครับก็เป็นอย่างไรบ้างเพื่อนออกมาเล่านิทานเรื่องตากับยายซึ่งข้อคิดที่ครูอยากจะฝากไว้นะครับอย่าปัดความรับผิดชอบให้คนอื่นเรามีหน้าที่อะไรนะครับหรือทำอะไรก็ต้องทำให้ดีที่สุดจงทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดแล้วก็อย่าดูถูกผู้อื่นว่าด้อยค่ากว่าเราปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งต่อไปอาสาสมัครคนที่สองใครเอ่ยกลุ่มหนึ่งอีกแล้วเก่งมากเพื่อนจะออกมาเล่านิทานอะไรตั้งใจฟังด้วยนะครับมารยาทในการฟังต้องตั้งใจฟังไม่พูดแทรกนะครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนรพัฒน์งิ้วงามมาจากกลุ่มหนึ่งครับวันนี้ผมจะมาเล่านิทานเกี่ยวกับเรื่องเขาสามมุกครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อสามมุกเธอเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่เด็กเป็นขออภัยครับเป็นคนกำ

0: พร้าตั้งแต่เด็กเลยครับเธอมีใบหน้าที่งดงามมากเธออาศัยอยู่ในบางปลาสร้อยอยู่มาวันหนึ่งเธอได้ไปเล่นว่าวกับนายแสนผู้เป็นลูกของกำนันบ่ายลูกของกำนันบ่ายเห็นใบหน้าอันงดงามของเธอนายแสนหรือลูกของกำนันบ่ายจึงได้มาหาเธอทุกวันทุกวันจนมีวันหนึ่งนายแสนลูกของกำนันบ่ายได้มอบแหวนเพื่อสาบานกับเธอว่าจะรักกันตลอดไปแต่กำนันบ่ายมาเห็นไม่อยากให้ลูกของตัวเองรักกับหญิงสาวคนนั้นให้แต่งงานกับมาลิผู้เป็นลูกของเศรษฐีเมื่อสามมุกรู้สามมุกก็เศร้ามากสามมุกจึงไปที่หน้าผาแล้วก็ฆ่าตัวตายส่วนแสนที่คิดว่าสามมุกตายก็เป็นเพราะตนเองจึงฆ่าตัวตายตามสามมุกไปครับขอบคุณครับ
1: ประมือให้เพื่อนเป็นเรื่องที่จบแบบเศร้าโศกเสียใจเนาะเขาสามมุกก็คือผู้หญิงชื่อมุกเนี่ยไปกระโดดหน้าผาตายชื่อว่าเขาสามมุกส่วนชายหาดบางแสนที่ไหนชลบุรีนะครับก็มาจากชื่อของนายแสนนี่แหละนายแสนก็ตายตามหนังมุกก็เลยชื่อว่าหาดบางแสนนะครับคนต่อไปชัตรมงคลวันนี้ชัตรมงคลจะมาเล่านิทานให้เพื่อนๆฟังด้วยเชิญได้เลยครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชัมคนแสงสีชื่อเล่นชื่ออันปันครับมาจากกลุ่ม3ครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องกระรอกเจาะมะพร้าวครับมีอยู่วันหนึ่งได้มีต้นมะพร้าวต้นหนึ่งอยู่ริมแม่น้ำฝั่งหนึ่งต้นมะพร้าวต้นนั้นเกิดลูกดกขึ้นมาแล้วรับน้ำหนักของลูกมะพร้าวไม่ไหวจนเอลงมาฝั่งที่ฝูงมะลอกฝูงหนึ่งอยู่ครับหัวหน้ากระรอกได้บอกว่าให้กระรอกทุกตัวไปกินมะพร้าวกินน้ำมะพร้าวที่อยู่บนต้นมะพร้าวลูกนั้นครับไอ้ต้นนั้นที่อยู่บนต้นมะพร้าวต้นนั้นครับหลังจากกินน้ำมะพร้าวบนต้นมะพร้าวหมดแล้วต้นมะพร้าวได้เอนตัวกลับไปอยู่ที่เดิมทำให้ฝูงกระรอกฝูงนั้นติดอยู่บนต้นมะพร้าวครับหัวหน้ากระรอกได้บอกให้กระรอกทุกตัวระดมความคิดเพื่อที่จะกลับไปดังฝั่งของมันดังเดิมครับอยู่มามีกระรอกตัวหนึ่งบริวารกระรอกตัวหนึ่งได้พูดขึ้นมาว่าท่านครับถ้าเราไปอมน้ำจากแม่น้ำแล้วขึ้นมาพ่นไว้ใส่ลูกมะพร้าวที่เราเจาะกินไปทำให้ต้นเอ็นกลับไปที่เดิมเราจะสามารถกลับไปได้ครับเมื่อกระรอกฝูงนั้นได้ยินก็ได้ทำตามที่บริวารกระรอกตัวนั้นพูดจนสามารถกลับไปอยู่ฝั่งเดิมได้ครับขอบคุณครับ
1: สำหรับนิทานเรื่องนี้นะครับก็อยากจะฝากข้อคิดไว้ว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นใช่ไหมเราต้องทำไมแก้ปัญหาด้วยสมองหรือปัญญานะครับไม่ควรบ่ายเบียงหรือให้ใครคนใดคนหนึ่งทำนะครับแล้วก็การช่วยการระดมสมองเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาได้และสุดท้ายความพยายามในการแก้ปัญหาก็จะทำให้เราแก้ปัญหาได้สำเร็จคนต่อไปศิรวิทย์วันนี้ศิรวิทย์จะมาเล่านิทานเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวรับชมครับ
3: สวัสดีครับชื่อเด็กชายศิรวิทย์ผาสีมาจากกลุ่มที่4ครับวันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องชายศีรษะโล้นครับในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีพ่อลูกอยู่คู่หนึ่งได้เลี้ยงวัวไว้1คู่และชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาก็ชอบถามว่าตาหัวโล้นวัวคู่นี้ขายคู่ละเท่าไหร่ตาหัวโล้นจึงไม่พอใจแล้วไล่กลับไปทุกคนที่พูดแบบนี้ครับแล้วมีหนุ่มใกล้บ้านที่ได้ยินแล้วก็คอยดูอยู่ทุกวันรู้นิสัยใจคอของตาหัวโล้นคนนี้ดีเลยไปบอกว่า

0: พ่อผมดุวัวคู่นี้ขายคู่ละเท่าไหร่หรือครับพ่อตาหัวโล้นจึงได้บอกว่าพ่อหนุ่มวัวคู่นี้ข้าไม่ขายหรอกข้าให้เองไปเลยฟรีๆแล้วพ่อหนุ่มใกล้บ้านจึงเดินกลับไปพร้อมกับพูดว่าทำไมชายหัวนี้ถึงได้ใจอ่อนขนาดนี้แค่พูดแค่นี้เองลูกสาวของชายหัวโล้นได้ยินจึงนำเรื่องไปบอกชายหัวโล้นครับแล้วเมื่อชายหัวโล้นได้รู้เรื่องเขาจึงโมโหมากๆจึงได้บุกไปที่ชายหนุ่มใกล้บ้านครับแล้วเมื่อไปถึงที่บ้านชายหนุ่มเขาก็ได้ถามว่าอ้าวพ่อผมดกมาทำอะไรหรือเห็นรีบมาจังตาหัวโล้นก็ได้บอกว่าเองลืมประตักน่ะข้าเอาประตักมาให้เองแล้วก็เดินกลับบ้านไปลูกสาวเห็นว่าไม่มีวัวตามมาสักตัวจึงได้ถามว่าอ้าวไหนวัวล่ะอย่าบอกนะว่าใจอ่อนกับมันอีกแล้วลูกสาวไม่ยอมตาหัวโล้นจึงได้บอกว่างั้นเองไปกับข้าข้าจะพาให้เองไปฟังกับหูตาหัวโล้นกับลูกสาวก็ได้เดินทางไปหนุ่มใกล้บ้านจึงได้ถามว่าอ้าวตาผมดกพาลูกสาวมาทำอะไรเหรอนี่ตาผมดกก็ใจอ่อนพร้อมกับบอกว่าข้านำลูกสาวมาให้เองเพราะเองพูดจาดีแล้วใจดีมีกิริยาดีในใจของชายหนุ่มผู้นั้นจึงสงสัยมากว่าทำไมพูดแค่นี้ถึงได้ผลประโยชน์ตั้งหลายอย่างนี่คือโชคบุญวาสนามากเลยครับจบละ
1: ปรบมือให้เพื่อนนะครับสำหรับนิทานเรื่องนี้นะครับก็อยากจะฝากข้อคิดไว้ว่าผู้เปล่งวาจาใช่ไหมครับไม่ใช่ครับในส่วนของการเชื่อฟังคำสั่งของผู้ใหญ่ก็จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญแล้วก็คนที่คดโกงไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานก็จะเป็นอย่างไรในที่สุดก็จะถูกจับได้และถูกลงโทษคนสุดท้ายมีอีกไหมขออีกหนึ่งคนคนสุดท้ายรัฐธรรมตัวแทนกลุ่ม2รัฐธรรมนี่เขาเคยไปแข่งเล่านิทานมาเดี๋ยวดูซิครับว่าวันนี้เขาจะมีลีลาประกอบขนาดไหนเต็มที่เลยนะครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรัฐธรรมฟอร์เนตครับชื่อเล่นชื่อบีทครับมาจากกลุ่ม2ครับวันนี้ผมจะเล่านิทานเรื่องคลอง2พี่น้องครับมีช้าง2ตัวเป็นพี่น้องกันซึ่งทุกคนหรือว่าช้างในป่าต่างให้ความเคารพช้างทั้งสองตัวเป็นอย่างดีครับเพราะว่าช้างทั้งสองตัวนั้นเป็นช้างที่มีคุณธรรมสูงแล้วก็เป็นช้างที่มีจิตใจงดงามบริสุทธิ์แล้วก็คือไม่คดโกงครับแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่ช้างในป่าเกิดการทะเลาะกันขึ้นช้างสองพี่น้องจึงไปห้ามการทะเลาะนั้นครับแล้วก็ไก่เกี่ยด้วยความยุติธรรมแล้วก็บอกกับทั้งสองว่าอย่าทะเลาะกันอีกเพราะว่าเราเป็นช้างเหมือนกันก็ควรจะรักกันไม่ใช่มาทะเลาะกันแบบนี้และจะมีคลองหนึ่งที่เป็นคลองที่ช้างทั้งป่าไปหากินแถบๆนั้นบ่อยๆครับซึ่งก็คือท่าน้ำแม่จีนครับซึ่งเป็นท่าน้ำที่อยู่ใกล้ๆกับป่าของช้างทั้งหลายที่อยู่บริเวณนั้นครับก็เลยไปหากินแถวๆนั้นเพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างใกล้กับป่าของพวกเขาครับก็เลยไปหากินแถวนั้นซึ่งทางก็ถูกใช้บ่อยๆขึ้นบ่อยๆขึ้นจนจากที่เป็นทางเดินปกติก็กลายเป็นหลุมลึกลงไปจนกลายเป็นคลองครับเนื่องจากถูกช้างใช้งานหนักแบบว่าเหยียบบ่อยๆครับก็เลยเป็นหลุมลึกลงไปแล้วคลองสองแล้วคลองที่เป็นหลุมลงไป

0: ไอ้ก็เป็นชื่อของช้างสองพี่น้องนี้ครับขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวก่อนปกติแล้วนะครับรัฐธรรมเนี่ยเขาเคยไปแข่งเล่านิทานภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่นี่เป็นภาษาไทยนะครับก็อาจจะดูขัดเคืองนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี้เก่งเลยนะครับครูก็เคยไปดูมาแล้วปรบมือให้รัฐธรรมสำหรับช้างตัวใหญ่ไหมช้างตัวใหญ่เดินไปเรื่อยๆมันก็เป็นหลุมเป็นทางเดินของช้างใช่ไหมนานเข้าการเวลาเปลี่ยนไปมันก็จะเป็นคลองนะครับเป็นทางน้ำสำหรับการเล่านิทานก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับทำกิจกรรมนะโดยการสรุปคุณค่าของการเล่านิทานสรุปประโยชน์ลงในใบงานที่เท่าไหร่นักเรียนดูสิครับใบงานที่เท่าไหร่ใบงานที่9เรื่องการเล่านิทานนะครับโดยสรุปเป็นแผนผังความคิดรบกวนคุณครูปลายทางแจกใบงานที่9หรือชุดกิจกรรมนะครับสังเกตการทำงานของนักเรียนแล้วก็นักเรียนปลายทางทำใบงานที่9เรื่องการเล่านิทานพื้นบ้านแต่เป็นการสรุปประโยชน์สรุปคุณค่านะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันนะครับข้อแรกได้รู้จักนิทานเพิ่มมากขึ้นหากสนใจเล่าหลายๆเรื่องถ้าเล่าเยอะก็จะรู้จักนิทานพื้นบ้านค่อนข้างเยอะใช่ไหมถ้าเล่าจำนวนน้อยๆก็จะรู้จักน้อยนะครับนักเรียนสามารถจดเพิ่มเติมไปได้นะปลายทางด้วยเช่นกันต่อมาข้อที่2ได้เรียนรู้ภาษาและทัศนคติด้านต่างๆจากนิทานเรื่องนั้นๆและข้อที่3นะครับก็จะช่วยให้จับประเด็นได้ดีหากเล่าซ้ำๆก็จะทำให้ทำไมจำได้ข้อที่4เป็นการส่งเสริมด้านจินตนาการให้ทั้งแก่ผู้เล่าแล้วก็ผู้ฟังขณะที่เล่าผู้ฟังก็จะเกิดจินตนาการตามถ้อยคำตามเนื้อหา 5. ช่วยให้จิตใจเบิกบานเพลิดเพลินไปกับเนื้อหายิ่งถ้าเป็นนิทานพื้นบ้านสนุกสนานก็จะทำให้เพลิดเพลินและสุดท้ายได้รับคุณค่าและข้อคิดจากนิทานและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปนะครับคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้เดี๋ยวให้ตอบพร้อมกันคำถามคือการเล่านิทานพื้นบ้านมีประโยชน์อย่างไรส่งเสริมการใช้ภาษาแล้วก็ทำให้เกิดความเพลิดเพลินเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เล่าและผู้ฟังบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่1แล้วนะครับก็คือเรื่องคำนามและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคือใบความรู้ที่10เรื่องคำนามใบงานที่10เรื่องคำนามสามารถดาวน์โหลดได้ที่วันนี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนนะครับถ้าอยากศึกษาความรู้เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านเพิ่มเติมก็สามารถศึกษาค้นคว้าได้ตามห้องสมุดหนังสือสารานุกรมไทยก็มีนะครับหรือจากเว็บไซต์ต่างๆแต่ต้องดูด้วยว่าเว็บไซต์นั้นๆให้เนื้อหาที่ถูกต้องหรือไม่นะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รองวรคัมกับสารปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะเราจะนำคอมเมนต์ของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อสารปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

0: จากคดีปกครองตอนเลือกปฏิบัติหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้มีประกาศรับนักเรียนชั้นม.1โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครว่าต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นป.4และป.5ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในชั้นป.4และป.5รายวิชาละไม่ต่ำกว่า 3.50 เป็นเหตุให้บุตรของนางส้มฉุนถูกปฏิเสธในการสมัครสอบจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ถูกฟ้องคดีที่2มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาซึ่งรวมถึงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์และมีดุลพินิจที่จะกำหนดรูปแบบของการคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนที่จะเข้าเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษนิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่ใช่การกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายและไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรของผู้ฟ้องคดีที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและเมื่อคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ยอมรับในการใช้วัดผลการศึกษาประกอบกับโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปฉะนั้นผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจึงสมควรเป็นนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องโดยหากได้เข้ารับการศึกษาจะสามารถสำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในและต่างประเทศได้กรณีดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษาอบรมต่อบุตรของผู้ฟ้องคดีประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภ ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับวันนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางไปเรียนรู้กันในเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับในวันนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของสนุกกับสถานการณ์การหาหอรมอนั่นเองครับนักเรียนนักเรียนครับเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วเนี่ยนะครับนักเรียนก็ต้องแก้ปัญหาสถานการณ์ที่ต้องใช้ความรู้เรื่องหอรมอได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะเข้าสู่สถานการณ์นะครับครูฟุกก็จะมาทบทวนนะครับนักเรียนเกี่ยวกับการหาหอรมอกันก่อนนะครับนักเรียนครับครูฟุกมีคำถามถามว่าหอรมอของ12และ16คือจำนวนใดและนักเรียนทราบได้อย่างไรครับเดี๋ยวครูฟุกให้นักเรียนช่วยกันตรวจสอบหน่อยนะครับว่าหอรมอของ12และ16คือจำนวนใดและนักเรียนทราบได้อย่างไรครับท่านเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วหาได้เลยครับ

0: เสร็จเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมครับนักเรียนนักเรียนครับหอรมอของ12และ16คือจำนวนใดครับ
1: 4
0: ใช่ไหมครับครูฟุ้งอยากถามว่านักเรียนใช้วิธีใดในการหาหอรมอของ12และ16ครับ
1: หาร
0: ส่วนใหญ่นักเรียนใช้การหารใช่ไหมครับเราก็ได้แล้วนะครับว่าหอรมอของ12และ16คือ4เพราะเหตุใดครับหรือนักเรียนทราบได้อย่างไรครับว่าหอรมอของ12และ16คือ4เพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรครับ
2: 4
0: เป็นจำนวนนับที่ใหญ่ที่สุดเลยมากที่สุดที่หาร
1: 12
0: และ16นะครับ4เนี่ยเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร12และ16ได้ลงตัวนั่นเองครับนักเรียนดังนั้นครับนักเรียนแล้วหอรมอของจำนวนนับใดๆเนี่ยจะหมายถึงอะไรครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงอะไรจำนวนนับ
1: ที
0: ่มากที่สุดใช่ไหมครับจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวจากเมื่อสักครู่นี้จำนวนนับที่มากที่สุดคืออะไรครับ
1: 4
0: คือ4ที่หารจำนวนนับเหล่านั้นก็คือ12และ16ได้ลงตัวนั่นเองครับนักเรียนและวิธีการหาหอรมอของเรานั้นมีถึงกี่วิธีครับนักเรียน
1: 3
0: วิธีนักเรียนเลือกใช้ความถนัดได้เลยนะครับวิธีแรกคือวิธีอะไรครับการหาอะไร
1: การหา
0: ตัวหารรวมนะครับวิธีที่2การแยกตัวประกอบและวิธีที่3การหารซึ่งเป็นวิธีที่นักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยใช้กันใช่ไหมครับสำหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางครับใช้วิธีการหาหอรมอโดยวิธีใดครับตอบกับคุณครูปลายทางเลยนะครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกก็ได้ทบทวนในการหาหอรมอของจำนวนนับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับนักเรียนวันนี้นะครับครูฟุกจะนำนักเรียนมาสู่กิจกรรมสนุกคิดสนุกทำนะครับเราจะมาทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวครูฟุกขอชี้แจงกับคุณครูปลายทางก่อนนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ 3-4 คนนะครับแจกบัตรภาพแอปเปิ้ลนะครับ6ใบบัตรภาพส้ม12ใบบัตรภาพสตรอเบอรี่18ใบและใบกิจกรรม 1.9 นั่นเองครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมนะครับให้คุณครูเดินดูและให้คำแนะนำพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางฟังคำชี้แจงดีๆนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยช่วยกันจัดผลไม้ใส่จานนะครับโดยแต่ละจานมีจำนวนผลไม้เท่ากัน

เป็นผลไม้ชนิดเดียวกันและจัดได้หมดพอดีจากนั้นให้นักเรียนบันทึกผลลงในใบกิจกรรมที่ 1.9 ข้อ1ครับเมื่อเสร็จแล้วครูฟุกอาจจะสุ่มนักเรียนนะครับมานำเสนอนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับใบกิจกรรมของเรานะครับเป็นลักษณะดังนี้เลยนะครับนักเรียนและสถานการณ์ของเรา

0: อน6ผลส้ม12ผลและสตรอเบอรี่18ผลและต้องการจัดแอปเปิ้ลส้มและสตรอเบอรี่ใส่จานโดยแต่ละจานมีจำนวนผลไม้เท่ากันทุกจานในแต่ละจานต้องเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันเท่านั้นและไม่มีผลเดี๋ยวมาดูกันเลยครับนักเรียนครับจากสถานการณ์นี้นะครับให้เราทำอะไรครับ
1: แบ่งผลไม
0: ้แบ่งผลไม้หรือจัดผลไม้ใส่อะไรครับ
1: ใส่จาน
0: นะครับสถานการณ์ให้เราจัดผลไม้ใส่จานใช่ไหมครับครูฟุกก็จะสาธิตจัดผลไม้ใส่จานครูฟุกก็จะจัดแอปเปิ้ล1ผลส้ม1ผลและสตรอเบอรี่1ผลครับจากสถานการณ์มีเงื่อนไขอะไรบอกเราอีกครับในแต่ละจานเนี่ยต้องเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันและอย่าลืมนะครับจำนวนผลไม้ในทุกจานต้องอะไรกันด้วย
1: เท่าก
0: ันนักเรียนครับจากตรงนี้ครูฟุกจัดทุกจานเท่ากันไหมครับ
1: เท่าก
0: ันคือจานละกี่ผลครับ
1: 1
0: ผลใช่ไหมครับครูฟุกจะนำสตรอเบอรี่มาใส่กับแอปเปิ้ลได้ไหมครับ
1: ไม่
0: ได้เพราะจากสถานการณ์บอกว่า
1: ต
0: ้
1: องเป
0: ็
1: นผลไม
0: ้
1: ชน
0: ิ
1: ดเด
0: ีย
1: วก
0: ัน ต้องเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันเท่านั้นใน1จานต้องเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันเท่านั้นครับและนักเรียนอย่าลืมครับเงื่อนไขต่อมาคือและไม่มีผลไม้เหลืออยู่เมื่อนักเรียนจัดใส่จานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเหลือผลไม้อยู่ด้านนอกได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: จะเหลือแอปเปิ้ลได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: เหลือส้มได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: เหลือสตรอเบอรี่ได้ไหมครับ
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้นะครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกได้จัดให้ดูเป็นแนวทางแล้วนะครับอ่ะถ้าครูฟุกจะจัดจานละ2ผลได้ไหมครับแอปเปิ้ล2ผลส้ม2ผลและสตรอเบอรี่2ผลยังตรงตามเงื่อนไขของโจทย์ไหมครับทุกจานอะไรกันครับ
1: เท่าก
0: ัน มีไปปะปนกันไหมลูกไม่มีนะครับทุกจานมีจำนวนเท่ากันนะครับคือแอปเปิ้ล2ผลส้ม2ผลและสตรอเบอรี่2ผลนะครับจากตรงนี้ครับนักเรียนได้ดูเป็นแนวทางเบื้องต้นแล้วนะครับครูฟุกก็อยากจะให้นักเรียนนะครับทางต้นทางและปลายทางนะครับจัดผลไม้นะครับทั้งแอปเปิ้ลส้มและสตรอเบอรี่ตามเงื่อนไขของสถานการณ์ดังนี้เลยนะครับนักเรียนถ้านักเรียนทางต้นทางและปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะครับก็ลงมือทำได้เลยครับ

0: จัดผลไม้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนครับจากสถานการณ์นี้นักเรียนตอกฟุกได้ไหมครับว่าจะจัดผลไม้ได้มากที่สุดเลยจานละกี่ผลครับ
1: 6ผล
0: 6ผลใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางได้จานละกี่ผลครับ6ผลกับเหมือนเพื่อนๆต้นทางไหมครับเหมือนกันใช่ไหมครับแสดงว่าเก่งมากเลยครับทั้งต้นทางและปลายทางปรบมือให้กับตนเองครับจากนั้นครับนักเรียนเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะมาชวนนักเรียนอภิปรายร่วมกันอีก1ครั้งนะครับนักเรียนครับปรบครั้ง2ครั้ง3ครั้งนักเรียนครับจากที่นักเรียนได้จัดแอปเปิ้ลส้มและสตรอเบอรี่นะครับตามเงื่อนไขจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับครูฟุกอยากจะชวนนักเรียนอภิปรายว่าจากที่นักเรียนได้จัดแอปเปิ้ลครับจัดแอปเปิ้ลใส่จานใช่ไหมครับจานละเท่าๆกันใช่ไหมครับนักเรียนได้แอปเปิ้ลจานละกี่ผลบ้างครับจานละกี่ผลบ้างครับจานละ1ผลนะครับได้แอปเปิ้ลจานละ1ผลอะไรอีก
1: 2
0: ผล
1: 3
0: และ6ผลหมดมั้ยลูกถ้าจัดจานละ1ผลเหลือแอปเปิ้ลมั้ยเหลือมั้ยครับถ้าจัดจานละ2ผลเหลือแอปเปิ้ลมั้ยครับไม่เหลือจัดจานละ3ผลเหลือแอปเปิ้ลมั้ยครับ
1: ไม่
0: เหลือและจัดจานละ6ผลเหลือแอปเปิ้ลมั้ยครับแสดงว่าเราจัดได้หมดพอดีนะครับจัดได้หมดพอดีจากนั้นครับส้มบ้างนักเรียนจัดจานละกี่ผลบ้างครับที่จัดได้หมดพอดี1ผล
1: 2
0: ผล
1: 3
0: ผล
1: 4
0: ผล6ผล12นะครับจากตรงนี้ก็คือเราจัดได้หมดพอดีนะครับจัดตามจำนวนนี้เลยนะครับจัดได้หมดพอดีเลยนะครับจากนั้นนักเรียนมาดูที่สตรอเบอรี่ครับเอนักเรียนจัดได้จานละกี่ผลบ้างครับที่หมดพอดีเลย
1: 1
0: 2
1: 3
0: 3สี่ได้เปล่าสี่ได้เปล่าจัดจานละสี่ผลได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่ได้เพราะเราเหลือใช่ไหมเราเหลือสตรอเบอรี่นะครับจานละเท่าไรอีก
1: หก
0: จานละ
1: เก
0: ้า
1: สิบแปด
0: นะครับเดี๋ยวมาตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนสามารถจัดสตรอเบอรี่ใส่จานได้จานละหนึ่งผลสองผลสามผลหกผลเก้าผลและสิบแปดผลถ้านักเรียนจัดตามนี้นักเรียนจะเหลือสตรอเบอรี่ไหมครับเหลือ
1: ไ
0: ห
1: ม
0: ไม่เหลือเพราะเราจะจัดได้หมดพอดีนะครับจากตรงนี้นะครับที่ครูฟุกแสดงให้ดูนะครับนักเรียนนี่เองครับครูฟุกอยากจะมาชวนนักเรียนสังเกตกันหน่อยครับนักเรียนนี่เองครับจากที่นักเรียนได้จัดแอปเปิ้ลส้มและสตรอเบอรี่ใส่จานใช่ไหมครับนักเรียนสังเกตจำนวนนะครับจำนวนแอปเปิ้ลส้มและสตรอเบอรี่ที่นักเรียนจัดใส่จานที่มีจำนวนเท่ากันมีจานละกี่ผลบ้างครับจานละ1ผลนะครับมีอีกไหม
1: จานละ
0: 2ผล
1: จานละ
0: 3ผล
1: และจานละ
0: 6ผลครับจากนั้นครับฟังคำถามของครูฟุกต่อจากที่นักเรียนได้จัดแอปเปิ้ลส้มและสตรอเบอรี่ใส่จานนะครับจำนวนแอปเปิ้ลส้มและสตรอเบอรี่ที่อยู่ในจานเนี่ยและมีจำนวนเท่ากันและมากที่สุดเลยจานละกี่
1: ผล
0: กี่ผลครับ6ผลนะครับเนี่ยสังเกตตามนี้ใช่ไหมครับสังเกตเห็นนะครับว่าจำนวนส้มแอปเปิ้ลและสตรอเบอรี่ที่นักเรียนจัดใส่จานที่มีจำนวนเท่ากันและมากที่สุดคือจานละ6ผลแสดงว่านักเรียนก็สามารถตอบฟุกได้นะครับว่าจะจัดผลไม้ได้มากที่สุดจานละ6ผลครูฟุกมีคำถามถามเป็นกลุ่มนักเรียนครับจากที่นักเรียนจัดผลไม้ได้มากที่สุดจานละ6ผลครับครูฟุกอยากถามว่านักเรียนจัดแอปเปิ้ลได้กี่จานครับกลุ่ม4ครับได้กี่จานครับกี่จานครับดัง
1: ๆ
0: 1จานนะครับ1จานนักเรียนจัดส้มได้กี่จานครับกลุ่ม
1: 2
0: ครับจัดส้มได้กี่จานครับกี่จานครับ
2: 2จานค่ะ
0: 2จานใช่ไหมครับไหนลองชูให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยครับ2จานนะอีก1คนเลยนี่นะครับจัดได้2จานนั่นเองครับเก่งมากครับปรบมือให้กลุ่ม2หน่อยครับต่อไปครับขอถามกลุ่ม5ครับที่นักเรียนจัดผลไม้ได้มากที่สุดจานละ6ผลครับจัดสตรอเบอรี่ได้กี่จานครับ
1: 3
0: กี่จานดังๆครับ
1: 3
0: ไหนลองโชว์ให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยครับ3จานนะครับจานละ6ผลครบไหมครับครบไหมครบนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาดูนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับนักเรียนครับจากตรงนี้ครับนักเรียน ทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังครูฟุกดีๆนะครับ

0: เองครับจากจำนวนนะครับจากจำนวนแอปเปิลที่นักเรียนจัดใส่จานได้จานละ1ผล2ผล3ผลและ6ผลครูฟุกอยากถามว่าจำนวนเหล่านี้มีความสัมพันธ์อย่างไรกับจำนวนแอปเปิล6ผล1 2 3 6มีความสัมพันธ์อย่างไรกับ6ครับอะไรครับแสดงว่า1 2 3 6เป็นตัวประกอบของใครครับ
1: 6
0: ใช่ไหมหรือ1 2 3 6หาร6ได
1: ้
0: ลงตัวใช่ไหมครับเราก็เรียกว่าตัวประกอบอ่ะครูฟุกถามต่อครับมาดูที่ส้มกันแล้วนะครับจากที่นักเรียนนะครับจัดส้มใส่จานนะครับได้จานละ1ผล2ผล3ผล4ผล6ผลและ12ผลได้หมดพอดีเนี่ยครูฟุกถามว่า1 2 3 4 6และ12เนี่ยไปมีความสัมพันธ์อย่างไรกับจำนวนส้ม12ผลเป็นอะไรครับเป็นตัวประกอบใช่ไหมครับแสดงว่า1 2 3 4 6และ12เนี่ยเป็นตัวประกอบของใครครับ12หรือจำนวนเหล่านี้หาร12ได้ลงตัวใช่ไหมครับต่อไปครับมาดูที่สตรอเบอรี่นักเรียนจัดสตรอเบอรี่ใส่จานได้จานละกี่ผลบ้างครับ1ผล2ผล3ผล6ผล9ผลและ18ผลนะครับจำนวนเหล่านี้จำนวนตรงนี้นะครับ1 2 3 6 9และ18เนี่ยเอไปสัมพันธ์อย่างไรกับ18ที่เป็นจำนวนสตรอเบอรี่ครับตอบได้ไหมครับเป็นอะไรครับ
1: เป็น
0: ตัวประกอบของ18ก็คือ1 2 3 6 9และ18เป็นตัวประกอบของ18หรือจำนวนเหล่านี้หาร18ได้ลงตัวครับนักเรียนต่อมาครับครูฟุกจะถามเอนักเรียนครับแล้วจำนวนส้มแอปเปิลและสตรอเบอรี่เนี่ยที่นักเรียนจัดใส่จานและมีจำนวนเท่ากันเนี่ยก็คืออะไรบ้าง1 2 3และ6ใช่ไหม1 2 3และ6เนี่ยสัมพันธ์อย่างไรกับจำนวนแอปเปิล6ผลจำนวนส้ม12ผลและจำนวนสตรอเบอรี่18ผลสัมพันธ์อย่างไรครับ
1: เป็น
0: อะไรครับ
1: เป็น
0: ตัวประกอบรวมนะครับเป็นตัวประกอบรวมหรือ1 2 3และ6เนี่ยหาร6 12และ18ได้ลงตัวนะครับหรือเราเรียกอย่างว่าตัวหารอะไรตัวหารรวมนะครับ1 2 3 6เนี่ยเป็นตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของ6 12และ18จากนั้นยังไม่หมดครับนักเรียนจากที่เรียนตอบฟุกว่าจัดผลไม้ได้มากที่สุดเนี่ยจานละ6ผลครูฟุกถามว่า6เนี่ยสัมพันธ์อย่างไรกับ6 12และ18
1: เป็น
0: ตัวหารร่วมที่มากที่สุดหรือตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดนั่นเองครับเอ๊ะตัวหารร่วมที่มากที่สุดคืออะไรอ่ะคือหอรอมอนักเรียนครับจากสถานการณ์ตรงเนี้ยถ้านักเรียนมีจำนวนผลไม้มากขึ้นและมีผลไม้หลายชนิดนักเรียนจะแสดงการจัดเอ๊ะนักคิดว่าไหวไหมไหวไหมถ้ามันเยอะขึ้นมาอีกมากๆเลยมีเป็นร้อยชิ้นเป็นพันชิ้นไหวไหมครับ
1: ไหว
0: ไหวไหมสรุปไหวไหมเช่นส้ม 1,000 ลูก
1: ไม่ไหว
0: สตรอเบอรี่ 3,000 ลูกแอปเปิ้ล 4,000 ลูกนักเรียนจะแสดงการจัดใส่จานแบบนี้ไหวไหมครับ
1: ไม่ไหว
0: แสดงว่านักเรียนเนี่ยสามารถใช้ความรู้เรื่องอะไรช่วยในการแก้ปัญหาได้เรื่อง
1: หอรอ
0: มอนะครับนักเรียนก็สังเกตจากที่เราได้อภิปรายกันนั่นเองครับใช้ความรู้เรื่องหอรอมอนั่นเองครับนักเรียนจากตรงนี้ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ต่อไปนะครับนักเรียนเก็บอุปกรณ์ใส่ถุงให้เรียบร้อยก่อนครับนักเรียนปลายทางเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวคุณฟุกจะเข้าสู่กิจกรรมต่อไปแล้วครับเก็บอย่างรวดเร็วครับนักเรียนเรียบร้อยยังครับกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วนะครับยกมือหน่อยครับยกมือกลุ่ม1กลุ่ม3เรียบร้อยแล้วกลุ่ม4เรียบร้อยแล้วกลุ่ม2เรียบร้อยแล้วกลุ่ม1เรียบร้อยแล้วกลุ่ม5ครับเรียบร้อยหรือยังนักเรียนปลายทางเก็บอุปกรณ์ก่อนนะครับเสร็จหรือยังครับกลุ่ม5ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับนักเรียนครับจากสถานการณ์ตรงนี้ครูฟุกให้นักเรียนเนี่ยอ่านในใจก่อนทำความเข้าใจด้วยตนเองก่อนทางต้นทางและปลายทางครับให้เวลาสักครู่หนึ่งครับ

0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากสถานการณ์นี้นะครับมีอยู่ว่าเจ้าของฟาร์มโชคดีนะครับเลี้ยงม้า45ตัวเลี้ยงวัว63ตัวและเลี้ยงแกะ90ตัวถ้าเจ้าของฟาร์มต้องการแยกม้าวัวและแกะใส่คอกแต่ละคอกมีจำนวนสัตว์เท่ากันไม่ปะปนกันและให้แต่ละคอกมีจำนวนมากที่สุดโดยไม่มีสัตว์เหลืออยู่นอกคอกแต่ละคอกจะมีสัตว์คอกละกี่ตัวครับถ้านักเรียนเจอสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่นักเรียนต้องทำอย่างแรกคือให้เราหาอะไรสถานการณ์นี้ให้หาอะไรสถานการณ์นี้ให้หาอะไรครับ
1: แต่ละ
0: คอกจะมีสัตว์คอกละกี่ตัวใช่ไหมครับจากสิ่งที่สถานการณ์นี้ให้เราหานักเรียนต้องไปพิจารณาต่อว่าสถานการณ์นี้บอกอะไรมาบ้างนะครับฟาร์มนี้มีสัตว์อะไรบ้าง
1: มีม้าก
0: ี่ตัวครับ
1: 45ต
0: ั
1: ว
0: มีวัวกี่ตัวครับ
1: 63ต
0: ั
1: ว
0: มีแกะกี่ตัวครับ
1: 55ต
0: ัวมีม้ามีวัวมีแกะใช่ไหมครับจากนั้นเจ้าของฟาร์มต้องการทำอะไรครับ
1: แยก
0: ม้าแยกวัวและแกะ
1: ใส่คอก
0: ใช่ไหมแล้วถามว่าแต่ละคอกเนี่ย
1: ม
0: ี
1: ส
0: ั
1: ตว์เท่ากัน
0: ถ้าคอกแรกมีม้า10ตัวคอกที่2ก็ต้องมีวัวกี่ตัว
1: 10ต
0: ั
1: ว
0: สมมุตินะครับสมมุติจากนั้นครับแต่ละคอกเนี่ยมีจำนวนเท่ากันเอาม้ามาใส่คอกวัวได้ไหม
1: ได
0: ้เอาวัวไปใส่คอกแกะได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้เพราะจดว่าไม่อะไรด้วยไม่ปะปนกันและต้องอะไรครับ
1: ม
0: ีจำนวนมากที่สุดนะครับและไม่มีสัตว์เหลืออยู่นักเรียนครับจากสถานการณ์นี้นักเรียนคิดว่าใช้ความรู้เรื่องอะไรได
1: ้
0: เรื่องอะไรครับ
1: พร
0: ม.เพราะเนี่ยอาจจะสังเกตได้จากว่าจากโจทย์ข้างต้นเนี่ยสถานการณ์ข้างต้นเนี่ยคือการจัดผลไม้ใช่ไหมครับซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสถานการณ์นี้เลยก็คือต้องจัดให้ได้มากที่สุดใช่ไหมครับไม่ปะปนกันใช่ไหมและไม่มีเหลืออยู่เลยใช่ไหมครับจากนั้นครับนักเรียนนักเรียนบอกว่าใช้หรม.เราเรียนวิธีการหาหรม.ถึงกี่วิธี
1: 3
0: วิธีนะครับ3วิธีครูฟุกมานำเสนอทุกวิธีเลยนะครับเรามาเริ่มที่วิธีแรกนะครับนักเรียนต้องช่วยครูฟุกนะครับเราได้ไปกันอย่างรวดเร็วนะครับนักเรียนก็ต้องหาตัวประกอบของใครก่อนครับ
1: 45
0: มีอะไรบ้างครับตอบอย่างรวดเร็ว
2: 1 3 5 9 5และ45
0: จากนั้นครับทำไงต่อครับอย่างรวดเร็วมีอะไรบ้างครับ
2: 1 3 4 9 21และ63
0: ต่อไปครับ
2: หาตัวประกอบของ90
0: มีอะไรบ้างครับ
2: 1 2
0: 2ได้2ถูกต้องครับ2
2: 3 5 6
0: ได้ตัวประกอบทั้งหมดของ45 63และ90หาอะไรต่อครับหาอะไรต่อครับ
1: ห
0: าอะไรก่อนตัวประกอบรวมต้องหาตัวประกอบร่วมหรือตัวหารรวมนะครับเอ๊ะคือจำนวนใดมีอะไรบ้างมี1อ้าว3
1: 9
0: หมดยังหมดแล้วนะครับนั่นเองก็ได้ตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของ45 63และ90ได้แก่1
1: 3
0: 9จากนั้นตัวหารร่วมที่มากที่สุด
1: 9
0: นะครับโอเคแสดงว่าหรม.คืออะไรครับ
1: 9
0: แสดงว่าเราจะได้สัตว์คอกละกี่ตัวครับ
1: 9
0: ตัวใช่มั้ยครับ9ตัวยากมั้ยครับตรงนี้ไม่ยากนะครับนักเรียนจากนั้นครับมาดูวิธีที่2นะครับการแยกตัวประกอบนะครับการแยกตัวประกอบนี่ก็ต้องทำอะไรก่อนแยกตัวประกอบใช่ไหมแยกตัวประกอบของใครก่อนครับ
1: 45
0: แยกตัวประกอบของ45ได้อย่างไรครับ
1: 3
0: คูณ3

0: คูณ5เก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคิดได้อย่างรวดเร็วครับ3คูณ3คูณ5ต่อไปครับแยกตัวประกอบของ63
1: 3
0: มี3
1: 3
0: 7 3คูณ3คูณ7นะครับ90แยกตัวประกอบของ90ครับ
1: 2
0: 5คำนักเรียนจากนั้นครับเนี่ยต้องดูอะไรต่อจำนวนนับที่มากที่สุดใช่ไหมที่หาร45 63และ90ได้ลงตัวคืออะไรเอ่ย
1: 3
0: คูณ3ดังนั้นหอระมอเป็นเท่าไหร่ครับ3คูณ3ก็คือ9นั่นเองครับนักเรียนแสดงว่าเราก็จะได้สัตว์คล้องละกี่ตัว
1: 9
0: ตัวนะครับได้9ตัวสุดท้ายครับอีก1วิธีคือวิธีการหารเนาะครูฟุกคิดว่านักเรียนชอบใช้วิธีนี้ใช่ไหม
2: ใช
0: ่ใช่นะครับอ่ะจำนวนนับใดมาหารดี
1: 9
0: เลยเหรอ
1: ใช
0: ่เพราะนักเรียนสังเกตจากข้อเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าครูฟุกนำจำนวนใดมาหารครูฟุกขอ3ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะครับ3หาร45ได้ผลหารเป็น15 3หาร63ได้ผลหารเป็น
1: 21
0: 3หาร90ได้ผลหารเป็น
1: 30
0: นะครับอะไรหารได้ต่อ
1: 3
0: นักเรียนอย่าลืมการหาหอรมอโดยการหารต้องหาจำนวนนับมาหารและต้องหารได้ลงตัวจำนวนเอา3ไปหาร3หาร15ได้ผลหารเป็น
1: 5
0: 3หาร21ได้ผลหารเป็น
1: 7
0: 3หาร30ได้ผลหารเป็น
1: 10
0: อะไรหารอีกไหมครับมีไหมมีไหมครับมีคืออะไร
1: 1
0: นะครับมี1แสดงว่าเมื่อนักเรียนพบว่าตัวหารด้วยเป็น1ต้องอะไรเลย
1: หย
0: ุดเลยครับต้องหยุดเลยที่สุดการหารจากนั้นนะครับหอรมอของ45 63และ90คือจำนวนใด
1: 3
0: คูณ3ก็คือ9นั่นเองครับนักเรียนก็จะได้สัตว์คอกละ9ตัวนั่นเองครับจากนั้นครับเพื่อตรวจสอบความเข้าใจนะครับนักเรียนจากกิจกรรมนี้ครูฟุกมี2ข้อให้แต่ละกลุ่มเลือกกลุ่มละ1ข้อเท่านั้นนะครับกลุ่มละ1ข้อข้อเดียวขอข้อเดียว1กลุ่มขอข้อเดียวนะครับทางต้นทางและปลายทางนะครับเดี๋ยวมาอภิปรายร่วมกันลงมือทำใบกิจกรรมได้เลยครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนได้คำเท่าไหร่บ้างครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับครูฟุกนะครับจะขอตัวแทนกลุ่ม5ครับเฉลยข้อ1ครับว่านักเรียนเนี่ยตอบเท่าไหร่ครับได้หอรมอ

0: เป็นเท่าไหร่ก่อนครับ
1: 5
0: ใช้วิธีการใดในการหาครับ
1: หารค่ะ
0: การหารใช่ไหมครับและจากข้อที่1ครับนักเรียนตอบว่าอย่างไรครับ
1: จะได้หรมของ40 60และ45คือ5
0: อะไรต่อครับ
1: ดังนั้นสามารถจัดขนมถุงละ5ชิ้น
0: แสดงว่าในข้อ1นี้นักเรียนตอบว่าจัดขนมได้ถุงละกี่ชิ้นครับ
1: 5ชิ้น
0: 5ชิ้นคนอื่นที่ทำข้อ1ถูกต้องไหมครับถูกต้องใช่ไหมครับปรบมือให้กลุ่ม5หน่อยครับจากนั้นขอตัวแทนกลุ่ม3ครับเฉลยข้อ2ครับ
2: จะได้หรม.ของ36 42และ66คือ6ครับดังนั้นจะแบ่งลูกปัดได้ถุงละ6ลูกครับ
0: แสดงว่ากลุ่มนี้นะครับจากข้อที่2ตอบว่าจะแบ่งลูกปัดได้ถุงละ
2: 6ลูกครับ
0: 6ลูกนั่นเองครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม3หน่อยครับจากนั้นครับนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับตรวจสอบอีก1ครั้งนะครับและแล้วคุณครูตรวจสอบอีกครั้งครับเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันเลยครับ

0: ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเนี่ยจะเห็นนะครับว่าจากที่ครูฟุกได้เฉลยให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางในข้อที่1เนี่ยครูฟุกใช้การแยกตัวประกอบครับและข้อที่2นี่ครูฟุกใช้การหารนะครับเพราะว่าใน1ข้อเนี่ยเรามีวิธีคิดถึง3รูปแบบใช่มั้ยครับนักเรียนก็เลือกรูปแบบตามที่ตนเองถนัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับสำหรับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาในวันนี้นะครับเราก็จะมาสรุปกันได้ดังนี้ครับนักเรียนนักเรียนคะครูฟุกมีคำถามนะครับมาถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับครูฟุกถามว่านักเรียนทราบได้อย่างไรว่าสถานการณ์แบบใดที่ต้องใช้ความรู้เรื่องหอรมช่วยในการหาคำตอบครับแสดงว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยต้องหาจำนวนที่อะไรที่สุดเลยครับจำนวนที่มากที่สุดนะครับที่สามารถหารจำนวนอื่นๆในสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้ลงตัวใช่ไหมครับเช่นสถานการณ์ที่ครูแยกสัตว์ใช่ไหมครับมีสัตว์อะไรบ้างมีม้าม ี
1: ว
0: ั
1: ว
0: แล้วก็มีแกะใช่ไหมแสดงว่านักเรียนแยกสัตว์ได้มากที่สุดคอกละกี่ตัว
1: 9ต
0: ั
1: ว
0: คอกละ9ตัวแสดงว่า9อ่ะเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารจำนวนม้าจำนวนวัวและจำนวน
1: แ
0: กะได้ลงตัวใช่ไหมครับจากนั้นครับนักเรียนครับหรือสถานการณ์ที่นักเรียนได้เรียนรู้กันเมื่อต้นชั่วโมงคือสถานการณ์การจัดผลไม้ครับคือการจัดผลไม้ใส่จานแต่ละจานมีจำนวนผลไม้ต้องอะไรกันด้วยต้องอะไรครับเท่ากันและต้องมากที่สุดใช่ไหมซึ่งผลไม้ที่จัดนั้นจะไม่ปะปนกันเข้าใจไหมครับสถานการณ์ในลักษณะเนี้ยจะเป็นสถานการณ์ที่ใช้ความรู้เรื่องหอรอมอนะครับจากนั้นครับแบบฝึกหัดนะครับแบบหัดมีดังนี้เลยนะครับนักเรียน3ข้อครับครูฟุกอยากให้นักเรียนกลับไปฝึกทำให้เรียบร้อยนะครับแล้วนำมาส่งครูฟุกในชั่วโมงถัดไปนะครับฝึกทำอย่างสม่ำเสมอนะครับกับแบบหัดของคณิตศาสตร์นะครับนักเรียนก็จะกลายเป็นนักเรียนที่เก่งในวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองครับจากนั้นครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนในครั้งถัดไปครับเราจะเจอกันในเรื่องของการหาครน.โดยการหาผลคูณร่วมครับคือเรื่องใหม่แล้วนะเป็นครน.นะครับครน.และสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะครับก็คือแบบฝึกหัด 1.10 ครับใบกิจกรรม 1.10 นะครับและนักเรียนครับอย่าลืมสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการตรวจสอบความเข้าใจครับหยิบได้เลยครับพร้อมหรือยังพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วยกครับชูให้เพื่อนปลายทางหน่อยครับนะครับจากที่ครูฟุกได้ประเมินดูนะครับก็คือเป็นหน้ายิ้มทุกคนเลยนะครับอ้าวเก็บให้เรียบร้อยครับนักเรียนสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมนะครับและแบบฝึกหัดได้ตามนี้เลยนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: โรคไตเป็นปัญหาระดับชาติคนเป็นถึง8ล้านคนทั่วประเทศนะครับโรคไตในประเทศไทย 10% เกิดจากกรรมพันธุ์ 90% เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเช่นการกินเค็มจัดหวานจัดเมื่อกายน้ำหนักเกินดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือดื่มน้ำน้อยจนเกินไปพฤติกรรมเหล่านี้ก็นำไปสู่โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจโรคอัมพาตซึ่งไม่เกิดขึ้นทันทีเป็นเกิดขึ้นระยะยาวแล้วก็ค่อยๆสะสมเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับค่าใช้จ่ายสูงมากนะคนหนึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการฟอกเลือดปีละ 200,000 บาทต่อคนเป็นอย่างน้อยนะแล้วก็ทำไปตลอดชีวิตผมรองศาสตราจารย์ในแพทย์สุรศักดิ์กันตะชเวศรีผมทำโครงการรณรงค์ลดการบริโภคเกลือโซเดียมในประเทศไทยเพื่อป้องกันโรคไตโรคความดันสูงโรคหัวใจโรคอัมพฤกษ์อัมพาตครับโรคไตตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไม่ค่อยมีอาการอันนี้ก็เป็นภัยเงียบอย่างหนึ่ง 90% จะไม่รู้ตัวจนกระทั่งระยะที่4ระยะที่5ถึงจะเริ่มมีอาการแล้วนะครับ
2: ถ้าแบบนี้เค็มเกิน 2% มันจะขึ้นแบบนี้ XX คือเค็มมาก
1: ระยะท้ายก็จะเรียกว่าไตวายซึ่งต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตหรือว่าการล้างไตซึ่งก็มีหลายวิธีเช่นฟอกเลือดการล้างไตทางช่องท้องหรือว่าการปลูกถ่ายไตความยากง่ายในการรักษาโรคไตนะครับคือในช่วงแรกเป็นการรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ยากเพราะต้องทำไปตลอดลดอาหารเค็มประกอบกับเรากินอาหารที่แปรรูปมากขึ้นนะครับเช่นไส้กรอกแฮมเบคอนหมูยอแหนมคุ้นเคียงหมูหยองหมูแผ่นเนื้อเค็มปลาเค็มต่างๆเหล่านี้นะครับมีโซเดียมสูงมากนะครับทำให้ไตทำงานหนักความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นเราควรกินอาหารสดส่วนเรื่องของยาที่รักษาเบาหวานความดันอันนี้ก็ต้องกินตามคำแนะนำของแพทย์สม่ำเสมอส่วนเรื่องของการรักษาระยะท้ายหรือว่าไตวายแล้วเนี่ยมันต้องกินยาไม่ค่อยได้ผลต้องล้างไต
3: ฟอกเลือดนะครับเริ่มจากการดูดเลือดคนไข้ที่แขนนะครับเข้ามาสู่วงจรตัวปั๊มเลือด

0: ดเลือดเข้ามาที่ตัวกองเลือดหรือว่าไตเทียมทำความสะอาดตัวกองเลือดเอาของเสียออกไปเป็นน้ำปัสสาวะออกเข้าไปที่เส้นนี้นะครับหลังเครื่องเลือดที่สะอาดแล้วก็จะย้อนกลับเข้ามาเป็นจรกลับเข้าสู่ตัวคนไข้ใช้ระยะเวลาประมาณ4ชั่วโมงคนไข้ก็จะมีอาการใกล้เคียงคนปกติสุขภาพดีแต่ต้องทำแบบนี้อาทิตย์นึงประมาณ3ครั้ง
1: การรักษาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมล้างไตทั้งช่องท้องหรือการปลูกถ่ายไตใหม่เข้าไปเลยคือการผ่าตัดซึ่งอาการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นการรักษาที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะทำให้คนไข้กลับมามีชีวิตใหม่แต่ว่าตอนนี้การบริจาคอวัยวะยังไม่เพียงพออันนี้ก็อยากให้รณรงค์ให้ประชาชนที่สามารถบริจาคได้ก็บริจาคไตนะครับการรักษาผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของแพทย์นะครับที่ได้ทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมที่สำคัญคือการรณรงค์นะครับให้ประชาชนตื่นตัวในการป้องกันโรคไตโรคความดันโรคหัวใจต่างก็โดยการให้ความรู้ประชาชนเราทำมาเป็นระยะเวลาประมาณ10ปีเรียกว่าเครือข่ายลดบริโภคเค็มภายใต้การสนับสนุนของสสส.นะครับมาการรณรงค์เนี่ยเราไม่ได้ช่วยคนไข้แต่ละคนแต่ละช่วยคนทั้งสังคมอันนี้ก็เป็นเป้าหมายสูงสุดนะครับที่เราจะต้องทำประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็เพื่อมนุษย์ด้วยกันครับเพราะว่าเราอยากให้ประชาชนเราห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บดีกว่ามารักษาในโรงพยาบาลการป้องกันเนี่ยดีกว่าการรักษาเราไม่ต้องไปล้างไตเราไม่ต้องไปปลูกถ่ายไตก็จะดีต่อชีวิตหรือว่าสุขภาพของเราในระยะยาวครับสามารถให้คนเป็นแสนเป็นล้านคนห่างไกลโรคที่เราได้กล่าวมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของผมแล้วก็ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็มาทะเลมีตน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ิมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริงๆ
3: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอโบสถ์หินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
6: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
6: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากซุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
4: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
6: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะจะติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันมั้ยล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมครับและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้เราก็ยังคงเรียนกันอยู่กับเรื่องเราจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเองครับโดยในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนนะครับว่าอาหารที่เรารับประทานเนี่ยเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับตัวเองอย่างไรนะครับแล้วก็ได้มีเพื่อนๆที่ให้คำแนะนำเพื่อนๆที่รับประทานอาหารไม่เหมาะสมนะครับว่าควรจะปรับปรุงการรับประทานอาหารในส่วนไหนถึงจะเหมาะสมกับตนเองนะครับและในวันนี้คุณครูก็ได้มีตัวอย่างสถานการณ์มาให้นักเรียนได้ดูด้วยนะครับว่าเพื่อนที่อยู่ในสถานการณ์เนี่ยเขาเลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับตนเองหรือไม่นะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูสถานการณ์ตัวอย่างนะครับแล้วนักเรียนที่นั่งอยู่นะครับช่วยบอกด้วยนะครับว่าเพื่อนที่อยู่ในสถานการณ์ตัวอย่างเนี่ยเขารับประทานอาหารได้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับสามารถดูแล้วก็บอกกับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ
2: พวกเราวันนี้อาหารน่ากินจังเลยอ่ะแล้วมีอะไรบ้างเหรอมีหอยจ้อแกงเขียวหวานแล้วก็เฉาเจียทำไมชั้นของเธอไม่มีผักเลยอ่ะดีเราไม่ชอบกินผักอ่ะต้องหอยจ้อว่ะไม่เห็นมันจะคินเลยเรารู้สึกคืนของทอดเนี่ยเราไม่มีกิน
1: ตอนนี้นักเรียนก็ได้ดูสถานการณ์ตัวอย่างจบแล้วนะครับอ่ะนักเรียนลองบอกคุณครูหน่อยครับว่าเพื่อนที่อยู่ในสถานการณ์เนี่ยรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับเพศและวัยของตนเองไหมครับ
3: เหมาะสม
1: ไหมครับบางคนบอกว่าเหมาะสมบางคนบอกว่าไม่เหมาะสมโอเคขอตัวแทนคนที่บอกว่าเหมาะสมครับเพื่อนรับประทานอาหารได้เหมาะสมอย่างไรอ่ะขอหนึ่งคนเร็วในห้องเชิญครับ
4: เพื่อนรับประทานได้เหมาะสมค่ะแต่ว่าจะมีอยู่คนหนึ่งที่ไม่รับประทานผักค่ะ
1: อ๋อหมายถึงเพื่อนสองคนที่นั่งอยู่ข้างๆรับประทานอาหารได้เหมาะสมส่วนคนที่อยู่ตรงกลางเหมาะสมไหมครับ

0: สม
1: ยังรับประทานอาหารได้ไม่เหมาะสมอย่างไรครับ
0: เพราะว่าเขาไม่กินผักค่ะ
1: เพราะว่าเขาไม่ทานผักเขาไม่ทานอะไรอีกไหม
0: ไม่ทานหอยจอค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ทานหอยจอโอเคมีใครเห็นด้วยกับเพื่อนไหมครับเอาหลายคนเลยนะครับหลายคนเห็นด้วยกับเพื่อนนะครับแสดงว่าจากสถานการณ์นี้มีผู้ที่รับประทานอาหารได้เหมาะสมแล้วก็ผู้ที่รับประทานอาหารได้ไม่เหมาะสม

0: ม่เหมาะสมนักเรียนจะให้คำแนะนำเขาว่าอย่างไรครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่าถ้าหากนักเรียนหรือคนที่นักเรียนรู้จักเนี่ยรับประทานอาหารไม่เหมาะสมนักเรียนจะแนะนำเพื่อนอย่างไรเชิญครับ
1: บอกเพื่อนว่าทานอาหารให้ครบทั้งหมดค่ะ
0: บอกเพื่อนว่าให้ทานอาหารให้ครบทั้งหมดหมายถึงให้ได้สารอาหารครบทั้ง6ประเภทไหมครับ
1: ค่ะแล้วก็ตามทานอาหารตามธงโภชนาการค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วก็ทานอาหารให้ได้สัดส่วนตามธงโภชนาการอันนี้คือสิ่งที่หนูอยากจะบอกเพื่อนหรือคนที่นักเรียนรู้จักที่เขารับประทานอาหารไม่เหมาะสมกับตนเองถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากครับซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ให้คำแนะนำเพื่อนไปแล้วถูกไหมครับใช่เลยดังนั้นเดี๋ยวในวันนี้เราจะเอาคำแนะนำจากเพื่อนๆ นะครับมาเขียนเป็นเป้าหมายของตนเองเพื่อให้ตนเองนั้นรับประทานอาหารได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นครับซึ่งจะอยู่ในกิจกรรมที่1เราจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเองครับสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับนักเรียนจะต้องบอกความสำคัญตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายและปลอดภัยต่อสุขภาพครับในส่วนของใบงานที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่องการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับตนเองซึ่งจะอยู่ในหน้าที่18ถึงหน้าที่20ครับซึ่งในตอนนี้นักเรียนสามารถเปิดดูตามไปได้เลยนะครับสำหรับวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้ไม่ยากครับมีเพียงแค่2ข้อนะครับโดยจะเริ่มจากข้อที่9ถึงข้อที่10นะครับตรงนี้เช่นเคยนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนอ่านในใจและบอกคุณครูนะครับว่าในแต่ละข้อนั้นนักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อม
0: แล้วครับนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเช่นกันถ้างั้นอ่านข้อ9ครับ

ตอนนี้นักเรียนอ่านจบหรือยังครับข้อที่9จบแล้วในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรครับจะต้องเขียนเป้าหมายเขียนเป้าหมายเกี่ยวกับอะไรการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับตนเองและมีสุขภาพที่ดีถูกไหมครับข้อถัดไปครับอ่านเลย

ตอนนี้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมข้อ10จบแล้วใช่ไหมครับในข้อนี้เราจะต้องทำอะไรครับเราจะต้องร่วมกันอภิปรายข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของการที่รับประทานอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัยและความปลอดภัยต่อสุขภาพนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับการเขียนเป้าหมายกันว่าเราจะเขียนเป้าหมายโดยมีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับในส่วนของเนี้ยในส่วนของการเขียนเป้าหมายนะครับให้นักเรียนเขียนตามผลการวิเคราะห์ของตนเองในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับว่าตนเองนั้นรับประทานอาหารได้ไม่เหมาะสมในส่วนไหนนะครับอาจจะพิจารณาจากสารอาหารสัดส่วนของอาหารตามธงโภชนาการนะครับถ้าหากว่าในส่วนไหนที่นักเรียนยังเลือกรับประทานอาหารได้ไม่เหมาะสมนะครับก็คืออาจจะมากเกินไปหรืออาจจะน้อยเกินไปหนูจะเขียนเป้าหมายว่าอย่างไรนะครับนอกจากนี้อาจจะดูถึงปริมาณพลังงานตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะครับใน1วันและความปลอดภัยต่อสุขภาพตรงนี้นักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจโอเคยากไหมสำหรับการเขียนเป้าหมายในการรับประทานอาหารของตนเองไม่ยากนะครับดังนั้นเดี๋ยวคุณครูขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางอีก1ครั้งนะครับว่าในช่วงนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนะครับให้นักเรียนเขียนเป้าหมายการรับประทานอาหารให้เหมาะสมต่อสุขภาพและมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญของการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัยและความปลอดภัยต่อสุขภาพในส่วนของคุณครูปลายทางนะครับรบกวนให้ความช่วยเหลือนักเรียนหากมี

ีปัญหาพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนเป้าหมายด้วยนะครับแล้วก็ช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายข้อมูลจากการที่นักเรียนได้เขียนเป้าหมายเสร็จแล้วนั่นเองครับตอนนี้ถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ริมาณพลังงานเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเป็นการรับประทานอาหารที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรขอตัวแทนตอบ1คนครับเชิญครับ
1: คำตอบของหนูคือไม่ค่ะเพราะทานแค่โปรตีนและไขมันอาจทำให้เป็นโรคอ้วนหรือป่วยได้ค่ะต้องกินคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่และน้ำเพื่อให้ร่างกายได้สารอาหารครบถ้วนค่ะ
0: อ๋อเยี่ยมเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับหรืออาจจะสรุปอีกแบบหนึ่งได้ดังนี้นะครับเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าไม่ได้สัดส่วนของอาหารตามธงโภชนาการซึ่งอาจจะทำให้ได้รับสารอาหารบางประเภทเนี่ยมากเกินไปก็คือโปรตีนที่เพื่อนบอกมานะครับแล้วก็ไม่ได้รับสารอาหารบางอย่างนะครับดังนั้นตรงนี้ถือว่าไม่เหมาะสมนั่นเองครับคำถามข้อที่4ถามว่าอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพเป็นอย่างไรขอตัวแทนตอบ1คนครับเชิญเลยครับ
2: จะต้องเป็นอาหารที่ไม่มีสารพิษอันตรายต่างๆเข้ามาปะปนในอาหารที่เราทานค่ะและต้องสดสะอาดปลอดภัยค
0: ่
2: ะ
0: เยี่ยมเลยครับปรบมือให้เพื่อนครับอาหารที่ปลอดภัยนะครับจะต้องเป็นอาหารที่สดสะอาดปรุงสุกใหม่ไม่มีสิ่งปนเปื้อนไม่ใช้สารต้องห้ามในการปรุงอาหารแล้วก็เพิ่มเติมนะครับจะต้องมีปริมาณโซเดียมและน้ำตาลที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายนั่นเองคำถามข้อสุดท้ายครับคำถามข้อที่5ถามว่าจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรอันนี้ตั้งแต่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ด้วยนะครับที่เราทำกิจกรรมมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสามารถสรุปได้ว่าอย่างไรขอตัวแทน1คนครับเชิญครับ
3: เราควรกินอาหารให้ครบ6ประเภทถ้ากินไม่ครบ6ประเภทจะทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆตามมาได้ค่ะ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนครับเราควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง6ประเภทนะครับอ่ะเพราะว่าร่างกายเรานะครับต้องการสารอาหารให้ครบทั้ง6ประเภทเนื่องจากในอาหารแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีสารอาหารแล้วก็ประโยชน์ที่แตกต่างกันนะครับเราจำเป็นต้องได้รับพลังงานที่เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวันนะครับรวมถึงต้องทานอาหารให้ได้สัดส่วนตามธงโภชนาการและนอกจากนี้เรายังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยกันด้วยนะครับคราวนี้นะครับเราก็ได้สรุปกิจกรรมกันไปแล้วคุณครูก็เชื่อว่าทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับก็น่าจะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับให้ตัวเองนั้นได้รับประทานอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองนะครับและในวันนี้ก่อนจากกันไปครับคุณครูก็ได้มีการบ้านนะครับมาฝากให้นักเรียนกลับไปทำด้วยนะครับเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ซึ่งการบ้านนี้นะครับจะเป็นการทำแบบฝึกหัดเรื่องสารอาหารครับซึ่งจะอยู่ในหน้า18ถึงหน้าที่20ครับตรงนี้นักเรียนไปทางด้วยนะครับกลับไปทำเป็นการบ้านและนำมาส่งคุณครูของนักเรียนได้เลยนะครับตรงนี้นักเรียนต้นทางเปิดเจอแล้วใช่ไหมครับว่าการบ้านอยู่ในหน้าไหนเจอแล้วโอเคดังนั้นหนูอย่าลืมทำการบ้านมาส่งครูด้วยนะครับโอเคไหมครับเยี่ยมเลยนะครับซึ่งในชั่วโมงถัดไปเนี่ยเราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะในระบบย่อยอาหารมีลักษณะและหน้าที่อย่างไรนะครับโดยเรามาเรียนรู้กันต่อว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยจะเดินทางไปยังส่วนต่างๆของร่างกายส่วนใดบ้างนะครับและอวัยวะต่างๆมีลักษณะเป็นอย่างไรมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับซึ่งสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับได้แก่ใบความรู้เรื่องการ์ตูนลีมอนประจนภัยเราจะได้อ่านการ์ตูนกันในชั่วโมงหน้านะครับแล้วก็ใบงานเรื่องลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารนั่นเองครับซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะครับสามารถดาวน์โหลดไว้รอสามารถดาวน์โหลดไว้ให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: จากคดีปกครองตอนถนนชำรุดช่วยหยุดดูหน่อยคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลาตีสามของคืนวันหนึ่งนายเก่งได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งมีการก่อสร้างและปรับปรุงบริเวณผิวถนนทำให้มีหลุมขนาดใหญ่อยู่บนผิวถนนบริเวณช่องจราจรด้านซ้ายโดยไม่มีอุปกรณ์กั้นหรือแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าบริเวณดังกล่าวมีหลุมอยู่ทำให้ในเก่งประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บในเก่งจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้กรุงเทพมหานครและบริษัทเป็นเอกจำกัดผู้รับจ้างในการก่อสร้างชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้รับจ้างจากกรุงเทพมหานครให้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำแต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการอย่างเพียงพอทำให้ท่อรวบรวมน้ำเสียแตกชำรุดส่งผลให้ผิวจราจรทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่และไม่ซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปลอดภัยไม่ได้นำแผ่นเหล็กมาปิดหลุมดังกล่าวไว้รวมทั้งไม่ติดสัญญาณไฟสัญญาณป้ายเตือนหรือจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ทราบถึงอันตรายจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายจนเกิดความเสียหายแก่ร่างกายอันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีสำหรับกรุงเทพมหานครเป็นราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำและมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งอาจดำเนินการเองหรือว่าจ้างให้เอกชนดำเนินการแทนได้ดังนั้นการที่กรุงเทพมหานครทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินกิจการทางปกครองซึ่งเมื่อการดำเนินการของบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีกรุงเทพมหานครจึงต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดด้วยพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 86,939 บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับโดยพบกับครูวิวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางนะครับหยิบสมุดขึ้นมานะครับพร้อมกับเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะครับสิ่งสำคัญอย่าลืมจดชื่อเรื่องไว้ด้วยนะครับขณะที่รอนักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางเขียนวันที่และชื่อเรื่องนั้นนะครับครูวิขอแจ้งจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้เลยนะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้มีทั้งหมดอยู่3ข้อประกอบไปด้วยนะครับนักเรียนสามารถอธิบายการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟได้นักเรียนสามารถเขียนวิธีการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้และข้อสุดท้ายนั้นนะครับนักเรียนเห็นความสำคัญของการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าครับง่ายมากเลยนะครับจุดประสงค์ของเราในวันนี้นะครับเอาละครับตอนนี้มาถึงช่วงชวนคิดกันบ้างนะครับครูวิมีคำถามที่อยากจะถามนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้ามีผลดีอย่างไรทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้ามีผลดีอย่างไรนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วกฎกติกาเช่นเดิมยกมือแล้วก็ตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับใครสามารถตอบคำถามนี้ได้บ้างครับขอตัวแทนกลุ่มที่1 นะครับผู้กล้าของเราในวันนี้นะครับมีผลดีอย่างไรครับ
2: ได้ใช้เครื่องไฟฟ้าได้นานค่ะ
1: เก่งมากเลยครับขอเพื่อนๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและมีกลุ่มไหนบ้างครับที่อยากจะตอบอีกสักหนึ่งคนครับขอตัวแทนกลุ่มที่5ครับ
3: ทำให้ดูสะอาดหน้ามองค่ะ
1: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่ก็คือคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับต่อไปเรามาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าจะมีผลดีอย่างไรนะครับสำหรับการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นนะครับมีผลดีก็คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สะอาดและใช้งานได้นานขึ้นนะครับอีกทั้งเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วยนะครับหากนักเรียนรู้คุณค่าของเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะเป็นการสร้างนิสัยให้เราใช้งานอย่างรู้คุณค่านะครับอีกทั้งเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวของเราด้วยนะครับต่อไปนะครับคำถามชวนคิดอีกหนึ่งคำถามนะครับอุปกรณ์ชนิดใดบ้างที่ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าครับทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับอุปกรณ์ชนิดใดบ้างที่ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางได้คำตอบแล้วยกมือตอบคำตอบนั้นได้เลยครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางตอนนี้ได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับระหว่างนี้เรามาฟังคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางกันบ้างนะครับขอตัวแทนกลุ่มใดดีครับตอนนี้สังเกตได้ว่ามีผู้กล้าก็คือกลุ่มที่5นะครับเป็นตัวแทนในการตอบครับ

0: ภาคีริ้วค่ะ
1: เก่งมากเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับและยังมีอีกหลากหลายชนิดเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างว่าจะมีสิ่งใดบ้างนะครับสำหรับสิ่งแรกเลยที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือผ้าเช็ดหรือผ้าขี้ริ้วก็ได้นะครับอาจจะเป็นผ้าที่เราไม่ใช้งานในชีวิตประจำวันของเราเสื้อผ้าเก่าต่างๆเราก็สามารถนำมาเช็ดทำความสะอาดได้นะครับชนิดต่อไปนั้นนะครับก็คือไม้กวาดขนไก่นะครับใช้ในการปัดฝุ่นละอองต่างๆบนเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับต่อมานะครับก็คือถังน้ำนะครับสำหรับถังน้ำนั้นนะครับก็ใช้ในการรองรับน้ำต่างๆเพื่อที่จะใช้ในการทำความสะอาดนะครับอีกทั้งอาจจะมีฟองน้ำหรืออุปกรณ์อื่นๆเช่นสารเคมีเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำความสะอาดได้อีกด้วยครับเอาละครับเรามาใช้ไฟฟ้ากันบ้างนะครับนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างครับเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างครับนักเรียนคิดว่า
2: คอมพ
1: ิ
2: วเตอร
1: ์คอมพิวเตอร์ไมโครเวฟตู้เย็นมีอะไรเครื่องซักผ้าแอร์ใช่ไหมครับทีวีพัดลมกาน้ำต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นโทรทัศน์โทรทัศน์ใช้สำหรับทำอะไรครับดูข่าวสารต่างๆนะครับต่อไปตู้เย็นนะครับสำหรับตู้เย็นนั้นนะครับก็ใช้ในการแช่อาหารใช่ไหมครับเพื่อที่จะเป็นการถนอมอาหารหรือยืดอายุอาหารได้อีกนานนะครับเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่น้ำดื่มต่างๆเป็นต้นนะครับและยังมีพัดลมนะครับพัดลมก็ใช้ในการระบายความร้อนนะครับปัดเป่าความเย็นเข้าสู่ร่างกายเรานะครับและนะครับยังมีอะไรครับนักเรียนเคยเห็นไหมครับเก่งมากครับก็คือเครื่องเสียงนะครับใช้ในการฟังเพลงหรือร้องคาราโอเกะก็ได้นะครับและยังมีเตาไมโครเวฟเตาไมโครเวฟนี้ใช้สำหรับทำอะไรครับเด็กๆอุ่นอาหารใช่ไหมครับเช่นอาหารเย็นอยู่เราก็นำไปเข้าเตาไมโครเวฟก็ทำให้อาหารนั้นร้อนแล้วก็สามารถรับประทานได้นะครับและอย่างต่อไปนั้นนะครับก็คือกระติกน้ำร้อนไฟฟ้านะครับใช้สำหรับทำอะไรครับเด็กๆใช้สำหรับทำอะไรครับต้มน้ำให้ร้อนเวลาที่เราจะชงนมหรือเครื่องดื่มต่างๆนะครับต่อไปก็คือเตารีดครับเตารีดนี้ก็ใช้สำหรับรีดผ้านะครับให้ผ้าของเรานั้นเรียบน่าสวมใส่นั่นเองนี่ก็คือตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับต่อมาแล้วครับเรามาดูวิธีการดูแลรักษานะครับและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้ากันนะครับว่าจะมีวิธีการและทำความสะอาดอย่างไรนะครับยกตัวอย่างนะครับโทรทัศน์นะครับโทรทัศน์นี้นะครับการดูแลรักษาเลยนะครับเริ่มจากเราจะต้องตั้งโทรทัศน์นะครับให้ห่างผนังอย่างน้อย10เซนติเมตรนะครับเพราะอากาศจะได้ถ่ายเทนะครับและโทรทัศน์เรานั้นไม่ร้อนจนเกินไปนะครับและไม่ควรที่จะปรับจอภาพให้สว่างจนเกินไปนะครับเพราะอาจจะส่งผลให้หลอดภาพนั้นอายุสั้นลงนะครับแล้วก็ยังเปลืองไฟฟ้าอีกด้วยนะครับสิ่งสำคัญนะครับเมื่อเราเลิกชมเลิกดูแล้วนะครับเราก็ควรที่จะถอดปลั๊กทุกครั้งเราไม่ควรที่จะเสียบคาไว้นะครับอาจจะทำให้ไฟฟ้าช็อตหรือลัดวงจรได้นะครับสำหรับวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นนั้นนะครับเริ่มจากถ้ากรณีเป็นฝุ่นเกาะอยู่นะครับเราอาจจะใช้ไม้กวาดขนไก่นะครับไปปัดฝุ่นละอองแล้วหลังจากนั้นนะครับอาจจะใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นนะครับบิดให้หมาดๆอย่าให้เปียกนะครับจนไม่เหลือน้ำเลยนะครับไปเช็ดทำความสะอาดนะครับด้านบนสู่ด้านล่างแล้วเช็ดจากด้านซ้ายไปด้านขวานะครับไม่ควรที่จะเช็ดวนนะครับเป็นวงกลมเพราะจะทำให้โทรทัศน์ของเรานั้นไม่สะอาดครับชนิดต่อไปก็คือตู้เย็นนะครับตู้เย็นนั้นเราก็ใช้ในการแช่อาหารต่างๆนะครับเป็นการถนอมอาหารเก็บอาหารไว้ได้นานนะครับสำหรับการดูแลรักษานั้นนะครับก็คือ1เลยเราไม่ควรที่จะเปิดปิดตู้เย็นบ่อยนะครับไม่ควรใส่ของในตู้เย็นแน่นจนเกินไปเพราะจะทำให้ความเย็นหมุนเวียนไม่สะดวกและหมั่นละลายน้ำแข็ง

0: แข็งทุกครั้งนะครับถ้าน้ำแข็งหนาเกินกว่า1เซนติเมตรนะครับเราจะพบได้ตู้เย็นที่เป็นประตูเดียวปัจจุบันถ้าเป็นตู้เย็น2ประตูนั้นเราไม่ต้องกดก็ได้นะครับเพราะมันจะไม่มีน้ำแข็งเกาะอยู่นะครับและสิ่งสำคัญครับตั้งอุณหภูมิภายในตู้เย็นให้เหมาะสมด้วยนะครับสำหรับการทำความสะอาดตู้เย็นนั้นนะครับถ้ากรณีตู้เย็นของเรามีฝุ่นเกาะนะครับเราก็ทำความสะอาดเบื้องต้นไปก่อนโดยการใช้ไม้กวาดขนไก่นะครับปัดฝุ่นละอองต่างๆนะครับแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำนะครับบิดหมาดๆนะครับเช็ดภายนอกตู้เย็นนั้นให้สะอาดนะครับเช็ดด้านบนสู่ด้านล่างนะครับสำหรับภายในตู้เย็นนั้นนะครับเราอาจจะมีวิธีการนะครับกรณีถ้าสกปรกมากๆให้นักเรียนหยิบชั้นนะครับในแต่ละชั้นของตู้เย็นนั้นออกมาล้างทำความสะอาดนะครับโดยใช้น้ำสะอาดผสมกับน้ำยาล้างจานแล้วก็ใช้ฟองน้ำขัดล้างนะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกหนึ่งครั้งหลังจากนั้นเราก็นำไปพึ่งแดดหรือเช็ดให้แห้งแล้วก็นำมาเก็บไว้ในตู้เย็นเหมือนเดิมนะครับแต่กรณีถ้าตู้เย็นของเราสกปรกไม่มากเราอาจจะใช้วิธีการใช้ผ้าชุบน้ำยานะครับหรืออาจจะเป็นน้ำเปล่านะครับไปเช็ดบริเวณในตู้เย็นเท่านี้ก็เพียงพอครับต่อไปนะครับก็คือพัดลมนะครับสำหรับพัดลมนั้นนะครับการดูแลรักษานะครับอย่าเสียบปลั๊กทิ้งไว้โดยเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้นะครับสิ่งสำคัญควรวางพัดลมให้ห่างจากผนังห้องประมาณ 10-12 นิ้วเพื่อที่จะได้ระบายอากาศได้ดีนะครับสำหรับวิธีการทำความสะอาดนั้นนะครับง่ายๆเลยนะครับเริ่มจากเราจะต้องแกะเอาส่วนประกอบของพัดลมนะครับเช่นใบพัดและตะแกรงครอบนะครับไปล้างให้สะอาดหลังจากนั้นเช็ดหรือผึ่งลมให้แห้งแล้วจึงนำมาติดตั้งให้เหมือนเดิมนะครับจึงจะใช้งานได้ครับชนิดต่อไปนั้นก็คือเครื่องเสียงนะครับเคยใช้กันไหมครับที่บ้าน
1: เคย
0: ใช่ไหมครับใช้ในการฟังเพลงใช่ไหมครับหรืออาจจะร้องเพลงก็ได้นะครับสำหรับวิธีการดูแลรักษานั้นนะครับเราก็ไม่ควรที่จะใช้ของแหลมหรือของมีคมไปงัดแงะเครื่องเสียงนั้นนะครับในกรณีถ้าแถบบันทึกเสียงติดขัดไม่ควรที่จะใช้สิ่งเหล่านั้นไปงัดไปแงะนะครับและวิธีการทำความสะอาดนั้นนะครับก็คือเราจะทำความสะอาดได้ก็เฉพาะภายนอกเท่านั้นนะครับก็ใช้ไม้กวาดขนไก่ไปปัดฝุ่นละอองกรณีถ้าเลอะมากๆอาจจะใช้ผ้าแห้งไปเช็ดทำความสะอาดก็ได้ครับและถ้าเป็นภายในนะครับเราก็ควรใช้น้ำยาล้างหัวเทปนะครับล้างเดือนละ1ครั้งนะครับในส่วนตรงนี้จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับจึงทำได้กรณีถ้าเป็นนักเรียนคุยนะครับไม่แนะนำให้นักเรียนทำเองนะครับต่อไปนั้นก็คือไมโครเวฟครับใครเคยใช้ไมโครเวฟบ้างครับเด็กๆยกมือให้ครูดูหน่อยครับโอ้โหมีหลายคนเลยนะครับเก่งมากเลยนะครับสำหรับการดูแลรักษานั้นนะครับก็คือเราจะต้องตั้งอุณหภูมิในการอุ่นอาหารให้เหมาะสมกับอาหารที่เราต้องการหรือตามคู่มือที่กำหนดมาสำหรับการทำความสะอาดนั้นนะครับก็ใช้ผ้าชุบน้ำนะครับผสมน้ำยาล้างจานบิดหมาดๆเช็ดทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนั่นเองนะครับอย่างต่อไปนั้นก็คือกระติกน้ำร้อนไฟฟ้านะครับวิธีการดูแลรักษานะครับเราจะต้องนำไปวางบนที่แห้งไม่ชื้นนะครับและห้ามเสียบปลั๊กทิ้งไว้และไม่ควรวางกระติกน้ำร้อนบริเวณที่มินนะครับการทำความสะอาดนั้นนะครับถ้าภายนอกนะครับใช้ผ้าชุบน้ำผสมน้ำยาล้างจานบิดให้หมาดๆเช็ดบริเวณกระติกให้รอบนะครับกรณีถ้าเป็นภายในกระติกนั้นนะครับถ้าเราใช้ไปนานๆ1อาทิตย์1เดือนนะครับสังเกตได้ว่าจะมีคราบตะกอนตกอยู่หรือติดอยู่ในกระติกนะครับเราก็ควรที่จะเทน้ำออกก่อนหลังจากนั้นเราก็ควรที่จะเช็ดล้างทำความสะอาดให้สะอาดนะครับชนิดต่อไปนะครับก็คือเตารีดครับในครูวิขอดูนักเรียนที่รีดผ้าด้วยตนเองหน่อยครับมีใครรีดผ้าด้วยตนเองได้บ้างครับยกมือหน่อยครับโอ้นักเรียนที่อยู่ต้นทางยกมือเยอะเลยนะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับรีดผ้าด้วยตนเองเป็นหรือเปล่าครับ บางคนก็ทำได้บางคนก็ทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเรามาดูวิธีการดูแลรักษากันก่อนนะครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับสำหรับการดูแลรักษาเตารีดนั้นนะครับเตารีดนะครับจะต้องแห้งอยู่เสมอนะครับควรทาน้ำมันหล่อลื่นหรือเทียนไขนะครับเพื่อที่จะทำให้เตารีดได้ลื่นและก็ง่ายยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการทำความสะอาดนั้นนะครับเราจะต้องถอดปลั๊กแล้วใช้ผ้าแห้งนะครับเช็ดให้ทั่วเตารีดนะครับกรณีถ้าเตารีดของเรานั้นมีรอยไหม้นะครับเราก็ควรที่จะนำใบตองมานะครับแล้วก็รีดบนใบตองกลับไปกลับมาบนใบตองที่เป็นด้านนวล นะครับก็จะช่วยในการลดรอยไหม้บนเตารีดได้นะครับนี่ก็คือวิธีการดูแลรักษาทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับเอาละครับตอนนี้ครูวิได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับแล้ววันนี้ครูวิก็จะมาสาธิตการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับนั่นก็คือกิจกรรมดูให้ดีมีสาระนะครับโดยจะให้นักเรียนนั้นชมการสาธิตการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับวันนี้ครูวิจะยกประเภทก็คือเตาไมโครเวฟนะครับเดี๋ยวก่อนที่ครูวิจะสาธิตนั้นครูวิอยากจะขอแรงนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับขอจิตอาสานักเรียนที่อยู่ต้นทางช่วยครูสาธิตจำนวน1คนเอ๋ขอผู้กล้าเลยครับจำนวน1คนใครดีครับได้ผู้กล้าแล้วครับขอให้นักเรียนทั้งปลายทางและต้นทางปรบมือให้เพื่อนด้วยครับตอนนี้นะครับอุปกรณ์เราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวครูวิและก็น้องจะมาสาธิตให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางรับชมกันเลยนะครับเริ่มแรกสังเกตได้ว่าเตาไมโครเวฟของครูวินั้นมีแต่ฝุ่นใช่ไหมครับเราจะเริ่มจากการใช้ไม้กวาดขนไก่นะครับในการปัดฝุ่นละอองครับเดี๋ยวขอน้องเริ่มทำได้เลยครับเราจะต้องค่อยๆปัดนะครับเราจะไม่ปัดแรงเกินนะครับเพราะเดี๋ยวฝุ่นละอองนั้นจะฟุ้งนะครับแล้วก็ด้านบนนี้อีกครับหนูปัดได้เลยครับโอเคค่อยๆทำนะครับหลังจากนั้นก็เป็นด้านข้างครับอย่าลืมว่าด้านหน้าด้วยแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับเวลาที่นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับลงมือทำงานก็อย่าลืมว่าเราจะต้องมีความตั้งใจนะครับทุกครั้งด้วยนะครับด้านข้างเลยครับค่อยๆปัดไปเลยนะครับสะอาดแล้วก็เป็นด้านหน้าเลยครับปัดลงไปเลยนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าเราได้ทำความสะอาดเบื้องต้นภายนอกไปแล้วนะครับก็คือการปัดฝุ่นละอองต่างๆออกนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำความสะอาดภายในกันนะครับด้วยการครูวิจะใช้น้ำเปล่านะครับผสมกับน้ำส้มสายชูนะครับเดี๋ยวขอเก็บไม้กวาดขนไก่ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้หนูนะครับเริ่มเทน้ำเปล่าแล้วก็น้ำส้มสายชูเลยครับสาเหตุที่ใส่น้ำเปล่ากับน้ำส้มสายชูนั้นนะครับเพื่อที่จะช่วยในการขำจัดคราบมันต่างๆนะครับในไมโครเวฟนะครับรวมไปถึงกลิ่นอับต่างๆได้ดีเลยนะครับตอนนี้เทน้ำส้มเข้าไปเลยนะครับเป็นน้ำส้มสายชูนะครับจะช่วยในการขจัดกำจัดกลิ่นแล้วก็คราบมันต่างๆนะครับหลังจากนั้นนะครับได้แล้วนะครับเราก็จะนำเข้าไมโครเวฟเลยครับจะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับนะครับน่าจะครบแล้วนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว5นาทีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะต้องนำน้ำเปล่ากับน้ำส้มสายชูที่เราผสมไว้ในถ้วยนะครับออกมานะครับสิ่งสำคัญเราจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยด้วยก็คือถุงมือนะครับน้องใส่เลยครับเราไม่ควรที่จะนำมือไปสัมผัสโดยตรงนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดความร้อนได้นะครับค่อยๆนะครับหลังจากนั้นวางไว้ตรงนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปนั้นนะครับเราก็จะใช้ฟองน้ำนะครับชุบน้ำนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดภายในครับอย่าลืมเดี๋ยวเอาจานออกมาให้คุณครูก่อนนะครับในส่วนจานรองตัวนี้เราจะต้องล้างให้สะอาดด้วยนะครับ แล้วก็เช็ดนะครับจากด้านบนสู่ด้านล่างนะครับให้เรียบร้อยนะครับสกปรกไหมครับด้านในสังเกตได้ว่าคราบสกปรกต่างๆหลุดออกเลยใช่ไหมครับง่ายมากเลยนะครับนักเรียนสามารถใช้วิธีการนี้นะครับในการทำความสะอาดนะครับสิ่งสำคัญอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องดึงปลั๊กออกก่อนที่จะทำความสะอาดนะครับใกล้สะอาดหรือยังครับโอ้โหสังเกตได้ว่าสกปรกมากเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะต้องนำผ้าแห้งมาเช็ดอีกหนึ่งครั้งนะครับเช็ดด้านบนสู่ด้านล่างได้เลยครับนี่ก็คือวิธีการทำความสะอาดนะครับภายในของเตาไมโครเวฟนะครับครูดมกลิ่นแล้วนะครับไม่มีกลิ่นอับกลิ่นคาวเลยนะครับและเศษอาหารติดอยู่เลยนะครับเศษอาหารต่างๆหลุดออกหมดเลยนะครับสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งสำคัญอย่าลืมนะครับประตูตรงนี้นะครับข้างๆนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสะอาดแล้วเราก็จะปิดภายในไว้นะครับเราจะมาทำความสะอาดภายนอกกันบ้างนะครับกรณีภายนอกเมื่อสักครู่เราได้ปัดกวาดฝุ่นละอองไปแล้วนะครับเราก็จะใช้ผ้านะครับชุบน้ำนะครับหลังจากนั้นบิดให้หมาดนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดภายนอกนะครับ

สะอาดแล้วนะครับกรณีสมมติว่าจานรองด้านในนะครับของเราล้างเสร็จแล้วอย่าลืมว่าเราต้องเช็ดให้แห้งด้วยนะครับเช็ดซ้ำอีกหนึ่งครั้งแล้วก็วางไว้ด้านในเตาเลยนะครับก็จะเป็นการเสร็จในการล้างทำความสะอาดเตาไมโครเวฟครับเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดเตาเลยครับแล้วก็นำไปวางที่เดิมนะครับ

แล้วก็ปิดเตาไมโครเวฟครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือวิธีการล้างเตาไมโครเวฟนะครับขอปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับมาถึงช่วงของการปฏิบัติกิจกรรมของเราบ้างนะครับสำหรับบทบาทนักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางนั้นนะครับครูวิให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 4-6 คนนะครับทำใบงานที่3การดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์นะครับคุณครูช่วยแบ่งกลุ่มนักเรียนนะครับพร้อมกับแจกใบงานที่3การดูแลรักษาทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับพร้อมช่วยควบคุมดูแลนักเรียนในการทำกิจกรรมด้วยนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้หมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางทำงานเสร็จไหมครับ
1: เสร็จแล้วครับ
0: ตอนนี้ทุกกลุ่มเสร็จแล้วนะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับทำเสร็จไหมครับเสร็จแล้วเช่นกันใช่ไหมครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับช่วงสรุปบทเรียนนะครับวันนี้ครูวิสรุปได้ดังนี้เลยนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดจะต้องดูแลและทำความสะอาดอย่างถูกวิธีจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้และมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สะอาดสวยงามน่าใช้นะครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับก็คือใบงานที่4มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นนะครับ2กระดาษชาร์ตปากกาเคมีสีต่างๆและสีไม้3แบบประเมินตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับคุณครูอาจจะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: รวม29คนได้ประกอบอาชีพค้าขายอาหารประเภทเนื้อสัตว์สดบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะที่เทศบาลได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ผ่อนผันให้มีการค้าขายสินค้าได้แต่ต่อมาเทศบาลได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการร้านค้าอาคารพาณิชย์บริเวณรอบตลาดสดเทศบาลว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นและความสกปรกซึ่งเกิดจากการชำแหละล้างปลาและเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วเทน้ำทิ้งลงบนถนนสาธารณะและอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคอาหารสดที่ไม่ถูกสุขลักษณะประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินตลาดสดถึง2ครั้งเทศบาลจึงออกประกาศห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดนางเข็มกับพวกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดพื้นที่และประเภทการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะและคณะกรรมการมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศห้ามจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพร้อมทั้งกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีทั้ง29ให้ย้ายไปค้าขายในตลาดสดของผู้ถูกฟ้องคดีแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็มิได้ย้ายไปแม้ว่าจะมีการเจรจาตกลงกันรวม2ครั้งแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็ยังมิได้ย้ายไปจำหน่ายสินค้าในตลาดสดซึ่งเป็นการกระทำที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะย้ายเข้าไปค้าขายสินค้าในตลาดสดตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดไว้ให้และต้องการขยายเวลาการค้าขายสินค้าบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะต่อไปอีกทั้งใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะกำหนดให้มีอายุเพียง1ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตเท่านั้นและหนังสือรับรองการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันเป็นเพียงหนังสือรับรองที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีบางคนเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากธนาคารออมสินตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐบาลในขณะนั้นเท่านั้นไม่ใช่หนังสืออนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะแต่อย่างใดการที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายกเทศมนตรีออกประกาศเทศบาลห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: ตอน6ข้อดีของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการ

พิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีได้แก่การดึงข้อมูลที่มีในระบบมาใช้ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือจัดทำขึ้นใหม่คือการที่ระบบร่างเอกสารให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้งานไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำเช่นในการร่างคำฟ้องจะดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีที่กรอกรายละเอียดไว้แล้วตอนลงทะเบียนมาใส่ไว้ในร่างคำฟ้องโดยอัตโนมัติทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องเสียเวลากรอกรายละเอียดนั้นซ้ำอีกครั้งการนำระบบอัตโนมัติมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารเมื่อผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีพิมพ์เนื้อความลงในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วระบบจะนำเนื้อความดังกล่าวประมวลลงในเอกสารคำฟ้องหรือคำให้การโดยอัตโนมัติการให้คำแนะนำและตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือการใช้งานในการร่างคำฟ้องหรือคำให้การผู้ใช้งานอาจต้องการแนบเอกสารหลักฐานประกอบร่างคำฟ้องหรือคำให้การนั้นๆซึ่งเอกสารที่จะแนบในระบบได้จะต้องเป็นไฟล์รูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word เท่านั้นซึ่งหากท่านเตรียมไฟล์เอกสารในรูปแบบ PDF ไว้แล้วก็สามารถนำมาแปลงเป็นรูปแบบ PDF/A ในระบบได้เลยเพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่บอกไว้ในระบบเท่านั้นการรับส่งเอกสารต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำเมื่อผู้ใช้งานยื่นเอกสารหรือแนบไฟล์เอกสารประกอบคำฟ้องหรือคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบจะสอบทานจำนวนไฟล์จำนวนหน้าของเอกสารเพื่อยืนยันว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่และเมื่อผู้ใช้งานยืนยันการยื่นเอกสารแล้วเอกสารและไฟล์เอกสารแนบนั้นจะถูกส่งตรงมาที่ศาลปกครองโดยทันทีการแจ้งตอบรับหรือการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือคู่กรณียื่นเอกสารคำคู่ความคำขอต่างๆระบบจะส่งอีเมลตอบรับไปยังผู้ยื่นเอกสารเพื่อยืนยันการยื่นเอกสารนั้นนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนคู่กรณีผ่านทางอีเมลเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นส่งถึงคู่กรณีการชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผู้ฟ้องคดีต้องการชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยการขอใบแจ้งการชำระเงินหรือ bill payment เพื่อนำไปชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยตู้ ATM หรือส่งแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงิน draft ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองก็ได้เช่นกันการฟ้องคดีปกครองผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ช่วยทำเรื่องที่ยุ่งยากและเสียเวลาให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็วกว่าที่คิดถ้ายังไม่ลองก็ยังไม่รู้มาลองใช้ระบบกันเถอะนะคะเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.thหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและสวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักเช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ก็มีกิจกรรมมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับการอ่านคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำนะครับแล้วก็คำที่มีอักษรนามและคำที่มีตัวการันเหมือนเดิมแต่ชั่วโมงนี้นะครับก็จะฝึกแค่คำควบกล้ำเนื่องจากบางคำบางชนิดนักเรียนก็ฝึกอ่านได้คล่องแคล่วแล้วสำหรับปลายทางก็ฝึกอ่านด้วยกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปอ่านพร้อมกันเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันนะครับโดยอ่านคำละ2ครั้งเหมือนเดิมเริ่มคำแรก
2: ความเหงาความเหงา
1: คำที่2คำที่3
2: ข้างครวญ
1: ดังๆครับ
2: ข้างครวญ
1: คำที่4
2: โรยปลายโรยปลาย
1: คำที่5ครับ
2: ปรีเปรมปรีเปรม
1: คำที่6
2: ปรึกษาปรึกษา
1: คำที่7คำที่8
2: เลิศเลินเลิศเลิน
1: คำสุดท้ายครับ
2: สงกรานต
1: ์เก่งมากปรบมือให้ตนเองเมื่อกี้อ่านไม่ครบใช่ไหมครับไม่เป็นไรเก่งมากสำหรับทั้งต้นทางและก็ปลายทางนะครับเก่งจริงๆเลยนะครับเกี่ยวกับการฝึกอ่านคำเดี๋ยวเราอ่านไปเรื่อยๆจนถึงชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่1ซึ่งก็เหลืออีกแค่ชั่วโมงหน้าเพียงชั่วโมงเดียวก็จะจบหน่วยการเรียนรู้ที่1แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็มีกิจกรรมดีๆเป็นกิจกรรมที่อยากจะให้นักเรียนฝึกการฟังจากการเล่านิทานซึ่งในการฟังการเล่านิทานนั้นอยากให้นักเรียนได้สังเกตวิธีการเล่าน้ำเสียงการเน้นคำแล้วก็อารมณ์สีหน้าท่าทางนะครับเกี่ยวกับการเล่านิทานพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปลายทางพร้อมกันนะครับปรบมือ1ครั้งง่ายไหมง่ายเดี๋ยวจะให้ปรบมือตามขาของสัตว์เสือเช้าๆนี้นะครับปลุกสมาธิงูไม่มีอย่าปรบนะครับอย่าปรบช้างแมลงสาบแมลงสาบมี6ขานะปรบให้ถูกแมวถูกต้องปรบมือให้ตนเองปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังการเล่านิทานนะครับสวัสดีครับวันนี้ครูมีนิทานมาเล่าให้นักเรียนฟัง1เรื่องนะครับซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านเรื่องจันทโครบนานมาแล้วมีเจ้าชายชื่อว่าเจ้าชายจันทโครบซึ่งเจ้าชายจันทโครบเนี่ยเป็นที่รักของพระบิดาเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือพระเจ้าพรหมทัตนั่นเองครับเมื่อจันทโครบเติบโตขึ้นพระเจ้าพรหมทัตจึงส่งให้จันทโครบไปร่ำเรียนวิชากับพระฤาษีในป่าลึกเมื่อร่ำเรียนเสร็จด้วยความที่จันทโครบเป็นคนเก่งกล้ามีความรู้และมีความสามารถจึงสำเร็จวิชาโดยเร็วจันทโครบจึงได้ขอกราบลาพระฤาษีเพื่อกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของตนและก่อนที่จะกลับนั้นพระฤาษีได้มอบพระอบให้กับจันทโค

รบและย้ำว่าห้ามเปิดก่อนถึงบ้านเมืองห้ามเปิดระหว่างทางเด็ดขาดมิฉะนั้นจะมีอันเป็นไปถึงชีวิตด้วยความสงสัยของจันทโครบในระหว่างเดินทางได้เปิดพระอบออกมาและพบหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่านางโมราและนางโมราเนี่ยก็ได้พบรักกับจันทโครบและเป็นสามีภรรยากันและเดินทางกลับบ้านเมืองของตนในระหว่างที่เดินทางอยู่นั้นในระหว่างที่เดินทางอยู่ในป่าใหญ่ก็ได้พบกับโจรใจร้ายคนหนึ่งและจันทโครบก็ได้ต่อสู้กับโจรนางโมราเนี่ยเอ๊ะเป็นคนยังไงก็ไม่รู้มีใจให้กับฝ่ายโจรได้ยื่นมีดให้กับโจรและทำให้โจรเนี่ยฆ่าจันทโครบได้สำเร็จครับนักเรียนหลังจากนั้นผู้ที่อยู่ข้างบนก็คือพระอินทร์ได้มองเห็นเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ลงมาช่วยก่อนที่จะไปช่วยจันทโครบนั้นพระอินทร์ได้ไปเจอกับนางโมราและสาปให้นางโมราเป็นชนีอยู่ในป่าครับเมื่อพระอินทร์สาปนางโมราเสร็จก็ได้มาช่วยจันทโครบและชุบชีวิตให้จันทโครบฟื้นคืนชีพขึ้นมาและเล่าความจริงทุกสิ่งอย่างให้กับจันทโครบฟังจันทโครบเสียใจที่นางโมราคิดไม่ซื่อไม่รักเดียวใจเดียวกับตนเองจันทโครบได้ฟังพระอินทร์เล่าว่าเนื้อคู่ของจันทโครบเนี่ยไม่ได้เป็นนางโมราแต่เป็นนางมุจลินซึ่งเป็นลูกสาวของพญานาคหลังจากนั้นนะครับพระอินทร์เนี่ยก็ได้บอกทางไปยังเมืองพญานาคจันทโครบก็ได้เดินทางไปหานางมุจลินและพบกันและได้ครองรักกันในที่สุดครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนนิทานที่ครูเล่าให้ฟังนั้นนักเรียนได้สังเกตถึงท่าทางการเล่าน้ำเสียงสีหน้าและการเน้นคำในการเล่านิทานบ้างไหมครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ฟังตัวอย่างการเล่านิทานพื้นบ้านไปแล้วใครเป็นคนเล่าครับครูโอนึกว่าจะจำกันไม่ได้เสียแล้วนะครับขณะที่ยืนพูดอยู่นะครับนักเรียนก็ต้องสังเกตในเรื่องของการยืนพูดใช่ไหมเวลาที่มายืนเล่านิทานเรายืนหลังค่อมได้ไหมไม่ได้ต้องยืนตัวยืนตัวท่าทางสง่างามนะครับเพื่อให้ดูดีเพื่อเสริมบุคลิกภาพในการเล่าน้ำเสียงอันนี้ก็ควบคุมยากสำหรับคนที่มีเสียงโทนตามโทนสูงโทนแหลมแต่เวลาที่นักเรียนเล่าต้องทำไมเน้นเสียงให้สัมพันธ์กับเนื้อเรื่องถ้าเป็นบทโกรธเสียงต้องแบบไหนดุดุเข้มแข็งดุดุใช่ไหมเข้มเข้มถ้าเป็นบทรักเสียงในการเล่าต้องเป็นแบบไหนอ่อนหวานนุ่มนวลใช่ไหมถ้าเป็นบทซึ้งบทที่เป็นบทกตัญญูบทเศร้าโศกเสียใจน้ำเสียงต้องเป็นแบบไหนเสียงสั่นเครือเสียงเศร้าๆใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนก็พอเข้าใจอยู่แล้วนะครับและคำถามกระตุ้นความคิดในวันนี้นะครับต้องมีอะไรประกอบมีท่าทางประกอบนะครับซึ่งคำตอบคือต้องตั้งใจเล่าเพราะถ้าไม่ตั้งใจเล่าจะเป็นอย่างไรไม่น่าสนใจและออกมาไม่ดีผลงานออกมาไม่ดีนะครับต้องเล่าให้ถูกต้องมีลีลาท่าทางประกอบแล้วก็ใช้น้ำเสียงเหมาะสมกับเรื่องและอาจมีอะไรครับมีภาพประกอบเวลาตอบเสียงดังๆหน่อยนะครับและวันนี้เราก็จะเรียนในส่วนของนิทานพื้นบ้านแต่เป็นส่วนของการเล่านิทานและกิจกรรมวันนี้ก็จะให้เดี๋ยวให้เพื่อนๆให้ตัวแทนของพวกเราเนี่ยมาเล่านิทานหรืออาจจะเป็นอาสาสมัครก็ได้ปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับใครที่เล่านิทานเก่งๆพูดเก่งๆเนี่ยเดี๋ยวออกมาเล่านิทานพื้นบ้านที่ตนเองสนใจหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยก็จะให้นักเรียนได้บอกหลักการเล่านิทานพื้นบ้านต้องรู้ว่าเล่าอย่างไรเมื่อเล่าแล้วก็ต้องเล่านิทานของท้องถิ่นตนเองอย่างเช่นเราอยู่จังหวัดอะไรครับถ้าต้นทางเนี่ยก็จะอยู่จังหวัดหัวหินส่วนปลายทาง

0: ทางทราบไหมว่าตนเองอยู่จังหวัดอะไรปลายทางก็จะทราบนะครับว่าที่ตั้งของโรงเรียนของนักเรียนนั้นอยู่จังหวัดอะไรซึ่งก็สามารถเล่านิทานของจังหวัดตนเองได้หรือเล่านิทานของจังหวัดอื่นได้ไหมได้ไม่จำเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ต้องบอกคุณค่าของการเล่านิทานพื้นบ้านด้วยต่อมาลักษณะของนิทานพื้นบ้านเราจะต้องมีการทบทวนความรู้เกี่ยวกับลักษณะของนิทานพื้นบ้านในใครทราบว่านิทานพื้นบ้านมีลักษณะอย่างไรรัฐธรรมได้ไหม
1: คลองสองพี่น้องครับ
0: คลองสองพี่น้องคลองสะกดคอรองอคลองใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็จะลักษณะเป็นสถานที่แสดงว่านิทานพื้นบ้านก็จะต้องเกี่ยวพันกับท้องถิ่นเกี่ยวพันกับสถานที่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเขาบอกว่านิทานพื้นบ้านเนี่ยเป็นเรื่องเล่าที่เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจึงเรียกว่ามุขปาฐะก็คืออะไรก็ตามที่เล่าสืบต่อกันมาเป็นเรื่องราวนะครับเรียกว่ามุขปาฐะหรืออาจมีเพิ่มเติมเสริมแต่งบ้างไม่เป็นไรการที่คนที่1เล่าให้คนที่2ฟังคนที่2เล่าให้คนที่3ฟังเล่าต่อๆกันมานักเรียนคิดว่าเนื้อหามันจะเพี้ยนไหมเพี้ยนเนื้อหาอาจมีการแต่งเติมเปลี่ยนแปลงได้ไหมได้นะครับต่อมานิทานพื้นบ้านจะไม่ปรากฏอะไรจะไม่ปรากฏชื่อของผู้แต่งว่าใครเป็นผู้แต่งนะครับเพราะว่ายังไม่มีการจดบันทึกใช้ถ้อยคำภาษาง่ายๆเพราะว่าเป็นนิทานของใครนิทานพื้นบ้านเป็นของชาวบ้านชาวบ้านเขาเล่ากันเขาก็จะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนะครับต่อมาในเมื่อว่าสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีเครื่องพิมพ์ยังไม่มีสมุดหนังสือยังไม่มีการเขียนเขาก็จะยังไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรก็จะอาศัยการจำในการเล่าถ้าจำผิดมาเล่าต่อเนื้อหาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะครับสุดท้ายนิทานพื้นบ้านก็จะมีอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทยมีภาคอะไรบ้างหลักๆ1
2: เหน
0: ือ
2: 2
0: ก
2: ลาง3
0: อีสานและ4
2: ใต้
0: เหนือกลางอีสานใต้นิทานพื้นบ้านก็จะมีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคก็แล้วแต่ว่าภาคไหนจะมีเรื่องอะไรตามจังหวัดอะไรนะครับต่อมาเรามาดูความหมายเกี่ยวกับการเล่านิทานพื้นบ้านให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกัน3 4

0: เวลานักเรียนอ่านนะครับนักเรียนช่วยอ่านหัวข้อนิดนึงอยู่ๆขึ้นต้นว่าคือเลยก็อาจจะงงนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวปลายทางงงนักเรียนก็อ่านหัวข้อการเล่านิทานพื้นบ้านคือแต่ที่อ่านไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็ทำให้เข้าใจได้ว่ามันคือความหมายของการเล่านิทานพื้นบ้านสังเกตว่านิทานพื้นบ้านมักจะมีแนวคิดและคุณธรรมสอดแทรกทำไมต้องมีข้อคิดทำไมต้องมีแนวคิดทำไมต้องมีคุณธรรมใครตอบได้บ้างให้1หัวใจให้หัวใจ1ดวงกลุ่มไหนตอบได้บ้างครับทำไมต้องมีข้อคิดและคุณธรรมสอดแทรกยกมือตอบเลยครับปลายทางก็ตอบคำถามได้นะครับวันนี้ครูโอมีหัวใจมาให้ด้วยให้2ดวงเลยแล้วกันดวงเดียวไม่พออ่ะยกมือตอบครับกลุ่มที่2ตอบได้ถ้าตอบได้ให้หัวใจ
1: ทำให้คนเราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
0: ปรบมือถูกต้องมาเอาหัว

ใจการอ่านเรื่องหนึ่งนะครับจำเป็นที่จะต้องนำข้อคิดและคุณธรรมที่ในเรื่องนั้นหรือผู้แต่งฝากเอาไว้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกลุ่ม2ได้2ดวงแล้วนะครับต่อมาในส่วนของกิจกรรมทบทวนความรู้ในวันนี้เนื่องจากว่าวันนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมการเล่านิทานใช่ไหมเราจะมีกิจกรรมการเล่านิทานก็อยากจะให้นักเรียนทำไมครับฝึกเล่านิทานแต่ก่อนฝึกเล่านั้นลองทดสอบความรู้ว่านักเรียนเนี่ยมีความรู้พื้นฐานหรือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนิทานประจำถิ่นหรือไม่วันนี้ครูโอก็มีบัตรคำนะครับบัตรคำของครูโอเนี่ยก็จะมีชื่อนิทานพื้นบ้านอยู่ซ้ายมือของนักเรียนใช่ไหมอยู่ซ้ายมือไหมซ้ายมือเป็นบัตรสีฟ้านะครับเป็นชื่อของนิทานพื้นบ้านจำนวนกี่เรื่องช่วยกันนับจำนวน7เรื่องแล้วก็ชื่อจังหวัดจำนวน7จังหวัดวันนี้ใจดีให้มาเท่ากันปกติถ้าจับคู่แบบนี้เขาจะให้ตัวเลือกมาไม่เท่ากันเพื่อสับขาหลอกเดี๋ยวจะให้ทีละกลุ่มตอนนี้ให้ทุกกลุ่มประชุมกัน30วินาทีแต่ครูโอจะสุ่มตัวแทนทีละกลุ่มมาจับคู่30วินาทีปลายทางช่วยกันคิดด้วยนะครับปลายทางก็ลองจับคู่ถ้าปลายทางไม่มีบัตรคำก็สามารถพูดตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับ

หมดเวลาแล้วนะครับเป็นอย่างไรบ้างสำหรับการปรึกษาหารือกันภายในกลุ่มเดี๋ยวจะสุ่มเป็นกลุ่มนะครับปลายทางก็ถ้าไม่มีกลุ่มเยอะมีจำนวนนักเรียนน้อยก็ออกมาเป็นรายบุคคลก็ได้ครับขอสุ่มกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ส่งตัวแทนมา1คนเลยมาจับคู่นิทาน1เรื่องกลุ่มที่5นะครับออกมาเลยเสร็จแล้วก็ยืนอยู่ข้างหน้ารอก่อนนะครับกลุ่มที่1จับคู่นิทานตามม่องไล่ดันไปเลยครับกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดี๋ยวยืนรอนะครับยืนรอลุ้นว่าถูกไหมกลุ่มต่อไปกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1รวดเร็วกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4เตรียมตัวนะครับกลุ่มที่4ยืนรอกลุ่มที่4ครับเตรียมตัวต่อไปกลุ่มที่2และกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่4ครับลูกดูซิกลุ่มที่4จะเลือกเรื่องไหนเกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลายืนรอกลุ่มที่2กล่องข้าวน้อยข้าแม่จังหวัดยะโสธรกลุ่มที่3ตัวแทนครับกลุ่มที่3เชิญครับถ้ามาช้าครูหักคะแนนนะกลุ่มที่3กำลังปรึกษากันอยู่กำลังอภิปรายเข้มเลยเอาเรื่องผาแดงนางไอจังหวัดเหลืออีก2เรื่องเดี๋ยวเราเฉลยพร้อมกันเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับสิ่งที่เพื่อนจับคู่กันมาปลายทางดูด้วยนะเดี๋ยว

0: มาดูเฉลยพร้อมกันกลุ่มไหนไกรทองกลุ่มไหนกลุ่มที่1ไกรทองจังหวัดพิจิตรถูกต้องรับหัวใจไป1ดวงตบมือให้เพื่อนด้วยนะเอาไปติดครับไกรทองเนี่ยเป็นพระเอกสู้กับชาลาวันที่เป็นจระเข้ยักษ์อยู่ที่จังหวัดพื้นพิจิตรนะครับเป็นนิทานพื้นบ้านจังหวัดพิจิตรก็จะมีนางเอกชื่อตะเภาแก้วกับตะเภาทองนะครับส่วนรายละเอียดนั้นไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์นะครับต่อมานิทานเรื่องที่2เกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลากลุ่มไหนครับกลุ่มที่4เกาะหนูเกาะแมวจังหวัดสงขลาภาคใต้ของเราถูกต้องเวลาที่นักเรียนไปเที่ยวทะเลก็จะมีรูปปั้นเกาะหนูเกาะแมวทำมาอยู่ปั้นอยู่นะครับสามารถไปสังเกตได้หนึ่งคะแนนหัวใจ1ดวงนะครับต่อมาเรื่องที่3ตาม่องลายคุ้นๆจังหวัดที่เราอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปลายทางก็จะได้รู้จักนิทานของต้นทางด้วยนิทานพื้นบ้านของต้นทางตาม่องลายกับยายรำพึงสามารถไปทำไมศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับถูกต้องรับหัวใจ1ดวงกลุ่มไหนครับนี่ต่อมาผาแดงนางไออันนี้อยู่แถวบ้านครูโอนะครับอยู่ที่ภาคอีสานผาแดงนางไอเนี่ยฟังชื่อก็จะช่วงบุญบั้งไฟนะครับช่วงบุญบั้งไฟช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนนะครับก็จะเป็นตำนานนิทานพื้นบ้านของจังหวัดอุดรธานีถูกต้องและเรื่องนี้ครูโอชอบมากครูโอฟังมาตั้งแต่เด็กทั้งชอบอ่านชอบฟังนะครับก็คือกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ก็เป็นเรื่องของลูกชายที่ไปทำนานะครับไปไถนาแต่แม่ทำไมเอากับข้าวเอาข้าวไปส่งช้าแล้วก็ยังกล่องข้าวมันทำไมมีขนาดเล็กลูกชายเหนื่อยมากพอเห็นกล่องข้าวก็รู้สึกโกรธโมโหแม่ทำไมให้กล่องข้าวน้อยจังทำให้ข้าวน้อยจังเลยก็ใช้แอกที่ไถเวลาไถนาใช่ไหมเขาจะใช้แอกในการไถนาเอาแอกมาฟาดแม่มาตีแม่จนแม่ตายเสียชีวิตไปเลยนะครับหลังจากนั้นก็มากินข้าวเนี่ยกล่องประมาณนี้สมมติกล่องเล็กๆแบบนี้กินเท่าไหร่ก็กินไม่หมดเพราะอะไรเพราะมันเยอะมันอัดแน่นข้าวเหนียวที่แม่อัดมาเนี่ยอัดมาจนแน่นกระติบรู้จักไหมกระติบใส่ข้าวนะครับสุดท้ายก็ทำไมร้องไห้เสียใจโอ้ครูพูดครูยังจะร้องไห้เลยร้องไห้เสียใจนึกถึงแม่แต่ว่าแม่ทำไมครับแม่เสียชีวิตไปแล้วนะช่วยอะไรไม่ทันนะครับและเหลืออีก2เรื่องก็คือเรื่องลานนางคอยกับจระเข้ 3,000 เดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเหลืออยู่2จังหวัดก็คือสุพรรณบุรีและจังหวัดแพร่ลองช่วยกันทายสิครับปลายทางต้นทางด้วยนะลานนางคอยเนี่ยอยู่ภาคเหนือแพร่เพราะจังหวัดแพร่อยู่ภาคเหนือเพราะจังหวัดแพร่อยู่ภาคเหนือและก็เหลืออันสุดท้ายจระเข้ 3,000 อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นการทบทวนความรู้อัปโหลดมือให้ตนเองเก่งมากเลยเดี๋ยวตัวแทนกลับไปนั่งที่ได้ครับหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมจับคู่นิทานพื้นบ้านกับจังหวัดแต่ละจังหวัดแล้วนะครับซึ่งยังมีอีกมากมายไหมมีอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับก็เป็นการเพิ่มเติมเสริมความรู้ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านนะครับและต่อไปนะครับคำถามชวนคิดในวันนี้หลักการเล่านิทานมีอะไรบ้างนักเรียนทราบไหมหลักการเล่านิทานมีอะไรบ้างถ้ายังไม่ทราบเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับว่าหลักการเล่านิทานนั้นมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิทานที่จะเล่าต้องดูว่าเนื้อเรื่องเป็นอย่างไร 2ใช้คำง่ายๆในการสื่อสารถ้าใช้คำยากผู้ฟังเข้าใจไหมต้องตีความอีกทีนะครับ3หากเนื้อเรื่องมีตัวละครพูดคุยกันจำเป็นต้องใช้อะไรใช้บทสนทนาในการเล่านักเรียนอาจจะยกตัวอย่างบทสนทนาในการเล่าเช่นตาอินกับยายจันอย่างเงี้ยตาอินพูดว่าแบบนี้ยายจันพูดว่าแบบนี้โดยใส่น้ำเสียงให้สัมพันธ์กับบทสนทนาก็จะทำให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นต่อมา4ก็คือควรมีวิธีการเริ่มต้นให้ดีถ้าเปิดเรื่องแนะนำตนเองไม่ดีก็ไม่น่าสนใจผู้ฟังก็ไม่อยากติดตามที่จะฟังนะครับในส่วนของขั้นตอนการเล่านิทานข้อที่1บอกชื่อเรื่องและที่มาของนิทานเรื่องนั้นๆทำไมต้องบอกครับกลุ่มไหนตอบได้ยกมือเลยหัวใจ1ดวงกลุ่มที่3
1: ถ้าเราไม่บอกชื่อเรื่องเขาก็จะไม่รู้เรื่องว่าที่เราพูดมาคือเรื่องอะไรครับ
0: ถูกต้องนะครับรับหัวใจต้องบอกชื่อเรื่องนะเขาจะได้รู้ว่าเราจะมาเล่านิทานเรื่องอะไรข้อที่2เริ่มต้นเล่าให้น่าสนใจและเล่าให้ถูกต้องใครจะสรุปข้อนี้เอากลุ่มที่1กลุ่ม1กลุ่มที่ตอบไปแล้วจะไม่มีสิทธิ์ได้ตอบอีกนะครับแบ่งเพื่อนแบ่งเพื่อน
2: เพราะถ้าเราไม่น่าสนใจเรื่องก็จะไม่สนุกค่ะแล้วต้องเล่าให้ถูกต้องเพราะว่าคนอื่นอาจจะเข้าใจผิดได้ค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหัวใจหนึ่งดวงต่อมาข้อที่3เล่าเรื่องอย่างมีชีวิตชีวามีชีวิตชีวาและใช้น้ำเสียงสอดคล้องกับเนื้อเรื่องกลุ่มไหนอธิบายได้ยกมือกลุ่ม2
3: การที่เล่าอย่างมีชีวิตชีวาแล้วก็ใช้น้ำเสียงที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องจะทำให้ผู้ฟังแบบว่าเกิดความรู้สึกอยากฟังเราต่อครับแล้วก็มันจะดูลื่นไหลครับไม่ติดขัด
0: ถูกต้องเพราะว่ารัฐธรรมเนี่ยเคยไปแข่งเล่านิทานมาแล้วก็ได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมประมือให้เพื่อนถูกต้องตอนนี้กลุ่มไหนคะแนนนำแล้วครับเดี๋ยวให้ปลายทางดูหน่อยกลุ่ม2ได้หัวใจครูโอไปแล้ว4ดวงกลุ่มอื่นก็ตามกันมานะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเร่งได้ต่อมาครับข้อที่4หากเล่าเรื่องจบแล้วควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพราะอะไรกลุ่มไหนตอบได้บ้างกลุ่ม3ตอบแล้วให้กลุ่มอื่นกลุ่ม5กลุ่ม4ได้ไหมทำไมต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันกลุ่ม4กับกลุ่ม5แบ่งกันถ้าไม่ได้สิทธิ์นั้นจะเป็นของกลุ่มอื่นทันทีนะตอบได้ไม่ผิดหัวใจ1ดวงพร้อมที่จะมอบให้เธอกลุ่ม5ยกมือก่อนกลุ่ม5ตอบครับ
2: จะได้รู้ว่าความคิดเห็นของคนอื่นเป็นยังไงค
0: ่
2: ะ
0: ปรบมือจะได้นำความคิดเห็นไปทำไมไปปรับปรุงพัฒนาการเล่าของตนเองดีมากข้อที่5สรุปความคิดรวบยอดหรือสาระสำคัญของเรื่องเหลือกลุ่มเดียวกลุ่ม4เพราะอะไรทำไมต้องสรุปเรื่องทำไมต้องสรุปเรื่องครับกลุ่ม4ตอบคำถามสรุปสาระสำคัญเล่าจบแล้วผ่านเลยได้ไหมไม่ต้องสรุปได้ไหมตอนนี้กำลังปรึกษาหารือกันอยู่นะครับกลุ่ม4กลุ่ม4เชิญตอบคำถามครับ
4: เพื่อจะให้เข้าใจเรื่องง่ายๆขึ้นครับ
0: เพื่อจะให้เข้าใจเรื่องได้ดีขึ้นใช่ไหมปรบมือถูกต้องสังเกตว่าครูโอเนี่ยจะเน้นการสรุปไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามทุกอย่างต้องมีความหมายใช่ไหมต้องมีการสรุป เรียนเสร็จอ่านเสร็จ

0: เอ็ดฟังเสร็จแล้วผ่านเลยแบบนี้ไม่ได้ต้องมีการสรุปสาระสำคัญหรือประเด็นสำคัญจากเรื่องนะครับและสุดท้ายครูโออธิบายเองต้องมีการเสนอข้อคิดด้วยว่านิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรให้คุณธรรมอะไรแก่ผู้อ่านใช่ไหมครับต่อมาวันนี้ก็มีกิจกรรมเล่านิทานจากห้องต้นทางเดี๋ยวขออาสาสมัครปลายทางก็ออกมาเล่าหน้าห้องได้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็คือให้นักเรียนเล่านิทานพื้นบ้านที่ตนเองสนใจ1เรื่องโดยออกมาเล่าหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟังจากนั้นร่วมกันสรุปนะครับข้อคิดจากนิทานเดี๋ยวขออาสาสมัครคนแรกใครเอ่ย
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชาลิสาทองพิกมาจากกลุ่ม1ค่ะวันนี้จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับตากับยายค่ะวันหนึ่งมีตากับยายปลูกถั่วปลูกงาให้หลานเฝ้าแต่หลานมัวแต่ปั้นวัวปั้นควายค่ะเลยไม่ได้ไล่กาทำให้กามากินถั่วกินงาจนหมดเลยค่ะซึ่งพอตากับยายมาเห็นก็ไล่ตีหลานแล้วก็ด่าหลานค่ะหลานจึงเดินร้องไห้ไปหานายพรานค่ะแล้วบอกนายพรานว่าให้ช่วยยิงกาให้ทีกากินถั่วกินงาฉันหมดแล้วนายพรานตอบว่าไม่ใช่ธุระของข้าหลานจึงเดินร้องไห้ไปต่อค่ะแล้วก็จนไปถึงคนสุดท้ายก็คือแมงวีหลานบอกแมงวีว่าแมงวีช่วยไปตอมช้างช่วยไปตอมตาช้างให้ฉันทีช้างไม่ยอมทำช้างไม่ยอมเหยียบตะลิ่งตะลิ่งไม่ยอมถล่มน้ำน้ำไม่ยอมดับไฟไฟไม่ยอมไหม้ค้อนค้อนไม่ยอมย้อนหัวหมาหมาไม่ยอมกัดแมวแมวไม่ยอมกัดหนูหนูไม่ยอมกัดสายธนูนายพรานค่ะนายพรานไม่ยอมยิงหนูให้นายไม่ขอโทษค่ะนายพรานไม่ยอมยิงกาให้ค่ะกากินถั่วกินงาฉันหมดแล้วต่อมาแมงวีจึงบอกว่าข้าจะไปตอมช้างให้ตาเน่าทั้งสองข้างเลยค่ะช้างจึงทำตามทุกอย่างจนมาถึงกาแล้วกาก็คืนถั่วคืนงาให้กับตาและยายค่ะตั้งแต่นั้นมาก็ทำให้ทุกคนมีความสุขเหมือนเดิมค่ะค่ะจบแล้ว
0: กลับที่ครับก็เป็นอย่างไรบ้างเพื่อนออกมาเล่านิทานเรื่องตากับยายซึ่งข้อคิดที่ครูอยากจะฝากไว้นะครับอย่าปัดความรับผิดชอบให้คนอื่นเรามีหน้าที่อะไรนะครับหรือทำอะไรก็ต้องทำให้ดีที่สุดจงทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดแล้วก็อย่าดูถูกผู้อื่นว่าด้อยค่ากว่าเราปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งต่อไปอาสาสมัครคนที่2อาสาสมัครคนที่2ใครเอ่ยกลุ่มหนึ่งอีกแล้วเก่งมากเพื่อนจะออกมาเล่านิทานอะไรตั้งใจฟังด้วยนะครับมารยาทในการฟังต้องตั้งใจฟังไม่พูดแทรกนะครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนนทพัฒน์งิ้วงามมาจากกลุ่ม1ครับวันนี้ผมจะมาเล่านิทานเกี่ยวกับเรื่องเขาสามมุกครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อสามมุกเธอเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่เด็กขออภัยครับเป็นคนกำพร้าตั้งแต่เด็กเลยครับเธอมีใบหน้าที่งดงามมากเธออาศัยอยู่ในบางปลาสร้อยอยู่มาวันหนึ่งเธอได้ไปเล่นว่าวกับนายแสนผู้เป็นลูกของกำนันบ่ายลูกของกำนันบ่ายเห็นใบหน้าอันงดงามของเธอนายแสนหรือลูกของกำนันบ่ายจึงได้มาหาเธอทุกวันจนมีวันหนึ่งนายแสนลูกของกำนันบ่ายได้มอบแหวนเพื่อสาบานกับเธอว่าจะรักกันตลอดไปแต่กำนันบ่ายมาเห็นไม่อยากให้ลูกของตัวเองรักกับหญิงสาวคนนั้นให้แต่งงานกับมาลิผู้เป็นลูกของเศรษฐีเมื่อสามมุกรู้สามมุกก็เศร้ามากสามมุกจึงไปที่หน้าผาแล้วก็ฆ่าตัวตาย ส่วนแสนที่คิดว่าสามมุกตายก็เป็นเพราะตนเองจึงฆ่าตัวตายตามสามมุกไปครับขอบคุณครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนเป็นเรื่องที่จบแบบเศร้าโศกเสียใจเนาะเขาสามมุกก็คือผู้หญิงชื่อมุกเนี่ยไปกระโดดหน้าผาตายเลยชื่อว่าเขาสามมุกส่วนชายหาดบางแสนที่ไหนชลบุรีนะครับก็มาจากชื่อของนายแสนนี่แหละนายแสนก็ตายตามหนังมุกก็เลยชื่อว่าหาดบางแสนนะครับคนต่อไปชัตรมงคลวันนี้ชัตรมงคลจะมาเล่านิทานให้เพื่อนๆฟังด้วยเชิญได้เลยครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชัยมงคลแสงสีชื่อเล่นชื่ออันปันครับมาจากกลุ่ม3ครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องกระรอกเจาะมะพร้าวครับมีอยู่วันหนึ่งได้มีต้นมะพร้าวต้นหนึ่งอยู่ริมแม่น้ำฝั่งหนึ่งต้นมะพร้าวต้นนั้นเกิดลูกดกขึ้นมาแล้วรับน้ำหนักของลูกมะพร้าวไม่ไหวจนเอลงมาฝั่งที่ฝูงมะลอกฝูงหนึ่งอยู่ค่ะหัวหน้ากระรอกได้บอกว่าให้กระรอกทุกตัวไปกินมะพร้าวกินน้ำมะพร้าวที่อยู่บนต้นมะพร้าวลูกนั้นค่ะต้นนั้นที่อยู่บนต้นมะพร้าวต้นนั้นค่ะหลังจากกินน้ำมะพร้าวบนต้นมะพร้าวหมดแล้วต้นมะพร้าวได้เอ็นตัวกลับไปอยู่ที่เดิมทำให้ฝูงกระรอกฝูงนั้นติดอยู่บนต้นมะพร้าวครับหัวหน้าตะกระรอกได้บอกให้กระรอกทุกตัวระดมความคิดเพื่อที่จะกลับไปดังฝั่งของมันดังเดิมครับอยู่มามีกระรอกตัวหนึ่งบริวารกระรอกตัวหนึ่งได้พูดขึ้นมาว่าท่านครับถ้าเราไปอมน้ำจากแม่น้ำแล้วขึ้นมาพ่นไว้ใส่ลูกมะพร้าวที่เราเจาะกินไปทำให้ต้นเอ็นกลับไปที่เดิมเราจะสามารถกลับไปได้ครับเมื่อกระรอกฝูงนั้นได้ยินก็ได้ทำตามที่บริวารกระรอกตัวนั้นพูดจนสามารถกลับไปอยู่ฝั่งเดิมได้ครับขอบคุณครับ
0: สำหรับนิทานเรื่องนี้นะครับก็อยากจะฝากข้อคิดไว้ว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นใช่ไหมเราต้องทำไมแก้ปัญหาด้วย
4: สมอง
0: หรือปัญญานะครับไม่ควรบ่ายเบียงหรือให้ใครคนใดคนหนึ่งทำนะครับแล้วก็การช่วยการระดมสมองเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาได้และสุดท้ายความพยายามในการแก้ปัญหาก็จะทำให้เราแก้ปัญหาได้สำเร็จคนต่อไปศิรวิทย์วันนี้ศิรวิทย์จะมาเล่านิทานเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวรับชมครับ
5: สวัสดีครับชื่อเด็กชายศิรวิทย์ผาสีมาจากกลุ่มที่4ครับวันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องชายศีรษะโล้นครับในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีพ่อลูกอยู่คู่หนึ่งได้เลี้ยงวัวไว้1คู่และชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาก็ชอบถามว่าตาโล้นวัวคู่นี้ขายคู่ละเท่าไหร่ตาหัวโล้นจึงไม่พอใจแล้วไล่กลับไปทุกคนที่พูดแบบนี้ครับแล้วมีหนุ่มใกล้บ้านที่ได้ยินแล้วก็คอยดูอยู่ทุกวันรู้นิสัยใจคอของตาหัวโล้นคนนี้ดีเลยไปบอกว่าพ่อผมดุวัวคู่นี้ขายคู่ละเท่าไหร่หรือครับตาหัวโล้นจึงได้บอกว่าพ่อหนุ่มวัวคู่นี้ข้าไม่ขายหรอกข้าให้เองไปเลยฟรีๆแล้วพ่อหนุ่มใกล้บ้านจึงเดินกลับไปพร้อมกับพูดว่าทำไมชายหัวโล้นคนนี้ถึงได้ใจอ่อนขนาดนี้แค่พูดแค่นี้เองลูกสาวของชายหัวโล้นได้ยินจึงนำเรื่องไปบอกชายหัวโล้นครับแล้วเมื่อชายหัวโล้นได้รู้เรื่องเขาจึงโมโหมากๆจึงได้บุกไปที่ชายหนุ่มใกล้บ้านครับแล้วเมื่อไปถึงที่บ้านชายหนุ่มเขาก็ได้ถามว่าอ้าวพ่อผมดกมาทำอะไรหรือเห็นรีบมาจัง ตาผมตาหัวโล้นก็ได้

0: บอกว่าเองลืมประตักน่ะข้าเอาประตักมาให้เองแล้วก็เดินกลับบ้านไปลูกสาวเห็นว่าไม่มีวัวตามมาสักตัวจึงได้ถามว่าอ้าวไหนวัวล่ะอย่าบอกนะว่าใจอ่อนกับมันอีกแล้วลูกสาวไม่ยอมตาหัวโล้นจึงได้บอกว่างั้นเองไปกับข้าข้าจะพาให้เองไปฟังกับหูตาหัวโล้นกับลูกสาวก็ได้เดินทางไปหนุ่มใกล้บ้านจึงได้ถามว่าอ้าวตาผมดกพาลูกสาวมาทำอะไรเหรอนี่ตาผมดกก็ใจอ่อนพร้อมกับบอกว่าข้านำลูกสาวมาให้เองเพราะเองพูดจาดีแล้วใจดีมีกิริยาดีในใจของชายหนุ่มผู้นั้นจึงสงสัยมากว่าทำไมพูดแค่นี้ถึงได้ผลประโยชน์ตั้งหลายอย่างนี่คือโชคบุญวาสนามากเลยครับจบละ
1: ปรบมือให้เพื่อนนะครับสำหรับนิทานเรื่องนี้นะครับก็อยากจะฝากข้อคิดไว้ว่าผู้เปล่งวาจาใช่ไหมครับไม่ใช่ครับในส่วนของการเชื่อฟังคำสั่งของผู้ใหญ่ก็จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญแล้วก็คนที่คดโกงไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานก็จะเป็นอย่างไรในที่สุดก็จะถูกจับได้และถูกลงโทษคนสุดท้ายมีอีกไหมขออีกหนึ่งคนคนสุดท้ายรัฐธรรมตัวแทนกลุ่ม2รัฐธรรมนี่เขาเคยไปแข่งเล่านิทานมาเดี๋ยวดูซิครับว่าวันนี้เขาจะมีลีลาประกอบขนาดไหนเต็มที่เลยนะครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายรัฐธรรมฟอร์เนสครับชื่อเล่นชื่อบีทครับมาจากกลุ่ม2ครับวันนี้ผมจะเล่านิทานเรื่องคลอง2พี่น้องครับมีช้าง2ตัวเป็นพี่น้องกันซึ่งทุกคนหรือว่าช้างในป่าต่างให้ความเคารพช้างทั้งสองตัวเป็นอย่างดีครับเพราะว่าช้างทั้งสองตัวนั้นเป็นช้างที่มีคุณธรรมสูงแล้วก็เป็นช้างที่มีจิตใจงดงามบริสุทธิ์แล้วก็ไม่คดโกงครับแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่ช้างในป่าเกิดการทะเลาะกันขึ้นช้างสองพี่น้องจึงไปห้ามการทะเลาะนั้นครับแล้วก็ไก่เกี่ยด้วยความยุติธรรมแล้วก็บอกกับทั้งสองว่าอย่าทะเลาะกันอีกเพราะว่าเราเป็นช้างเหมือนกันก็ควรจะรักกันไม่ใช่มาทะเลาะกันแบบนี้และจะมีคลองหนึ่งที่เป็นคลองที่ช้างทั้งป่าไปหากินแถบๆนั้นบ่อยๆครับซึ่งก็คือท่าน้ำแม่จีนครับซึ่งเป็นท่าน้ำที่อยู่ใกล้ๆกับป่าของช้างทั้งหลายที่อยู่บริเวณนั้นครับก็เลยไปหากินแถวๆนั้นเพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างใกล้กับป่าของพวกเขาครับก็เลยไปหากินแถวนั้นซึ่งทางก็ถูกใช้บ่อยๆขึ้นบ่อยๆขึ้นจนจากที่เป็นทางเดินปกติก็กลายเป็นหลุมลึกลงไปจนกลายเป็นคลองครับเนื่องจากถูกช้างใช้งานหนักแบบว่าเหยียบบ่อยๆครับก็เลยเป็นหลุมลึกลงไปแล้วคลองสองแล้วคลองที่เป็นหลุมลงไปก็เป็นชื่อของช้างสองพี่น้องนี้ครับขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวก่อนปกติแล้วนะครับรัฐธรรมเนี่ยเขาเคยไปแข่งเล่านิทานภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่นี่เป็นภาษาไทยนะครับก็อาจจะดูขัดเคืองนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี้เก่งเลยนะครับครูก็เคยไปดูมาแล้วปรบมือให้รัฐธรรมสำหรับช้างตัวใหญ่ไหมช้างตัวใหญ่เดินไปเรื่อยๆมันก็เป็นหลุมเป็นทางเดินของช้างใช่ไหมนานเข้าการเวลาเปลี่ยนไปมันก็จะเป็นคลองนะครับเป็นทางน้ำสำหรับการเล่านิทานก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับทำกิจกรรมนะโดยการสรุปคุณค่าของการเล่านิทานสรุปประโยชน์ลงในใบงานที่เท่าไหร่นักเรียนดูสิครับใบงานที่เท่าไหร่

ใบงานที่9เรื่องการเล่านิทานนะครับโดยสรุปเป็นแผนผังความคิดรบกวนคุณครูปลายทางแจกใบงานที่9หรือชุดกิจกรรมนะครับสังเกตการทำงานของนักเรียนแล้วก็นักเรียนปลายทางทำใบงานที่9เรื่องการเล่านิทานพื้นบ้านแต่เป็นการสรุปประโยชน์สรุปคุณค่านะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันนะครับข้อแรกได้รู้จักนิทานเพิ่มมากขึ้นหากสนใจเล่าหลายๆเรื่องถ้าเล่าเยอะก็จะรู้จักนิทานพื้นบ้านค่อนข้างเยอะใช่ไหมถ้าเล่าจำนวนน้อยๆก็จะรู้จักน้อยนะครับอ่ะนักเรียนสามารถจดเพิ่มเติมไปได้นะปลายทางด้วยเช่นกันต่อมาข้อที่2ได้เรียนรู้ภาษาและทัศนคติด้านต่างๆจากนิทานเรื่องนั้นๆและข้อที่3นะครับก็จะช่วยให้จับประเด็นได้ดีหากเล่าซ้ำๆก็จะทำให้ทำไมจำได้ข้อที่4เป็นการส่งเสริมด้านจินตนาการให้ทั้งแก่ผู้เล่าแล้วก็ผู้ฟังขณะที่เล่าผู้ฟังก็จะเกิดจินตนาการตามถ้อยคำตามเนื้อหา 5. ช่วยให้จิตใจเบิกบานเพลิดเพลินไปกับเนื้อหายิ่งถ้าเป็นนิทานพื้นบ้านเรื่องสนุกสนานก็จะทำให้เพลิดเพลินและสุดท้ายได้รับคุณค่าและข้อคิดจากนิทานและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปนะครับคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้เดี๋ยวให้ตอบพร้อมกันคำถามคือการเล่านิทานพื้นบ้านมีประโยชน์อย่างไรส่งเสริมการใช้ภาษาแล้วก็ทำให้เกิดความเพลิดเพลินเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เล่าและผู้ฟังบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่1แล้วนะครับก็คือเรื่องคำนามและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคือใบความรู้ที่10เรื่องคำนามใบงานที่10เรื่องคำนามสามารถดาวน์โหลดได้ที่วันนี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนนะครับถ้าอยากศึกษาความรู้เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านเพิ่มเติมก็สามารถศึกษาค้นคว้าได้ตามห้องสมุดหนังสือสารานุกรมไทยก็มีนะครับหรือจากเว็บไซต์ต่างๆแต่ต้องดูด้วยว่าเว็บไซต์นั้นๆให้เนื้อหาที่ถูกต้องหรือไม่นะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV

0: ออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: รู้หรือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองที่พิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือออคราวได้ทางเว็บไซต์ocrow.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน ocrow ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learningสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานสารปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนสารปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับวันนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางไปเรียนรู้กันในเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับในวันนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลาย

แนวทางนะครับจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของสนุกกับสถานการณ์การหาหอรมอนั่นเองครับนักเรียนนักเรียนครับเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วเนี่ยนะครับนักเรียนก็ต้องแก้ปัญหาสถานการณ์ที่ต้องใช้ความรู้เรื่องหอรมอได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะเข้าสู่สถานการณ์นะครับครูฟุกก็จะมาทบทวนนะครับนักเรียนเกี่ยวกับการหาหอรมอกันก่อนนะครับนักเรียนครับครูฟุกมีคำถามถามว่าหอรมอของ12และ16คือจำนวนใดและนักเรียนทราบได้อย่างไรครับเดี๋ยวครูฟุกให้นักเรียนช่วยกันตรวจสอบหน่อยนะครับว่าหอรมอของ12และ16คือจำนวนใดและนักเรียนทราบได้อย่างไรครับท่านเรียนทางต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วหาได้เลยครับ

0: ร็จเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมครับนักเรียนนักเรียนครับหอรมอของ12และ16คือจำนวนใดครับ
1: 4
0: ใช่ไหมครับครูฟุ้งอยากถามว่านักเรียนใช้วิธีใดในการหาหอรมอของ12และ16ครับ
1: หาร
0: ส่วนใหญ่นักเรียนใช้การหารใช่ไหมครับเราก็ได้แล้วนะครับว่าหอรมอของ12และ16คือ4เพราะเหตุใดครับหรือนักเรียนทราบได้อย่างไรครับว่าหอรมอของ12และ16คือ4เพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรครับ
1: 4
0: เป็นจำนวนนับที่ใหญ่ที่สุดเลยมากที่สุดที่หารนะครับ4เนี่ยเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร12และ16ได้ลงตัวนั่นเองครับนักเรียนดังนั้นครับนักเรียนแล้วหอรมอของจำนวนนับใดๆเนี่ยจะหมายถึงอะไรครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงอะไรจำนวนนับที่มากที่สุดใช่ไหมครับจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวจากเมื่อสักครู่นี้จำนวนนับที่มากที่สุดคืออะไรครับคือ4ที่หารจำนวนนับเหล่านั้นก็คือ12และ16ได้ลงตัวนั่นเองครับนักเรียนและวิธีการหาหอรมอของเรานั้นมีถึงกี่วิธีครับนักเรียน
1: 3
0: วิธีนักเรียนเลือกใช้ตามความถนัดได้เลยนะครับวิธีแรกคือวิธีอะไรครับการหาอะไร
1: การห
0: าตัวหารรวมนะครับวิธีที่2การแยกตัวประกอบและวิธีที่3การหารซึ่งเป็นวิธีที่นักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยใช้กันใช่ไหมครับสำหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางครับใช้วิธีการหาหอรมอโดยวิธีใดครับตอบกับคุณครูปลายทางเลยนะครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกก็ได้ทบทวนในการหาหอรมอของจำนวนนับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับนักเรียนวันนี้นะครับครูฟุกจะนำนักเรียนมาสู่กิจกรรมสนุกคิดสนุกทำนะครับเราจะมาทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวครูฟุกขอชี้แจงกับคุณครูปลายทางก่อนนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ 3-4 คนนะครับแจกบัตรภาพแอปเปิ้ลนะครับ6ใบบัตรภาพส้ม12ใบบัตรภาพสตรอเบอรี่18ใบและใบกิจกรรม 1.9 นั่นเองครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมนะครับให้คุณครูเดินดูและให้คำแนะนำพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางฟังคำชี้แจงดีๆนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยช่วยกันจัดผลไม้ใส่จานนะครับโดยแต่ละจานมีจำนวนผลไม้เท่ากันเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันและจัดได้หมดพอดีจากนั้นให้นักเรียนบันทึกผลลงในใบกิจกรรมที่ 1.9 ข้อ1ครับเมื่อเสร็จแล้วครูฟุกอาจจะสุ่มนักเรียนนะครับมานำเสนอนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับใบกิจกรรมของเรานะครับเป็นลักษณะดังนี้เลยนะครับนักเรียนและสถานการณ์ของเราวันนี้มีว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับสถานการณ์ของครูฟุกวันนี้นะครับมีอยู่ว่าในงานเลี้ยงปีใหม่ครับครูซื้อแอปเปิ้ล6ผลส้ม12ผลและสตรอเบอรี่18ผลและต้องการจัดแอปเปิ้ลส้มและสตรอเบอรี่ใส่จานโดยแต่ละจานมีจำนวนผลไม้เท่ากันทุกจานในแต่ละจานต้องเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันเท่านั้นและไม่มีผลไม้เหลืออยู่จะจัดผลไม้ได้มากที่สุดจานละกี่ผลครับนักเรียนครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะสาธิตการจัดผลไม้ให้กับนักเรียนดูเป็นแนวทางก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับนักเรียนครับจากสถานการณ์นี้นะครับให้เราทำอะไรครับ
1: แบ่ง
0: ผลไม้หรือจัดผลไม้ใส่อะไรครับ
1: ใส่จาน
0: นะครับสถานการณ์ให้เราจัดผลไม้ใส่จานใช่ไหมครับครูฟุกก็จะสาธิตจัดผลไม้ใส่จานครูฟุกก็จะจัดแอปเปิ้ล1ผลส้ม1ผลและสตรอเบอรี่1ผลครับจากสถานการณ์มีเงื่อนไขอะไรบอกเราอีกครับในแต่ละจานเนี่ยต้องเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันและอย่าลืมนะครับจำนวนผลไม้ในทุกจานต้องอะไรกันด้วย
1: เท่าก
0: ันนั่นเองครับจากตรงนี้ครูฟุกจัดทุกจานเท่ากันไหมครับ
1: เท่าก
0: ันคือจานละกี่ผลครับ
1: 1
0: ผลใช่ไหมครับครูฟุกจะนำสตรอเบอรี่มาใส่กับแอปเปิ้ลได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่ได้เพราะจากสถานการณ์บอกว่า
1: ต้องเป็นผลไม้ชนิดเดียวกัน
0: ต้องเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันเท่านั้นในหนึ่งต้องเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันเท่านั้นครับและนักเรียนอย่าลืมครับเงื่อนไขต่อมาคือและไม่มีผลไม้เหลืออยู่เมื่อนักเรียนจับใส่จานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเหลือผลไม้อยู่ด้านนอกได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: จะเหลือแอปเปิ้ลได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: เหลือส้มได้ไหมครับเหลือสตรอเบอรี่ได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: นะครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกได้จัดให้ดูเป็นแนวทางแล้วนะครับถ้าครูฟุกจะจัด จานละ2ผลได้ไหมครับแอปเปิ้ล2ผลส้ม2ผลและสตรอเบอรี่2ผลยังตรงตามเงื่อนไขของโจทย์ไหมครับทุกจานอะไรกันครับมีจำนวนเท่ากันมีไปปะปนกันไหมลูก
1: ไม
0: ่มีนะครับทุกจานมีจำนวนเท่ากันนะครับคือแอปเปิ้ล2ผลส้ม2ผลและสตรอเบอรี่2ผลนะครับจากตรงนี้ครับนักเรียนได้ดูเป็นแนวทางเบื้องต้นแล้วนะครับครูฟุกก็อยากจะให้นักเรียนนะครับทางต้นทางและปลายทางนะครับจัดผลไม้นะครับทั้งแอปเปิ้ลส้มและสตรอเบอรี่ตามเงื่อนไขของสถานการณ์ดังนี้เลยนะครับนักเรียนถ้านักเรียนทางต้นทางและปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะครับก็ลงมือทำได้เลยครับ

0: จัดผลไม้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนครับจากสถานการณ์นี้นักเรียนตอบฟุกได้ไหมครับว่าจะจัดผลไม้ได้มากที่สุดเลยจานละกี่ผลครับ
1: 6ผล
0: 6ผลใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางได้จานละกี่ผลครับ6ผลกับเหมือนเพื่อนๆต้นทางไหมครับเหมือนกันใช่ไหมครับแสดงว่าเก่งมากเลยครับทั้งต้นทางและปลายทางปรบมือให้กับตนเองครับจากนั้นครับนักเรียนเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะมาชวนนักเรียนอภิปรายร่วมกันอีก1ครั้งนะครับนักเรียนครับปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนักเรียนครับจากที่นักเรียนได้จัดแอปเปิ้ลส้มและสตรอเบอรี่นะครับตามเงื่อนไขจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับครูฟุกอยากจะชวนนักเรียนอภิปรายว่าจากที่นักเรียนได้จัดแอปเปิ้ลครับจัดแอปเปิ้ลใส่จานใช่ไหมครับจานละเท่าๆกันใช่ไหมครับนักเรียนได้แอปเปิ้ลจานละกี่ผลบ้างครับจานละกี่ผลบ้างครับจานละ1ผลนะครับได้แอปเปิ้ลจานละ1ผลอะไรอีก
1: 2
0: ผล
1: 3
0: และ6ผลหมดไหมลูกถ้าจัดจานละ1ผลเหลือแอปเปิ้ลไหมเหลือไหมครับถ้าจัดจานละ2ผลเหลือแอปเปิ้ลไหมครับไม่เหลือจัดจานละ3ผลเหลือแอปเปิ้ลไหมครับ
1: ไม่
0: เหลือและจัดจานละ6ผลเหลือแอปเปิ้ลไหมครับแสดงว่าเราจัดได้หมดพอดีนะครับจัดได้หมดพอดีจากนั้นครับส้มบ้างนักเรียนจัดจานละกี่ผลบ้างครับที่จัดได้หมดพอดี1ผล
1: 2
0: ผล
1: 3
0: ผล
1: 4
0: ผล

0: 6ผล
1: 12
0: นะครับจากตรงนี้ก็คือเราจัดได้หมดพอดีนะครับจัดตามจำนวนนี้เลยนะครับจัดได้หมดพอดีเลยนะครับจากนั้นนักเรียนมาดูที่สตรอเบอรี่ครับเอนักเรียนจัดได้จานละกี่ผลบ้างครับที่หมดพอดีเลย
2: 1
0: 2
2: 3
0: 3 4 4ได้เปล่า4ได้เปล่าจัดจานละ4ผลได้ไหมครับ
2: ไม
0: ่ได้เพราะเราเหลือใช่ไหมเราเหลือสตรอเบอรี่นะครับจานละเท่าไหร่อีก
2: 6
0: จานละ
2: 9
0: 18นะครับเดี๋ยวมาตรวจสอบอีก1ครั้งนะครับนักเรียนสามารถจัดสตรอเบอรี่ใส่จานได้จานละ1ผล2ผล3ผล6ผล9ผลและ18ผลถ้านักเรียนจัดตามนี้นักเรียนจะเหลือสตรอเบอรี่มั้ยครับเหลือมั้ย
2: ไม่เหลือ
0: ไม่เหลือเพราะเราจะจัดได้หมดพอดีนะครับจากตรงนี้นะครับที่ครูฟุกแสดงให้ดูนะครับนักเรียนนี่นะครับครูฟุกอยากจะมาชวนนักเรียนสังเกตกันหน่อยครับนักเรียนนักเรียนครับจากที่นักเรียนได้จัดแอปเปิ้ลส้มและสตรอเบอรี่ใส่จานใช่ไหมครับนักเรียนสังเกตจำนวนนะครับจำนวนแอปเปิ้ลส้มและสตรอเบอรี่ที่นักเรียนจัดใส่จานที่มีจำนวนเท่ากันมีจานละกี่ผลบ้างครับ
2: 1
0: จานละ1ผลนะครับมีอีกไหม
2: จานละ
0: 2
2: ผล
0: จานละ3ผล
2: และจานละ
0: 6ผลครับจากนั้นครับฟังคำถามของครูฟุกต่อจากที่นักเรียนได้จัดแอปเปิ้ลส้มและสตรอเบอรี่ใส่จานนะครับจำนวนแอปเปิ้ลส้มและสตรอเบอรี่ที่อยู่ในจานเนี่ยและมีจำนวนเท่ากันและมากที่สุดเลยจานละกี่ผล
2: 6ผล
0: กี่ผลครับ
2: 6
0: ผลนะครับเนี่ยสังเกตตามนี้ใช่ไหมครับสังเกตเห็นนะครับว่าจำนวนส้มแอปเปิ้ลและสตรอเบอรี่ที่นักเรียนจัดใส่จานที่มีจำนวนเท่ากันและมากที่สุดคือจานละ6ผลแสดงว่านักเรียนก็สามารถตอบฟุกได้นะครับว่าจะจัดผลไม้ได้มากที่สุดจานละ6ผลครูฟุกมีคำถามถามเป็นกลุ่มนักเรียนครับจากที่นักเรียนจัดผลได้มากที่สุดจานละ6ผลครับครูฟุกอยากถามว่านักเรียนจัดแอปเปิ้ลได้กี่จานครับกลุ่ม4ครับได้กี่จานครับกี่จานครับดัง
2: ๆ
0: 1จานนะครับ1จานนักเรียนจัดส้มได้กี่จานครับกลุ่ม
2: 2
0: ครับจัดส้มได้กี่จานครับกี่จานครับ
3: 2จานค่ะ
0: 2จานใช่ไหมครับไหนลองชูให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยครับ2จานนะอีก1คนเลยนี่นะครับจัดได้2จานนั่นเองครับเก่งมากครับปรบมือให้กลุ่ม2หน่อยครับต่อไปครับขอถามกลุ่ม5ครับจากที่นักเรียนจัดผลไม้ได้มากที่สุดจานละ6ผลครับจัดสตรอเบอรี่ได้กี่จานครับ
2: 3
0: กี่จานดังๆครับ
2: 3
0: ไหนลองโชว์ให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยครับ3จานนะครับจานละ6ผลครบไหมครับครบไหม
2: ครบ
0: นะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาดูนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับนักเรียนครับจากตรงนี้ครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังครูฟุกดีๆนะครับนักเรียนครับจากจำนวนนะครับจากจำนวนแอปเปิ้ลที่นักเรียนจัดใส่จานได้จานละ1ผล2ผล3ผลและ6ผลครูฟุกอยากถามว่าจำนวนเหล่านี้มีความสัมพันธ์อย่างไรกับจำนวนแอปเปิ้ล6ผล1 2 3 6มีความสัมพันธ์อย่างไรกับ6ครับ
2: จัดได้หมด
0: คนอะไรครับแสดงว่า1 2 3 6เป็นตัวประกอบของใครครับ
2: 6
0: ใช่ไหมหรือ1 2 3 6หาร6ได
2: ้
0: ลงตัวใช่ไหมครับเราก็เรียกว่าตัวประกอบอ่ะครูฟุกถามต่อครับมาดูที่ส้มกันแล้วนะครับจากที่นักเรียนนะครับจัดส้มใส่จานนะครับได้จานละ1ผล2ผล3ผล4ผล6ผลและ12ผลได้หมดพอดีเนี่ยครูฟุกถามว่า1 2 3 4 6และ12เนี่ยไปมีความสัมพันธ์อย่างไรกับจำนวนส้ม12ผลเป็นอะไรครับ
2: เป
0: ็นตัวประกอบใช่ไหมครับแสดงว่า1 2 3 4 6และ12เนี่ยเป็นตัวประกอบของใครครับ
2: 12
0: หรือจำนวนเหล่านี้หาร12ได้ลงตัวใช่ไหมครับต่อไปครับมาดูที่สตรอเบอรี่นักเรียนจัดสตรอเบอรี่ใส่จานได้จานละกี่ผลบ้างครับ1ผล2ผล3ผล6ผล9ผลและ18ผลนะครับจำนวนเหล่านี้จำนวนตรงนี้นะครับ1 2 3 6 9และ18เนี่ยไปสัมพันธ์อย่างไรกับ 18ที่เป็นจำนวนสตรอเบอรี่ครับตอบได้ไหมครับเป็นอะไรครับเป็นตัวประกอบของ18ก็คือ1 2 3 6 9และ18เป็นตัวประกอบของ18หรือจำนวนเหล่านี้หาร18ได้ลงตัวครับนักเรียนต่อมาครับครูฟุกจะถามเอ๊นักเรียนครับแล้วจำนวนส้มแอปเปิ้ลและสตรอเบอรี่เนี่ยที่นักเรียนจัดใส่จานและมีจำนวนเท่ากันเนี่ยก็คืออะไรบ้าง1 2 3และ6ใช่มั้ย1 2 3และ6เนี่ยสัมพันธ์อย่างไรกับจำนวนแอปเปิ้ล6ผลจำนวนส้ม12ผลและจำนวนสตรอเบอรี่18ผลสัมพันธ์อย่างไรครับเป็นอะไรครับเป็นตัวประกอบรวมนะครับเป็นตัวประกอบรวมหรือ1 2 3และ6เนี่ยหาร6 12และ18ได้ลงตัวนะครับหรือเราเรียกอย่างว่าตัวหารอะไรตัวหารรวมนะครับ1 2 3 6เนี่ยเป็นตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของ6 12และ18จากนั้นยังไม่หมดครับนักเรียนจากที่เรียนตอบฟุกว่าจัดผลไม้ได้มากจานละ6ผลครูฟุกถามว่า6เนี่ยสัมพันธ์อย่างไรกับ6 12และ18
1: เป
0: ็
1: นต
0: ั
1: วหารร
0: ่
1: วมที
0: ่
1: มาก
0: ที่สุดหรือตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดนั่นเองครับเอ๊ะตัวหารร่วมที่มากที่สุดคืออะไรอ่ะคือหอรอมอนักเรียนครับจากสถานการณ์ตรงเนี้ยถ้านักเรียนมีจำนวนผลไม้มากขึ้นและมีผลไม้หลายชนิดนักเรียนจะแสดงการจัดเอ๊ะนักคิดว่าไหวไหมไหวไหมถ้ามันเยอะขึ้นมาอีกมากๆเลยมีเป็นร้อยชิ้นเป็นพันชิ้นไหวไหมครับไหวไหมสรุปไหวไหมเช่นมีส้ม 1,000 ลูกสตรอเบอรี่ 3,000 ลูกแอปเปิ้ล 4,000 ลูกนักเรียนจะแสดงการจัดใส่จานแบบนี้ไหวไหมครับ
2: ไม่ไหว
0: แสดงว่านักเรียนเนี่ยสามารถใช้ความรู้เรื่องอะไรช่วยในการแก้ปัญหาได้เรื่อง
2: ห
0: อรอมอนะครับนักเรียนก็สังเกตจากที่เราได้อภิปรายกันนั่นเองครับใช้ความรู้เรื่องหอรอมอนั่นเองครับนักเรียนจากตรงนี้ครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ต่อไปนะครับนักเรียนเก็บอุปกรณ์ใส่ถุงให้เรียบร้อยก่อนครับนักเรียนปลายทางเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะเข้าสู่กิจกรรมต่อไปแล้วครับเก็บอย่างรวดเร็วครับนักเรียนเรียบร้อยยังครับกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วนะครับยกมือหน่อยครับยกมือกลุ่ม1กลุ่ม3เรียบร้อยแล้วกลุ่ม4เรียบร้อยแล้วกลุ่ม2เรียบร้อยแล้วกลุ่ม1เรียบร้อยแล้วกลุ่ม5ครับเรียบร้อยหรือยังนักเรียนปลายทางเก็บอุปกรณ์ก่อนนะครับเสร็จหรือยังครับกลุ่ม5ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับนักเรียนครับจากสถานการณ์ตรงนี้ครูฟุกให้นักเรียนเนี่ยอ่านในใจก่อนทำความเข้าใจด้วยตนเองก่อนทั้งต้นทางและปลายทางครับให้เวลาสักครู่นึงครับ

0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากสถานการณ์นี้นะครับมีอยู่ว่าเจ้าของฟาร์มโชคดีนะครับเลี้ยงม้า45ตัวเลี้ยงวัว63ตัวและเลี้ยงแกะ90ตัวถ้าเจ้าของฟาร์มต้องการแยกม้าวัวและแกะใส่คอกแต่ละคอกมีจำนวนสัตว์เท่ากันไม่ปะปนกันและให้แต่ละคอกมีจำนวนมากที่สุดโดยไม่มีสัตว์เหลืออยู่นอกคอกแต่ละคอกจะมีสัตว์คอกละกี่ตัวครับถ้านักเรียนเจอสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่นักเรียนต้องทำอย่างแรกคือให้เราหาอะไรสถานการณ์นี้ให้หาอะไรสถานการณ์นี้ให้หาอะไรครับ
1: แต่ละคอก
0: จะมีสัตว์คอกละกี่ตัวใช่ไหมครับจากสิ่งที่สถานการณ์นี้ให้เราหานักเรียนต้องไปพิจารณาต่อว่าสถานการณ์นี้บอกอะไรมาบ้างนะครับฟาร์มนี้มีสัตว์อะไรบ้าง
1: มีม้าก
0: ี่ตัวครับ
1: 45ต
0: ั
1: ว
0: มีวัวกี่ตัวครับ
1: 63ต
0: ั
1: ว
0: มีแกะกี่ตัวครับ
1: 55ตัว
0: มีม้ามีวัวมีแกะใช่ไหมครับจากนั้นเจ้าของฟาร์มต้องการทำอะไรครับ

0: แยกแยกม้าแยกวัวและแกะ
1: ใส
0: ่คอกใช่ไหมแล้วถามว่าแต่ละคอกเนี่ยถ้าคอกแรกมีม้า10ตัวคอกที่2ก็ต้องมีวัวกี่ตัว
1: 10ต
0: ั
1: ว
0: สมมุตินะครับสมมุติจากนั้นครับแต่ละคอกเนี่ยมีจำนวนเท่ากันเอาม้ามาใส่คอกเอาวัวไปใส่คอกแกะได้ไหมไม่ได้เพราะจดว่าไม่อะไรด้วยไม่ปะปนกันและต้องอะไรครับ
1: ม
0: ีจำนวนมากที่สุดนะครับและไม่มีสัตว์เหลืออยู่แล้วเด่นครับจากสถานการณ์นี้แล้วเด่นคิดว่าใช้ความรู้เรื่องอะไรได
1: ้
0: เรื่องอะไรครับ
1: ครม.
0: เพราะเนี่ยอาจจะสังเกตได้จากว่าจากโจทย์ข้างต้นเนี่ยสถานการณ์ข้างต้นเนี่ยคือการจัดผลไม้ใช่ไหมครับซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสถานการณ์นี้เลยก็คือต้องจัดให้ได้มากที่สุดใช่ไหมครับไม่ปะปนกันใช่ไหมและไม่มีเหลืออยู่เลยใช่ไหมครับจากนั้นครับนักเรียนนั่นเองบอกว่าใช้หอรมอเราเรียนวิธีการหาหอรมอถึงกี่วิธี
1: 3
0: วิธีนะครับ3วิธีครูฟุกมานำเสนอทุกวิธีเลยนะครับเรามาเริ่มที่วิธีแรกนะครับนักเรียนต้องช่วยครูฟุกนะครับเราได้ไปกันอย่างรวดเร็วนะครับนั่นเองก็ต้องหาตัวประกอบของใครก่อนครับ
1: 45
0: มีอะไรบ้างครับตอบอย่างรวดเร็ว จากนั้นครับทำไงต่อครับอย่างรวดเร็ว
1: ค่ะหาตัวประกอบของ63
0: มีอะไรบ้างครับ
1: 1 3 7 9 21และ53
0: ต่อไปครับ
1: หาตัวประกอบของ90
0: มีอะไรบ้างครับ
1: 1 2
0: 2ได้2ถูกต้องครับ2ได้ตัวประกอบทั้งหมดของ45 63และ90หาอะไรต่อครับหาอะไรต่อครับ
1: หา
0: อะไรก่อนตัวประกอบรวมต้องหาตัวประกอบร่วมหรือตัวหารรวมนะครับเอ๊ะคือจำนวนใดมีอะไรบ้างมี1อ้าว3
1: 9
0: หมดยังหมดแล้วนะครับนั่นเองก็ได้ตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของ45 63และ90ได้แก
1: ่
0: 1
1: 3
0: 9จากนั้นตัวหารร่วมที่มากที่สุด
1: 9
0: นะครับโอเคแสดงว่าหอระมอคืออะไรครับ
1: 9
0: แสดงว่าเราจะได้สัตว์คอกละกี่ตัวครับ
1: 9
0: ตัวใช่ไหมครับ9ตัวยากไหมครับตรงนี้ไม่ยากนะครับนักเรียนจากนั้นครับมาดูวิธีที่2นะครับการแยกตัวประกอบนะครับการแยกตัวประกอบนี่ก็ต้องทำอะไรก่อนแยกตัวประกอบใช่ไหมแยกตัวประกอบของใครก่อนครับ
1: 45
0: แยกตัวประกอบของ45ได้อย่างไรครับ3คูณ3คูณ5เก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคิดได้อย่างรวดเร็วครับ3คูณ3คูณ5ต่อไปครับแยกตัวประกอบของ63มี3
1: 3
0: 7 3 คูณ 3 คูณ 7 นะครับ90แยกตัวประกอบของ90ครับ
1: 3
0: 2
1: 3 คูณ 3 คูณ 5
0: ครับนักเรียนจากนั้นครับเนี่ยต้องดูอะไรต่อจำนวนนับที่มากที่สุดใช่ไหมที่หาร45 63และ90ได้ลงตัวคืออะไรเอ่ย3คูณ3ดังนั้นหอรมอเป็นเท่าไหร่ครับ3คูณ3ก็คือ9นั่นเองครับนักเรียนแสดงว่าเราก็จะได้สัตว์คอกละกี่ตัว
1: 9
0: ตัวนะครับได้9ตัวสุดท้ายครับอีก1วิธีคือวิธีการหารเนาะครูคิดว่านักเรียนชอบใช้วิธีนี้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่นะครับอ่ะจำนวนนับใดมาหารดี
1: 9
0: เลยเหรอ
1: ใช่
0: เพราะนักเรียนสังเกตจากข้อเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวดูก่อนว่าครูฟุกนำจำนวนใดมาหารครูฟุกขอ3ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะครับ3หาร45ได้ผลหารเป็น
1: 15
0: 3หาร63ได้ผลหารเป็น
1: 21
0: 3หาร90ได้ผลหารเป็น
1: 30
0: นะครับ อะไรหารได้ต
1: ่อ
0: 3นักเรียนอย่าลืมการหาหอรมอโดยการหารต้องหาจํานวนนับมาหารและต้องหารได้ลงตัวทุกจํานวนเอา3ไปหาร3หาร15ได้ผลหารเป็น
1: 5
0: 3หาร21ได้ผลหารเป็น
1: 7
0: 3หาร30ได้ผลหารเป็น
1: 10
0: อะไรหารอีกมั้ยครับ
1: 1
0: มีมั้ยมีมั้ยครับมีคืออะไร
1: 1
0: 1นะครับมี1แสดงว่าเมื่อนักเรียนพบว่าตัวหารร่วมเป็น1ต้องอะไรเลย
1: หย
0: ุดหยุดเลยครับต้องหยุดเลยที่สุดการหารจากนั้นนะครับหอรมอของ45 63และ90คือจำนวนใด
1: 3
0: คูณ3ก็คือ9นั่นเองครับนักเรียนก็จะได้สัตว์คอกละ9ตัวนั่นเองครับจากนั้นครับเพื่อตรวจสอบความเข้าใจนะครับนักเรียนจากกิจกรรมนี้ครูฟุกมี2ข้อให้แต่ละกลุ่มเลือกกลุ่มละ1ข้อเท่านั้นนะครับกลุ่มละ1ข้อข้อเดียวขอข้อเดียว1กลุ่มขอข้อเดียวนะครับทางต้นทางและปลายทางนะครับเดี๋ยวมาอภิปรายร่วมกันลงมือทำใบกิจกรรมได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนได้คำตอบกันเท่าไหร่บ้างครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับครูฟุกนะครับจะขอตัวแทนกลุ่ม5ครับเฉลยข้อ1ครับว่านักเรียนเนี่ยตอบเท่าไหร่ครับได้หอรมอเป็น
1: ได้หอรมอของ40 60และ45คือ5
0: อะไรต่อครับ
1: ดังนั้นสามารถจัดขนมถุงละ5ชิ้น
0: แสดงว่าในข้อ1นี้นักเรียนตอบว่าจัดขนมได้ถุงละกี่ชิ้นครับ
1: 5ชิ้น
0: 5ชิ้นคนอื่นที่ทำข้อ1ถูกต้องไหมครับถูกต้องใช่ไหมครับปรบมือให้กลุ่ม5หน่อยครับจากนั้นขอตัวแทนกลุ่ม3ครับเฉลยข้อ2ครับ
2: จะได้หอรมอของ36 42และ66คือ6ครับดังนั้นจะแบ่งลูกปัดได้ถุงละ6ลูกครับ
0: แสดงว่ากลุ่มนี้นะครับจากข้อที่2ตอบว่าจะแบ่งลูกปัดได้ถุงละ
2: 6ลูกครับ
0: 6ลูกนั่นเองครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม3หน่อยครับ

ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเนี่ยจะเห็นนะครับว่าจากที่ครูฟุกได้เฉลยให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางในข้อที่1เนี่ยครูฟุกใช้การแยกตัวประกอบครับและข้อที่2นี่ครูฟุกใช้การหารนะครับเพราะว่าใน1

0: เนี่ยเรามีวิธีคิดถึง3รูปแบบใช่ไหมครับนักเรียนก็เลือกรูปแบบตามที่ตนเองถนัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับสำหรับสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาในวันนี้นะครับเราก็จะมาสรุปกันได้ดังนี้ครับนักเรียนนักเรียนครับครูฟุกมีคำถามนะครับมาถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับครูฟุกถามว่านักเรียนทราบได้อย่างไรว่าสถานการณ์แบบใดที่ต้องใช้ความรู้เรื่องหรม.ช่วยในการหาคำตอบครับแสดงว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยต้องหาจำนวนที่อะไรที่สุดเลยครับจำนวนที่มากที่สุดนะครับที่สามารถหารจำนวนอื่นๆในสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้ลงตัวใช่ไหมครับเช่นสถานการณ์ที่ครูแยกสัตว์ใช่ไหมครับมีสัตว์อะไรบ้างมีม้าม ี
1: ว
0: ั
1: ว
0: แล้วก็มีแกะใช่ไหมแสดงว่านักเรียนแยกสัตว์ได้มากที่สุดคอกละกี่ตัว
1: เก้าต
0: ั
1: ว
0: คอกละเก้าตัวแสดงว่าเก้าอ่ะเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หารจำนวนม้าจำนวนวัวและจำนวน
1: แกะ
0: ได้ลงตัวใช่ไหมครับจากนั้นครับนักเรียนครับหรือสถานการณ์ที่นักเรียนได้เรียนรู้กันเมื่อต้นชั่วโมงคือสถานการณ์การจัดผลไม้ครับคือการจัดผลไม้ใส่จานแต่ละจานมีจำนวนผลไม้ต้องอะไรกันด้วยต้องอะไรครับเท่ากันและต้องมากที่สุดใช่ไหมซึ่งผลไม้ที่จัดนั้นจะไม่ปะปนกันเข้าใจไหมครับสถานการณ์ในลักษณะนี้จะเป็นสถานการณ์ที่ใช้ความรู้เรื่องหรมนะครับจากนั้นครับแบบฝึกหัดนะครับแบบหัดมีดังนี้เลยนะครับนักเรียน3ข้อครับครูฟุกอยากให้นักเรียนกลับไปฝึกทำให้เรียบร้อยนะครับแล้วนำมาส่งครูฟุกในชั่วโมงถัดไปนะครับฝึกทำอย่างสม่ำเสมอนะครับกับแบบหัดของคณิตศาสตร์นะครับนักเรียนก็จะกลายเป็นนักเรียนที่เก่งในวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองครับจากนั้นครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนในครั้งถัดไปครับเราจะเจอกันในเรื่องของการหาครน.โดยการหาผลคูณร่วมครับคือเรื่องใหม่แล้วนะเป็นครน.นะครับครน.และสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะครับก็คือแบบฝึกหัด 1.10 ครับใบกิจกรรม 1.10 นะครับและนักเรียนครับอย่าลืมสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการตรวจสอบความเข้าใจครับหยิบได้เลยครับพร้อมหรือยังพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วยกครับชูให้เพื่อนปลายทางหน่อยครับนะครับจากที่ครูฟุกได้ประเมินดูนะครับก็คือเป็นหน้ายิ้มทุกคนเลยนะครับเอาเก็บให้เรียบร้อยครับนักเรียนสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมนะครับและแบบฝึกหัดได้ตามนี้เลยนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
2: กับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุด

0: ผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: Allcloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ Allcloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น Allcloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของ

0: ศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ Allcloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: รู้หรือไม่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นต้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมครับและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้เราก็ยังคงเรียนกันอยู่กับเรื่องเราจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเองครับโดยในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนนะครับว่าอาหารที่เรารับประทานเนี่ยเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับตัวเองอย่างไรนะครับแล้วก็ได้มีเพื่อนๆที่ให้คำแนะนำเพื่อนๆที่รับประทานอาหารไม่เหมาะสมนะครับว่าควรจะปรับปรุงการรับประทานอาหารในส่วนไหนถึงจะเหมาะสมกับตนเองนะครับและในวันนี้คุณครูก็ได้มีตัวอย่างสถานการณ์มาให้นักเรียนได้ดูด้วยนะครับว่าเพื่อนที่อยู่ในสถานการณ์เนี่ยเขาเลือกรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับตนเองหรือไม่นะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูสถานการณ์ตัวอย่างนะครับแล้วนักเรียนที่นั่งอยู่นะครับช่วยบอกด้วยนะครับว่าเพื่อนที่อยู่ในสถานการณ์ตัวอย่างเนี่ยเขารับประทานอาหารได้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับสามารถดูแล้วก็บอกกับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ
2: พวกเราวันนี้อาหารน่ากินจังเลยอ่ะแล้วมีอะไรบ้างเหรอมีหอยจ้อแกงเขียวหวานแล้วก็เสาเจียวทำไมชั้นของเธอไม่มีผักเลยอ่ะเวลาไม่ชอบกินผักอ่ะต้องหอยจ้อว่ะไม่เห็นมันจะชินเลยเรารู้สึกคืนของทอดเนี่ยเราไม่มี
1: ตอนนี้นักเรียนก็ได้ดูสถานการณ์ตัวอย่างจบแล้วนะครับนักเรียนลองบอกคุณครูหน่อยครับว่าเพื่อนที่อยู่ในสถานการณ์เนี่ยรับประทานอาหารได้เหมาะสมกับเพศและวัยของตนเองไหมครับเหมาะสมไหมครับบางคนบอกว่าเหมาะสมบางคนบอกว่าไม่เหมาะสมโอเคขอตัวแทนคนที่บอกว่าเหมาะสมครับเพื่อนรับประทานอาหารได้เหมาะสมอย่างไรขอหนึ่งคนเร็วในห้องเชิญครับ
3: เพื่อนรับประทานได้เหมาะสมค่ะแต่ว่าจะมีอยู่คนหนึ่งที่ไม่รับประทานผักค่ะ
1: อ๋อหมายถึงเพื่อนสองคนที่นั่งอยู่ข้างๆรับประทานอาหารได้เหมาะสมส่วนคนที่อยู่ตรงกลางเหมาะสมไหมครับ
3: ไม่เหมาะสม
1: ยังรับประทานอาหารได้ไม่เหมาะสมอย่างไรครับ
3: เพราะว่าเขาไม่กินผักค่ะ
1: เพราะว่าเขาไม่ทานผักเขาไม่ทานอะไรอีกไหม
3: ไม่ทานหอยจอค
1: ่
3: ะ
1: ไม่ทานหอยจอโอเคมีใครเห็นด้วยกับเพื่อนไหมครับเอาหลายคนเลยนะครับหลายคนเห็นด้วยกับเพื่อนนะครับแสดงว่าจากสถานการณ์นี้มีผู้ที่รับประทานอาหารได้เหมาะสมแล้วก็ผู้ที่รับประทานอาหารได้ไม่เหมาะสมนะครับซึ่งนักเรียนก็ได้บอกครูไปแล้วนะครับตามที่นักเรียนตอบมาคราวนี้หากนักเรียนเนี่ยไปเจอกับคนที่เขายังรับประทานอาหารได้ไม่เหมาะสมนักเรียนจะให้คำแนะนำเขาว่าอย่างไรครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่าถ้าหากนักเรียนหรือคนที่นักเรียนรู้จักเนี่ยรับประทานอาหารไม่เหมาะสมนักเรียนจะแนะนำเพื่อนอย่างไรครับ
3: บอกเพื่อนว่าทานอาหารให้ครบทั้งหมดค่ะ
1: บอกเพื่อนว่าให้ทานอาหารให้ครบทั้งหมดหมายถึงให้ได้สารอาหารครบทั้ง6ประเภทไหมครับ
3: ค่ะแล้วก็ตามทานอาหารตามธงโภชนาการค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อแล้วก็ทานอาหารให้ได้สัดส่วนตามธงโภชนาการอันนี้คือสิ่งที่หนูอยากจะบอกเพื่อนหรือคนที่นักเรียนรู้จักที่เขารับประทานอาหารไม่เหมาะสมกับตนเองถูกไหมครับ
3: ใช่
1: โอเคขอบคุณมากครับซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ให้คำแนะนำเพื่อนไปแล้วถูกไหมครับใช่เลยดังนั้นเดี๋ยวในวันนี้เราจะเอาคำแนะนำจากเพื่อนๆ นะครับมาเขียนเป็นเป้าหมายของตนเองเพื่อให้ตนเองนั้นรับประทานอาหารได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นครับซึ่งจะอยู่ในกิจกรรมที่1เราจะเลือกรับประทานอาหารอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเองครับสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับนักเรียนจะต้องบอกความสำคัญตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายและปลอดภัยต่อสุขภาพครับในส่วนของใบงานที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่อง การรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับตนเองซึ่งจะอยู่ในหน้าที่18ถึงหน้าที่20ครับซึ่งในตอนนี้นักเรียนสามารถเปิดดูตามไปได้เลยนะครับสำหรับวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้ไม่ยากครับมีเพียงแค่2ข้อนะครับโดยจะเริ่มจากข้อที่9ถึงข้อที่10นะครับตรงนี้เช่นเคยนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนอ่านในใจและบอกคุณครูนะครับว่าในแต่ละข้อนั้นนักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเช่นกันถ้างั้นอ่านข้อ9ครับ

อนนี้นักเรียนอ่านจบหรือยังครับข้อที่9จบแล้วในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรครับจะต้องเขียนเป้าหมายเขียนเป้าหมายเกี่ยวกับอะไรการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับตนเองและมีสุขภาพที่ดีถูกไหมครับข้อถัดไปครับอ่านเลย

อนนี้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมข้อ10จบแล้วใช่ไหมครับในข้อนี้เราจะต้องทำอะไรครับเราจะต้องร่วมกันอภิปรายข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของการที่รับประทานอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัยและความปลอดภัยต่อสุขภาพนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับการเขียนเป้าหมายกันว่าเราจะเขียนเป้าหมายโดยมีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับในส่วนของเนี้ยในส่วนของการเขียนเป้าหมายนะครับให้นักเรียนเขียนตามผลการวิเคราะห์ของตนเองในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับว่าตนเองนั้นรับประทานอาหารได้ไม่เหมาะสมในส่วนไหนนะครับอาจจะพิจารณาจากสารอาหารสัดส่วนของอาหารตามธงโภชนาการนะครับถ้าหากว่าในส่วนไหนที่นักเรียนยังเลือกรับประทานอาหารได้ไม่เหมาะสมนะครับก็คืออาจจะมากเกินไปหรืออาจจะน้อยเกินไปหนูจะเขียนเป้าหมายว่าอย่างไรนะครับนอกจากนี้อาจจะดูถึงปริมาณพลังงานตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะครับใน1วันและความปลอดภัยต่อสุขภาพตรงนี้นักเรียนเข้าใจไหมครับเข้าใจโอเคยากไหมสำหรับเขียนเป้าหมายในการรับประทานอาหารของตนเองไม่ยากนะครับดังนั้นเดี๋ยวคุณครูขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าในช่วงนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนะครับให้นักเรียนเขียนเป้าหมายการรับประทานอาหารให้เหมาะสมต่อสุขภาพและมีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญของการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัยและความปลอดภัยต่อสุขภาพในส่วนของคุณครูปลายทางนะครับรบกวนให้ความช่วยเหลือนักเรียนหากมีปัญหาพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนเป้าหมายด้วยนะครับแล้วก็ช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายข้อมูลจากการที่นักเรียนได้เขียนเป้าหมายเสร็จแล้วนั่นเองครับตอนนี้ถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนหลายคนก็ได้เขียนเป้าหมายเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างเป้าหมายในการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับตนเองของนักเรียนต้นทางกันนะครับว่าเพื่อนๆจะมีเป้าหมายว่าอย่างไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งหนึ่งคนครับเชิญครับ
1: เป้าหมายในการรับประทานอาหารของผมนะครับคือทานอาหารให้ได้ 1,700 กิโลแคลอรี่ครับแล้วทานตามธงโภชนาการครับกินให้เหมาะสมกับเพศและวัยครับคือกินผลไม้อีก3ส่วนผักอีก1ทัพพีนมอีก3แก้วและลดเนื้อสัตว์อีก4ช้อนกินข้าวครับและกิน1วันไม่เกิน 1,700 กิโลแคลอรี่ครับ
0: โอเคยอดเยี่ยมมากครับปรบมือให้เพื่อนครับเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนดีมากนะครับรู้ว่าเราจะต้องทานอะไรเพิ่มขึ้นหรือทานอะไรให้น้อยลงนะครับอ่ะเดี๋ยวขอลองดูตัวอย่างของกลุ่มที่2หน่อยครับ1คนเชิญครับ
2: หมายในการรับประทานอาหารของผมนะควรรับประทานผักมากขึ้นและรับประทานนมมากขึ้นและรับประทานข้าวแป้งมากขึ้นตามธงโภชนาการให้เหมาะสมตามเพศและวัยของตัวเองครับ
0: โอเคส่วนใหญ่ก็ต้องทานอาหารในหลายๆอย่างให้มากขึ้นแสดงว่าก่อนหน้านี้หนูทานอาหารน้อยเกินไปถูกไหมครับโอเคปรบมือให้เพื่อนครับมาครับลองมาดูกลุ่มที่3บ้างครับเชิญ
3: เป้าหมายการรับประทานอาหารของผมนะคะทานอาหารให้ได้พลังงานวันละ 1,700 กิโลแคลอรี่และกินข้าวให้น้อยกินข้าวให้มากขึ้นกินนมให้มากขึ้นแล้วก็กินเนื้อสัตว์ให้น้อยลงครับแล้วก็กินให้ตรงตามพงโภชนาการครับ
0: อ๋อสุดยอดเลยครับปรบมือให้เพื่อนครับถัดไปครับกลุ่มที่4ขอตัวแทน1คนครับเชิญเลยครับ
4: เป้าหมายในการรับประทานอาหาร

0: ขอโทษค่ะเป้าหมายในการรับประทานอาหารของหนูคือต้องทานอาหารให้ครบ 1,000 กิโลแคลอรี่หรือใกล้เคียงตามธงโภชนาการค่ะไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปสิ่งที่ทานมากเกินไปคือเนื้อสัตว์8ช้อนกินข้าวค่ะควรลดเนื้อสัตว์อีกสักนิดนึงแล้วก็สิ่งที่ทานน้อยเกินไปคือนมกับผักค่ะ
1: สุดยอดเลยครับปรบมือให้เพื่อนเลยครับขอตัวแทนอีก1กลุ่มสุดท้ายครับเชิญครับกลุ่มที่5เชิญครับ
2: เป้าหมายในการรับประทานอาหารของตนเองครับทานแป้งข้าวให้ครบ8ทัพพีกินผักวันละ4ทัพพีกินผลไม้ให้ครบ3ส่วนดื่มนมวันละ3แก้วกินเนื้อสัตว์ให้ครบ6ช้อนกินข้าวครับน้ำมันน้ำตาลเกลือต้องกินแบบพอดีไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไปกินตามเพศและวัยของตนเองครับ
1: สุดยอดมากครับปรบมือให้เพื่อนครับและนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับจากเพื่อนๆห้องต้นทางนะครับที่เขียนเป้าหมายในการรับประทานอาหารของตนเองนะครับซึ่งเป้าหมายของแต่ละคนก็ต้องแตกต่างกันไปแล้วแต่พฤติกรรมในการรับประทานอาหารของตนเองนะครับซึ่งคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนครับและคราวนี้นะครับก่อนที่จะเรื่องนี้นะครับเราจะมาตอบคำถามหลังทำกิจกรรมกันนะครับว่าตั้งแต่ที่เราเรียนมานั้นนะครับเราได้ความรู้อะไรไปบ้างนักเรียนสามารถตอบคำถามหลังกิจกรรมได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูคำถามก่อนนะครับว่าคำถามมีว่าอย่างไรบ้างนะครับโดยข้อที่1 นะครับจะถามว่าเพราะเหตุใดเราจึงควรรับประทานอาหารที่หลากหลายนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนนะครับในการตอบลงไปในใบกิจกรรมของนักเรียนข้อถัดไปครับถามว่าหากในแต่ละวันร่างกายได้รับปริมาณพลังงานจากอาหารมากกว่าและน้อยกว่าความต้องการของร่างกายจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเหตุใดถัดไปคำถามข้อที่3ถามว่าถ้าใน1วันรับประทานอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์อย่างเดียวแต่ได้ปริมาณพลังงานเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเป็นการรับประทานอาหารที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรถัดไปข้อ4ครับอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพเป็นอย่างไรและสุดท้ายข้อที่5นะครับจากกิจกรรมที่เราได้ทำมาตั้งแต่ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับสามารถสรุปผลได้ว่าอย่างไรและนี่ก็คือ5คำถามที่พวกเราทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวในกลุ่มสามารถช่วยกันระดมความคิดแล้วก็ตอบคำถามในแต่ละข้อได้เลยนะครับในส่วนของนักเรียนปลายทางนะครับก็เน้นย้ำนะครับว่าให้นักเรียนตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมลงในใบงานนะครับในส่วนของคุณครูปลายทางนะครับสามารถให้ความช่วยเหลือได้หากนักเรียนมีปัญหาพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการตอบคำถามด้วยนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเริ่มตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางของเราส่วนใหญ่ก็ตอบคำถามหลังทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูคำตอบจากเพื่อนๆกันนะครับว่าเป็นอย่างไรเริ่มจากคำถามข้อที่1ก่อนเลยครับเพราะเหตุใดเราจึงควรรับประทานอาหารที่หลากหลายตัวแทน1คนเชิญครับใครตอบใครจะเป็นตัวแทนตอบดีครับข้อที่1 2คนเลยอ่ะได้ครับช่วยกันตอบได้ครับ
1: ถ้าเราไม่รับประทานอาหารให้ครบถ้วนจะทำให้เราได้รับสารอาหารที่ไม่ตรงตามพงโภชนาการค่ะ
0: ครับของเพื่อนอีกคนนึงครับให้เพื่อนตอบด้วย
2: ถ้าเรารับอาหารถ้วนนะครับหรือว่าไม่ตามพงโภชนาการจะทำให้เราไม่มีแรงหรือว่าอ่อนเพลียได้ครับ
0: ถ้าเราทานอาหารไม่หลากหลายเพื่อนบอกว่าอาจจะไม่มีแรงหรืออาจจะตอบได้ดังนี้นะครับเพราะว่าอาหารแต่ละประเภทเนี่ยจะมีประโยชน์ที่แตกต่างกันให้สารอาหารที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นการที่นักเรียนทานอาหารที่ไม่หลากหลายเนี่ยอาจจะทำให้ได้รับสารอาหารบางอย่างไม่เพียงพอแล้วก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำตอบนะครับลองมาดูคำถามข้อที่2ครับถามว่าหากในแต่ละวันร่างกายได้รับปริมาณพลังงานจากอาหารมากกว่าและน้อยกว่าความต้องการของร่างกายจะเกิดอะไรขึ้นขอตัวแทนในห้องต้นทาง1คนตอบครับ

0: 2คนช่วยกันตอบได้ครับเชิญ
1: ถ้าสมมุติว่าเรารับประทานอาหารเป็นปริมาณที่น้อยเกินไปก็อาจจะทำให้ร่างกายเราเกิดการอ่อนเพลียอ่อนแรงหรือว่าอาจจะทำงานได้ไม่ปกติเหมือนที่รับประทานปกติครับ
0: อ๋อครับถ้าหากว่าทานอาหารน้อยเกินไปเราก็จะร่างกายไม่แข็งแรงอ่อนแอโอเคครับเพื่อนอีกคนครับตอบว่าไง
2: ถ้าเกิดว่าเราทานอาหารมากเกินไปก็อาจจะเสี่ยงต่อโรคอ้วนแล้วก็อื่นๆอีกค่ะ
0: ถ้าหากว่าเราทานอาหารมากเกินไปก็อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดเป็นโรคอ้วนโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากเลยนะครับหรือเราอาจจะสามารถสรุปได้ดังนี้นะครับว่าถ้าหากว่าเรารับประทานปริมาณพลังงานอาหารมากกว่านะครับจะทำให้เกิดโรคอ้วนและเกิดโรคต่างๆได้ง่ายนะครับเนื่องจากพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันและนำไปเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับในกรณีที่นักเรียนรับประทานอาหารแล้วได้ปริมาณพลังงานน้อยกว่าความต้องการของร่างกายเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายของเราผอมแห้งนะครับแล้วก็เกิดโรคต่างๆได้ง่ายตามมานะครับเพราะในการทำงานของร่างกายเนี่ยจำเป็นต้องใช้พลังงานนั่นเองครับถัดมาคำถามข้อที่3ถามว่าถ้าใน1วันรับประทานอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์อย่างเดียวแต่ได้ปริมาณพลังงานเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเป็นการรับประทานอาหารที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรขอตัวแทนตอบ1คนครับเชิญครับ
3: คำตอบของหนูคือไม่ค่ะเพราะทานแค่โปรตีนและไขมันอาจทำให้เป็นโรคอ้วนหรือป่วยได้ค่ะต้องกินคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่และน้ำเพื่อให้ร่างกายได้สารอาหารครบถ้วนค่ะ
0: โอ้เยี่ยมเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับหรืออาจจะสรุปอีกแบบหนึ่งได้ดังนี้นะครับเป็นการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าไม่ได้สัดส่วนของอาหารตามธงโภชนาการซึ่งอาจจะทำให้ได้รับสารอาหารบางประเภทเนี่ยมากเกินไปก็คือโปรตีนที่เพื่อนบอกมานะครับแล้วก็ไม่ได้รับสารอาหารบางอย่างนะครับดังนั้นตรงนี้ถือว่าไม่เหมาะสมนั่นเองครับคำถามข้อที่4ถามว่าอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพเป็นอย่างไรขอตัวแทนตอบ1คนครับเชิญเลยครับ
2: จะต้องเป็นอาหารที่ไม่มีสารพิษอันตรายต่างๆเข้ามาปะปนในอาหารที่เราทานค่ะและต้องสดสะอาดปลอดภัยค่ะ
0: เยี่ยมเลยครับปรบมือให้เพื่อนครับอาหารที่ปลอดภัยนะครับจะต้องเป็นอาหารที่สดสะอาดปรุงสุกใหม่ไม่มีสิ่งปนเปื้อนไม่ใช้สารต้องห้ามในการปรุงอาหารแล้วก็เพิ่มเติมนะครับจะต้องมีปริมาณโซเดียมและน้ำตาลที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายนั่นเองคำถามข้อสุดท้ายครับคำถามข้อที่5ถามว่าจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรอันนี้ตั้งแต่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ด้วยนะครับที่เราทำกิจกรรมมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสามารถสรุปได้ว่าอย่างไรขอตัวแทน1คนครับเชิญครับ
4: เราควรกินอาหารให้ครบ6ประเภทถ้ากินไม่ครบ6ประเภทจะทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆตามมาได้ค
0: ่
4: ะ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนครับเราควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง6ประเภทนะครับอ่ะเพราะว่าร่างกายเรานะครับต้องการสารอาหารให้ครบทั้ง6ประเภทเนื่องจากในอาหารแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีสารอาหารแล้วก็ประโยชน์ที่แตกต่างกันนะครับเราจำเป็นต้องได้รับพลังงานที่เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายในแต่ละวันนะครับรวมถึงต้องทานอาหารให้ได้สัดส่วนตามธงโภชนาการและนอกจากนี้เรายังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยกันด้วยนะครับคราวนี้นะครับเราก็ได้สรุปกิจกรรมกันไปแล้วคุณครูก็เชื่อว่าทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับก็น่าจะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับให้ตัวเองนั้นได้รับประทานอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองนะครับและในวันนี้ก่อนจากกันไปครับคุณครูก็ได้มีการบ้านนะครับมาฝากให้นักเรียนกลับไปทำด้วยนะครับเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ซึ่งการบ้านนี้นะครับจะเป็นการทำแบบฝึกหัดเรื่องสารอาหารครับซึ่งจะอยู่ในหน้า18ถึงหน้าที่20ครับตรงนี้นักเรียนไปทางด้วยนะครับกลับไปทำเป็นการบ้านและนำมาส่งคุณครูของนักเรียนได้เลยนะครับตรงนี้นักเรียนต้นทางเปิดเจอแล้วใช่ไหมครับว่าการบ้านอยู่ในหน้าไหน

0: เจอแล้วโอเคดังนั้นหนูอย่าลืมทำการบ้านมาส่งครูด้วยนะครับโอเคไหมครับเยี่ยมเลยนะครับซึ่งในชั่วโมงถัดไปเนี่ยเราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะในระบบย่อยอาหารมีลักษณะและหน้าที่อย่างไรนะครับโดยเราจะมาเรียนรู้กันต่อว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยจะเดินทางไปยังส่วนต่างๆของร่างกายส่วนใดบ้างนะครับและอวัยวะต่างๆมีลักษณะเป็นอย่างไรมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับซึ่งสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับได้แก่ใบความรู้เรื่องการ์ตูนลีมอนประจนภัยเราจะได้อ่านการ์ตูนกันในชั่วโมงหน้านะครับแล้วก็ใบงานเรื่องลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหารนั่นเองครับซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะครับสามารถดาวน์โหลดไว้รอสามารถดาวน์โหลดไว้ให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช่กดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดี

ต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรม

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนจากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อสารปกครองค่ะสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของสารปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคลาวค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสารปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของสารปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th

ายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรืออคลาวด์ได้ทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน ocloud ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียน

ันและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือไลบรารีหากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยพบกับครูวิวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางนะครับหยิบสมุดขึ้นมานะครับพร้อมกับเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะครับสิ่งสำคัญอย่าลืมจดชื่อเรื่องไว้ด้วยนะครับขณะที่รอนักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางเขียนวันที่และชื่อเรื่องนั้นนะครับครูวิขอแจ้งจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้เลยนะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้มีทั้งหมดอยู่3ข้อประกอบไปด้วยนะครับนักเรียนสามารถอธิบายการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้นักเรียนสามารถเขียนวิธีการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้และข้อสุดท้ายนั้นนะครับนักเรียนเห็นความสำคัญของการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าครับง่ายมากเลยนะครับจุดประสงค์ของเราในวันนี้นะครับเอาละครับตอนนี้มาถึงช่วงชวนคิดกันบ้างนะครับครูวิมีคำถามที่อยากจะถามนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้ามีผลดีอย่างไรทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้ามีผลดีอย่างไรนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วกฎกติกาเช่นเดิมยกมือแล้วก็ตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยครับและนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับใครสามารถตอบคำถามนี้ได้บ้างครับขอตัวแทนกลุ่มที่1 นะครับผู้กล้าของเราในวันนี้นะครับมีผลดีอย่างไรครับ
2: ได้ใช้เครื่องไฟฟ้าได้นานค่ะ
1: เก่งมากเลยครับขอเพื่อนๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและมีกลุ่มไหนบ้างครับที่อยากจะตอบอีกสักหนึ่งคนครับขอตัวแทนกลุ่มที่5ครับ
3: ทำให้ดูสะอาดหน้ามองค่ะ
1: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนี่ก็คือคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับต่อไปเรามาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับว่าจะมีผลดีอย่างไรนะครับสำหรับการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นนะครับมีผลดีก็คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สะอาดและใช้งานได้นานขึ้นนะครับอีกทั้งเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วยนะครับหากนักเรียนรู้คุณค่าของเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะเป็นการสร้างนิสัยให้เราใช้งานอย่างรู้คุณค่านะครับอีกทั้งเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวของเราด้วยนะครับต่อไปนะครับคำถามชวนคิดอีกหนึ่งคำถามนะครับอุปกรณ์ชนิดใดบ้างที่ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าครับทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับอุปกรณ์ชนิดใดบ้างที่ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางได้คำตอบแล้วยกมือตอบคำตอบนั้นได้เลยครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางตอนนี้ได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับระหว่างนี้เรามาฟังคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางกันบ้างนะครับขอตัวแทนกลุ่มใดดีครับตอนนี้สังเกตได้ว่ามีผู้กล้าก็คือกลุ่มที่5นะครับเป็นตัวแทนในการตอบครับ
3: ภาคีริ้วค่ะ
1: เก่งมากเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับและยังมีอีกหลากหลายชนิดเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากครูวิกันบ้างว่าจะมีสิ่งใดบ้างนะครับสำหรับสิ่งแรกเลยที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือผ้าเช็ดหรือที่ริ้วก็ได้นะครับอาจจะเป็นผ้าที่เราไม่ใช้งานในชีวิตประจำวันของเราเสื้อผ้าเก่าต่างๆเราก็สามารถนำมาเช็ดทำความสะอาดได้นะครับชนิดต่อไปนั้นนะครับก็คือไม้กวาดขนไก่นะครับใช้ในการปัดฝุ่นละอองต่างๆบนเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ ต่อมานะครับก็คือถังน้ำนะครับสำหรับถังน้ำนั้นนะครับก็ใช้ในการรองรับน้ำต่างๆเพื่อที่จะใช้ในการทำความสะอาดนะครับอีกทั้งอาจจะมีฟองน้ำหรืออุปกรณ์อื่นๆเช่นสารเคมีเหล่านี้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทำความสะอาดได้อีกด้วยครับเอาละครับเรามาดูเครื่องใช้ไฟฟ้ากันบ้างนะครับนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างครับเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างครับนักเรียนคิดว่า
4: คอมพ
1: ิ
4: วเตอร
1: ์คอมพิวเตอร์ไมโครเวฟตู้เย็นมีอะไรเครื่องซักผ้าแอร์ใช่ไหมครับทีวีพัดลมกาน้ำต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นโทรทัศน์โทรทัศน์ใช้สำหรับทำอะไรครับดูข่าวสารต่างๆนะครับต่อไปตู้เย็นนะครับสำหรับตู้เย็นนั้นนะครับก็ใช้ในการแช่อาหารใช่ไหมครับเพื่อที่จะเป็นการถนอมอาหารหรือยืดอายุอาหารได้อีกนานนะครับเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่น้ำดื่มต่างๆเป็นต้นนะครับและยังมีพัดลมนะครับพัดลมก็ใช้ในการระบายความร้อนนะครับปัดเป่าความเย็นเข้าสู่ร่างกายเรานะครับและนะครับยังมีอะไรครับนักเรียนเคยเห็นไหมครับ
4: เ
1: ก่งมากครับก็คือเครื่องเสียงนะครับใช้ในการฟังเพลงหรือร้องคาราโอเกะก็ได้นะครับและยังมีเตาไมโครเวฟเตาไมโครเวฟนี้ใช้สำหรับทำอะไรครับเด็กอุ่นอาหารใช่ไหมครับเช่นอาหารเย็นอยู่เราก็นำไปเข้าเตาไมโครเวฟก็ทำให้อาหารนั้นร้อนแล้วก็สามารถรับประทานได้นะครับและอย่างต่อไปนั้นนะครับก็คือกระติกน้ำร้อนไฟฟ้านะครับใช้สำหรับทำอะไรครับเด็กๆใช้สำหรับทำอะไรครับต้มน้ำให้ร้อนเวลาที่เราจะชงนมหรือเครื่องดื่มต่างๆนะครับต่อไปก็คือเตารีดครับเตารีดนี้ก็ใช้สำหรับรีดผ้านะครับให้ผ้าของเรานั้นเรียบน่าสวมใส่นั่นเองนี่ก็คือตัวอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับต่อมาแล้วครับเรามาดูวิธีการดูแลรักษานะครับและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้ากันนะครับว่าจะมีวิธีการและทำความสะอาดอย่างไรนะครับยกตัวอย่างนะครับโทรทัศน์นะครับโทรทัศน์นี้นะครับการดูแลรักษาเลยนะครับเริ่มจากเราจะต้องตั้งโทรทัศน์นะครับให้ห่างผนังอย่างน้อย10เซนติเมตรนะครับเพราะอากาศจะได้ถ่ายเทนะครับและโทรทัศน์เรานั้นไม่ร้อนจนเกินไปนะครับและไม่ควรที่จะปรับจอภาพให้สว่างจนเกินไปนะครับเพราะอาจจะส่งผลให้หลอดภาพนั้นอายุสั้นลงนะครับแล้วก็ยังเปลืองไฟฟ้าอีกด้วยนะครับสิ่งสำคัญนะครับเมื่อเราเลิกชมเลิกดูแล้วนะครับเราก็ควรที่จะถอดปลั๊กทุกครั้งเราไม่ควรที่จะเสียบคาไว้นะครับอาจจะทำให้ไฟฟ้าช็อตหรือลัดวงจรได้นะครับสำหรับวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นนั้นนะครับเริ่มจากถ้ากรณีเป็นฝุ่นเกาะอยู่นะครับเราอาจจะใช้ไม้กวาดขนไก่นะครับไปปัดฝุ่นละอองแล้วหลังจากนั้นนะครับอาจจะใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นนะครับบิดให้หมาดๆอย่าให้เปียกนะครับจนไม่เหลือน้ำเลยนะครับไปเช็ดทำความสะอาดด้านบนสู่ด้านล่างแล้วเช็ดจากด้านซ้ายไปด้านขวานะครับไม่ควรที่จะเช็ดวนนะครับเป็นวงกลมเพราะจะทำให้โทรทัศน์ของเรานั้นไม่สะอาดครับชนิดต่อไปก็คือตู้เย็นนะครับตู้เย็นนั้นเราก็ใช้ในการแช่อาหารต่างๆนะครับเป็นการถนอมอาหารเก็บอาหารไว้ได้นานนะครับสำหรับการดูแลรักษานั้นนะครับก็คือ1เลยเราไม่ควรที่จะเปิดปิดตู้เย็นบ่อยนะครับไม่ควรใส่ของในตู้เย็นแน่นจนเกินไปเพราะจะทำให้ความเย็นหมุนเวียนไม่สะดวกและหมั่นละลายน้ำแข็งทุกครั้งนะครับถ้าน้ำแข็งหนาเกินกว่า1เซนติเมตรนะครับเราจะพบได้ตู้เย็นที่เป็นประตูเดียวใช่ไหมครับปัจจุบันถ้าเป็นตู้เย็น2ประตูนั้นเราไม่ต้องกดก็ได้นะครับเพราะมันจะไม่มีน้ำแข็งเกาะอยู่นะครับและสิ่งสำคัญครับตั้งอุณหภูมิภายในตู้เย็นให้เหมาะสมด้วยนะครับสำหรับการทำความสะอาดตู้เย็นนั้นนะครับ ถ้ากรณีตู้เย็นของเรามีฝุ่นเกาะนะครับเราก็ทำความสะอาดเบื้องต้นไปก่อนโดยการใช้ไม้กวาดขนไก่นะครับปัดฝุ่นละอองต่างๆนะครับแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำนะครับบิดหมาดๆนะครับเช็ดภายนอกตู้เย็นนั้นให้สะอาดนะครับเช็ดด้านบนสู่ด้านล่างนะครับสำหรับภายในตู้เย็นนั้นนะครับเราอาจจะมีวิธีการนะครับกรณีถ้าสกปรกมากๆให้นักเรียนหยิบชั้นนะครับในแต่ละชั้นของตู้เย็นนั้นออกมาล้างทำความสะอาดนะครับโดยใช้น้ำสะอาดผสมกับน้ำยาล้างจานแล้วก็ใช้ฟองน้ำขัดล้างนะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกหนึ่งครั้งหลังจากนั้นเราก็นำไปพึ่งแดดหรือเช็ดให้แห้งแล้วก็นำมาเก็บไว้ในตู้เย็นเหมือนเดิมนะครับแต่กรณีถ้าตู้เย็นของเราสกปรกไม่มากเราอาจจะใช้วิธีการใช้ผ้าชุบน้ำยานะครับหรืออาจจะเป็นน้ำเปล่านะครับไปเช็ดบริเวณในตู้เย็นเท่านี้ก็เพียงพอครับต่อไปนะครับก็คือพัดลมนะครับสำหรับพัดลมนั้นนะครับการดูแลรักษานะครับอย่าเสียบปลั๊กทิ้งไว้โดยเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้นะครับสิ่งสำคัญควรวางพัดลมให้ห่างจากผนังห้องประมาณ 10-12 นิ้วเพื่อที่จะได้ระบายอากาศได้ดีนะครับสำหรับวิธีการทำความสะอาดนั้นนะครับง่ายๆเลยนะครับเริ่มจากเราจะต้องแกะเอาส่วนประกอบของพัดลมนะครับเช่นใบพัดและตะแกรงครอบนะครับไปล้างให้สะอาดหลังจากนั้นเช็ดหรือผึ่งลมให้แห้งแล้วจึงนำมาติดตั้งให้เหมือนเดิมนะครับจึงจะใช้งานได้ครับชนิดต่อไปนั้นก็คือเครื่องเสียงนะครับเคยใช้กันไหมครับที่บ้าน
4: เคย
1: ใช่ไหมครับใช้ในการฟังเพลงใช่ไหมครับหรืออาจจะร้องเพลงก็ได้นะครับสำหรับวิธีการดูแลรักษานั้นนะครับเราก็ไม่ควรที่จะใช้ของแหลมหรือของมีคมไปงัด

แงะเครื่องเสียงนั้นนะครับในกรณีถ้าแถบบันทึกเสียงติดขัดไม่ควรที่จะใช้สิ่งเหล่านั้นไปงัดไปแงะนะครับและวิธีการทำความสะอาดนั้นนะครับก็คือเราจะทำความสะอาดได้ก็เฉพาะภายนอกเท่านั้นนะครับก็ใช้ไม้กวาดขนไก่ไปปัดฝุ่นละอองกรณีถ้าเลอะมากๆอาจจะใช้ผ้าแห้งไปเช็ดทำความสะอาดก็ได้ครับและถ้าเป็นภายในนะครับเราก็ควรใช้น้ำยาล้างหัวเทปนะครับล้างเดือนละ1ครั้งนะครับในส่วนตรงนี้จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับจึงทำได้กรณีถ้าเป็นนักเรียนครูวินะครับไม่แนะนำให้นักเรียนทำเองนะครับต่อไปนั้นก็คือไมโครเวฟครับใครเคยใช้ไมโครเวฟบ้างครับเด็กๆยกมือให้ครูดูหน่อยครับโอ้โหมีหลายคนเลยนะครับเก่งมากเลยนะครับสำหรับการดูแลรักษานะครับก็คือเราจะต้องตั้งอุณหภูมิในการอุ่นอาหารให้เหมาะสมกับอาหารที่เราต้องการหรือตามคู่มือที่กำหนดมาสำหรับการทำความสะอาดนั้นนะครับก็ใช้ผ้าชุบน้ำนะครับผสมน้ำยาล้างจานบิดหมาดๆเช็ดทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนั่นเองนะครับอย่างต่อไปนั้นก็คือกระติกน้ำร้อนไฟฟ้านะครับวิธีการดูแลรักษานะครับเราจะต้องนำไปวางบนที่แห้งไม่ชื้นนะครับและห้ามเสียบปลั๊กทิ้งไว้และไม่ควรวางกระติกน้ำร้อนบริเวณที่มีน้ำนะครับการทำความสะอาดนั้นนะครับถ้าภายนอกนะครับใช้ผ้าชุบน้ำผสมน้ำยาล้างจานบิดให้หมาดๆเช็ดบริเวณกระติกให้รอบนะครับกรณีถ้าเป็นภายในกระติกนั้นนะครับถ้าเราใช้ไปนานๆ1อาทิตย์1เดือนนะครับสังเกตได้ว่าจะมีคราบตะกอนตกอยู่หรือติดอยู่ในกระติกนะครับเราก็ควรที่จะเทน้ำออกก่อนหลังจากนั้นเราก็ควรที่จะเช็ดล้างทำความสะอาดให้สะอาดนะครับชนิดต่อไปนะครับก็คือเตารีดครับในครูวิขอดูนักเรียนที่รีดผ้าด้วยตนเองหน่อยครับมีใครรีดผ้าด้วยตนเองได้บ้างครับยกมือหน่อยครับโอ้นักเรียนที่อยู่ต้นทางยกมือเยอะเลยนะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับรีดผ้าด้วยตนเองเป็นหรือเปล่าครับบางคนก็ทำได้บางคนก็ทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเรามาดูวิธีการดูแลรักษากันก่อนนะครับว่าจะมีวิธีการอย่างไรนะครับสำหรับการดูแลรักษาเตารีดนั้นนะครับเตารีดนะครับจะต้องแห้งอยู่เสมอนะครับควรทาน้ำมันหล่อลื่นหรือเทียนไขนะครับเพื่อที่จะทำให้เตารีดได้ลื่นและก็ง่ายยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการทำความสะอาดนั้นนะครับเราจะต้องถอดปลั๊กแล้วใช้ผ้าแห้งนะครับเช็ดให้ทั่วเตารีดนะครับกรณีถ้าเตารีดของเรานั้นมีรอยไหม้นะครับเราก็ควรที่จะนำใบตองมานะครับแล้วก็รีดบนใบตองกลับไปกลับมาบนใบตองที่เป็นด้านนวล นะครับก็จะช่วยในการลดรอยไหม้บนเตารีดได้นะครับนี่ก็คือวิธีการดูแลรักษาทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับเอาละครับตอนนี้ครูวิได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับแล้ววันนี้ครูวิก็จะมาสาธิตการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับนั่นก็คือกิจกรรมดูให้ดีมีสาระนะครับโดยจะให้นักเรียนนั้นชมการสาธิตการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับวันนี้ครูวิจะยกประเภทก็คือเตาไมโครเวฟนะครับเดี๋ยวก่อนที่ครูวิจะสาธิตนั้นครูวิอยากจะขอแรงนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับขอจิตอาสานักเรียนที่อยู่ต้นทางช่วยครูสาธิตจำนวน1คนเอ๋ขอผู้กล้าเลยครับจำนวน1คนใครดีครับได้ผู้กล้าแล้วครับขอให้นักเรียนทั้งปลายทางและต้นทางปรบมือให้เพื่อนด้วยครับตอนนี้นะครับอุปกรณ์เราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวครูวิและก็น้องจะมาสาธิตให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางรับชมกันเลยนะครับเริ่มแรกสังเกตได้ว่าเตาไมโครเวฟของครูวินั้นมีแต่ฝุ่นใช่ไหมครับเราจะเริ่มจากการใช้ไม้กวาดขนไก่นะครับในการปัดฝุ่นละอองครับเดี๋ยวขอน้องเริ่มทำได้เลยครับเราจะต้องค่อยๆปัดนะครับเราจะไม่ปัดแรงเกินนะครับเพราะเดี๋ยวฝุ่นละอองนั้นจะฟุ้งนะครับแล้วก็ด้านบนนี้อีกครับหนูปัดได้เลยครับโอเคค่อยๆทำนะครับหลังจากนั้นก็เป็นด้านข้างครับอย่าลืมว่าด้านหน้าด้วยแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับเวลาที่นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับลงมือทำงานก็อย่าลืมว่าเราจะต้องมีความตั้งใจนะครับทุกครั้งด้วยนะครับด้านข้างเลยครับค่อยๆปัดไปเลยนะครับ
สะอาดแล้วด้านหน้าเลยครับปัดลงไปเลยนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าเราได้ทำความสะอาดเบื้องต้นภายนอกไปแล้วนะครับก็คือการปัดฝุ่นละอองต่างๆออกนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำความสะอาดภายในกันนะครับด้วยการครูวิจะใช้น้ำเปล่านะครับผสมกับน้ำส้มสายชูนะครับเดี๋ยวขอเก็บไม้กวาดขนไก่ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้หนูนะครับเริ่มเทน้ำเปล่าแล้วก็น้ำส้มสายชูเลยครับสาเหตุที่ใส่น้ำเปล่ากับน้ำส้มสายชูนั้นนะครับเพื่อที่จะช่วยในการคำจัดคราบมันต่างๆนะครับอยู่ในไมโครเวฟนะครับรวมไปถึงกลิ่นอับต่างๆได้ดีเลยนะครับตอนนี้เทน้ำส้มเข้าไปเลยนะครับเป็นน้ำส้มสายชูนะครับจะช่วยในการขจัดกำจัดกลิ่นแล้วก็คราบมันต่างๆนะครับหลังจากนั้นนะครับได้แล้วนะครับเราก็จะนำเข้าไมโครเวฟเลยครับจะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับน่าจะครบแล้วนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว5นาทีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะต้องนำน้ำเปล่ากับน้ำส้มสายชูที่เราผสมไว้ในถ้วยนะครับออกมานะครับสิ่งสำคัญเราจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยด้วยก็คือถุงมือนะครับน้องใส่เลยครับเราไม่ควรที่จะนำมือไปสัมผัสโดยตรงนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดความร้อนได้นะครับค่อยๆนะครับหลังจากนั้นวางไว้ตรงนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปนั้นนะครับเราก็จะใช้ฟองน้ำนะครับชุบน้ำนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดภายในครับอย่าลืมเดี๋ยวเอาจานออกมาให้คุณครูก่อนนะครับในส่วนจานรองตัวนี้เราจะต้องล้างให้สะอาดด้วยนะครับแล้วก็เช็ดนะครับจากด้านบนสู่ด้านล่างนะครับให้เรียบร้อยนะครับสกปรกไหมครับด้านในสังเกตได้ว่าคราบสกปรกต่างๆหลุดออกเลยใช่ไหมครับง่ายมากเลยนะครับนักเรียนสามารถใช้วิธีการนี้นะครับในการทำความสะอาดนะครับสิ่งสำคัญอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องดึงปลั๊กออกก่อนที่จะทำความสะอาดนะครับใกล้สะอาดหรือยังครับโอ้โหสังเกตได้ว่าสกปรกมากเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะต้องนำผ้าแห้งมาเช็ดอีกหนึ่งครั้งนะครับเช็ดด้านบนสู่ด้านล่างได้เลยครับนี่ก็คือวิธีการทำความสะอาดนะครับภายในของเตาไมโครเวฟนะครับครูดมกลิ่นแล้วนะครับไม่มีกลิ่นอับกลิ่นคาวเลยนะครับและเศษอาหารติดอยู่เลยนะครับเศษอาหารต่างๆหลุดออกหมดเลยนะครับสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งสำคัญอย่าลืมนะครับประตูตรงนี้นะครับข้างๆนะครับเรียบร้อยแล้วสะอาดแล้วเราก็จะปิดภายในไว้นะครับเราจะมาทำความสะอาดภายนอกกันบ้างนะครับกรณีภายนอกเมื่อสักครู่เราได้ปัดกวาดฝุ่นละอองไปแล้วนะครับเราก็จะใช้ผ้านะครับชุบน้ำนะครับหลังจากนั้นบิดให้หมาดนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดภายนอกนะครับ

สะอาดแล้วนะครับกรณีสมมติว่าจานรองด้านในนะครับของเราล้างเสร็จแล้วอย่าลืมว่าเราต้องเช็ดให้แห้งด้วยนะครับเช็ดซ้ำอีกหนึ่งครั้งแล้วก็วางไว้ด้านในเตาเลยนะครับก็จะเป็นการเสร็จในการล้างทำความสะอาดเตาไมโครเวฟครับเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดเตาเลยครับแล้วก็นำไปวางที่เดิมนะครับ

แล้วก็ปิดเตาไมโครเวฟครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือวิธีการล้างเตาไมโครเวฟนะครับขอปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับมาถึงช่วงของการปฏิบัติกิจกรรมของเราบ้างนะครับสำหรับบทบาทนักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางนั้นนะครับครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 4-6 คนนะครับทำใบงานที่3การดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์นะครับคุณครูช่วยแบ่งกลุ่มนักเรียนนะครับพร้อมกับแจกใบงานที่3การดูแลรักษาทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับพร้อมช่วยควบคุมดูแลนักเรียนในการทำกิจกรรมด้วยนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้หมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางทำงานเสร็จไหมครับ
1: เสร็จแล้วครับ
0: ตอนนี้ทุกกลุ่มเสร็จแล้วนะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับทำเสร็จไหมครับเสร็จแล้วเช่นกันใช่ไหมครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับช่วงสรุปบทเรียนนะครับวันนี้ครูวิสรุปได้ดังนี้เลยนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดจะต้องดูแลและทำความสะอาดอย่างถูกวิธีจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้และมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สะอาดสวยงามน่าใช้นะครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับก็คือใบงานที่4มารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นนะครับ2กระดาษชาร์ตปากกาเคมีสีต่างๆและสีไม้3แบบประเมินตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับคุณครูอาจจะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิสาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่หน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานราชการที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

่อนที่จะมาทำเทรดในแบงคอกผมเริ่มมาจากการดูเทดทอล์กเมื่อสักประมาณปี3ปี4ซึ่งอาจารย์เปิดให้ดูในคลาสนะความประทับใจมันก็เกิดขึ้นว่ามันมีไอเดียดีๆเหล่านี้อยู่บนโลกนี้เนาะสิ่งที่ผมทำต่อจากนั้นเลยก็คือการแชร์ให้เพื่อนปรากฏว่ามันมีกำแพงเรื่องของภาษาที่ทำให้เราไม่สามารถถ่ายทอดไอเดียเนี้ยให้กับเพื่อนได้ผมก็เลยไปเจอตัวโปรเจกต์ที่แปลซับไตเติลของตัวเทดทอล์กเองแล้วก็ร่วมเป็นอาสาสมัครแปลตรงนั้นเมื่อนำทอล์กที่ได้แปลส่งต่อให้เพื่อนอีกทีนึงปรากฏว่าเพื่อนชอบและเพื่อนแชร์ต่อก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วถ้ามันเป็นไอเดียที่มันสอดคล้องกับบริบทของคนไทยจริงๆล่ะ impact มันจะมากกว่าทอล์กของคนต่างชาติมากน้อยแค่ไหนก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเลยตั้งใจสร้างเทดแบงคอกขึ้นมาในช่วงที่ผมเป็นวัยรุ่นเพิ่งจบมาจากมหาลัยใหม่ๆเลยครับเราก็มักจะถูกกดดันจากสังคมว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้นะแต่จริงๆแล้วความสำเร็จเนี่ยครับมันคืออะไรกันแน่มันจำเป็นหรอที่เราจะต้องก้าวหน้าด้วยหน้า

ที่การงานอย่างรวดเร็วมีเงินเป็นร้อยเป็นล้านคำถามอยู่ที่ว่าเราจะใช้เงินเนี่ยเป็นความสำเร็จของในชีวิตเราหรือเปล่าเราจะใช้เงินเป็นความสุขของเราในชีวิตเราเพียงอย่างเดียวหรือเปล่าหรือมันคือสิ่งที่เราไม่ต้องพึ่งพาให้คนอื่นบอกเราว่าเนี่ยคือความสุขของเราตราบใดที่เรารู้ว่าเงินมันคือสิ่งสำคัญแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเราก็สามารถมีความสุขได้อย่างเต็มที่จริงๆผมมักจะนึกถึงคำพูดที่อยู่ที่หน้ามหาลัยเสมอว่าความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ว่าเรา

0: มากน้อยแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ว่าเราสามารถเอาความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นได้มากแค่ไหนสิ่งที่สำคัญกับเวที TED Ed Bangkok เลยคือเราเชื่อว่าไอเดียเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นจะต้องมาจากคนที่มีชื่อเสียงหรือคนที่โด่งดังในสังคมแต่ไอเดียที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นจากคนตัวเล็กๆคนที่เราไม่รู้จักได
1: ้ทุกคนครับของในภาพนี้คือสิ่งที่วิศวกรของเราซ่อมและสร้างมันขึ้นผมก็เป็นวิศวกรนะผมซ่อมในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญของชีวิตผมซ่อมมนุษย์ทุกคนครับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราใช้ใจคุณไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวกรอย่างผม
0: ตั้งแต่จัดอีแบงคอกครั้งแรกก็ต้องบอกได้เลยว่าความท้าทายมันมีอยู่สูงมากด้วยความที่ไม่มีใครรู้จักเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรการที่เราเข้าไปหาสปีกเกอร์จะโน้มน้าวให้เขารู้สึกเชื่อใจแล้วว่าเฮ้ยงานนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วมันประสบความสำเร็จมันเกิดขึ้นได้ยากมากแต่เราก็ต้องใช้ความพยายามครับไม่ว่าจะโดนปฏิเสธมากี่รอบที่ทำให้งานมันเกิดขึ้นได้ท้ายสุดแล้วแก่นของมันคือความพยายามไม่ท้อแท้กับมันที่เราล้มเหลวกับสิ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าครั้งต่อไปครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4มันจะไม่สำเร็จสิ่งหนึ่งที่คนพบคือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มองไปในอนาคตแต่ทุกคนรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการแก้ปัญหาที่เรามีอยู่ในสังคมณปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่แก้ปัญหาปัจจุบันเราก็ไม่สามารถเดินต่อได้เราเหนื่อยจากการทำงานตรงนี้ก็จริงแต่เราไม่ได้มองแค่ผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นภายใน1ปี2ปีข้างหน้าแต่ถ้าเกิดมองไปใน5ปี10ปีการที่เราได้แบบสร้างพื้นฐานความคิดของคนเราที่ดีมันจะช่วยทำให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานตัวเองหรือการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้ก็ตามใน5ปีถึง10ปีข้างหน้ามันดีขึ้นอย่างแน่นอนการทำเทรดในแบงคอกนี้แน่นอนว่ามันเป็นงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรสิ่งหนึ่งที่ยึดทำให้ตัวผมเองเนี่ยทำตรงนี้ต่อครับแน่นอนเรื่องของเพื่อนทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นอาสาสมัครอยู่ในองค์กรต่างๆที่มีความหลากหลายทุกคนมีจิตใจมุ่งหวังที่ดีเพื่อพัฒนาสังคมการที่ได้มาอยู่ร่วมและได้มาทำงานกับคนกลุ่มนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ล้ำค่ามากสำหรับผม

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่6มิถุนายนกันนะครับตามนี้แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าตรงนี้ลมมรสุมก็ยังพัดปกคลุมอยู่นะประเทศไทยตอนบนเนี่ยก็มีเมฆค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของประเทศฝั่งทะเลอันดามันแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ทางด้านประเทศเมียนมานะครับในช่วงนี้เนี่ยลมมรสุมกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมนะครับก็ทำให้คลื่นทางด้านทะเลอันดามันเนี่ยค่อนข้างสูงทางด้านทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยขึ้นสูง2-3 เมตรได้เลยนะครับถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า3 เมตรสำหรับอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ย

0: จะคลื่นสูงประมาณ2เมตรถ้าบริเวณนี้มีฝนเนี่ยก็จะ2เมตรได้นะครับแล้วเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งครับสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยวันนี้นะครับด้วยส่วนใหญ่เนี่ยฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านภาคเหนือนะครับทางด้านตะวันตกทางด้านแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆก็มีโอกาสฝนตกหนักได้อยู่นะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ทางด้านตะวันตกประเทศเมียนมาพยากรณ์อากาศตามรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทางด้านแม่ฮ่องสอนและตากนะครับที่อาจจะเป็นหนักมากส่วนเชียงใหม่ลำพูนลำปางยาวน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเนี่ยก็เป็นลักษณะของฝนตกหนักอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่31-35องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตอนบนพวกเลยหนองคายบึงกาฬนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม31-35องศาเซลเซียสภาคกลางวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตกติดประเทศเมียนมาพวกกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมนะครับก็ให้ฝนอยู่ที่ 60% อาจจะมีหนักบางแห่งทางด้านระยองจันทร์ตราดและนครนายกปราจีนบุรีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม30-35องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% นะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนบนทางด้านราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตอนบนพวกจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่ 30-35 องศาเซลเซียสมากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 34-35 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดู

0: สิ
1: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
2: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
1: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
1: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
2: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
3: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
1: เมธกันแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้ว
5: เอามาเร็ว
6: เฮ้ยแก่นแก้ว
1: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
5: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
7: เฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดมาต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
5: ทำฝนงั้นเหรอ
7: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
5: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
7: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
8: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไปไปไป
7: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเองแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
5: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
6: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
5: อะไรเนี่ยฝนนี
6: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
7: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็นบ
1: ่แก่นแก้ว
5: ไม่น่าเชื่อเลยฝนมาแล้ว
1: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
0: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
2: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: ื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล้ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
1: ห้ามเข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
3: อะไรเนี้ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี้ย
1: ฮะว้าวสวนสนุก
3: ฮู้ฮู้เย้
1: เฮ
2: เข็มทองนี่ห่วงแต่เล่นจริง
3: ๆแต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
1: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
2: ข้าก็เหมือนกัน
4: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตัณหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้นานเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเฮ้ยจ๊ะ
3: เฮ้ย
4: เอ๊เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตัณหาแลนด์แดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตัณหาเจ้าของสวนสนุกนี
1: ่
4: แม่ไม่ต้องเขินหรอกหน้าเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะเครื่องเล่นสุดฮิตของตัณหาแลนด์นี่เลยตู้หมุนไข่มหัศจรรย
3: ์ฮะตู้หมุนไข่มหัศจรรย
4: ์เล่นง่ายง่ายแค่หยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ 1. แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย 2. ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม 3. น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ 4. คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด 5. เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาฮึฮึน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
2: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
4: เอ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
3: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอน

0: มณ์อะไรสักอย่าง
1: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้วนี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
2: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้ววะ
0: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
3: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
4: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายตายโอป้า
2: ข้าละไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริง
3: ๆนี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
4: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีก
5: เฮ้เบบี้ได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
4: สตรอเบอรี่บอยเสียงล้อหล่อไหนดูสิอันนี้น้ำหอมนี่นาฉีดเยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยฉีดหอม
0: ใช่โอ้ยแสบจมูกไปหมดแล้วเอ๊ะนี่อะไรอ่ะคุกกี้นี่นะน่าอร่อยจัง
4: หยุดนะนั่นคุกกี้ของข้าห้ามแย่ง
0: งั้นข่าวเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
4: ้โอ๊ยเสื้อนี่ก็ของข้านะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
2: ขี้หวงจังเข็มทองเนี่ย
4: ฟินจังเลยมีความสุขจังของเยอะจนหอบไม่ไหวเลย
3: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
4: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลย
0: แ
4: จ็คพอตแตกได้สิทธิ์ปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านว้าวดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ้ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล
0: ้
4: ว
1: จริงๆหรอมันสูงมากนะ
4: ข้าปีนได้นะข้าจะไปฮึดจ้าสตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดอยากได้
0: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
2: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู
0: ่พาดพิงข้าอีกแล้ว
4: อีกนิด
1: รอดไหมเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกัน
4: เฮ
3: ้
4: ย
3: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
4: ฮะเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว
3: ใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
4: เย้ถึงแล้ว
3: จั๊กพอดตากแล้ว
4: เอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้าน
0: เฮ้ยเข็มทอง
1: เฮ้ย
4: ย้าย
3: อ้าวใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
4: ตายแล้วเทพบุตรเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
3: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยาก
4: โอ้โหว้าวมีปีกแล้ว
3: ดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีกไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได
4: ้บินบินบินบินสตรอบายของข้า
1: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
2: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
0: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
2: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
6: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
0: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตัณหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส
10: ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

อนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตนเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่มูลนกได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งไรจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงจึงไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารตกค้างทั้งบนพื้นริมรั้วและฝาผนังรอบรั้วต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนเท่านั้นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่

0: กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วมีเศษอาหารตกค้างและมีที่ให้นกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่จำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมทั้งมูลนกยังได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามมีให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้ไม่ว่าการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง
1: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลวันนี้เราอยู่ในรายการไขตอนคุณธรรมและผมก็อยู่กับพี่ยงนะครับคู่หูของผมในรายการนี้
1: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพีครับ
0: พี่ยงครับจากตอนที่แล้วเนี่ยที่เราไปที่หมู่บ้านนึงนะครับก็คือหมู่บ้านหมาร้อง
1: ครับ
0: มันมีหมู่บ้านอื่นๆอีกไหมครับที่มีอะไรที่มันสามารถเอามาเป็นตัวอย่างให้กับคนที่รับชมเราได้
1: มีครับแล้วก็อยากจะพาไปชมอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เป็นเครือข่ายกัน
0: ครับ
1: จริงๆเราอยากจะให้เกิดบรรยากาศแบบนี้ในการพัฒนาร่วมกันไม่ใช่แค่หมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งเด่นอยู่หมู่บ้านเดียว
0: ครับ
1: เขามีเครือข่ายของหมู่บ้านซึ่งเราสามารถไปวันเดียวเที่ยว3หมู่บ้านนี้ได้เลยแต่ว่าวันนี้ก็ยกมาแค่อีก1หมู่บ้านที่เป็นพันธมิตรกันนะครับ
0: ครับ
1: ในเรื่องของการพัฒนาและเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับทะเลซึ่งมีชายหาดสวยงามมากชื่อบ้านทางสาย
0: บ้านทางสาย
1: ใช่ครับบ้านทางสายและเป็นหมู่บ้านที่นักท่องเที่ยวก็หวยหาอยากได้บรรยากาศดีๆที่ชาวบ้านบริหารจัดการการท่องเที่ยวกันได้เองของชุมชนแล้วก็มีกระบวนการพัฒนาคล้ายๆกันกับบ้านมาลองแล้วก็เข้มแข็งขึ้นมาจนเป็นแบบอย่างได้ตรงนี้คือจุดเด่นที่อยากจะให้ไปชมไปฟังกันนะครับ
0: และเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราจะพาพวกเราไปชมว่าอย่างที่พี่ยงบอกทะเลสวยหาดสวยยังไงและที่สำคัญนะครับพี่ยงโปรยมาแล้วนะฮะชุมชนนี้หาเงินจากแหล่งท่องเที่ยวหรือทรัพยากรที่เขามีได้อย่างไรเดี๋ยวติดตามชมได้เลยครับ

0: เราไปดูองค์กรกันมาเยอะแล้วรอบนี้ขอพามาดูชุมชนคุณธรรมอีกชุมชนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบเช่นเดียวกันวันนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่รักแล้วก็พี่นกครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ชุมชนของบ้านทางสายทำไมต้องทางสายครับ
1: ครับบ้านทางสายก็มีประวัตินะคร
0: ับ
1: แต่ที่เล่าขานกันมาคือบ้านทางสายเนี่ยพื้นที่เป็นดินทรายนะครับการเดินทางสมัยก่อนเนี่ยต้องใช้เกวียนม้าวัวนะครับการเดินทางเนี่ยมันจะล่าช้าเพราะแดดร้อนนะครับแล้วก็จะมีคลองการติดต่อราชการเนี่ยต้องมาแต่เช้าแต่พอมาถึงที่คลองบางกระแตตรงเนี้ยก็คือต้องหยุดพักเพื่อที่จะให้คนทั้ง

0: สัตว์ได้พักร้อนก็มีที่มาว่าเช้าที่ไหนต้องมาสายที่นี่
1: อ๋อ
0: นะครับจึงจะชื่อว่าบ้านทางสาย
1: คราวนี้ในเชิงของชุมชนของเราเนี่ยเรามีกันสักกี่ครัวเรือนนะฮะ
0: เรามี86ครัวเรือนครับแล้วก็ประชากรก็ประมาณ220กว่า
1: ก็คิดว่าก็ไม่เล็ก
0: ก็เป็นชุมชนเล็กครับ
1: แล้วปัญหาเยอะไหมฮะก่อนหน้านี
0: ้ปัญหาเยอะคือเดิมทีครัวเรือนเยอะนะครับก็มีปัญหาขัดแย้งการสร้างพื้นที่มีการก่อสร้างในหมู่บ้านนะครับก็ทำให้มีการแตกแยกแล้วก็มีการขายที่ดินย้ายถิ่นฐานออกไปนะครับก็เลยเหลือพื้นที่น้อยแล้วก็มันก็เหมือนชุมชนอื่นๆการขัดแย้งทั่วไปก็คือการเลือกตั้งต่างๆหรือว่าการเนี่ยแล้วก็ไม่มีการพูดคุยการพูดคุยเนี่ยสำคัญที่สุดคือที่ผ่านมาเนี่ยคือหมู่บ้านไม่มีสลาหมู่บ้าน
1: ไม่มี
0: คือไม่มีสลาหมู่บ้านเป็นของหมู่บ้านอ่ะเป็นส่วนกลางที่ประชาชนจะมาร่วมกิจกรรมหรือทำอะไรเนี่ยไม่มีที่ผ่านมานะครับจนมาถึงทุกวันเนี้ยคือผมเข้ามาก็ลำดับแรกคือให้มีสลาหมู่บ้านเพื่อที่จะให้ชาวบ้านนะครับได้เข้ามาร่วมประชุมพูดคุยแก้ไขปัญหาหรือว่าหาทางออกกันร่วมกันครับ
2: แต่พอเรากลับมาทบทวนความคิดทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นแม่แนวคิดว่าเขาขาดการมีส่วนร่วมนั่นเองเขาจึงไม่มาประชุมไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเสนอความคิดหรือการพัฒนาต่าง
1: ๆก็เลยไม่ได้มาต้องหาที่
2: หาจุดรวม
1: ตรงกลาง
0: ครับ
1: ที่ไม่ต้องเป็นบ้านใครเลย
0: ใช่ครับ
1: จะได้มากันง่ายมากยิ่งขึ้น
0: คือคำว่าศาลาหมู่บ้านเนี่ยทุกคนเข้ามาแล้วสามารถที่เสนอความคิดเห็นได
1: ้
0: มันไม่ใช่บ้านใครไม่ใช่บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยหรือบ้านคนอื่นที่นี่คือทุกคนสามารถมาทำกิจกรรมร่วมกันได
1: ้คือพื้นที่ศูนย์กลางจริงๆนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: เพราะถ้าไม่งั้นถ้าไปอยู่บ้านใครก็จะไม่กลางแล้ว
0: ครับ
1: แต่ถึงแม้จะมาบอกว่าเป็นศูนย์กลางแต่ไม่ใช่ศูนย์กลาง
2: ไม่กลางเลย
1: เขานี่แล้วเรามีใครเข้ามาเป็นกลไกในการช่วยผลักดันให้มันเกิดกิจกรรมอย่างนี้บ้างไหมฮะผมทราบว่ามีสาวิยาเข้ามา
0: ใช่ครับคือทุกวันนี้ก็คือสาวิยาเนี่ยก็จะเป็นพี่เลี้ยงหมู่บ้าน
1: ครับ
0: ช่วยคิดช่วยทำช่วยพาหมู่บ้านเราไปสารดูงานต่างๆนะครับสำหรับการดูงานของพี่เลี้ยงคือสาวิยาเนี่ยจะแตกต่างกว่าการดูงานกับหน่วยงานรัฐ
2: ถ้าต้องบอกว่าส่วนหนึ่งคือนกเป็นหนึ่งในทีมนั้นด้วยที่ต้องออกจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็เนื่องจากไปเป็นพนักงานของภาคเอกชนนั่นเองนะคะก็มีโอกาสได้พาชุมชนหลายชุมชนในอำเภอบางสะพานเพื่อไปพัฒนาศักยภาพให้กลับมาพัฒนาหมู่บ้านตัวเองให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนจึงมีแนวคิดว่าทำไมเราทำให้หมู่บ้านอื่นได้เราสร้างเครือข่ายหมู่บ้านข้างเคียงของเราได้เราต้องพยายามดึงมาหมู่บ้านเราด้วยสิ
1: ทำให้คนอื่นจะลืมตัวเอง
2: ใช่ใช่นะคะหันกลับมองตัวเองทั้งที่ของเราเนี่ยสาวิยาไม่ต้องเข้ามาก็ได้เพราะเราไม่ได้อยู่ในรัศมีที่เขาต้องดูแลเพราะอยู่ห่างจากโรงงานเกินรัศมีที่ต้องพัฒนา
1: เกินต้องเท่าไหร่ครับเป็นความรู้ไหน
2: ประมาณ10กิโลที่เขาต้องพัฒนานะคะ3กิโล5กิโลในระยะใกล้โรงงานแต่ของเราอยู่ไกลจากของเขา10กว่ากิโลแต่ด้วยความที่แบบหนึ่งเราเป็นพี่เลี้ยงในทีมเขาก็พยายามดึงเขามาช่วยแล้วเขาก็เข้ามาแล้วก็หมู่บ้านเราได้รับความสำเร็จเท่าที่เราตั้งใจได้นะคะจึงพาเกิดการศึกษาดูงานหลายหมู่บ้านแล้วก็เขาก็เข้ามาให้ใส่กระบวนการแนวคิดเป็นพี่เลี้ยงแนวคิดแนวปรึกษาให้แนวทางเราในการที่จะพัฒนาตัวเองอย่างไรให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ก็เกิดการรวมตัวการรวมความคิดเกิดตั้งเป็นทางธนาคารชุมชนก่อนอันดับแรกเลยภายในข้อแม้ของเขาว่า1คุณต้องมีธนาคารชุมชนเมื่อมีธนาคารชุมชนแล้วข้อที่2ที่คุณจะได้สมทบความคิดสมทบเงินงบประมาณในการสมทบคุณต้องมีสภาผู้นำชุมชนเริ่มเราก็เริ่มเลยตั้งสภาตั้งธนาคารชุมชนตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านคนเก่าก่อนจะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านคนนี้เราก็เริ่มตั้งธนาคารชุมชนได้สักประมาณ6เดือนผู้ใหญ่คนเก่าก็เกษียณอายุแล้วก็มาผู้ใหญ่รักนี่มารับช่วงใหม่ก็พัฒนาต่อยอดมาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงทุกวันนี้ก็เป็นหมู่บ้านสามารถเป็นหมู่บ้านชุมชนต้นแบบที่รับนักศึกษาดูงานได้รับนักท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่องมันจึงก่อให้เกิดให้มีกลุ่มอาชีพกลุ่มรายได้ตามมาอย่างมากมายนะจนถึงปัจจุบัน
1: เมื่อกี้เห็นพูดว่า

0: เป็นต้นแบบแล้วก็มีคนมาดูงานแต่มีพูดว่ามีนักท่องเที่ยวมาดูงานด้วยเวลานักท่องเที่ยวมาดูเราต้องพาไปดูหลายๆอย่างใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อยากรู้ว่านักท่องเที่ยวเขาว้าวตรงไหนโครงการไหนที่เขาสนใจเป็นพิเศษโดยส่วนใหญ่เวลานักท่องเที่ยวมาโอ้โหโครงการนี้สุดยอดจริงเลยเนี่ยอยากให้แชร์โครงการนั้นเลย
2: ค่ะแต่ตอนนี้นักท่องเที่ยวที่ว้าวที่สุดนะคะเมื่อมาเห็นปุ๊บจะว้าวกับบรรยากาศที่ได้สัมผัสคือเมื่อเข้ามาตรงนี้แล้วคุณไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะมีใครเข้ามาวุ่นวายเขาเหมือนกับอยู่ในพื้นที่3 4ไร่เป็นพื้นที่เป็นหาดส่วนตัวของเขาได้เลยไม่มีใครรบเลยใช่ค่ะนะคะและที่สำคัญเมื่อเขามาอยู่หน้าหาดอ่ะเขาจะได้เห็นเหมือนมีวิมานลอยฟ้าอยู่เมื่อมองไปทางด้านทิศใต้เพราะที่นั่นจะมีพระมหาธาตุเจดีย์พักดีประกาศเป็นเจดีย์ประจำพ่อหลวงรัชกาลที่9อยู่ใกล้ๆในพื้นที่ในหมู่บ้านของเราเองเลย
0: พื้นที่นี้เราพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
1: ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนครับ
0: แต่ก่อนหน้านั้นมันเป็นอย่างนี้ไหมฮะ
1: พื้นที่ตรงนี้เดิมทีเป็นป่ารกซึ่งก็เป็นจุดเสี่ยงจุดเสี่ยงก็ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็พัฒนามาเป็นสลามหมู่บ้านก่อนแล้วก็ที่ได้ทำกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนก็คือจากที่สหวิทยาได้พาเราไปดูงานนะครับซึ่งในทีมงานที่ไปก็คือพวกป้าๆนานาพวกคือพื้นที่เราได้เปรียบจากที่อื่นเยอะเราติดทะเลมีหาดทรายมีอะไรเนี้ยแล้วก็มีพระมหาธาตุเจดีย์แต่ไม่มีคนรู้จักบ้านเราเพราะอะไรแล้วชุมชนไม่ได้เงินจากการท่องเที่ยวทั้งที่พระมหาธาตุเจดีย์พักดีประกาศเนี่ย
0: อยู่ตรงนี
1: ้ครับแต่ว่าชุมชนไม่เคยได้เงินจากนักท่องเที่ยวที่มาไปไหนไปเที่ยวพระมหาธาตุเจดีย์พักดีประกาศแต่ไม่รู้จักบ้านทางสายนะครับอันนี้พี่ป้าๆนะนะเขาจุดชนวนขึ้นมานะครับเพราะผมจะให้เกี่ยวกับสภาชุมชนก็คือที่เข้ามาร่วมประชุมได้ตัดสินใจแม้กระทั่งความคิดของตัวผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยหรือสมาชิกอบต.ตกในที่ประชุมเพราะว่าเราใช้มติที่ประชุมของสภาผู้นำเราไม่ใช้ความคิดส่วนตัวนะครับมาตัดสินนะครับแล้วก็ที่ท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยเราจะพาไปดูเกี่ยวกับวิถีชุมชนนะครับคุณนอนพักที่บ้านชายหาดบ้านไม้ไผ่นะครับกลางคืนก็นอนฟังเสียงคลื่นนะครับเช้าตื่นมามีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์แล้วก็สายนะครับเราจะพาไปเที่ยวในชุมชนไปเจาะหอยนางรมนะครับไปดูปูกล้ามดาบแล้วไปไหว้พระนี่คือกิจกรรมของชุมชน
0: ทั้งหมดถูกคิดแล้วก็วางแผนมาจากชุมชน
1: ครับทุกกิจกรรมชุมชนมีส่วนร่วมหมดเลยไม่มีใครไม่ว่าไม่มีผู้ใหญ่หรือผู้ช่วยคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของชุมชนเป็นเจ้าของบ้านพักก็เป็นของชุมชนนะครับเป็นสมาชิกรวมกลุ่มกันกลุ่มซาเล้งก็คนในหมู่บ้านพานักท่องเที่ยวไปดูปูกล้ามดาไปเจาะหอยนะครับตรงนี้ก็เป็นของชุมชนตักบาตรก็คนในชุมชนทำกับข้าวเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ใส่บาตรก็เป็นชุมชนคือรายได้จะอยู่ในชุมชนทั้งหมดเลย
0: มันน่าสนใจตรงที่แล้วก็น่าสงสัยนิดนึงก็คือว่าเวลาเราบอกว่าเป็นของชุมชนแต่นั่นหมายความว่าทุกคนในชุมชนเขาก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกัน
1: ใช่
0: แต่เอามารวมกันเพื่อทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
1: ครับ
0: ในเชิงของรายได้เวลาเข้ามามันต้องมีคนจัดเก็บแล้วมาแบ่งกระจายทีหลังถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ทำยังไงครับอย่างนี้บางทีผมเวลาไปเที่ยวชุมชนผมก็สงสัยว่าเราจะมั่นใจได้ไงว่าสตังค์ที่เราจ่ายต่อการพักที่นี่เนี่ยมันได้กระจายไปสู่พี่ๆน้องๆในชุมชนจริง
2: ๆค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเรามีกฎระเบียบของทุกกลุ่มที่1ก็คืออย่างกลุ่มของธนาคารชุมชนที่เราตั้งมาคือเป็นแหล่งเงินทุนให้กับในหมู่บ้านและกับทุกกลุ่มที่จะไปบริหารจัดการถ้าคุณไม่มีทุนคุณก็สามารถมายืมภายใน1ปีคุณไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้กับธนาคารแต่ถ้าเกิน1ปีคุณต้องเสียดอกเบี้ยเท่ากับ1สมาชิกกู้เงินธนาคารไปนะคะเพราะฉะนั้นธนาคารชุมชนจะเป็นแหล่งทุนให้กับทุกกิจกรรมที่ไม่มีเงินทุนแต่ถ้ามีเงินทุนก็ไปและทุกกลุ่มเขาก็จะระเบียบของเขาอย่างเช่นกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยก็จะมีระเบียบว่า 10% เข้ากลุ่มเพื่อจะมานู่นนี่นั่นในยามที่ขัดสน 5% เข้าเจ้าของที่ก็คือวัดที่อยู่ในพื้นที
0: ่
2: และอีก 5% ก็จะเข้าให้กับหมู่บ้านเพื่อไว้พัฒ

0: นาเพื่อไปช่วยหนุนเสริมอีกหลายๆกิจกรรมและอีก 80% ก็เข้าสมาชิกที่ในชุมชนที่มาลงหุ้นลงรวมกลุ่มเพราะฉะนั้นถ้าการทำเรื่องจิตอาสา
1: ครับ
0: ถ้าให้เขาทำจิตอาสาทั้งชีวิตเขามาได้ไม่เกิน3ครั้งหรอกเขาก็จะเลิกมาแล้ว
1: จะไม่มีกิน
0: เพราะว่าไม่มีกินครอบครัวอยู่ข้างหลังจะกินอะไรแต่เมื่อเขามาในภาพของหมู่บ้านเขามาแล้ว1เขาได้เพื่อน2เขาได้ความสุขแล้วก็ได้เครือข่ายรอบๆหมู่บ้านเราอีกรอบๆไกลๆก็มีอีกและที่สำคัญเขามีรายได้จากการที่มา
1: ได้ตังค์ด้วย
0: ได้ตังค์ด้วยเมื่อทำแล้วมีความสุขใครก็อยากทำมันจึงเป็นที่มาของทำไมเราถึงคิดเองทำเองเพราะทุกอย่างถ้าให้คนอื่นมาสั่งให้เราทำสังเกตไหมคนก็จะไม่ค่อยทำหรอกพอทำแล้วคำตอบคือทำแล้วได้อะไรหาคำตอบไม่ได้หาคำตอบไม่เจอ
1: แล้วเหมือนพี่นกน่าจะเห็นนะทำประเดี๋ยวประดาวแล้วก็เลิกเพราะว่ามันไม่ใช่มาจากตัวเขาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอันนี้เขาคิดเอง
2: ในส่วนของท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเดินไปคนเดียวได
1: ้ครับ
2: นะครับเรายังมีภาคีเครือข่ายหรือว่าในชุมชนใกล้เคียงก็คือแบบมาร้องเนี่ยถือว่าเป็นพี่ต้นแบบให้กับทางสายแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งหมู่บ้านก็คือบ้านป่าปิดฝ่ายท่านะครับก็รับนักท่องเที่ยวของเรานี่แหละเราก็มีกิจกรรมส่งต่อให้เพื่อนส่วนบ้านทางสายไม่มีธนาคารต้นไม้เราก็นักท่องเที่ยวอยากจะไปดูเราก็ส่งต่อไปที่พาน้อง
0: พอเขาเข้ามาแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าอุ้ยหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านของฉันนะไม่ใช่หมู่บ้านของผู้ใหญ่และซึ่งแม้แต่คนเยาวชนคนรุ่นหลังด้วยธรรมนูญตัวธรรมนูญความสุขชุมชนเป็นตัวชี้วัดเป็นข้อตกลงที่อยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นทุกคนทุกกลุ่มทุกคุ้มบ้านจะต้องส่งเยาวชนรุ่นหลังเข้ามาอยู่ในสภาผู้นำเพื่อรับไม้ผัดต่อจากรุ่นป้าๆยายๆและเข้ามาซึมซับแนวคิดและว่าป้ายายๆเขาเริ่มทำกันมายังไงทำไมถึงมามีวันนี้ได
1: ้
0: ณตอนนี้ก็เริ่มมีเยาวชนรุ่นหลังที่แบบเรียนจบแล้วกลับมาอยู่กลับมาทำกลับมาสร้างในเรื่องของการท่องเที่ยว
1: พอเวลาเราเอาเยาวชนนะครับพี่มาร่วมกันทำกิจกรรมมาสานต่อสิ่งที่เราทำเนี่ยคุยกับน้องๆเหล่านี้ยากไหมครับทำให้เขาเข้าใจเราเนี่ย
0: ต้องบอกว่าเริ่มต้นแรกๆก็ยากอยู่เพราะเยาวชนที่ผ่านมาส่วนใหญ่เขาก็จะถูกกีดกันจากใครคะจากพ่อแม่จากผู้ใหญ่นี่แหละโอ้ยยังเด็กอยู่ไม่ต้องยุ่งเรื่องของคนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ชุมชนเนาะ
2: ให้คนใหญ่คุยกัน
0: ให้คนใหญ่เขาคุยกันก็จะถูกแต่เมื่อเขาเข้ามาอยู่ในสภาพอเขาได้มา1รอบ2รอบเขาก็จะบอกว่าผู้ใหญ่หนูขอกีฬาอย่างนี้ได้ไห
1: ม
0: ถ้าสภาผู้นำบอกว่าได้เลยลูกเขาจะเริ่มรู้สึกแหละว่าตัวเขาเองมีความสำคัญผู้ใหญ่ให้เกียรติให้โอกาสที่เขาจะพัฒนาหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเมื่อคนที่1ขอได้พอเดือนต่อไปคนที่2เริ่มใช้ความคิดบ้างเขาก็จะเริ่มขอกิจกรรมที่เห็นหลักๆก็คือกิจกรรมวันเด็กเขาขอเมื่อถึงวันเด็กอ่ะขอให้เขามีกิจกรรมอยู่ในหมู่บ้านได้ไหมไม่ต้องออกไปที่อื่นสภาผู้นำเราจัดให้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นงานที่ตอบโจทย์ของกลุ่มเด็กได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญพอถึงวันเด็กถ้าเด็กเยาวชนคนไหนที่ช่วยเหลือหมู่บ้านทำกิจกรรมโดดเด่นกับหมู่บ้านเราให้นายอำเภอมามอบประกาศให้ในวันเด็กเลยค่ะมาจึงเป็นแรงจูงใจให้กับเขาเป็นอย่างดี
1: ในวัยเด็กนี่ผมแค่ได้รางวัลจากผู้ใจแล้วนี่รอถึงนายอำเภอเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ผมว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้การร่วมมือไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าผู้ใหญ่แล้วสภาเปิดที่พื้นที่ให้ทุกคนได้กล้าแสดงออกเน
2: า
1: ะ
2: แล้วก็เด็กเนี่ยยังมีธนาคารชุมชนนะที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เข้าไปร่วมไปทำงานด้วยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ก็คือไปเรียนรู้นะครับไปเรียนรู
1: ้
2: ในการทำงานของธนาคารชุมชนเพื่อก็อย่างที่พูดที่แรกว่าเรียนรู้งานเพื่อที่รับไม้ต่อจากคนรุ่นป้าพี่ป้าน้าอานะครับแล้วก็มาเป็นรุ่นเด็ก
1: จริงเราเหมือนเราปลูกเมล็ดพันธุ์ความการเป็นจิตอาสาและคุณธรรมตั้งแต่เด็กๆเลยอ่
0: ะ
1: โดยเอากิจกรรมมาล่อหลอกให้เขาไปทำนั่นแหละ
2: ครับ
1: ผมว่านี่เป็นการคิดที่แยบยลมากแล้วนี่แหละครับ
0: แล้วก็ขอเสริมอีกนิดนึงนะคะในเรื่องของใบประกาศใบประกาศเมื่อยังเด็กเยาวชนได้รับใบประกาศในเป็นเยาวชนคนดีของบ้านทางสายแล้วรุ่นผู้สูงอายุเราก็มีใบประกาศให้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รุ่นผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถต่อยอดได้ด้วยการคุณได้ใบประกาศ3ใบติด3ปีติดกันเนี่ยคุณก็สามารถนำใบประกาศนี้ไป ไปกู้เงินเป็นหลักประกันค้ำความดีได้ที่ว่ากู้เงินของธนาคารหมู่บ้านได้ด้วย
1: นี่ผมขอย้ายสำนักครัวไปปั่นไปประกาศกัน
0: เพราะว่าการที่คุณจะได้ใบประกาศความดี3ใบติดกันนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
1: นี่ผู้ใหญ่นะพี่นกนะพูดดีๆนะครับผมว่าเดี๋ยวเกิดว่ามีคนขอย้ายสำนักครัวไปหมู่บ้านนี้นะฮะ
0: ถ้าคุณกล้าย้ายนกมั่นใจว่าผู้ใหญ่ก็กล้ารับนะ
1: โอเคครับผมน่าจะเป็นชุมชนต้นแบบที่ครบองค์คือการไปจิตอาสาแล้วก็ได้ทุกด้านเลย
2: ครับ
1: ทำให้มีรายได้น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ดึงดูดให้เด็ก
0: ๆกลับมา
1: อยู่กับบ
0: ้
1: านเกิดซึ่งจริงๆผมว่าถ้าเป็นหลายๆหน่วยงานหรือหลายๆชุมชนเนี่ยอยากให้เห็นเหมือนกันนะว่าเราขาดมิติเรื่องรายได้มองข้ามไม่ได
2: ้ครับ
1: จิตอาสาต้องอิ่มท้องเนาะแล้วก็ต้องสามารถซื้อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ถ้าเราสามารถช่วยให้มีรายได้ในครัวเรือนหรือรายได้ในระดับชุมชนได้เนี่ยใครๆก็อยากกลับมาทำงานที่บ้านไม่มีใครอยากไปอยู่นอกหมู่บ้านเราบางทีมันก็ความสัมพันธ์มันก็ไม่มีเหมือนกับเราอยู่บ้านเราเองอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วก้าวต่อไปครับสำหรับทางสาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เนี่ยไม่สายแน่นอน
2: ครับ
0: ไม่สายแน่นอนก้าวต่อไปนะคะก็เหมือนทางสายถ้าของบางสะพานเอางี้เลยถ้าหมู่บ้านไหนที่มีสภาผู้นำชุมชน
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่จะปักธงหลัก10ปีกันไว้ทุกหมู่บ้าน
1: ตอนนี้เรากี่ปีแล้วครับพี
0: ่ตอนนี้เดินมา7ปีของทางสายนะคะก็ภายใต้ธงหลักทางสายเป็นสุขอยู่อย่างพอเพียงคู่เคียงสิ่งแวดล้อม
2: คือคำว่าพอเพียงมันไปได้เยอะนะครับไม่ใช่ว่าพอเพียงทุกคนจะต้องกินเท่านี้เหมือนกันทุกคนไม่ใช่แต่ให้รู้จักคำว่าพอเพียงเท่านั้น
1: ต้องขอบคุณที่ผู้ใหญ่พูดคำนี้เพราะว่าในบริบทยุคนี้เราอยู่ในช่วงวิกฤตเนี่ยคำว่าพอเพียงอาจจะเป็นตัวช่วย
2: ให
1: ้เราสามารถปรับการใช้ชีวิตเนี่ยให้มันสมดุลมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องใช้แบบระเบิดระเบ้อไม่ได้ดูตัวเองแล้วสุดท้ายเราเองนี่แหละจะลำบาก
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดว่าหมด10ปีนี้ครับพี
0: ่หมด10ปีนี้ที่จะตั้งต่อไว้ก็คือกินอิ่มนอนอุ่นรายได้สมดุลและที่สำคัญคือทุกครอบครัวต้องมีภูมิคุ้มกันในเรื่องของยาเสพติดและก็โรคภัยไข้เจ็บ
1: เหมือนมีการน้อมนำ3วง2เงื่อนไขเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอามาใช้เต็มๆเลยผมว่าหมู่บ้านนี้ในมิติที่มีความน่าสนใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้ชุมชนขับเคลื่อนในการสร้างรายได้
2: ผู้นำเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วนะครับคือผู้นำขอให้รับฟังความคิดเห็นลูกบ้านหรือว่าประชาชนทั่วไปด้วย
1: ครับ
2: สำคัญมากครับความคิดของเราเนี่ยของผู้นำบางครั้งไม่ใช่ว่าจะถูกเสมอไปตรงนี้ก็คือให้รับฟังแล้วก็ถ้ารับฟังแล้วเราก็แก้ไขผมว่าปัญหาต่างๆจะแก้ไขได
1: ้ตรงนี้ผมว่าสิ่งที่พี่พูดน่าจะใช้ได้กับทุกองค์กรนะฮะพี่ยงครับเหมือนที่พี่นกกับพี่ผู้ใหญ่พูดเนี่ยโอ้โหผมว่าสิ่งที่น่าสนใจคือลูกหลานที่อยู่ในชุมชนก็มีส่วนร่วมทุกกระบวนการ
2: ครับ
1: และที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่ทำจิตอาสาหรือการมาร่วมมือกันได้สตังค์ด้วยทำให้ชุมชนสามารถอยู่ได้ ผมเลยมองว่าครบองค์เลยนะไหนๆจะทำดีแล้วก็ได้รายได้เข้ามาจุนเจือในครอบครัวแล้วก็ในชุมชนด้วย
3: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดว่ามีชุมชนอื่นอยากจะทำแบบนี้พี่ยงจะแนะนำให้เขาเริ่มต้นยังไงดีฮะ
3: คือนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องเอาเคสแบบนี้เข้ามานำเสนอทุกชุมชนมีทุนความดีของตัวเองทุนความดีของตัวเองอาจจะค้นเจอว่าที่นี่มีพระดีๆมีต้นไม้เก่าแก่มีพุทธรูปศักดิ์สิทธิ
1: ์
3: มีโบสถ์มีวิหารมีเจดีย์มีหาดสวย
1: ๆ
3: มีคลองที่น่าไปเที่ยวแต่เขาก็ต้องค้นพบว่าทุนความดีของเขาเนี่ยมีอยู่แล้วจะใช้ทุนความดีนั้นออกมาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ยังไงไม่ใช่ปล่อยไว้เฉยหรือดูถูกภูมิปัญญาตัวเองเพราะนั้นศูนย์คุณธรรมเราจะไปเน้นที่ทำยังไงให้เขาเห็นคุณค่าของทุนความดีของตัวเองแล้วยกเรื่องทุนความดีของตัวเองออกมาสร้างมูลค่าโดยเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ซัพพอร์ตเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือและสื่อสารความดีของชุมชนในออกไปข้างนอกจนกระทั่งว่าเขาพึ่งพาจากทุนความดีของตัวเองได้มันก็เกิดรายได้เพราะเกิดรายได้แล้วลูกหลานก็กลับมาอยู่บ้านเช่นบ้านทางสายที่เราได้ยินได้ชมเมื่อสักครู่นี่ครับ
1: สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยไม่รู้จักมาก่อน แต่เมื่อได้คุยกับพี่นกบอกว่าเต็มยาว และรายได้สร้างรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัวมหาศาลผมคิดว่าบทบาทของศูนย์เนี่ยสามารถช่วยเหลือชุมชนใดก็แล้วแต่นะครับที่มีความสนใจอยากจะหาทุนของตัวเองศูนย์มีเครื่องมือนะครับศูนย์มีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำให้อย่ารีรอครับถ้าอยากจะไปทางนี้อยากทำแบบนี้อยากสำเร็จแบบนี้แล้วก็อยากอยู่อย่างยั่งยืนก็ติดต่อที่ศูนย์ได้
3: ได้เลยครับ
1: พี่ยงและทีมงานพร้อมนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับรายการไขรหัสองค์กรคุณธรรมวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้โอกาสหน้าเราเจอกันอีกครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับนี่คือรายการเงินทองต้องจัดมาคุยกันเรื่องเทคนิคการลดหย่อนภาษีอย่างชาญฉลาดกันนะครับก่อนที่จะไปรู้ว่าเทคนิคมีอะไรกันบ้างนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะครับกำลังจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันนะครับเทคนิคแรกนะครับที่จะลดหย่อนภาษีอย่างชาญฉลาดก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าค่าลดหย่อนเนี่ยมีกี่ประเภทนะครับค่าลดหย่อนหลักๆแล้วมีทั้งหมดอยู่5ประเภทนะครับคือการลดหย่อนส่วนตัวการลดหย่อนในกลุ่มของการภัยหรือการออมการลงทุนนะครับค่าลดหย่อนส่วนของอสังหาริมทรัพย์ค่าลดหย่อนบริจาคแล้วก็ค่าลดหย่อนที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าเกิดเรามองกันง่ายๆนะครับส่วนตัวเนี่ยก็เช่นเรื่องของค่าเลี้ยงดูบุตรนะครับค่าดูแลบิดามารดาสิ่งเหล่านี้เป็นค่าลดหย่อนส่วนตัวซึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ยจำนวนมากนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้ทั้งหมดก็จะสามารถทำให้ช่วยให้เราสามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้เยอะส่วนค่าลดหย่อนส่วนที่สองก็คือเป็นกลุ่มประกันนะครับแล้วก็เงินออมหรือเงินลงทุนที่เราคิดว่าจะสะสมหรือว่าเป็นเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในอนาคตเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะลงทุนใน RMF SSF โอ้โหชื่อเรียกยากหน่อยนะครับแล้วก็ค่าลดหย่อนส่วนที่3ก็คือค่าลดหย่อนอสังหาริมทรัพย์เช่นดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านนะครับอันนี้ก็เอามาลดหย่อนได้นะครับอันที่4ก็คือค่าลดหย่อนในเรื่องของการบริจาคจะบริจาคอะไรฮะการกีฬาการศึกษาลดหย่อนได้2เท่านะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือค่าลดหย่อนในการที่กระตุ้นเศรษฐกิจเช่นว่าเรื่องของการที่เราไปเที่ยวเมืองหลักเมืองรองพวกนี้เนี่ยก็สามารถเอามาลดหย่อนได้ทั้งหมดนะครับเงื่อนไขในการทำแบบนี้คือว่าใช้ให้เต็มมูลค่าที่เราสามารถลดหย่อนได้ครับตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่ารูปแบบของการลดหย่อนเนี่ยมีกี่ประเภทนะฮะเทคนิคข้อที่2คือต้องรู้ด้วยนะฮะว่าจะยื่นภาษีแบบไหนกันดีนะครับซึ่งมีอยู่3แบบนะฮะก็คือแยกยื่นยื่นรวมแล้วก็ยื่นรวมเฉพาะรายได้นะครับแยกยื่นคืออะไรฮะแยกยื่นเนี่ยจะเกิดในกรณีที่ตัวอย่างเช่นสามีภรรยาเนี่ยนะครับมีรายได้พอๆกันแล้วอยู่บนฐานภาษีใกล้ๆกันใช่ไหมครับฉะนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดว่าเราจะยื่นรวมเพราะภาษีมันเป็นลักษณะที่ก้าวหน้าพอรวมกันปั๊บก็จะทำให้รายได้สูงขึ้นเราจะไปเสียภาษีในลำดับที่จ่ายมากขึ้นนะครับข้อที่สองก็คือการยื่นรวมนะครับการยื่นรวมเนี่ยเหมาะสำหรับสามีหรือภรรยาที่คนใดคนหนึ่งมีรายได้นะครับนั่นก็คือว่าเราเอา2คนรวมค่าลดหย่อนด้วยกันใช่ไหมก็จะมีค่าลดหย่อนจำนวนมากใช่ไหมฮะในขณะที่รายได้เข้ามาคนเดียวฉะนั้นก็จะสามารถลดหย่อนภาษีได้เพิ่มมากขึ้นครับข้อต่อไปก็คือการยื่นรวมเฉพาะรายได้นะครับการยื่นรวมเฉพาะรายได้เนี่ยมักจะเกิดในกรณีของใครคนใดคนหนึ่งคือไม่ว่าสามีหรือภรรยาเนี่ยนะมีรายได้ที่เยอะนะครับแล้วรายได้เนี่ยเมื่อเยอะมากแล้วเกินเพดานพับเนี่ยฐานภาษีจะปรับทันทีและเพื่อจะไม่ให้เสียภาษีในฐานที่สูงขึ้นดังนั้นรายได้อื่นๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเช่นค่าเช่าค่าดอกเบี้ยเหล่านี้เนี่ยเราก็เอาส่วนเกินส่วนเนี่ยไปใส่ในบัญชีของสามีหรือภรรยาอีกคนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำให้รายได้ของเราเนี่ยไม่เกินฐานภาษีและต้องไปเสียภาษีเพิ่มครับวิธีการนี้เนี่ยนะครับคู่สามีภรรยาจะต้องวางแผนกันตั้งแต่ต้นนะฮะเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาภาษีในภายหลังนะครับสำหรับอีกเทคนิคนึงเนี่ยนะครับก็คือการกระจายรายได้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามีรายได้มากนะครับแทนที่เราจะเสียเป็นภาษีส่วนบุคคลเนี่ยนะครับเราก็สามารถกระจายรายได้ออกไปได้โดยการไปตั้งห้างสุดจำกัดหรือบริษัทจำกัดนะครับซึ่งก็จะทำให้รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าไปอยู่ในองค์กรที่เป็นบริษัทหรือห้างสุดจำกัดแล้วก็หักภาษีได้เต็มจำนวนด้วยนะครับสำหรับอีกข้อหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อจะทำให้ภาษีมันลดลงเนี่ยนะครับสำหรับผู้ประกอบการเนี่ยนะครับบางทีรายได้มันเข้ามาเป็นก้อนใหญ่ใช่ไหมครับก็เสียภาษีจำนวนเยอะฉะนั้นเทคนิควิธีการก็คือแบ่งมันออกเป็น2ก้อนสิครับก้อนหนึ่งเนี่ยนะครับเข้ามาตอนช่วงของปลายภาษีนั่นแปลว่าเรากำลังจะเสียภาษีเนี่ยเราก็เอาก้อนหนึ่งเข้ามาพอเริ่มต้นปีภาษีใหม่เราก็เอาอีกก้อนหนึ่งเข้ามาก็จะทำให้มีการแยกการเสียภาษีแล้วก็ทำให้การลดหย่อนทำได้มากขึ้นครับเทคนิคที่4นะครับก็คือการหาตัวช่วยครับตัวช่วยมีอะไรบ้างตัวช่วยหลักๆเนี่ยมีอยู่2ตัวครับข้อที่1ก็คือไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเลยครับให้เขาช่วยเหลือเราในแง่ของการดูว่าเราจะมีค่าลดหย่อนอะไรได้บ้างใช้เต็มจำนวนหรือยังนะครับแล้วก็รายได้ที่เข้ามาเนี่ยอันไหนที่จะต้องเสียภาษีและอันไหนไม่จำเป็นที่จะต้องเสียภาษี

นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือแอปพลิเคชันนี่แหละครับตัวแอปเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดในโทรศัพท์ได้นะครับซึ่งในตัวแอปเนี่ยนะครับก็จะมีวิธีการที่จะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าเราจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะครับแล้วก็พวกนี้ฟรีนะครับเพราะมันเป็นตารางที่จะมากรอกนะครับแล้วก็คำนวณให้เราแล้วก็บอกว่าตอนนี้เราเหลือค่าลดหย่อนอะไรบ้างที่เราจะสามารถใช้ได้ใช่ไหมครับข้อที่5นะฮะก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับก็คืออย่าลืมขอคืนภาษีนะครับแต่ว่าเราสามารถขอคืนได้ต้องไม่เกิน3ปีนะฮะซึ่งก็จะทำให้เราสามารถได้เงินกลับเข้ามาในกระเป๋าเราด้วยครับและหวังว่าเทคนิคทั้ง5นี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับอาจารย์เจตนะครับอาจารย์เจษดาอานินทร์นะครับปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องนี้นะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนพวกเราครับเรื่องของการโคดดิ้งนะครับแต่จริงชื่อเต็มคือโคดดิ้งในชีวิตประจำวันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดกันเรื่องของโคดดิ้งในชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่อาจารย์จะให้ทุกคนดูนะครับลองเดาดูว่าตัวอย่างนะครับที่เราเขียนโค้ดเนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับนักเรียนลองดูนะครับในภาพนี้คิดว่าเขียนโค้ดสามารถไปช่วยแก้ปัญหาหรือไปทำอะไรให้กับชีวิตได้บ้างครับ
1: อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน
0: อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเดาได้ไหมครับว่าเช่นอะไรไหมครับดูจากภาพนี้ครับ
2: เครื่องใช้ไฟฟ้า
0: มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีใครตอบอีกไหมครับมีคนออกไปนอกบ้านบ้างไหมทำอะไรเอ่ยลองดูไหมลักษณะคล้ายๆอะไรบางอย่างเห็นมีลักษณะเคยได้ยินคำว่าสมาร์ทฟาร์มไหมครับนะบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่เป็นการทำเกษตรอัจฉริยะนะครับก็คือใช้การเขียนโค้ดนะครับหรือว่าเขียนโปรแกรมเนี่ยเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตเนาะเราจะเขียนโค้ดนั่นเองนะครับเขียนโค้ดไปทำอะไรเราจะเขียนโค้ดเพื่อไปเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นเองครับและไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เราจะใช้ในการทดลองในวันนี้นะครับเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ชื่อว่าไมโครบิตนะครับนักเรียนทางไกลนะครับจริงๆเราสามารถเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดอื่นๆก็ได้นะครับและไมโครคอนโทรลเลอร์มีหลากหลายชนิดมากแต่วันนี้สิ่งที่เราเลือกนำมาใช้ในการทดลองนะครับก็เป็นตัวที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สามารถเขียนโค้ดเนี่ยได้อย่างง่ายนะครับบอร์ดตัวนี้ชื่อว่าไมโครบิตนะครับซึ่งไมโครบิตจะทำงานควบคู่ไปกับบอร์ดอีกนึงนะครับเป็นบอร์ดเสริมนะครับเราเรียกตรงนี้ว่าบอร์ด IoT นะครับลักษณะเป็นบอร์ดสีขาวนะครับในภาพนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรานะครับจะไปเริ่มตั้งแต่การประกอบและการใช้งานรวมถึงการลงโปรแกรมเพื่อที่จะใช้งานตัวไมโครบิตนี้นะครับสิ่งที่นะครับอาจารย์จัดเตรียมไว้ตรงหน้านักเรียนทุกคนนะครับก็คือชุดบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองประกอบและลองทดสอบต่อนะครับเพื่อจะไปทำในใบงานแรกของเรานะครับโอเคครับนักเรียนหยิบบอร์ดนะครับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับขึ้นมาได้เลยนะครับก็คือบอร์ดที่เป็นลักษณะบอร์ดสีดำนี้นะครับหยิบขึ้นมานะครับ1ตัวครับและบอร์ดที่เป็นบอร์ดสีขาวนะครับเดี๋ยวเราจะเอา2อันนี้นะครับมาประกอบกันนะครับวิธีการประกอบนะครับนักเรียนให้สังเกตที่บอร์ดสีดำนะครับคลิกหาด้านที่มีตัวเลขนะครับที่เขียนไว้นะครับ0 1 2 3และ GND นะครับลองสังเกตตัวเลขที่อยู่บนบอร์ดสีดำนะครับบอร์ดสีขาวนะครับที่เป็นบอร์ด IoT นะครับเราจะเห็นตัวเลขนะครับบนช่องเสียบนะครับที่จะมีเลข0 1 2 3 V นะครับและ G นะครับเดี๋ยวเราจะเอาบอร์ดนะครับ2อันนี้มาประกอบกันนะครับวิธีการนะครับเราสามารถหยิบบอร์ดนะครับสีดำนะครับที่เป็นบอร์ดไมโครบิตนะครับเสียบเข้าไปโดยที่ให้เลขนะครับตรงกันนะครับเสียบลงไปได้เลยนะครับเหมือนเสียบตลับเกมนะพอเสียบเสร็จแล้วนะครับเราจะได้บอร์ดลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นบอร์ดที่เราเสียบแล้วนะครับนักเรียนทางไกลลองดูนะครับถ้าเราเสียบแล้วเราจะได้บอร์ดลักษณะแบบนี้นะครับนะครับเราจะมีบอร์ด2ชิ้นนะครับอาจารย์หยิบให้ดูอีกทีนะครับเป็นชิ้นที่เป็นบอร์ดไมโครบิตนะครับและบอร์ดที่เป็นบอร์ด IoT นะครับอาจารย์เอามาประกอบกันลักษณะแบบนี้นะครับอาจารย์เสียบลงไปนะครับแบบนี้นะครับเราจะได้บอร์ดแบบนี้นะครับนี่คือเราพร้อมใช้งานแล้วนะครับและอีกอันนึงนะครับเราจะมีสาย USB ที่อยู่ตรงหน้านักเรียนทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้สาย USB ตัวนี้ครับในการลงโปรแกรมนะครับนักเรียนหยิบสาย USB ออกมานะครับและวิธีการเสียบนะครับอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าวิธีการเสียบที่ถูกต้องนะครับสาย USB เราจะมีทั้งหมด2ด้านนะครับด้านที่เป็นUSB นะครับหัวขนาดใหญ่นะครับเป็น USB-A นะครับกับอีกด้านหนึ่งที่เป็นลักษณะไมโคร USB นะครับก็คือหัวที่เล็กกว่านะครับ เดี๋ยวเราจะเอาสายที่เป็นไมโคร USB นะครับไปเสียบบนบอร์ดไมโครบิดนะครับเราลองหยิบบอร์ดไมโครบิดมาสังเกตดูก่อนครับที่บนบอร์ดนะครับจะมีรูเสียบไมโคร USB เนี่ย2จุดด้วยกันนะครับคือจุดที่เป็นด้านบอร์ดสีดำนะครับและจุดที่เป็นของบอร์ดสีขาวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสายไมโคร USB ครับเสียบที่เป็นบอร์ดสีดำนะครับเสียบลงไปเลยนะครับเราจะเสียบลงไปนะครับเสียบให้ถูกด้านนะครับเสียบเสร็จแล้วนะครับเราจะได้บอร์ดพร้อมสาย USB ที่จะเอาไปใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เราจะยังไม่เสียบนะครับอาจารย์มีหลักการทำงานที่ง่ายและก็ปลอดภัยนะครับมาแนะนำให้นะครับก็คือทุกคนจำนะครับอาจารย์มีกฎ3ข้อนะครับในการทำงานกับตัวไมโครบิดนะครับกฎข้อที่1ครับคือก่อนทำงานทุกครั้งนะครับต้องถอดสายเชื่อมต่อ USB ออกก่อนนะครับเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตนะครับกฎข้อ2นะครับเมื่อเราต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับต้องเช็คความถูกต้องเสมอว่าเราต่อถูกหรือยังนะครับและกฎข้อสุดท้ายก็คือเมื่อเรามั่นใจว่าทุกอย่างเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับจึงเสียบสาย USB กลับเข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์นะครับตอนนี้นะครับเราเตรียมนะครับบอร์ดไมโครบิดและนะครับตัวสาย USB นะครับต่อไปนะครับอาจารย์จะไปแนะนำขั้นตอนนะครับการลงนะครับตัวโปรแกรมนะครับกับตัวไมโครบิดนะครับอาจารย์จะมีวิธีการลงนะครับโปรแกรมครั้งแรกเราจะเรียกว่าการลงเฟิร์มแวร์นะครับขั้นตอนมีอยู่3ขั้นตอนง่ายๆนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้เข้าใจก่อนแล้วเดี๋ยวเราทำตามอาจารย์นะครับขั้นตอนที่1ก็คือเราจะเชื่อมต่อบอร์ดไมโครบิดครับกับบอร์ดเสริมนะครับก็คือบอร์ดสีขาวนะครับให้เรียบร้อยขั้นตอนที่2เราจะเสียบสาย USB นะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์และเดี๋ยวเราจะเอาไฟล์นะครับที่อยู่ในโปรแกรมเนี่ยครับไปลงไว้ในไมโครบิดนะครับเราจะเรียกไฟล์อันนั้นว่าไฟล์ .hex นะครับหรือว่าไฟล์ .hex นะครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวอาจารย์จะสลับหน้าจอไปอธิบายนะครับตัวโปรแกรมที่จะมาทำงานร่วมกับไมโครบิดนะครับวันนี้เราจะใช้โปรแกรมนะครับที่เรียกว่า AI Tigen นะครับตอนนี้ทุกคนสามารถใช้ตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับเปิดหน้าจอขึ้นมานะครับ

ครับแล้วพิมพ์คำว่านะครับ AI นะครับ ThaiGen นะครับ .in.th นะครับทุกคนสามารถพิมพ์นะครับแล้วก็เข้ามาได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ AI ThaiGen นะครับ AI ThaiGen.in.th นะครับนะครับสามารถเข้ามาที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับพอเข้ามาแล้วครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มนะครับสำหรับที่เราจะใช้ทำงานและสั่งงานตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ที่วันนี้เราใช้ไมโครบิตนะครับแพลตฟอร์ม AI ThaiGen เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถนะครับทำงานร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์แบบนี้หรือสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อทำแอปพลิเคชันอื่นๆก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะใช้เพื่อการทำงานกับไมโครบิตโดยเฉพาะนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับนักเรียนทางไกลลองดูนะครับให้ไปคลิกที่ปุ่มนะครับเข้าสู่ระบบครับนะครับพอเรากดปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับเราจะพบว่านะครับจะมีให้เรานะครับกรอกอีเมลนะครับและรหัสผ่านใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับ AI ThaiGen นะครับให้เราคลิกที่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับลงไปให้เรียบร้อยนะครับนะกรอกข้อมูลให้ถูกต้องนะครับเราเป็นนักเรียนก็กดนักเรียนนะครับใส่ชื่อนะครับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้นะครับในการลงทะเบียนจะเป็นอีเมลที่ใช้สำหรับล็อกอินเข้าไปใช้ตัวแพลตฟอร์มครับรหัสผ่านนะครับโรงเรียนและระดับชั้นที่กำลังศึกษานะครับกรอกข้อมูลในส่วนนี้ให้เรียบร้อยนะครับกรอกเสร็จแล้วคลิกเครื่องหมายถูกนะครับว่าเราเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขนะครับการใช้งานตัวแพลตฟอร์มนะครับเสร็จแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลงทะเบียนไปกับพวกเรานะครับอาจารย์ชื่อรักเรียนละกันนะครับรักเรียนนะครับดีเด่นนะครับโอเคครับอีเมลก็นะครับอีเมลอย่างนี้ละกันนะครับนะครับรหัสผ่านก็กรอกไปได้เลยนะครับกรอกไปนะครับกรอกเสร็จปุ๊บนะครับพอเรากดลงทะเบียนแล้วนะครับระบบจะขึ้นมานะครับนะครับโรงเรียนนะครับโรงเรียนมีความสุขนะครับชื่อน่ารักเชียวนะครับเราเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับโอเคครับลงทะเบียนได้เลยนะครับโอเคครับใครที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ใช้อีเมลนะครับที่เราลงทะเบียนไว้นะครับนะครับใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้นะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนนะครับถ้านะครับเราลองเลื่อนนะครับลงมาดูข้างล่างนะครับเราจะเห็นว่ามีนะครับเนื้อหาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตั้งแต่ถ้าเราสนใจนะที่จะเขียนโปรแกรมนะครับเราสามารถสังเกตนะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่ามีกล่องนะครับที่เราสามารถไปเลือกเล่นได้เยอะแยะไปหมดเลยเนาะนะครับลองเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับเราจะเห็นนะครับส่วนที่เรียกว่าความรู้และโปรแกรมนะครับในนี้เนี่ยจะมีนะครับแหล่งเรียนรู้มากมายเต็มไปหมดเลยนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูนะครับถ้าเราสนใจหัวข้อไหนนะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับกดเนื้อหาออกมานะครับแล้วก็ที่จะเรียนรู้ได้นะครับโอเคครับหรือแม้แต่นะครับถ้าเรากดไปที่หน้าหลักนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับหน้าหลักเนี่ยก็จะมีเนื้อหาที่อธิบายว่าแพลตฟอร์ม AI ThaiGen เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคครับทีนี้เราจะกลับไปที่นะครับในส่วนข้างบนสุดนะครับเราจะไปที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับเริ่มเขียนโค้ดนะครับวันนี้เราจะเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานไมโครบิตนะครับซึ่งก็เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดหนึ่งจริงๆแล้วแพลตฟอร์ม AI ThaiGen ใช้เขียนโปรแกรมได้เยอะมากทำอะไรได้หลากหลายแต่ว่าเราจะเลือกใช้เพื่อเขียนโปรแกรมไมโครบิตนะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนะครับเลื่อนลงมานะครับจนเห็นคำว่าเรียนพื้นฐาน AI นะครับและให้ไปคลิกที่การประมวลผลข้อมูลครับ

คลิก1ครั้งนะครับแล้วก็รอนะครับตัวหน้าจอนะครับโหลดขึ้นมาพอเราเข้ามาที่นะครับการประมวลผลข้อมูลนะครับเราจะเห็นเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะไปหมดเลยนะครับจากฝั่งซ้ายนะครับไล่เรียงจากข้างบนลงล่างนะครับจะมีสิ่งที่เราสามารถนะครับเลือกเล่นได้หมดเลยนะครับเราสามารถคลิกเพื่อดูนะครับข้อมูลต่างๆได้แต่วันนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์จะชวนนะครับให้ทุกคนมาลองใช้นะครับก็จะเป็นปุ่มบนแรกสุดนะครับในนี้จะเขียนว่าไมโครบิตนะครับในนี้จะเขียนว่าไมโครบิตนะครับให้เราลองเอาเมาส์นะครับคลิก1ครั้งนะครับคลิกไปแล้ว1ครั้งเราจะเห็นว่ามีนะครับหน้าต่างเพิ่มขึ้นมานะครับเยอะแยะไปหมดเลยสิ่งแรกสุดที่เราจะทำก่อนที่นะครับจะใช้งานก็คือเราต้องลงโปรแกรมเพื่อสั่งงานไมโครบิตเราเรียกว่าการลงเฟิร์มแวร์นะครับวิธีขั้นตอนในการลงเฟิร์มแวร์เมื่อสักครู่อาจารย์อธิบายไปแล้วนะครับเราต้อง install ตัวไฟล์1ไฟล์นะครับตอนนี้นะครับทุกคนน่าจะเชื่อมต่อบอร์ดมาบอร์ดเสริมและสาย USB เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับให้ทุกคนนะครับนำสาย USB นะครับที่เป็นด้านที่เสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับเสียบเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับนะครับเสียบสายไปที่คอมพิวเตอร์ได้เลยครับพอเสียบสายไปแล้วให้สังเกตนะครับที่ไมโครบิตนะครับจะมีไฟติดขึ้นมานะครับจะมีไฟติดขึ้นมานะครับของอาจารย์พอเสียบสายไปแล้วนะครับสิ่งที่สังเกตได้ก็คือตัวบอร์ดไมโครบิตมีไฟสว่างขึ้นมาครับและในหน้าจอของอาจารย์นะครับก็มีนะครับตัวหน้าต่างโผล่ขึ้นมานะครับ1อันนะครับเป็นหน้าต่างตัวนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับโอเคตอนนี้ทุกคนเสียบสายเรียบร้อยไหมครับนะครับนักเรียนทางไกลลองดูนะครับใครที่กำลังเตรียมนะครับอุปกรณ์อยู่นะครับเราเอาบอร์ดไมโครบิตที่ต่อเรียบร้อยแล้วเสียบสายไปกับคอมพิวเตอร์นะครับจากนั้นนะครับมาที่หน้าจอ AI ไทเจนครับนะครับสเต็ปที่1นะครับคลิกคำว่าไมโครบิตครับจากนั้นนะครับในส่วนช่องแรกสุดนะครับที่เขียนว่า get start นะครับให้เรานะครับจริงๆไม่ต้องคลิกก็ได้มันคลิกมาอยู่แล้วนะครับให้เราเอาเมาส์นะครับเลื่อนมาคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดครับนะครับคลิกไป1ครั้งนะครับคอมพิวเตอร์จะทำการดาวน์โหลดสิ่งที่เราเรียกว่าเฟิร์มแวร์ครับมาที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือเราจะเอาเฟิร์มแวร์ที่เพิ่งดาวน์โหลดมานะครับเอามาไว้ในตัวไมโครบิตครับวิธีการนะครับตอนนี้ทุกคนเปิดคอมพิวเตอร์ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมานะครับนะครับไปที่โฟลเดอร์ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมานะครับอาจารย์ดาวน์โหลดมานะครับไฟล์ตรงนี้ชื่อว่าไมโครบิตนะครับขีด v3 นะครับ .hex นะครับหรือว่า .hex นะครับให้เราทำการนะครับเอาไฟล์นี้ครับนะครับเราจะคัดลอกไฟล์นี้นะครับคลิกขวานะครับที่ไฟล์ microbit v3.hex นะครับคลิกขวาแล้วก็กด copy ครับเรากด copy เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ลองสังเกตดูครับว่าเวลาที่เราเสียบสาย USB เนี่ยจะมีไดรฟ์อันหนึ่งที่โผล่ขึ้นมานะครับในนี้จะเขียนว่าไมโครบิตนะครับนะครับหน้าจอทุกคนขึ้นไหมครับขึ้นไมโครบิตไหมครับขึ้นนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับหน้าไมโครบิตจะต้องขึ้นแบบนี้นะครับเมื่อขึ้นมาแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าไมโครบิตนะครับก่อนหน้านี้เราทำอะไรครับเราทำการคัดลอกนะครับคัดลอกตัวไฟล์ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมาแล้วนะครับจากนั้นแค่คลิกขวาครับแล้วก็เลือก paste นะครับเป็นการลงข้อมูลนะครับหรือลงเฟิร์มแวร์ไปที่ตัวไมโครบิตนะครับนะครับเราสามารถเลือก paste ได้เลยนะครับจะมีไฟล์นะครับไมโคร

ปิดนะครับเป็นตอนนี้เป็นเวอร์ชัน3นะครับ .hex นะครับวางไปที่โฟลเดอร์ Microbit ครับจากนั้นรอสักพักนะครับ Microbit จะมีการตอบสนองอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับบางคนจะมีไฟขึ้นมาที่ตัว Microbit นะครับจะมีไฟวิ่งบางคนอาจจะมีลักษณะเป็นเสียงดังขึ้นมานะครับไม่ต้องตกใจนะครับยังไม่เสียนะครับยังใช้ได้ปกตินะครับโอเคนะเสร็จหรือยังใครยังไม่เสร็จไหมครับในห้องนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคนะนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับลองดูนะครับลงเรียบร้อยดีไหมนะครับย้ำอีกครั้งนะครับไปที่ดาวน์โหลดนะครับเราสามารถคลิกขวานะครับแล้วก็ copy นะครับแล้วก็มาวางที่ Microbit นะครับเลือก paste นะครับเมื่อกี้อาจารย์ทำการลงเฟิร์มแวร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอเสร็จแล้วครับเราสามารถปิดหน้าต่างนี้ทิ้งได้เลยนะครับให้ทำการทดสอบครับเชื่อมต่อบอร์ดไมโครบิตกับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับวิธีการทดสอบนะครับเข้ามาที่ไมโครบิตนะครับคลิกที่ไมโครบิตแล้วก็กดปุ่ม Connect นะครับการที่เรากด Connect 1ครั้งนะครับจะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมานะครับแล้วเขาจะถามเราว่าอยากจะใช้พอร์ตตัวไหนนะครับที่จะเชื่อมต่อตัวไมโครบิตกับคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้เราจะใช้พอร์ตที่เรียกว่า embed นะครับ serial port นะครับบางคนอาจจะขึ้นเป็นตัวเลขที่ไม่เหมือนกับของอาจารย์นะครับอาจารย์ขึ้นเป็น COM10 นะครับหรือว่าพอร์ต COM10 นะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลอาจจะเป็นคอมอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆให้สังเกตที่ embed นะครับ MBED นะครับพอเรานะครับคลิกตรงนี้1ครั้งนะครับแล้วก็กด connect ครับเราจะได้ยินเสียงนะครับเป็นลักษณะเหมือนป๊อปคอร์นนะครับขึ้นมา1อันนะครับหรือเสียงเปิดขวดนะครับนะครับบางคนอาจจะหิวน้ำเนาะเปิดขวดกินอะไรเงี้ยโอเคพอได้ยินเสียงนี้แสดงว่าใช้งานได้แล้วครับตอนนี้เราพร้อมใช้งานแล้วนะครับแสดงว่าบอร์ดเราใช้งานได้แล้วนะครับนักเรียนทางบ้านพร้อมไหมครับเราจะไปลองใช้นะครับบอร์ดไมโครบิตนะครับในการทำงานนะเรามีใบงานเยอะแยะมากมายเลยนะครับตลอดหลักสูตรนี้เราจะได้ไปตะลุยและลองดูว่าเซ็นเซอร์ที่สามารถใช้งานกับไมโครบิตเนี่ยทำอะไรได้อีกบ้างนะครับอาจารย์นะครับพาทุกคนนะครับเข้ามาสู่ใบงานแรกนะครับถ้านักเรียนทางไกลนะครับมีใบงานอยู่นะครับเปิดใบงานขึ้นมาได้เลยนะครับใบงานที่1ครับชื่อว่าการเปิดและปิดหลอดไฟแบบอัตโนมัติครับเราจะทดสอบเปิดและปิดหลอดไฟอัตโนมัติใช่ไหมปกติเราบอกว่าเวลาเราเปิดไฟเราทำไงครับใช้มือเปิดเนาะเดี๋ยวนี้เป็นไงครับฉลาดกว่านั้นสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับกดปุ่มปุ๊บเข้าแอปปุ๊บเปิดไฟได้เลยหรือถ้าเป็นคนขี้เกียจกว่านั้นให้มันเปิดปิดอัตโนมัติตามเวลาโจทย์ของเรานะครับถ้าไล่เรียงไปกับนะครับในแต่ละใบงานนะครับใบงานแรกเนี่ยเราจะลองใช้นะครับเซ็นเซอร์บางอย่างนะเพื่อที่จะมาเปิดปิดหลอดไฟอุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้ในใบงานที่1หรือใบงานแรกนะครับ1คือบอร์ดทดลองนะครับก็เป็นลักษณะบอร์ดนะครับตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดทดลองนะครับตอนนี้ที่โต๊ะของนักเรียนแต่ละคนนะครับอาจารย์ก็ได้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วนะครับมีบอร์ดทดลองนะครับมีหลอดไฟที่ชื่อว่าหลอดไฟแบบ LED นะครับอันนี้คือหลอดไฟนะครับมีตัวต้านทานนะครับแล้วก็สายไฟนะครับต่อไปเป็นบอร์ดไมโครบิตนะครับที่เราเชื่อมต่อไปแล้วนะครับและต่อไปจะเป็นอุปกรณ์วัดแสงนะครับก็เป็นลักษณะอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะใช้สำหรับการวัดแสงนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับเราจะมีอุปกรณ์วัดแสงแบบนี้นะครับและบางคนนะครับอาจจะต้องใช้นะครับก็คือใช้ไฟฉายนะถ้าไม่มีอาจจะใช้แสงจากแหล่งอื่นๆก็ได้วันนี้อาจารย์จะพาทุกคนมารู้จักกับตัวเขาเรียกว่าเซ็นเซอร์แล้วกันเซ็นเซอร์นี้จะเป็นเซ็นเซอร์ที่ทำหน้าที่วัดความเข้มข้นของแสงวัดแสงอ่ะนะเราจะวัดแสงลองสังเกตนะครับกราฟอันนี้นะครับเป็นกราฟที่อธิบายการทำงานของอุปกรณ์วัดแสงครับโดยที่เราจะเห็นว่าแกน x นะครับเป็นแกนที่แสดงความเข้มของแสงนะครับ
จากซ้ายที่มีความเข้มก็คือมืดเลยนะครับ

0: ไปทางขวาก็คือลักษณะจะสว่างขึ้นในส่วนของแกน y ครับเป็นค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นที่วัดได้จากอุปกรณ์วัดแสงตัวนี้นะครับหมายความว่าอะไรครับจากกราฟนี้อธิบายได้ว่าถ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับไปอยู่ในจุดที่มีความเข้มแสงสูงก็คือสว่างค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นก็จะมีค่ามากหรือน้อยครับลองเดาครับ
1: น
0: ้
1: อยคร
0: ับน้อยนะครับลองสังเกตนะครับถ้าแสงมากนะครับค่าความต้านทานก็จะน้อยนะครับในทางกลับกันครับถ้าแสงน้อยหรือว่ามืดค่าความต้านทานจะเป็นยังไงครับ
1: มาก
0: มากนะครับโอเคเราจะใช้ลักษณะการทำงานแบบนี้ครับค่าความต้านทานนะครับจริงๆในวิชาฟิสิกส์นะครับเราจะอธิบายความต้านทานนะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์กับอะไรครับดูไหมครับความต่างศักย์นะครับเราทราบมาว่าความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์นะครับหรือโวลเทจนะครับมีค่าเท่ากับ I ก็คือกระแสนะครับก็คือ current นะครับคูณกับความต้านทานหรือว่า resistance นะครับเพราะฉะนั้นถ้าความต้านทานสูงนะครับค่าความต่างศักย์ก็จะสูงตามไปด้วยเนื่องจากแปรผันตรงเราจะเอาหลักการอันนี้ครับมาใช้กับเซ็นเซอร์นะครับโอเคครับกลับมาที่ขั้นตอนการทดลองนะครับไล่เรียงจากบนไปล่างนะครับสเต็ปแรกนะครับเราจะทำการต่อวงจรวัดระดับความเข้มของแสงนะครับจากนั้นเราจะอ่านค่าที่วัดได้จากเซ็นเซอร์นะครับและจดบันทึกลงในตารางขั้นตอนต่อไปเราจะเอาค่าที่บันทึกไว้ครับมาทดสอบที่สภาวะแสงต่างๆแล้วจะลองให้สั่งงานเปิดปิดหลอดไฟครับเราจะใช้หลอด LED นะครับและสุดท้ายเราจะเอาไปทดสอบใช้ในสถานการณ์จริงนะครับโอเคครับนี่คือภาพการต่อวงจรนะครับที่อาจารย์จะพาทุกคนนะครับไปตะลุยต่อวงจรนะครับเป็นภาพที่เราเห็นนะครับตอนนี้นะครับที่บนโต๊ะของพวกเราทุกคนนะครับให้หยิบอุปกรณ์ชนิดแรกขึ้นมาซึ่งก็คือเซ็นเซอร์แสงนะครับทุกคนหยิบเซ็นเซอร์แสงขึ้นมาได้เลยนะครับลักษณะเป็นแบบนี้พร้อมกับสายไฟที่เป็นสายไฟแบบ3เส้นนะครับเป็นลักษณะสายไฟอันนี้นะครับให้เราทำการนะครับเอาสายไฟครับเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์นะครับโดยดูที่ด้านที่มีสลักนะครับที่เป็นตัวหนีบนะครับเอามาเชื่อมลงกับเซ็นเซอร์นะครับเสียบเข้าไปตรงๆได้เลยนะครับพอเสียบเข้าไปเราจะได้ยินเสียงคลิกนะครับได้ยินไหมครับได้ยินนะครับเป็นเสียงเบาๆไม่ได้ดังมากนะครับเราสามารถถอดออกนะครับวิธีถอดออกก็กดนะครับที่ตรงที่หนีบนะครับเราก็ดึงออกได้นะครับแต่ตอนนี้เราจะเสียบกลับเข้าไปก่อนนะครับพอเราเสียบเสร็จแล้วนะครับพร้อมแล้วเราจะได้หน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเราจะเชื่อมต่อเซ็นเซอร์กับตัวไมโครบิดก่อนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เสียบกับอะไรเลยนะครับเราจะสังเกตว่าสายไฟมี3เส้น3สีถูกไหมครับ3เส้น3สีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาอีกด้านหนึ่งนะครับมาเสียบลงบนบอร์ดไมโครบิดนะครับเราให้สังเกตนะครับบนบอร์ดไมโครบิดนะครับลองดูนะครับเราจะเห็นว่ามีตัวเลขกำกับนะครับและมีสีนะครับมีสีต่างๆนะครับมีทั้งสีเหลืองสีแดงและสีดำครับอันดับแรกสุดที่อยากให้ทำนะครับให้นำด้านอีกด้านหนึ่งของสายไฟนะครับไปเสียบลงบนบอร์ดนะครับโดยที่ให้อยู่ในช่องที่1นะครับของตัวบอร์ดเสริมนะครับและให้สีตรงกับช่องนะครับสีเหลืองนะครับสายไฟเส้นสีเหลืองต้องไปอยู่ช่องเดียวกับสีเหลืองนะครับสีแดงต้องไปอยู่กับช่องสีแดงและสีดำนะครับก็อยู่กับช่องสีดำนะครับเมื่อเราต่อเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ลักษณะสีที่ครบนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้อีกทีว่าทำไมเราต้องเลือกต่อช่องที่1นะครับจริงๆเราสามารถเลือกต่อที่ช่องอื่นก็ได้นะครับได้หมดนะครับโอเคนะครับเมื่อเราทำการเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับ อาจารย์มีกฎนะครับทุกครั้งเลยก่อนที่จะทำงานกับไมโครบิดนะครับอาจารย์มีกฎ3ข้อที่อยากให้ทุกคนนะครับทั้งในห้องนี้และนักเรียนทางไกลนะครับจำให้ขึ้นใจคือ 1. นะครับก่อนทำงานทุกครั้งต้องถอดสาย USB เพื่อป้องกันไฟช็อตนะครับกฎข้อที่2คือต่ออุปกรณ์ให้เรียบร้อยและเช็คความถูกต้องเสมอนะครับและกฎข้อสุดท้ายคือถ้ามั่นใจแล้วนะครับให้เสียบสาย USB เพื่อส่งไฟฟ้าไปให้กับตัวอุปกรณ์นะครับโอเคตอนนี้เราเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับเรากลับไปที่หน้าจอนะครับตัว AI Tigen นะครับตอนนี้จะสังเกตว่าหน้าจอเรานะครับไม่ได้มีอะไรขึ้นมาเลยนะครับให้เราคลิกที่นะครับไมโครบิดนะครับ1ครั้งนะครับต่อไปนะครับเราจะทำการเลือกนะครับเซนเซอร์ที่เราจะเอามาเชื่อมต่อครับให้เอาเมาส์ไปคลิกที่นะครับปุ่มเซนเซอร์ครับคลิก1ครั้งนะครับคลิก1ครั้งเสร็จปุ๊บให้เราต่อไปที่นะครับปุ่มที่ชื่อว่า Add Device นะครับให้คลิกอีก1ครั้งที่ Add Device ครับ

0: ทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นช
3: ัด
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้ง

0: ตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
1: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
1: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
1: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
1: งานที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็ตายได้เลยนะเนี่ย
2: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
2: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจทียิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
3: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
2: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
1: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควรเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
1: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
1: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
2: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
2: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้ yeah!
2: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
2: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
3: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
5: ไปผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
7: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
8: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
9: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
8: ก็มีภารกิจสำคัญสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับการที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
9: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสาก

0: ลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
1: ก็คือกติการะหว่างประเทศเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
2: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
0: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิ่งที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
1: สำหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการที่ประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
0: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
1: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำปัญหาสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
0: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
5: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพส

0: ทุกคนด้วยค่ะ
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มที่สุดค่ะก่อนจะไปรู้ว่าเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มนะคะฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะหลักๆแล้วการซื้อประกันชีวิตเนี่ยเป็นการซื้อความคุ้มครองให้กับชีวิตของตัวเรานะคะเพื่อที่หากเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองและได้รับการชดเชยค่ะประกันชีวิตในตลาดปัจจุบันนี้มีมากมายเลยนะคะเราอาจจะแบ่งด้วยกัน5ประเภทหลักๆประเภทที่1ก็คือประกันชั่วระยะเวลา1เท่านั้นค่ะประเภทที่2ก็จะเป็นเรื่องของประกันตลอดชีพประกันที่3เป็นส่วนที่เรารู้จักกันดีก็คือประกันชีวิตบวกออมทรัพย์และประกันตัวที่4ก็จะเป็นประกันเพื่อเกษียณหรือเรียกว่าประกันบำนาญนั่นเองนะคะและตัวที่5ก็เป็นน้องใหม่เข้ามาใหม่หลายคนก็ตื่นตัวกับเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องประกันพ่วงยูนิตลิงค์ค่ะประกันตัวแรกนะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบชั่วคราวนะหรือชั่วระยะเวลานะคะเป็น term insurance เรามีระยะเวลาเพียงระยะเวลาหนึ่งนะคะหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือเช่นอาจจะคุ้มครองช่วง5ปีหรือ10ปีเป็นต้นนะคะประกันแบบนี้ในแต่ละปีเนี่ยเราจะจ่ายเบี้ยประกันไปเรื่อยๆเหมือนกับจ่ายทิ้งไปคล้ายๆเหมือนกับจ่ายเบี้ยประกันรถยนต์นั่นเองค่ะดังนั้นแปลว่าถ้าปีไหนไม่เกิดเหตุเราก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์จากนั้นแล้วก็เมื่อสิ้นสุดสัญญาก็หมดไปนะคะประกันแบบชั่วคราวเนี่ยไม่มีลักษณะของเงินออมนะคะประกันชีวิตตัวที่2นะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบตลอดชีพหรือเรียกว่า whole life insurance นะคะประกันชีวิตตัวนี้จะคุ้มครองเราในระยะเวลาที่ยาวนานทีเดียวค่ะอายุถึง90หรือ99ปีเลยนะคะแต่ระยะเวลาส่งเบี้ยเนี่ยไม่นานมากค่ะอาจจะมีระยะเวลาแค่7ปีหรือบางครั้งก็10ปีหรือบางครั้งก็ประมาณ20ปีเท่านั้นนะคะด้วยระยะเวลาที่คุ้มครองในระยะยาวเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รับผลประโยชน์นะคะเมื่ออายุถึง90นะคะหรือกรมธรรม์ครบกำหนดก็จะได้รับเงินก้อนใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเราเสียชีวิตไปก่อนผู้ที่รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินก้อนนี้ไปแทนค่ะดังนั้นการที่จะซื้อประกันชีวิตแบบตลอดชีพเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่วางแผนระยะยาวแล้วก็ต้องการสร้างหลักประกันแล้วก็สร้างมรดกให้กับครอบครัวนะคะประกันชีวิตตัวที่3นะคะเป็นตัวที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์หรือออมทรัพย์นั่นเองค่ะประกันชีวิตแบบนี้นะคะเงินส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของทุนประกันและอีกส่วนหนึ่งก็เน้นเรื่องของการออมนะคะดังนั้นคนไหนที่ต้องการจะออมและนำเงินออมนี้ไปประหยัดภาษีประกันตัวที่3หรือเรียกว่าประกันออมทรัพย์นี่เหมาะสมทีเดียวค่ะประกันชีวิตตัวที่4นะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบบำนาญเป็นการออมในระยะยาวนะคะคือเริ่มออมตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งเกษียณอายุหลังจากเกษียณอายุก็จะมีรายได้เอาไว้ใช้จ่ายจนกระทั่งสิ้นอายุขัยค่ะข้อดีของประกันบำนาญเนี่ยก็คล้ายๆกับประกันแบบสะสมทรัพย์นั่นเองค่ะเป็นการบังคับออมแต่เป็นการออมเพื่อเน้นเอาไว้ใช้ยามเกษียณอายุค่ะประกันชีวิตตัวที่5นะคะเป็นประกันชีวิตแบบควบการลงทุนหรือเรียกว่ายูนิตลิงค์ค่ะตอนนี้มีคนนิยมมากเลยนะคะเงินส่วนหนึ่งที่เรามาซื้อประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็ซื้อเพื่อความคุ้มครองหรือประกันชีวิตนั่นเองนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปลงทุนนะคะแต่อย่าลืมว่าการลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงควบคู่ไปด้วยนะคะดังนั้นผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนแบบยูนิตลิงค์ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับการที่ไปลงทุนโดยตรงในกองทุนรวมนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการลงทุนก็มีความเสี่ยงก็ต้องพึงระมัดระวังเอาไว้นะคะการประกันชีวิตทั้ง5ประเภทที่กล่าวมานี้นะคะถ้าซื้อความ คุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปเราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะส่วนประกันบำนาญเนี่ยด้วยตัวของมันเองนะคะสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ของรายได้หรือ 200,000 บาทนะคะแล้วถ้าเอาไปรวมกับกองทุนรวม RMF กองทุนรวมสำรองเลี้ยงชีพนะคะกบข.นะคะหรือกอช.นะคะก็จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีค่ะส่วนการจะซื้อประกันแบบไหนดีที่สุดนะคะ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทดังนี้วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายทูมูอามาสนาเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่26ตุลาคม2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา 17:30 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแรมโก้โยฮันเนอร์สฟันไวคาเดนเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชตราตั้งเมื่อวันที่16มิถุนายน2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายกาเตอร์อิกซ์ดูโองคู่สมรสร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 17:41 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแอนส์วอฟกังไรเชลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละ

0: ่องธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคม2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานลูสมาเรียเดอครูไรเชลภริยาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 17:55 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเปอร์งีรันฮาจีซาฮารีบินเปอร์งีรันฮาจีซัลเละเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสสลามประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางฮามิดะบินตีฮาริสภริยาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางการทหารชั้นสูงประจำปีการศึกษา2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะเวลา 19:15 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางการทหารชั้นสูงประกอบด้วยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยการทัพบกวิทยาลัยการทัพเรือวิทยาลัยการทัพอากาศโรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2568จำนวน 1,306 รายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะสถาบันการศึกษาทางการทหารชั้นสูงเป็นสถาบันการศึกษาหลักของกองทัพไทยที่มีความมุ่งหมายให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิทยาการสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติเพื่อให้สามารถประเมินและกำหนดยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ทหารอำนวยการปฏิบัติการร่วมและสามารถปฏิบัติหน้าที่นายทหารฝ่ายเสนาธิการของกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพในการนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจการสร้างเสริมและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรวมทั้งสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูงในวันนี้การสร้างเสริมรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเป็นภารกิจที่สำคัญและมีผลโดยตรงต่อชีวิตของประชาชนทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความเปลี่ยนแปลงผันผวนและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของทุกคนจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านซึ่งล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนจะนำความรู้ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีที่ได้จากการศึกษาอบรมนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสานสอดคล้องกันอย่างมีเอกภาพด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและวิจารณญาณอันรอบคอบประกอบด้วยเหตุผลเพื่อให้บ้านเมืองของเรามีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น

0: ็นที่ที่ทุกคนจะดำรงชีวิตได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบไปขออำนวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ร่วมในพิธีนี้มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 14:16 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตบางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งเมื่อวันที่23มิถุนายน2552คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวแห่งชาติเนื่องจากเมื่อวันที่5มิถุนายน2489เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลเดชไปทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทรงหว่านข้าวในแปลงนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงถือเป็นวันสิริมงคลยิ่งของชาวนาไทยงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569นี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายน2569ภายใต้แนวคิดรวมใจพักรักข้าวไทย2ทศวรรษกรมการข้าวก้าวไกลใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดงานความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าวเป็นธัญพืชมีค่าที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาแต่โบราณกาลมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าพื้นที่แถบนี้ปลูกข้าวมานานนับพันปีก่อนที่จะมีการก่อตั้งประเทศข้าวเป็นอาหารหลักที่มีคุณค่าทางโภชนาการและบ่อเกิดของวัฒนธรรมความเชื่อธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่แสดงถึงความคิดจิตใจอันละเอียดอ่อนดีงามมีอารยธรรมมีความรู้คุณความรักสามัคคีและน้ำใจโอบอ้อมอารีของชาวไทยข้าวยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดศิลปะที่หลากหลายข้าวไทยมีรสชาติดีมีชื่อเสียงเป็นสินค้าที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอย่างดีการที่ไทยสามารถผลิตข้าวพอเลี้ยงคนทั้งประเทศและชาวโลกจำนวนมากผู้ที่มีบทบาทสำคัญคือชาวนาข้าวแต่ละเม็ดเป็นเหมือนตัวแทนหยาดเหงื่อและแรงงานของชาวนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจึงควรช่วยกันส่งเสริมชาวนาทุกทางเป็นการตอบแทนร่วมระดมความรู้ความสามารถคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องดินน้ำพันธุ์ข้าวปัญหาโลกร้อนภัยธรรมชาติหรือฤดูการแปรปรวนเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมใช้ความรู้ใหม่ควบคู่ไปกับภูมิปัญญาเดิมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีทั้งปริมาณและคุณภาพซึ่งจะช่วยให้ชาวนามีรายได้ดีมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีบุตรหลานได้รับการศึกษาและสามารถใช้ความรู้ทำประโยชน์แก่ครอบครัวและสังคมเมื่อโตขึ้นจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงโปงลางชุดสู่ขวัญข้าวเชิญแม่โพศพคืนนาสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสดงโดยสมาชิกกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนโนนกอกจังหวัดอุดรธานีและเยาวชนกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอัคคหาสีจังหวัดมหาสารคามต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านข้าวและชาวนาไทยตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน นิทรรศการเชิดชูเกียรติชาวนาสถาบันและองค์กรชาวนา4สาขาจากสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประกอบด้วยเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพทำนาประจำปี2569สาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวประจำปี2569กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองหินจังหวัดอุบลราชธานีสาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวประจำปี2569ประเภทข้าวหอมมะลิประจำปี2569ศูนย์ข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่นาเยียจังหวัดอุบลราชธานีสาขาศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่นๆประจำปี2569ศูนย์ข้าวชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองกุงจังหวัดบึงกาฬนิทรรศการวิชาการศูนย์ข้าวชุมชนที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบการผลิตข้าวและพัฒนาชาวนาแบบครบวงจรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าวสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสามารถบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพนิทรรศการวิชาการรากฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีต่อยอดอนาคตชาวนาไทยทั้งนี้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีคือหัวใจหลักของการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนช่วยแก้ปัญหาข้าวดีดข้าวเด้งเกษตรกรสามารถรับมือกับสภาพอากาศของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงให้ชาวนาไทยการต่อยอดอนาคตต้องอาศัยการยกระดับมาตรฐานผลผลิตและการใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการแปลงนานิทรรศการการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งตอบโจทย์การเกษตรรักโลกที่ช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในภาคการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและตอบโจทย์วิถีเกษตรรักโลกได้อย่างยั่งยืนในนิทรรศการวิชาการกรมหม่อนไหมจัดแสดงผ้าไหมและสาธิตการทอผ้าไหมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรภายหลังช่วงฤดูทำนาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า20หน่วยงานนำเสนอผลงานโครงการและนวัตกรรมการเกษตรต่างๆเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาไทยให้ดียิ่งขึ้นณแปลงนาสาธิตได้ทอดพระเนตรการสาธิตเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะและระบบนำทาง GPS เพื่อควบคุมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตรจากระยะไกลช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและเพิ่มความแม่นยำในการเพาะปลูกด้วยการควบคุมรถปลูกข้าวและการใช้งานโดรนเพื่อการเกษตรสำหรับหว่านปุ๋ยทั้งนี้กรมการข้าวมุ่งเชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาข้าวลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศโดยให้ความสำคัญกับการวางระบบการผลิตการตลาดและการบริหารจัดการเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความมั่นคงให้แก่ชาวนาไทยควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิตข้าวที่สอดคล้องกับบริบทการเกษตรยุคใหม่เพื่อยกระดับข้าวไทยให้เป็นสินค้าคุณภาพที่แข่งขันได้ในตลาดโลกและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประเทศในระยะยาว

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงร่วมงานศตวรรษสิกชน100ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาวันนี้เวลา 14:25 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพมหานครทรงร่วมงานศตวรรษสิกชน100ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการอันทรงคุณค่าที่ศาสตราอาจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาได้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วงการวิทยาศาสตร์และประเทศชาติมาอย่างยาวนานเป็นครูผู้ประเสริฐที่ศิษย์ต่างเคารพรักและสำนึกในพระคุณอย่างยิ่งโอกาสนี้ทรงร่วมมุทิตาจิตและพระราชทานน้ำสังแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่ปรึกษาทางการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีในช่วงทรงศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเคมีคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาเกิดวันที่25มีนาคม2469เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ปี2496จนเกษียณอายุราชการนับเป็นนักวิชาการทางเคมีที่มีชื่อเสียงของวงวิชาการไทยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนทางเคมีวางรากฐานของวิชาเคมีในมหาวิทยาลัยหลายแห่งและเป็นผู้บุกเบิกการเขียนตำราเคมีระดับอุดมศึกษาของประเทศซึ่งตำราดังกล่าวได้นำไปใช้เป็นหลักในการเรียนการสอนวิชาเคมีอย่างแพร่หลายทั่วประเทศหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพฤศิษมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกรมที่ดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดกุณฑีรุทธารามวัดแป้นทองโสภารามวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครวัดประตูเขียนวัดโลกการามจังหวัดสงขลาวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีวัดดอนตาจีนวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดลังกาจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีกรรมการตรวจสอบและบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานครบริษัทไทยลีการเกษตรจำกัดนายปิยพรหวังปรีชาชาญและคณะบริษัทเน็กซ่าจำกัดและปางช้างแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดนวลนรดิษฐ์วัดคูหาสวรรค์วัดบางประทุนนอกวัดไซกรุงเทพมหานครวัดไซน้อยวัดไซม้าใต้จังหวัดนนทบุรีวัดนาไร่ใหญ่วัดบ่อเฉนงจังหวัดอำนาจเจริญและวัดม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 บริษัท1อยู่มั่นคงจำกัดโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลจังหวัดชุมพรคณะหลักสูตรประกาศนียบัตรการกำกับดูแลและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมระดับสูงรุ่นที่2สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดไตรมิตรวิทยารามวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดโพชัยจังหวัดหนองคายและวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19:00 นบริษัทสยามคลีนนิ่งเซอร์วิส168จำกัดมูลนิธิธรรมอิสระสกุลพงษ์อารยะและบุญปานและห้างหุ้นส่วนจำกัด Prosper Diamondsได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดราชสิงห์ขอนกรุงเทพมหานครและโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ

วันนี้เวลา 13:30 นณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่10ตำรวจโทกันตวิทย์นาคเกิดที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบซุ่มยิงเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน441บริเวณหลังฐานปฏิบัติการด่านตรวจร่วม3ฝ่ายหน้าตลาดทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่5มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับ10ตำรวจโทกันตวิทย์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมฆกันแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้ว
1: เอ
4: ามาเร็ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
2: เฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดว่าต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอหืม
2: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
2: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
5: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไปไปไป
2: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเองแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
1: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
1: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
2: ในหลวงเสกฝนได้จริงจริงเห็น
3: ปะแก่นแก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเลย
2: Yeah!

0: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
2: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

0: ยาเสพติดคำนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องหนีห่างและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ก็มีไทยอีกหลายคนที่ไม่สามารถจะต้านทานฤทธิ์ของมันได้โจ้จักริดอดีตนักแสดงเด็กชื่อดังก็คือหนึ่งในกับครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดค่ะที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวในอดีตที่เข้มข้นเหลือเกินแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์ได้ดีกับเยาวชนในปัจจุบันด้วยถ้าเป็นรุ่นหมวยเนี่ยพี่มิกจะรู้จักพี่โจ้เป็นอย่างดี
1: ครับผม
0: พี่โจ้เนี่ยเป็นหนึ่งในสี่ยอดกุมารแล้วดังมากแต่ด้วยความที่ดังแล้วก็เป็นดาราเนี่ยแหละที่ทำให้พี่โจ้ต้องมาข้องเกี่ยวกับยาเสพติดมันเกิดอะไรขึ้นคะ
2: ผมเป็นสี่กุมารที่มีของเล่นเป็นผมมีแบงค์หน้าตาเป็นผมเลยผมมีเงินซื้อของเล่นเองผมไปโชว์ตัวใน 3-40 ปีที่แล้วผมไปร้องเพลงแล้วผมได้เงินเป็นหมื่นเราต้องอยู่ตรงไหนเราต้องเป็นคนที่เด่นกว่าอะไรเงี้ยสะสมมากกระทั่งผมเริ่มโตขึ้นผมดูหนังเรื่องน้ำพุนะฮะน้ำพุเสพยาเสร็จปั๊บพอคนด่าเฮ้ยพุขี้ยาน้ำพุหันไปแล้วต่อยหมัดนั้นกระแทกเข้ามาในใจผมไม่ได้มองว่าจุดจบของน้ำพุมันเสียเขาเสียชีวิตหรือตายไปแต่ผมมองมันเท่มากในความรู้สึกผมก็เลยประกาศกับตัวเองว่าโตขึ้นไปจะเป็นอย่างน้ำพุนี่แหละมันเท่เห็นมุมนั้นมุมเดียวเลยครับ
0: มีน้ำพุเป็นไอดอล
2: ครับผม
0: แล้วยาเสพติดที่พี่โจ้เข้าไปข้องเกี่ยวมีอะไรบ้างคะ
2: จริงๆผมเล่นทุกอย่างเลยตั้งแต่กาวแล็กตั้งแต่พวกนี้มันเป็นแผ่วๆไอ้หลักของผมก็คือสูบบุหรี่ผมสูบบุหรี่สูบกัญชากินเหล้าเนี่ยก็คืออยู่ในชีวิตช่วงวัยรุ่นเลย
1: แล้วที่สร้างปัญหาให้กับพี่ก็คือหนักๆคือ
2: ที่สร้างปัญหาให้ผมจริงๆก็คือเฮโรอีนผมมีพื้นฐานจากการเป็นดาราแล้วละผมมีพื้นฐานจากการที่ผมไม่ยอมมาแล้วนะผมเลือกที่จะมีทางเลือกคราวนี้ยกเจ้าบ้านไปเสร็จปั๊บผมก็ไป

0: ในสังคมผมแบบซึ่งใหญ่ขึ้นมาอีกมีความซับซ้อนในความเกเรมากขึ้นอีก
1: แสดงว่าสิ่งที่พี่โจกำลังพูดว่าไม่ใช่เพียงแค่การอยากรองของเราการอยากมีตัวตนหรือในสิ่งที่เราเห็นแล้วมันเท่แล้วเราอยากเป็นตามเพื่อนก็มีอิทธิพลต่อเราเหมือนกัน
0: เพื่อนเนี่ยมีอิทธิพลถึง 95% ผมก็ไม่เคยเห็นความรักของแม่เลยในเวลานั้นผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเอาแต่ใจกับแม่เราได้เรากับแม่เรารออะไรก็ได
2: ้แล้วของพี่โจเองมีพฤติกรรมแบบไหนไหมคะที่ทำให้แม่สงสัยว่าอาจจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
3: โจเนี่ยปกติเขาเป็นคนเรียบร้อยพูดจาดีเขารักแม่เขาจะพูดกับแม่ว่าดีมากเนี่ยโจน่ารักแต่หลังจากที่เขาได้หนีออกจากบ้านไปขับเข้ามาบ้านเนี่ยกิริยามารยาทเขาเปลี่ยนแปลงการเนื้อตัวไม่ดูแลให้สะอาดสะอ้านเปื้อนเปื้อนอะไรเงี้ยแม่ก็เริ่มสังเกตเอ๊ะทำไมลูกเราเปลี่ยนไปขนาดนี้ทีนี้ระหว่างนี้แม่ก็เป็นแม่ค้าแม่รู้จักคนเยอะไงแม่ก็จะไปถามคนที่เขาเล่นยาอะไรเงี้ยสงสัยว่าลูกติดยาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่กล้าพูดก็เลยไปถามเพื่อนที่รุ่นเดียวกันในตอนนั้นน่ะลูกเขาติดนะก็เลยไปถามลูกชายเขาลูกอาการของคนเล่นยามันเป็นยังไงว่าอย่างนี้ว่าถ้าเล่นมาจะเป็นอย่างนี้ถ้าเล่นกัญชาจะเป็นอย่างนี้ถ้าเล่นผงจะเป็นอย่างนี้เขาก็บอกแล้วก็เราได้เรียนรู้มาแล้วว่าอย่าปักปำเขาถ้ารู้ไม่จริงไม่เห็นจริงอย่าปักปำเด็กพวกที่เล่นยาอะไรเนี่ยจะหาเรื่องพานอ๋อบอกเล่นยาใช่ไหมเดี๋ยวเล่นเลยถ้าเขาไม่ได้เล่นแม่ก็เลยอดทนตรงนี้เราต้องชี้ชัดแน่นอนอย่างที่เขาแนะนำมาเราถึงจะพูด
1: แล้วเมื่อกี้ที่พี่บอกมีอยู่ช่วงนึงที่พี่ออกจากบ้านไปคือทำไมถึงต้องออกจากบ้านครับ
0: ที่ผมบอกว่าผมเกเรไม่ถนัดครับ
1: เกเรไม่ถนัด
0: ผมเกเรไม่ถนัดเพราะว่าผมมีกิจกรรมของผมเยอะผมต้องเล่นยาผมต้องมีแก๊งผมต้องออกไปแว้นรถไปแข่งรถกันใช่ครับผมเกเรไม่ถนัดถ้าผมอยู่บ้านผมก็ต้องก็อยู่ในสายตาแม่อยู่ในสายตาคนในบ้านนะครับผมก็เลยหนีออกจากบ้านไป
1: แล้วไปอยู่ไหนครับ
0: ตอนนั้นผมอยู่แถวลาดพร้าวนี่แหละครับ
1: บ้านเพื่อน
0: บ้านเพื่อนครับ
1: อ๋อครับ
0: ไปอยู่บ้านเพื่อนแล้วก็ใช้ชีวิตกันแบบเด็กเกเรอย่างนั้นแหละแล้วแม่ผมก็ออกตามหาแม่ผมจะมีมอเตอร์ไซค์คันนึงที่ขับรถมาเจอกันเนี้ยขับหนีกันนี่ครับก็บางทีผมก็จอดพอจอดเสร็จปั๊บผมบิดกุญแจแม่แล้วผมใส่กระเป๋าผมก็ขับรถหนีต่อแม่ตามหามาตลอด 2-3 ปีที่ผมหนีออกจากบ้านครับแม่ก็พยายามตามอยู่ตลอดเวลาแล้วผมก็หนีอยู่ตลอดในขณะที่ผมติดเฮโรอีนแล้วผมรับไม่ได้เลยถ้ารู้ว่าแม่จะรู้ครับผมก็เลยหนีแม่ตลอดเวลาเลย
1: ความรู้สึกของแม่คือตั้งแต่วันที่พี่โจ้หนีออกจากบ้านเป็นไงบ้างครับ
3: ตอนนั้นความรู้สึกอื่นไม่มีมีแต่ทุกข
1: ์
3: คิดถึงลูกเป็นห่วงลูกไม่ว่าเฮ้ยเขาจะไปอยู่ยังไงจะนอนยังไงยุงจะกัดไหมจิตประสาทคิดไปหมดทุกเรื่องแต่มีแต่เรื่องลูกห่วงแล้วก็ไอ้เรื่องยาเสพติดเนี่ยไม่ได้คิดนะลูกไม่นึกไม่ฝันว่าเขาจะไปติดไปอะไรเป็นห่วงอย่างเดียวว่าเขาไปยังไงมายังไงก็ทุกทีนี้ก็ไปเจอเพื่อนเขาก็ไปจ้างเพื่อนเขาแหละให้ไปตามหาว่าตรงไหนบอกแม่มาเดี๋ยวแม่ไปเองว่าอย่างนี้พอใครบอกที่อยู่มาแม่ก็ไปก็ปรากฏว่าโจ้หนีทุกครั้งระหว่างที่บางทีนะแม่ก็ขับรถกลับบ้านเนี่ยพอตอนตีสองแม่ก็ออกไปอีกนะมีคนมาบอกว่าเนี่ยแม่อยู่ที่ลาดพร้าวเนี่ยโต๊ะสนุก
1: ครับ
3: แม่ก็ไปอีกไปที่2แม่ก็ไปอีก
1: ก็ไม่เจออีก
3: ก็เขาบอกว่าเพิ่งออกไปอะไรอย่างเงี้ยลูก
1: มันเหมือนเป็นความเจ็บปวดที่มัน
3: เจ็บปวดมากลูกเจ็บปวดมากเจ็บปวดจนเราไม่ใช่ตัวเราเองอ่ะเราไม่ใช่ตัวเราเองอะไรก็ได้ให้เราไปเจอลูกเราให้เราเอาลูกกลับบ้านได
2: ้แล้วทำไมแม่ถึง
3: ชีวิตเราไม่มีความหมายเลยลูกเราไม่มีความหมายเราไม่รักตัวเองเลยเราไม่มีหัวใจให้ตัวเราเองเลย
2: ตอนที่ออกนอกบ้านคุณแม่ก็พยายามตามหาท
0: ุ
2: กที่ถึงขนาดที่ในที่พี่โจ้ไปแว้นแม่ก็เคยไปยืนขวางถนนมาแล้ว
0: คือตอนนั้นน่ะ
3: พ่อย้ายเขาเข้าบ้าน
0: มีทางเดียวที่จะเอาผมเข้าบ้านได้ก็คือตรงสามเหลี่ยมแดงเนี่ยมันต้องมันยูเทิร์นรถมันจะเป็นช่วงที่รถใช้ความเร็วต่ำสุดแม่ผมก็ออกไปขวางไปจับหน้ารถผมไว
2: ้แล้วทำไมแม่ถึงไปยืนขวางรถที่
3: ก็มัน
2: โจ้แหวน
3: คือเดิมพันแล้วเนี่ยโจ้เป็นคนรักแม่เป็นคนที่รักแม่แล้วแม่ก็เลยว่าเจ้าหนุ่มอ่ะแม่บอกหนุ่มโจ้จะแข่งรถตอนไหนว่างี้เขาบอกหนุ่มว่าไปตอนนี้นะแม่ไปนี่แล้วหนุ่มจะเขียนแผนที่ให้เรียบร้อยไปเลยเสร็จแล้วแม่ก็จะเอาล่ะถ้าโจ้มาตรงนี้แน่

ยโจ้มันต้องอยู่คันกลางโจ้ไม่ชอบขับรถริมๆโจ้ชอบไปกลางๆทีนี้พอเสียงมอเตอร์ไซค์มาบึ้มๆๆๆวุ่นวายหมดเลยลูกเด็กเป็นเด็กนิสัยไม่ดีก็มากันหมดทุกคนแหละเสร็จแล้วแม่ก็รู้แล้วโจ้ยืนกลางแม่ก็ยืนกลางถนนน่ะถามว่าวันที่แม่ไปยืนกลางถนนนะลูกนะแม่บอกว่าโอเคถ้าเราไม่ตายให้โจ้ตายเราจะเจ็บทีเดียวเลยเพราะเราเจ็บมาเยอะละวันนี้วันสุดท้ายละถ้าเราไม่ตายให้เขาตายถ้าเราตายเขาจบเขาเจ็บแต่เขาตายเราเจ็บแต่เราไม่จบเราจะเจ็บตลอดชีวิตอ่ะเราก็ตัดสินใจเลยไปยืนกลางถนนเลยเพราะเห็นรถมามันจะเบรกไม่ทันอยู่แล้วเบรกไม่ทันยังไงก็เบรกไม่ทันลูกก็ล้มหมดแหละโจ้ก็ล้มเพื่อนล้มหมดแต่แม่รับผิดชอบทุกคนเอาไปรักษาให้หมดแล้วแม่ก็จับมือโจ้จะกลับบ้านไหมเราแลกชีวิตกันไหมลูกลูกไม่รักแม่ไม่เป็นไรนะเพราะแม่น่ะดันเกิดลูกมาเองแต่แม่รักลูกที่สุดเลยวันนั้นร้องไห้แม่เป็นคนที่ไม่ร้องไห้แต่วันนั้นแม่ร้องไห้

0: เรื่องราวเข้มข้นนะคะสำหรับพี่โจและคุณแม่วันนี้เดี๋ยวต้องพูดคุยกับแขกรับแชร์ค่ะ2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกเนี่ยเป็นตัวแทนของลูกเป็นนักร้องเสียงดีค่ะคนรู้จักเธอเป็นอย่างดีแต่ว่าในอดีตนะคะก็เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวังวนของยาเสพติดแล้วก็มีคุณแม่เนี่ยแหละที่เป็นกำลังใจจนสามารถที่จะหลุดพ้นมาได้น้องซิวี่ภาวิดามอริจิค่ะแขกรับแชร์ท่านที่2นะคะจะเป็นตัวแทนของคุณแม่ค่ะมีลูกสาวซึ่งสนิทกับลูกสาวมากคุณแม่เองก็ต่อสู้มาตลอดนะคะเจอปัญหาเจออุปสรรคในชีวิตหลายอย่างแต่ก็มีลูกเคียงข้างพี่ดาวมายุรีวันนี้สวัสดีทั้ง2ท่านค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค
1: ่
3: ะ
4: ถามพี่ดาวก่อนเลยครับว่าในฐานะคุณแม่ถ้าเกิดวันนึงเรารู้ว่าลูกเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดพี่ดาวจะรับมือกับสถานการณ์อันนี้ยังไงฮะ
5: ก่อนอื่นนะคะต้องขอชื่นชมนะคะกราบในของคุณแม่มากๆเลยนะคะเป็นคุณแม่ที่ให้ความรักที่มันเปรียบเทียบอะไรไม่ได้แล้วในโลกนี้ที่คุณโจ้โชคดีที่มีคุณแม่รักขนาดนี้นะคะแบบถ้าเป็นตัวเรานะคะเป็นตัวดาวเองถ้าลูกไปเจอปัญหาแบบนั้นเนี่ยก็คงจะแบบโอ้โหตั้งสติจะอยู่ได้แบบเหมือนคุณแม่หรือเปล่าจะทำได้ขนาดนี้หรือเปล่านะคะแต่ด้วยความที่คนที่เป็นแม่เนี่ยลูกจะเป็นยังไงจะเป็นแบบไหนเนี่ยก็รักลูกค่ะก็รักลูกเพราะว่าความที่เราเป็นแม่ลูกจะเป็นยังไงจะเลวจะทำอะไรไม่ดีมาในสายตาแม่ลูกก็คือดีสำหรับเราค่ะก็ต้องใช้สติใช้ความรักเหมือนคุณแม่ทำเนี่ยค่ะใช้ความรักใช้ความอดทนมากๆเพื่อจะดึงให้เขาออกมาจากจุดนั้นแล้วก็ใช้ทั้งความเมตตาด้วยค่ะ
0: ค่ะน้องซินวี่ล่ะคะเคยมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็คุณแม่เนี่ยแหละที่ช่วยดึงซินวี่ขึ้นมา
1: เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็คือถ้าพูดถึงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าการไปอยู่ในวังวนของยาเสพติดอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่มันซัฟเฟอร์มากอะค่ะคนที่เข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็รวมถึงคนที่อยากที่จะช่วยเหลือในมุมของคุณแม่เองก็เช่นกันเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่อธิบายไปยังไงก็คนไม่เข้าใจถ้าเขาไม่ได้มาอยู่ตรงนั้นเองไม่เคยได้ประสบการณ์ตรงนั้นเองจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เหนื่อยแล้วก็ยากที่จะก้าวข้ามมากแต่ว่าถ้าใครที่ก้าวข้ามเข้ามาได้คือเก่งหนูพูดจริง
0: ๆของซิงวี่เองเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาที่ปกปิดคุณแม่
1: ค่ะ
0: คุณแม่ยังไม่รู้ว่าเราเกี่ยวข้องช่วงนั้นความรู้สึกเป็นยังไงคะ
1: มันมีหลายเฟสมากเลยมันมีเฟสที่ว่าเราไม่สนใจด้วยว่าถ้าเขารู้แล้วเราก็ไม่สนใจเพราะเราเลือกที่จะเล่นเพราะว่าเราเลือกที่จะแบบมีความสุขตกนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมันไปเจอเรื่องราวต่างๆเราถึงค่อยมารู้ว่ามันมีวิวัฒนาการมันเกิดจากการแบบระแวงเกิดจากกลัวคนจับผิดเยอะแยะมากมายกลัวนู่นกลัวนี่จนเราใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: โอเคเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันเรื่อย
0: ๆในความเป็นแม่ของทุกคนนะคะไม่อยากจะให้ลูกเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในวงวนของยาเสพติด

ของคุณแม่สังวานเองก็เหมือนกันยังไม่เชื่อจนวันหนึ่งได้มีโอกาสเห็นกับตาของตัวเองว่าลูกเล่นยาจริงๆเรื่องราวจากวันนั้นจะเป็นยังไงต่อไปชมได้จากละครเวทีค่ะ

0: แม่แม่มานานแล้วเหรอ
1: เพิ่งมาโจ้ทำไมเข้าห้องน้ำนานจัง
0: ท้องเสียแม่
1: ไปกินอะไรมาล่ะถึงท้องเสีย
0: ก็มันท้องเสียแม่ไม่รู้แล้วแม่ทำงานเป็นไงบ้างครับ
1: ก็ไม่เป็นไงหรอกนั่นยังไงล่ะถึงถามปกติร้อยวันพันปีก็ไม่เคยจะถาม
0: ถามไม่ได้อะ
1: ถามได้แต่มันแปลกๆโจ้มีอะไรจะบอกแม่ไหมลูก
0: ไม่มีครับแม่โจ้ไปหาเพื่อนครับ
1: โจ้แม่เห็นหมดแล้วนะว่าทำอะไรอ่ะติดมานานหรือยัง
0: โจ้ขอโทษครับแม่
1: เล่นยามานานเท่าไหร่แล้ว
0: แม่โจ้ขอโทษโจ้จะไม่เล่นอีกแล้วแม
1: ่โจ้แม่ถามว่าโจ้เล่นยามานาน

0: ว่าไงติดมานานแค่ไหนแล้วลูก
1: ก็สัก2เดือนน่ะแม่ได้ครับแม่โจ้จะเลิกให้ได้ครับแม่แล้วแม่ไม่ดุไม่ด่าอะไรโจ้เลยเหรอ
0: ดุด่าแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาแม่จะเป็นคนทำให้โจ้เลิกยาให้ได้เอง
1: แม่จะทำยังไง
0: แม่มีวิธีก็แล้วกัน
1: แม่จะไปไหนอ่ะ
0: แ
1: ม่

0: con me.
1: และจำไว้นะโจ้จากนี้ไปโจ้จะต้องเอายาที่แม่คนเดียวเท่านั้นแม่จะเป็นคนไปหายามให้โจ้เอง

0: จากที่แม่ไม่มั่นใจมาตลอดแต่ก็ไม่อยากจะว่าลูกจนมาวันหนึ่งอย่างในละครที่แม่ปีนเก้าอี้แล้วก็เห็นพี่โจในห้องน้ำเล่นยาแน่ๆวันนั้นภาพที่เห็นมันเจ็บปวดขนาดไหนคะ
1: เจ็บปวดมากลูกมันบรรยายไม่ได้ลูกจะเป็นบรรยายว่าเราเจ็บแค่นี้ปวดแค่นี้มันไม่ใช่ลูกบรรยายแค่ไหนก็มันเข้าไม่ถึงความเจ็บวันนั้นนะลูกให้เราสาธยายบรรยายแค่ไหนเถอะลูกเจ็บจริงๆมันเจ็บมากกว่าคำที่เราสาธยายแต่เราก็ไม่สามารถที่จะแสดงอาการโมโหลูกหรืออะไรได้เรายิ่งรู้สึกเวทนาเขามากขึ้นน่ะที่ก็ตกในตรงนั้นน่ะลูก
0: ค่ะ
1: วิธีนั้นแม่ก็คิดอย่างเดียวว่าต้องรักษาเท่านั้นล่ะต้องรักษาแล้วก็มีก็พยายามเป็นเพื่อนเขาสนิทให้มากขึ้นทีนี
2: ้วันนั้นที่พอแม่จับเราได้ว่าเราดุจริงๆพี่โต้รู้สึกไงครับ
3: คือผมรอวันนี้อยู่เพราะผมตันแล้วผมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยผมหาเงินไม่ได้แล้วคือตอนนั้นมันมีแค่เบี้ยเลี้ยงใช่ไหมขอตังค์ร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็ไปเล่นนิดๆหน่อยแต่พอวันหนึ่งที่ปริมาณยามันมากขึ้นมันเป็นกลไกมันพอวันหนึ่งที่ปริมาณยามันมากขึ้นปั๊บผมเริ่มเงินที่ขอแม่มันเริ่มไม่พอผมเริ่มต้อง

0: พอในวันที่แม่ถามเสร็จปั๊บผมก็ถือโอกาสผมบอกให้ผมติดเฮโรอีนนะช่วยด้วยอะไรเงี้ยเพราะผมอยากเลิก
1: แล้วแม่คุยกับพี่โจ้ยังไงอะคะ
2: ก็คุยบอกว่าอย่างนี้ลูกนะไม่เป็นไรถึงที่เกิดผิดพลาดแล้วอะมนุษย์เราเกิดมาต้องมีผิดมีพลาดหายใจเข้าก็ต้องมีหายใจออกลูกตั้งสติแล้วเริ่มต้นชีวิต
0: ครับ
2: แม่อาภัยให้ลูกทั้งหมดแม่ไม่เคยโกรธลูกแม้แต่เส้นผมแม่พูดแบบนี้
3: แต่มิก็พอจะเข้าใจมุมของแม่นะเพราะว่าแม่ก็รอตามหาพี่โจ้มา3ปีพอกลับมาถึงก็สงสัยอาจจะสงสัยอยู่บ้างไหมครับตรงนั
2: ้
3: นสงสัยแต่มันยังไม่เคยจับได้คาหนังคาเขาแต่พอเจอปุ๊บแม่ก็คงรู้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดแม่บวยวายพี่โจ้ก็จะไปอีก
2: จะไปอีก
3: ดังนั้นคือต้องรวบรวมสติแล้วแบบเราจะต้องผ่านมันไปด้วยกันใช่ไหมล่ะครับแล้วสำหรับคนอื่นในบ้านล่ะฮะเห็นบอกว่าพี่โจ้มีพี่สาวด้วยใช่ไหมครับแม
2: ่มีจ้ะ
3: พี่สาวนี่คือเป็นพี่คนโตของพี่ผู้ชายอีก2คนหรือว่าไงครับ
2: พี่ชายคนโตเป็นผู้ชาย2คน
3: อ๋อแล้วก็เป็นพี่สาวแล้วค่อยพี่โจ้แล้วพี่สาวคนนั้นมีปฏิกิริยายังไงกับพี่โจ้บ้างครับ
2: โอ้คนนั้นร้ายมาก
3: อุ้ย
1: เขายังไงนะคะแม่
3: เขาบอกคนนั้นร้ายมาก
2: แม่เอาตำรวจจับมันไปเอาตำรวจจับมันไป
0: คือในบ้านมันจะมีทุกบรรยากาศแหละครับมีคนที่รักเราแล้วก็รักษาเราด้วยอีกวิธีนึงเฮ้ยแม่เอาตำรวจจับไปเลยมันก็หายให้มันไปอยู่ในคุกแล้วให้มันเปลี่ยนตัวเองปรับสันดานตัวเองออกมาก็ดีขึ้นก็แสดงด้วยความรักนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นรักอีกแบบนึงคือการมีลูกติดยาเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณต้องยืดหยุ่นสุดๆเลยต้องยืดหยุ่นต้องรู้ว่าเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่เลิกแล้วมันจะผ่านต้องคุณต้องตีไว้สักพันครั้งเลยเพราะแต่ละครอบครัวมันมีกลไกต่างกัน
3: ครับ
0: แต่ผมกับแม่เนี่ยมีความเป็นเพื่อนกันสูงผมบอกเลยว่าถ้าคุณมีลูกแล้วคุณเป็นเพื่อนกับลูกไม่ได้นะชีวิตคุณมีแต่ความลับ
1: การไปเลิกยาไปทุกที่ที่เขาว่าดีที่เขาว่าไปแล้วหาย
3: ทำไมแม่หัวเราะอย่างนั้นครับ
2: แม่ไปเยอะลูก
3: ไปเยอะครับ
2: ไม่ใช่ทุกที่แม่ไปเยอะ
3: ครับ
1: กี่ที่คะ
3: สำเร็จไหมฮะ
2: ไม่สำเร็จหรอก
0: คือตอนแรก
2: ออกมาเนี่ยรอสวยเลยออกจากที่บำบัดมาเนี่ย
1: ค่ะ
2: พ่อแม่
0: เลิกถ้าแม่เขาจะรู้ว่าพอผมเสี้ยนยาจัดอยากเลิกว่าอยากเลิกใช่ไหมเดี๋ยวให้เล่นเต็มที่เลยอยากเล่นเท่าไหร่เดี๋ยวแม่จัดมาหนักๆเลย
2: ซื้อเป็นหลอดๆไปเลยเล่นไปเลย
0: พอเล่นเสร็จแล้วเราผมเมาเคิร์มผมยอมทุกอย่างเลยก็ไปที่เลิก
1: ค่ะ
3: ทำไม
2: จ
3: อนถามได้ไหมทำไมแม่ถึงตัดสินใจซื้อยาให้พี่โจ้ตั้งแต่แรก
2: คืออย่างนี้ลูกถ้าโจ้ออกไปมันไม่ปลอดภัย
3: ครับ
2: มันไม่ปลอดภัยเสร็จแล้วก็แม่ก็มานอนคิดว่าถ้ายังให้โจ้ออกไปอย่างเงี้ยก็เป็นไอ้ขี้ยาตัวหนึ่งไม่มีผลประโยชน์ไม่มีผลประโยชน์แน่แม่ก็เลยออกไปเองดีกว่าก
3: ลัวว่าแม่รู้ได้ยังไงเขาต้องไปเอายาที่ไหน
2: รู้จากเพื่อนโจ้เหมือนกันลูก
1: ค่ะ
2: แล้วก็อยากประวิงเวลาที่ให้ลูกเล่นยาช้าลงและยาน้อยลง
3: ยังไงฮะ
2: แม่ก็มานอนคิดนะโอ้วันนี้มันฉีดแค่นี้ใช่ไหมลูกเนี่ยแม่มานั่งคิดอยู่ถ้าเราวางแผนว่าเราไปซื้อเองโยมไม่ต้องไปเดี๋ยวตำรวจเขาจับเอาอะไรเงี้ยเราก็จะซื้อให้น้อยลงแล้วก็เราจะมาโกหกโจ้บอกว่าโอ้ยโจ้แม่ลำบากมากเลยตำรวจอยู่ทุกที่เลยแม่ซื้อยาไม่ได้ไม่รู้จะทำไงเนี่ยแล้วขอไปเพื่อนเพื่อนต้องเพื่อนที่เขารู้จักนั่นเดี๋ยวก็โทรตามกันเราก็จ้างเขาให้พูดตามนี้นะแม่ให้300นะแล้วแม่ก็เลยเอามาแบ่งเป็น3ชิ้นเอามาซื้อมา1ชิ้นพอโจ้เขาจะเล่นครั้งละ1ชิ้นลูกพอหลังจากคิดได้ก็ซื้อมาได้เอามาไว้เป็น3ชิ้นพูดเป็นชิ้นเดี๋ยวหนูไม่เข้าใจพูดเป็นซองไม่ได
3: ้
2: ทีนี้ก็เอา1ชิ้นเนี่ยไปให้เรียกน้องสาวลูกสาวคนเล็กออกมาจิ๊บเอายานี่ไปให้พี่โจ้นะดูนะหนูอย่าบอกพี่โจ้นะแม่ว่าแม่อยู่หน้าบ้านเนี่ยแม่อยู่หน้าหมู่บ้านไม่เข้าบ้านบอกว่าแม่เอายามาให้แล้วเดี๋ยวแม่จะคุยกับโจ้เองพอจิ๊บเอายาไปให้แม่ก็บอกโจ้เล่นเท่าอยู่ได้ก่อนนะลูกลำบากมากแม่หาไม่ได้เลยแม่สงสารโจ้แต่แม่ก็ไม่ได้ร้องไห้ไม่ทำเป็นร้องไห้แม่หาไม่ได้ลูกใหญ่เดี๋ยวไม่เป็นไรแม่ให้หนูเล่นก่อนเนี่ยความที่เขามีเรารู้อยู่ว่าเขาต้นทุนเขารักเราอยู
1: ่
2: ไม่เป็นไรแม่หนูอยู่ได้ก็ว่าอย่างนี
1: ้
2: ทีนี้พออ๋ออยู่ได้ใช่ไหมแทนที่เที่ยงจะได้ฉีดอีกทีนี้โจ้ก็จะฉีดหลายหนนะวันนึงอะแผนเที่ยงจะได้ฉีดอ๋ออยู่ได้วางแผนต่อแล้วทีนี้เข้ามา6โมงเย็นละทีเนี้ยจกตีต้องมาเที่ยงอีกครั้งนึง
1: ค่ะ
2: พอมารอบ2คำว่าเขาอยู่ได้น่ะแม่กลับมา6โมงเลยทีนี
1: ้
2: แม่ไม่รู้จะทำไงเลยโจ้ตำรวจมาออกสักทีนึงเข้าไม่ได้อะไรเงี้ย แม่ได้แต่เรื่องตำรวจเพราะส่วนนึงอะเขากลัวแม่โดนจับด้วย
1: ค่ะ
2: ถ้าแม่โดนจับเนี่ยจะเป็นผู้ค้าแน่นอน
1: ค่ะอันนี้ก็คือแม่คิดเอาเองว่าถ้าแม่ออกไปแล้วก็กลับมาช้าหน่อยเนี่ยมันดึงเวลาแล้วมันจะทำให้เขาสามารถที่จะเลิกได้
2: ล
1: ู
2: ก
1: อันนี้ก็คือแม
3: ่ไม่เพียงแค่ดึงเวลานะพี่หมวยลดปริมาณด้วย
2: ลดปริมาณด้วยลูก
0: บางทีแม่หายไป2วันเลยครับ
2: ฮะซื้อไม่ได้
0: แต่ผมต้องรอว่าผมหวังว่าเดี๋ยวแม่จะมา
2: ไม่จังเขามีความหวังว่าจะอยู่ได้พวกนี้มันจะทนทรมานเดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวมาแล้ว
0: แล้วพอมามันมีนิดเดียวมันก็โอเคแล้ว
1: แล้วเป็นเหมือนในละครปะคะคือพอแม่ได้ยามาแม่ใส่ไว้ในชุดชั้นใน
2: ไว้ในตรงนี้ลูกสองห่ออย่างนี้เลยถ้าตำรวจจับได้แม่เกมอ่ะ
0: ใช่พ่อแม่เขาแบ่งเป็น
2: แยกแม่จะแบ่งเป็นซองซองซองซองซองไว้เงี้ย
3: ครับ
2: แบ่งไว้เพื่อหลอกโจ้ไงมีแค่นี้ลูกมันจะมังไงแต่นั้นติดอยู่ที่เรานี่แหละ
3: เคยมีถึงขั้นแบบคิดจะฆ่าตัวตายเพราะว่าต้องการยาบ้างไหม
2: มี
0: ผมฆ่าตัวตายเป็นสิบ
2: ครั้งลูก
3: สิบครั้ง
0: ใช่ผมฆ่าตัวตายบ่อยผมก็ไปยืมปืนเพื่อนมาแล้วผมก็ตอนนั้นไม่มีลูกผมก็เลยรอดอีกทีนึงแม่เจอปืนก่อนอีกทีนึงผมสะสมยานอนหลับเป็น100เม็ดเลยแล้วผมก็กินเข้าไปแม่ก็เอาไข่แดงตอกแล้วผมก็อ้วกมา
2: ไข่แดงกับ
0: บ้านผมเนี่ยจะไม่มีลูกบิดนะครับแม่จะเอาลูกบิดออกผมก็เอาสายไฟพันคอเสียบหูแล้วก็ผมเอาผ้าผูกประตูแม่ก็ให้ป้าก็ปีนเข้ามาก็รอดอีกครั้งนึงผมพยายามตลอดเวลา
3: แม่เก่งมาก
2: ครับมากลูกแม่ทนมากเลย
3: ใช่ไหมแขกรับแชร์ครับคือถ้าเกิดการที่อย่างซิวี่น่าจะตอบอันนี้เราได้เพราะว่าการที่คนเราจะเฝ้าคนคนหนึ่งที่สามารถหนีออกไปได้ทุกเมื่อหรือจะทำร้ายตัวเองได้นี่คือแสดงว่าคนที่เฝ้านี่แทบจะไม่ได้นอนแล้วก็อีกที่สำคัญที่สุดคือเขาต้องรักเรามากเขาถึงยอมเสียสละขนาดนั้นถ
4: ู
3: กต้องไหม
4: คือแม่หนูก็ลองมาทุกวิถีทางอะทั้งด่าทั้งว่าทั้งอยู่เฉยๆนิ่งทั้งอยู่ด้วยในเหตุการณ์มันเหมือนเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันว่าวิธีไหนมันจะเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่มันจะเวิร์กตั้งแต่แรกในวิธีแรกมันต้องคลำกันไปต่างคนต่างต้องมีความหวังคุณแม่มีความหวังให้เราว่าเราจะเลิกได้ในสักครั้งนึงเรามีความหวังให้ตัวเองว่าเราจะเลิกเพื่อแม่ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องมีความหวังกับเรื่องนี้ค่ะ
2: ต้องมีความหวังและก็ความรัก
4: ใช่ใช่
1: ความหวังความรัก
4: ความรัก
1: แล้วการมีแม่คอยอยู่เคียงข้างอะค่ะมันเป็นแรงผลักทำให้เราเลิกได้ไหมคะ
4: การที่เขาอยู่เคียงข้างเราอ่ะมันคือสิ่งที่ดีที่สุดหนูว่าเท่าที่หนูฟังเนี่ยหนูเห็นด้วยมากกับการที่แบบคุณแม่กับพี่โจเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นหนูทุกวันนี้สิ่งที่หนูพยายามทำกับแม่ก็คือหนูมีอะไรหนูบอกแม่หมดเหมือนกันเราสนิทกันเราพยายามเป็นเพื่อนกันเขาพยายามเข้าใจเรามากขึ้นเราพยายามเข้าใจเขามากขึ้นต่างคนต่างมีความคิดที่มาเจอกันตรงกลางแล้วก็ค่อยๆพากันไปพัฒนากันไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นการที่เขาเลือกที่จะอยู่เคียงข้างเราไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามแต่การที่เราเห็นว่าเขาคือแม่เราแล้วเขาอยู่ข้างๆเราหันไปเรายังเจอเขามันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากแล้วเราก็รู้สึกเราพร้อมสู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ถามฝั่งพี่ดาวว่าครับในฐานะคุณแม่ถ้าเกิดว่าวันนึงพี่ดาวต้องมาอยู่ในสถานการณ์แบบแม่ว่าต้องทำขนาดนี้พี่ดาวจะรับมือยังไงครับ
5: ถ้าดาวเจอแบบนั้นน่ะไม่รู้จะทำได้เท่าคุณแม่หรือเปล่าเพราะทุกวันนี้ก็เหมือนน้องสวีบอกว่าแม่ลูกหรือเราเลี้ยงเขาหรือว่าเราต้องอยู่กันเหมือนเพื่อนเหมือนกันค่ะดาวกับลูกก็เหมือนกันก็ต้องเลี้ยงแบบเพื่อนเข้าใจความเป็นเพื่อนเขาอยากได้อะไรเราก็ต้องศึกษาเขาไม่ใช่ว่าเขาต้องมาศึกษาเรานะคะเรานี่ต้องเรียนรู้นิสัยลูกเขาชอบอะไรอันไหนที่เขาไม่ชอบอันไหนที่เขาไม่ชอบเราทุกวันปัจจุบันนี้บางทีเด็กรุ่นใหม่อ่ะมันก็จะมีความเป็นโลกส่วนตัวโลกของตัวเองทีนี้เราก็ต้องให้ความรักเขามากๆแล้วก็เรียนรู้ความเป็นเพื่อนรับฟังทุกอย่างเรากับเขาก็ต้องจอยกันค่ะเป็นแบบทุกวันนี้โลกมันน่ากลัวค่ะต้องคุณแม่สุดยอดจริง
4: ๆสุดยอด
5: คุณแม่ในโลกความรักที่ให้กับลูกดามวิจะทำได้เท่าแม่หรือเปล่าถ้าเหตุการณ์เชิงแบบนี้ค่ะ
1: ความรักของแม่ยิ่งใหญ่เสมอนะคะสำหรับคุณแม่สังวานก็เช่นเดียวกันค่ะพยายามทำทุกอย่างค่ะให้พี่โจเลิกยาแต่อย่างที่แม่บอกค่ะไปทุกที่ไปอยู่หลายปีก็เลิกไม่ได้จนสุดท้ายแม่เลือกใช้วิธีนี้ที่จะทำให้ลูกชายเลิกยาวิธีการนั้นเป็นยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: จิ๊บจิ๊บฮัลโหลจิ๊บเหรอจิ๊บจิ๊บจิ๊บเอาย้ายพี่หน่อยพี่ไม่ไหวแล้วจิ๊บ
1: ไม่ได้หรอกพี่พี่อย่าชอบกลัวจากหนูทีละเยอะๆแม่เลยไม่ฝากไว้ที่หนูแล้ว
0: จิ๊บเอาย้ายพี่จิ๊บจะตายแล้วจิ๊บ
1: พี่โจ้รอแม่เถอะเดี๋ยวแม่กลับมาแล้วแกจะเป็นคนเอาย้ายพี่คนเดียวเท่านั้น
0: โอ๊ย
2: ทำข้าวของปึงปังอย่างนี้เลยเหรอฮะ
0: ฮะอยู่ไหนแม
2: ่แล้วก็มาทำตรงนี้ไม่ต้องไปทำในห้องน้ำเวลาเป็นอะไรแม่จะได้รู้จะได้เห็น

0: ไปทำไมอ่ะ
1: จะดูดแคป
0: ฮะเดี๋ยวแม่ไปดูดมันทำไมแม่มันไม่ดี
1: รู้ได้ไงนี่รู้ไหมว่าฉันเนี่ยต้องเสี่ยงแค่ไหนที่ต้องไปเอายามาให้แกเสพแกมีความสุขแต่แม่เนี่ยมีแต่ความทุกข์วันนี้ก็เลยอยากจะลองมีความสุขบ้างไม่เห็นจะเป็นไรเลยดูดแค่นี้ไม่ติดหรอกอ่ะยืนบื้ออยู่ทำไมจะฉีด

โหนี่เรารู้อย่างนี้นะแม่ตีเป็นเพื่อนแกมาตั้งนานแล้วเจ้าเอ้ย

0: แม่แม่แม่แม่แม่แม
1: ่อะไร
0: ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาแบบนี้แล้วแม่
1: เอ้าทำไมอ่ะ
0: โจ้ไม่อยากให้แม่เป็นแบบนี้อ่ะ
1: แกไม่อยากเห็นแม่มีความสุขเหรอโอ้โหเห็นแกตัวเลยว่ะ
0: ไม่ใช่แม่ไม่ใช่ไม่ใช่โจ้โจ้แค่ไม่อยากให้แม่ติดยาเหมือนโจ้นะแม่
1: ไม่ได้หรอกโจ้ติดแม่ก็ต้องติดแม่จะได้เข้าใจโจ้ไง
0: ไม่เอาแล้วแม่โจ้ไม่เอาแล้วแม่โจ้จะเลิกแม่แม่โจ้จะเลิกแม่ช่วยโจ้นะแม่ช่วยโจ้นะแม่ไม่เอาอ่ะ
1: แน่ใจใช่ไหม
0: แน่ใจแม่นะแม่นะแม่ต้องช่วยโจ้นะนะแม่
1: แกแน่ใจนะ
0: แน่ใจครับโจ้จะต้องเลิกให้ได้ครับแม่ถ้าเกิดโจ้เลิกได้แม่จะไม่เป็นเหมือนโจ้ใช่ไหม
1: ก็คงงั้นมั้ง

0: โจ้สัญญากับแม่ว่าโจ้จะต้องเลิกมันให้ได้แต่แม่ต้องช่วยโจ้นะ
1: ได้สิแม่จะเป็นคนช่วยโจ้เองลูก

0: ั้งแรกที่พี่โจเห็นคุณแม่เสพยาอย่างในละครวันนั้นรู้สึกยังไงคะ
1: ผมก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าแม่ติดยาเนี่ยผมคงรับไม่ได้หรอกเพราะว่าผมรู้ว่ามันทรมานขนาดไหนมันก็เลยที่เห็นก็คือมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ตะเวนเลิกครับเป็นการที่เราเริ่มประกาศที่ผมบอกว่าเริ่มที่บอกว่าเลิกเป็นร้อยครั้งฆ่าตัวตายเป็น10ครั้งมันคือเริ่มจากจุดนี้มันเริ่มจากจุดนี้มาแล้วเราก็พยายามเลิกกัน
2: อยากรู้ว่าทำไมแม่ถึงใช้วิธีแบบนั้นครับ
3: แม่ใช้วิธีแบบนั้นเพราะว่าอย่างน้อยอะแม่รู้ว่าโจ้รักแม่ไม่มีวันที่จะให้คนที่รักติดยาแน่นอนแม่นอนคิดอยู่สองสามวันแม่ก็วางแผนเลยอ๋อโจ้มันจังพอเขาเสพเสร็จเนี่ยเขาจะสูบบุหรี่ทีนี้สูบบุหรี่เนี่ยถ้าแม่ก็ถามว่าเอ๊ะแล้วเขาทำกันยังไงแม่ก็สูบบุหรี่เนี่ยสูบบุหรี่นะแม่บางทีเอาผงขาวใส่เนี่ยมันก็มีความสุขก็สนุกไปเลยก็ว่าอย่างนี้อ๋อเหรอพอแม่ฟังได้สองสามวันน่ะแม่ก็ทำมั่งทำแบบโจ้พูดอ่ะขณะที่โจ้เล่นยาเนี่ยโจ้ผิวมีความสุขลุ่มลื่นชื้นเข้าในกายความสุขกำลังมาแต่ความทุกข์แม่กำลังหลั่งเต็มที่เพราะลูกฉีดยาฉะนั้นเราต้องหลั่งสุขด้วยกันลูกแม่จะจับจุดได้ว่าโจ้มันจะยอมหรือไม่ยอมอ่ะเขาก็เอ้ยแม่ไม่ได้นะโน่นนี่อ้าวเรารู้ละแสดงว่าเขาไม่ให้เราเล่นแน่นอนเราต้องเล่นให้เขาเห็นเพื่อเขาจะต้องได้เลิกแม่ก็พูดอย่างเงี้ยแม่ก็เล่นอยู่หลายวันนะเล่นอยู่หลายวันเอามาสูบบุหรี่อย่างเซ่สูบบุหรี่ก็ไม่เป็นนะแต่ทำอย่างเซ่อะไรอ่ะคนที่เล่นยาเนี่ยเขาไม่ได้มาสมองโป่งเหมือนเราเขาไม่มาสังเกตหรอกว่าสูบหรือไม่สูบออกจมูกหรือเข้าจมูกก็ไม่สนใจแล้วคือเขาพีเขาจบแล้วจบละชีวิตแล้วนะแต่เราก็อยากให้เขารู้ว่าเราอยากติดแบบเขาถ้าเขารักเราเขาต้องหยุดได้แต่นี่โจ้ก็แสดงอาการเหมือนรักแม่จริงๆนั่นแหละแม่ทำไม่ได้นะแม่อย่าทำนะมันไม่ดีเอาแล้วโจ้ทำไม่ดีแล้วทำไมหนูทำอ่ะก็แม่ก็ทำบ้างเราติดด้วยกันแล้วทีนี้โจ้ก็ไม่ต้องหาตังค์แม่มีตังค์ก็ซื้อกันไปเลยเปรมปีหรือจู้ไทยไปเลยถึงเวลาเราก็ยากจนไม่มีกินก็ช่างมันเรามียาเสพพอละเนี่ยพอวันที่สามมาโจ้ไม่ยอมละไม่เอาแม่ไม่เอาก็มาแย่งออกไปถ้าไม่เอาแล้วโจ้ยให้แม่ทำไงล่ะโจ้ต้องไปรักษานะแม่บอกว่าเพราะเขาก็ยอมไปรักษา
2: สรุปว่าวิธีนี้ได้ผลเพราะแม่รู้ว่าพี่โจ้รักแม่จริง
0: ๆแล้วสุดท้ายแล้วพี่โจ้เลิกได้ยังไงคะ
1: ผมก็เริ่มเอายาบ้ามาฉีดผมเริ่มหลอน
2: หลอน
1: ผมหลอนผมได้ยินเสียงอะไรต่างๆว่าผมได้ยินเสียงแม่แจ้งตำรวจคุณตำรวจพามาจับมันไปทีเพราะฉันไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมมันมีเสียงพวกนี้กวนในหูผมหันไปปุ๊บโทรศัพท์มันว่างเปล่าผมก็เริ่มรีเวิร์สความคิดผมว่าเฮ้ยมันถ้าแม่เดินออกมาหยิบน้ำในตู้เย็นหรือว่ามีกิจกรรมที่เดินออกมาพอดีผมก็ฆ่าแม่ผมแล้วก็ฆ่าตัวเองตายแล้วก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ผมเลิกจากหยุดจากตรงนั้นพอผมหยุดจากตรงนั้นเสร็จปั๊บผมก็วนเวียนอยู่พักนึงแล้วผมก็เริ่มห่างมันผมเริ่มไปกินเหล้าผมเริ่มอยู่กับอีกโลกนึงที่ปกติกว่าจากนั้นเสร็จปั๊บก็มีการทาบทามผมไปเล่นละครข้ามสีชันดอนตอนแรกผมก็ยังไม่ได้รับปากว่าผมรู้สึกว่าผมทำไม่ได้ผมล้างจากเรื่องนี้มานานแล้วในท้ายที่สุดก็ตกลงพอตกลงปั๊บผมก็มีอีกชีวิตหนึ่ง

0: ทีนี้ในวันที่กลับมาเล่นละครบทบาทที่พี่โจได้รับทำให้ได้รับรางวัลด้วยเป็นนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมถูกไหมคะ
1: ตอนนั้นผมเล่นช่อง7แต่ว่าผมได้รางวัลจากช่อง3
0: ค่ะ
1: มันก็คงการันตีว่ามันคงดีเพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้เล่นดีหรอกแต่ว่ามันเป็นสุดยอดของศักยภาพทางการแสดงที่มันมีอยู่จริงในจิตวิญญาณผมอยู่แล้วผมถึงถ่ายทอดมันออกไปได้สมบูรณ์แบบครับ
2: เรียกว่าแม่นี่คือภูมิใจมากเลยไหมครับเพราะว่า

0: เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้แม่เป็นผู้จัดการแม่เป็นแมเนเจอร
1: ์แม่เป็นคนรับ
0: แม่เป็นแมเนเจอร์เป็นคนรับคิวงานให้ทุกอย่างแล้ววันที่เห็นพี่โจ้เอาแค่ว่าเลิกทุกอย่างแล้วกลับมาทำงานแม่รู้สึกไงวันนั้น
2: ก่อนนั้นเรามีสัญญาใจกันไว้ก่อนเราก็คุยโจ้เป็นคนที่พูดกับแม่ปากหวานมากเลยนะหนูรักแม่นะแม่สิ่งใดที่พวกถ้าแม่ปรารถนาเนี่ยหนูรู้ว่าเป็นสิ่งดีถ้าสิ่งไม่ดีแม่ไม่ปรารถนาให้หนูรออย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วแม่กลัวโจ้ไม่เล่นละครไงแม่กลัวโจ้ไม่เล่นละครแม่ก็บอกว่าโจ้ต้องเล่นละครเรื่องนี้นะลูกเรื่องข้ามศีลธนดรเนี่ยมันเป็นชีวิตจริงมันต้องเอาบุญอะต้องเรื่องบุญก่อนโจ้เนี่ยถ้าคนดูแล้วเอาตัวอย่างไปใช้จะชีวิตรักษายาเสพติดแล้วก็ได้บุญนะทีแรกก็ไม่เล่นนะลูกไม่ยอมเล่นหรอกเสร็จแล้วแม่บอกโจ้ต้องเล่นนะเราสัญญาใจกันไว้ว่าโจ้จะทำดีให้แม่ครั้งนึงแล้วเราจะหมดสัญญาในสิ่งที่เราทำไม่ดีกันมาคือแม่ต้องการให้ลูกเล่นละครนะต้องการให้ลูกเล่นละครถ้าโจ้เล่นละครนะแม่กับโจ้จะไม่มีอะไรติดข้องหมองใจกันเราไม่มีไปต่อกันเราไม่มีกรรมต่อกันใดๆทั้งสิ้น
3: อภัยหมดเพราะวันที่ผมได้รางวัล
2: ยกอภัยทั้งหมดเลย
3: แม่โทรมาบอกว่าไม่มีอะไรติด
2: จบกันแล้วแม่
1: นี่คือสิ่งที่แม่พูดกับเราก
2: ็
1: คือคำนี้เลยใช่ไหมคะ
3: คำนี้เลยแม่บอกไม่มีอะไรติดค้างกันละเราโอเคแล้วผมได้รางวัลมา
2: ค่ะแม่ถึงบอกนะลูกคนที่มีลูกจะรู้อย่างเนี้ยเนี่ยต้องรู้ละความรักของลูกเป็นยังไงรักลูกไม่มีเปลี่ยนแปลงรักลูกมีแต่แรงขึ้นเรื่อยๆลูก3ขวบโอ้ยน่ารักพูดเจ๋งพ่อแม่งดพูดไม่ชัดยิ่งรักพอโตไปมีลูกมีหลานยิ่งห่วงอีกทีนี้จะมีเงินให้ลูกกินไหมต่อไปอนาคตจะไปไงลูกอายุ40เนี่ยไม่ใช่ไม่รักนะลูกบางทีเรากินข้าวอยู่เนี่ยเอ้ยแม่ชอบกินโอ้แม่ไม่ชอบกินหรอกโจ้ไปเถอะจริงๆเราชอบแต่โจ้ก็ชอบนี่คือความรักของพ่อแม่ไม่สิ้นสุด
3: ทุกวันนี้ผมมีลูกแล้วนะ
2: ไม่สิ้นสุดเลย
3: ผมเรียนรู้แล้ว
0: แล้วพี่เข้าใจไห
2: ม
3: สมัยก่อนผมดูหนังเยอะเลยแล้วผมก็จะข้ามไปตรงที่แบบเฮ้ยไม่ดูไม่ได้ไปดูลูกเต้นนะหรือคุณค่าลูกต้องการคุณผมเลยผมว่าหนังหลายๆเรื่องที่มันดีแต่ผมข้ามช็อตพวกนี้มาแต่ทุกวันนี้ผมเข้าใจแล้วเฮ้ยทำไมหนังมันต้องสอดแทรกสิ่งเหล่านี้มาเพราะว่ามันสำคัญมากการมีลูกอะมันอธิบายยากความรักเนี่ยความรักกับความหลงมันต่างกันอย่างสมมติว่าคุณรักใครสักคนนึงเสร็จปั๊บพอคุณเลิกกันแล้วคุณไม่ยอมคุณไปฆ่าเขานั่นแสดงว่าคุณรักตัวเองคุณทนเห็นตัวเองเจ็บไม่ได้แล้วคุณไปทำลายเขาอันนั้นคือความหลงต้องแยกให้ออกแต่ความรักเนี่ยกำลังสติมันจะสูงกว่ามันจะมีความหวังดีมากกว่านั้นมันจะทำทุกอย่างโดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทน
0: คร
3: ับ ผมเลยเข้าใจว่าเนี่ยพอลูกผมเกิดมาเสร็จปั๊บผมก็เลยเข้าใจว่าอ๋อความรักของแม่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เพราะผมอธิบายให้ใครฟังไม่ได้แต่มันอยู่ข้างใน
1: ค่ะรักของแม่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วแม่ก็อยู่เคียงข้างพี่โจ้มาตลอดนะคะตั้งแต่วัยเด็กตั้งแต่ตอนที่เริ่มเสพยาจนมาถึงวันที่เลิกยาได้มาถึงวันนี้มีอะไรอยากจะบอกคุณแม่บ้างไหมคะ
3: คือทุกวันนี้แม่ก็มีความสุขที่ผมเป็นอย่างนี้นะครับผมว่าในสิ่งที่ผมทำทุกวันนี้มันเป็นการตอบแทนบุญคุณแม่ได้ยิ่งใหญ่ในแบบของผมผมช่วยชีวิตคนมาไม่ต้องถามว่าผมช่วยมากี่ชีวิตแต่ชีวิตที่เหลือผมจะปกป้องให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ให้บุญนั้นไปถึงแม่ผมนั่นคือสิ่งที่ผมต้องทำต่อไปเพื่อให้แม่ผมได้รับสิ่งดีๆจากสิ่งที่ผมทำ
0: ครับแล้วคุณแม่ล่ะครับคุณแม่มีอะไรอยากจะบอกพี่โจ้ไหมครับ
2: อยากให้โจ้ให้วันเวลาตัวเองบ้างสัก2วันลูกส
0: ั
2: ก2วัน1วันเสาร์เนี่ยควรให้แม่วันอาทิตย์ควรให้ภรรยาแม่และภรรยาสิทธิเท่าเทียมกันไม่มีใครสูงหรือต่ำ
1: ค่ะ
2: แต่โจ้เนี่ยแม้นอนอยู่คนโทรมาตาม 4:00 น. 5:00 น. ก็ไปเป็นจิตอาสาช่วยเขาเอานู่นเอาที่บ้านแม่เหมือนคุณลุงเก็บของของแจกคนโควิดแล้วก็มีบุญและกุศลให้ควบคู่กันไปมันจึงจะถูกต้อง
1: คือตอนนี้เนี่ยติดการเป็นจิตอาสาไม่ได้ติดยาเสพติดแล้ว
2: ติดมาก
3: มันมีจุด
1: ยิ่งกว่ายาเสพติด
3: มีจุดพีคในชีวิตผมมีวันผมนั่งอยู่ริมถนนครับ
1: ค่ะ
3: แล้วมันมีรถคันนึงวิ่งมาแล้วมันพังต่อหน้าผมเลยปรากฏว่าผมก็เปิดฝากระโปรงรถเสร็จผมก็ถอดเสื้อผมไปจุ่มน้ำแล้วผมก็เปิดฝากระโปรงน้ำมันก็ดันขึ้นผมก็เทน้ำแล้วก็จนกระทั่งพูดคุยกับเขาให้พี่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวว่าจากนั้นปุ๊บเขาก็ขับรถกลับบ้านมาแล้วผมรู้สึกฟืดเหมือนผมเสพยาเลยฟืดแล้วผมน้ำหูน้ำตาแบบผมรู้สึกฟินกับการทำบุญมากจากนั้นผมก็พอได้ช่วยคนผมก็เริ่มรู้สึกว่าผมชอบสิ่งนี
1: ้
3: ผมประสานเตียงโควิดมาหลายร้อยเตียงแล้วผมก็ได้ยินว่าคุณยายรอดแล้วนะคุณป้ารอดแล้วนะผมฟื้นอยู่ตลอดเลย

0: ผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นชีวิตใหม่ของผมที่ผม
1: คือความสุขที่กับการที่ได้เป็นผู้ให้งั้นก่อนสุดท้ายอยากถามจริงๆว่าสำหรับพี่โจ้แล้วหลังจากประสบการณ์ทั้งชีวิตของพี่โจ้ความรักของแม่ในนิยามของพี่โจ้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับ
0: ผมว่าถ้ามีผู้หญิง3คนในโลกนี้ที่มีความอดทนเรื่องมีลูกเกเรแม่ผมติด1ใน3แน่นอนความรักของแม่ผมยิ่งใหญ่มากแม้แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าต่อให้ปรินิพพานอีกกี่ครั้งเนี่ยก็ไม่สามารถตัดความเป็นแม่ลูกได้คุณนี้จะอยู่ไปตลอดกาล
2: มนุษย์เราเกิดมาต้องมีผิดมีพลาดตั้งสติแล้วเริ่มต้นชีวิตแม่อาภัยลูกทั้งหมดแม่ไม่เคยโกรธลูกแม้แต่เส้นผมแม่รักลูกที่สุดเลย
0: เนี่ยพอลูกผมเกิดมาเสร็จปั๊บผมก็เลยเข้าใจว่าอ๋อความรักของแม่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เพราะผมอธิบายให้ใครฟังไม่ได้แต่มันอยู่ข้างใน
3: ถามน้องซีวีกับพี่ดาวนะคะว่าได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของคุณแม่กับพี่โจ้มาในวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
4: สำหรับดาวนะคะได้ฟังคุณแม่กับคุณโจ้เล่ามาเนี่ยค่ะสิ่งที่เห็นก็คือความรักความรักนำทางทำให้คุณโจ้มีสติที่ได้กลับมามีชีวิตในวันนี้นะคะทำให้ไม่ทำร้ายแม่แล้วแม่ก็รักคุณโจ้แล้วก็ทำให้คุณแม่คือคุณแม่สอนคุณโจ้มาดีเอาธรรมะนำทางด้วยค่ะสอนแต่สิ่งดีๆคุณโจ้แล้วคุณโจ้ก็ตอนนี้หันมาธรรมะด้วยมันก็เลยทำให้ครอบครัวตอนนี้มีความสุขมากขึ้นแล้วสิ่งนึงที่ดาวประทับใจก็คือความรักที่แม่ที่คุณแม่มีให้กับคุณโจ้คุณโจ้มีให้กับคุณแม่นี่แหละค่ะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วค่ะ
1: ซิลวี่นะครับ
5: ค่ะหนูก็ในมุมของหนูก็รู้สึกเป็นเรื่องราวที่ทั้งคุณแม่เองก็เสียสละสิ่งที่ความเป็นแม่ต้องทำเพื่อลูกเยอะมากแล้วก็พี่โจ้เองก็พยายามมากและหนูว่าทั้งคู่เป็นบุคคลที่น่านับถือแล้วก็เรื่องราวของพี่เนี่ยเป็นน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนแล้วก็เป็นทั้งอุทาหรณ์ให้กับใครหลายๆคนด้วยแล้วก็หนูดีใจที่ได้เห็นวันนี้คุณแม่ยังเคียงข้างพี่โจ้อยู่แล้วก็พี่โจ้ก็ยังมุ่งหน้าที่จะเอาความบ้าพลังของตัวเองมาใช้ในทางที่ถูกอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอันนี้หนูเจอมากับตัวเลยคือเราแค่หลงผิดเราแค่มืดมนไปพักหนึ่งแต่ว่าพอเมื่อไหร่ที่เราคิดได้แล้วเราเอาความบ้าพลังของตัวเองไปทำในสิ่งที่ใฝ่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสร้างพลังแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนหนูก็ดีใจมากที่วันนี้ได้มารับรู้เรื่องราวแล้วก็ได้เป็นคนได้พูดคุยด้วย
1: นี่แหละฮะคือพูดตรงๆเลยมีประโยคเดียวเลยสำหรับวันนี้คือนี่แหละคือพลังอันยิ่งใหญ่ของคนที่เราทุกคนเรียกว่าแม่ถ้าไม่ใช่แม่ทำไม่ได้ขนาดนี
0: ้ใช่ครับ
2: ทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอก
3: ความรักของแม่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะคุณแม่และพี่โจ้ค่ะ
1: ขอบคุณมากๆครับ
3: ขอบคุณพี่ดาวขอบคุณน้องซีวี่ค่ะแล้วกลับมาสัมผัสเรื่องราวความรู้สึกดีๆที่จะเกิดขึ้นภายในครอบครัวได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะกับครอบครัวเดียวกัน Feel Good วันนี้เวลาหมดแล้วเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: มันครึ่งเดียวของชีวิต
4: ครึ่งหนึ่งแล้วค่ะ
6: ครึ่งของชีวิต
3: ก็รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่เหลือเกิน
6: จ้ะสิ่งที่เราอดทนมามันสำเร็จนะลูก
1: มันคุ้ม
6: เขาเรื่องที่เขาบอกว่าไม่ให้ไม่มีกลับมาเนี่ยจริงนะเขาไม่ให้เขาแม่ก็เลยได้กลับแล้วทุกวันนี้โจ้น่ะเวลาหวาดระแวงแม่อย่างเดียวกลัวแม่ไปอยู่กับลูกคนอื่นไปไหนแม่ไม่ได้เคยได้พี่กลัวแม่ไปอยู
0: ่ผมไม่เคยทิ้งแม่มีเมียกี่คนแล้วเข้าบ้านหมด
6: ถ้าแฟนเขาคนไหนอยู่กับแม่ไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้นะ
1: อุ้ยผมก็ไม่มีใครอยู่กับแม่ไม่ได้หรอกแม่ยังบังคับให้พี่โจไปหาภรรยาเนี่ย
6: ไม่คุ้มแบบนี้สงสารลูกสะใภ้ไม่ใช่แล้วเขาเป็นลูกสะใภ้เราก็อยากมีความสุขอันนี้ก็ไปแล้วลูกสะใภ้ไม่อะไรยังไงเนี่ยเราสงสารลูกสะใภ้ลูกชายเขาก็น่ารักก็ดูแลแม่ดีมาก
3: ค่ะ
6: โอกาสแบบว่ามีบุญน่ะสามีเขาคงสอนกันแหละว่าให้

0: เวลาเจอป้ายโฆษณารู้สึกบังและรำคาญบังแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยเห็น
1: กระจกที่ลีลายอะค่ะพอนั่งรถนานๆแล้วมันจะทำให้ตาเรามัวแล้วมองไม่สบายตาแล้วทำให้รำคาญค่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

้ายโฆษณาที่ติดตามหน้าต่างหรือรถโดยสารประเภทต่างๆถ้าดูจากภายนอกแล้วมันอาจจะสร้างความดึงดูดใจให้กับผู้ที่พบเห็นตามกลยุทธ์ทางการตลาดได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเราลองมองกลับกันคนที่ต้องโดยสารอยู่ภายในนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าความสวยงามเหล่านั้นได้บดบังทัศนียภาพในการเดินทางไปจนหมดสิ้น

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดรถไฟนี่ผมใช้บริการมานานแล้วนะฮะก่อนหน้านี้หลายปีเมื่อครั้งที่รับราชการอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์บ้างจังหวัดพิษณุโลกบ้างมาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากคือศาลปกครองที่คิดจะฟ้องศาลปกครองเพราะสร้างมันฟ้องง่ายนะฮะใช้กระดาษแผ่นเดียวทำนองหนังสือร้องทุกข์ก็ได้แต่ก่อนที่จะฟ้องเนี่ยต้องมีการบอกให้หน่วยงานรับผิดชอบรู้ก่อนก็เลยมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีฮะฉบับหนึ่งแล้วก็ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกฉบับนึงร้องเรียนอย่างเดียวกันนะครับปรากฏว่าทางนายกสำนักนายกเขาก็บอกว่าเขาได้รับเรื่องแล้วและส่งเรื่องไปให้การรถไฟดำเนินการแล้วส่วนการรถไฟเขาก็ตอบมาเหมือนกันนะฮะเขาก็บอกว่ามันเป็นการจ้างบริษัทโฆษณานะอีก10เดือนก็จะหมดสัญญาแล้วและถ้าหากหมดสัญญาแล้วเขาก็จะไม่ให้ติดที่กระจกหน้าต่างคือเขาไม่ได้ดำเนินการให้ก็เลยตัดสินใจฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้บริการรถไฟขบวนด่วนพิเศษเป็นประจำเห็นว่าป้ายโฆษณาดังกล่าวบดบังวิวทิวทัศน์จึงยื่นฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อศาลปกครองเพื่อให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาดังกล่าวออกหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วทางฝั่งของผู้ถูกฟ้องก็ได้อุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองเช่นกัน

0: ันที่21พฤศจิกายนนะ2548ผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมดคือศาลปกครองเชียงใหม่ท่านก็พิพากษาว่าการที่นำแผ่นป้ายโฆษณาไปติดไว้ที่กระจกหน้าต่างรถไฟนี่นะเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการที่ประชาชนเกิดความสะดวกในการใช้บริการโดยสรุปเป็นอย่างนี้ก็มีคำพิพากษาให้ลอกป้ายสติ๊กเกอร์ออกภายใน30วันเขาก็อุทธรณ์มาในทำนองว่าไม่ได้รับความเสียหายอะไรหรอกแต่เป็นเพราะว่าหนึ่งอายุมากตอนนั้นก็59ปีแล้ว2ก็คือว่ามองไม่เป็นธรรมชาติคือพยายามไปเพ่งมองในสิ่งที่มันเห็นไม่ชัดหรือไม่ก็ไม่ต้องโดยสารรถอันนี้ไปขึ้นให้ขึ้นรถร้อนหรือไม่ก็ไปนั่งรถยนต์ซะอันนั้นคือเขาบอกเหตุผลนะครับผมก็มีหน้าที่แก้อุทธรณ์เพราะเอิญช่วงนั้นก็มีบทความทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องคดีนี้แหละฮะมาประกอบโดยทางนายแพทย์ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยไอการที่มีสิ่งที่มันปิดบังทำให้เรามองเห็นภาพไม่ชัดเนี่ยทำให้คนต้องเพ่งมันทำให้คลื่นไส้ได้ก็ส่งไปประกอบการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
1: ที่ผมเจอบนรถไฟคือมีเรื่องป้ายโฆษณาติดตามผนังแล้วก็ตามกระจกทำให้แบบมองทัศนียภาพข้างทางมองไม่ชัดเจนครับ
2: ถ้ามีโฆษณาดิฉันไม่ชอบเพราะว่าไม่เห็นเอสถานที่อยู่ไหนไม่เห็นเลยถ้ามีโฆษณาจริงๆแย่มาก
3: หน้าต่างของขบวนรถไฟที่ปราศจากแผ่นป้ายโฆษณากำลังจะสว่างไสวอีกครั้งต่อไปนี้การเดินทางของประชาชนคงไม่ต้องโดนบดบังทัศนียภาพด้วยแผ่นป้ายโฆษณาอีกแล้วหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ทำการแก้อุทธรณ์ของการรถไฟเหลือแต่เพียงคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่จะชี้ให้เห็นถึงมุมมองของความถูกต้องอีกครั้ง

คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นไปความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะก็โดนใจมากเลยนะฮะเพราะใช้ได้ถูกใจมากครับ

สำหรับศาลปกครองนี่นะฮะตามความเห็นของผมนะคือถ้าไม่มีศาลปกครองไม่มีคดีนี้เหตุผลก็คือว่าการฟ้องที่ศาลปกครองเนี่ยง่ายฮะคือไม่ยุ่งยากนะเหมือนกับว่าศาลปกครองนี่ตั้งมาเพื่อความสะดวกของประชาชนโดยเฉพาะเลยนะพูดถึงเข้าถึงนะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก

0: เราก็เป็นคนไทยด้วยดั้งเดิมเจอปัญหาอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงไม่ใช่เฉพาะตัวคนเดียวและคนอื่นอีกเยอะคนที่ว่าเขาทำมาหากินหาเช้ากินเย็นพวกนี้ยิ่งลำบากกว่าผมเยอะ
1: เขาถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

คดีนี้เกิดขึ้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เดิมทีผู้ฟ้องคดีทั้ง866คนเป็นคนสัญชาติไทยและเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกเพิกถอนสัญชาติโดยถูกกล่าวหาว่ามีความไม่โปร่งใสในการทำเรื่องเพื่อขอสัญชาติผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานใดๆเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ต้องรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ผ่านชื่อนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องเป็นคนไทยแน่ๆเพราะว่าทวดมีบัตรประชาชนตามีบัตรประชาชนแต่ขาดตอนจากแม่แล้วก็พ่ออีกทอดนึงเนาะพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่ามันเป็นเพราะอะไร
1: ผมน้อยพรหมมินอินทวิชัยอาชีพค้าขายครับเป็นคนกำเนิดที่อำเภอพร้าวปู่ย่าตายายอยู่อำเภอพร้าวแล้วก็มาอยู่ที่แม่อายฝางมาตั้งหลักอยู่ที่ท่าตอนนี้ครับจนกระทั่งถึงพ.ศ.2519ทางกิ่งอำเภอแม่อายตอนนั้นถูกไฟไหม้ตอนนี้ชาวบ้านที่เคยถ่ายบัตรประจำตัวที่มีเอกสารต่างๆก็มาค้นหาไม่เจอพอมาถึงระยะหลังมาชาวบ้านก็ตื่นตัวมาทำบัตรกันแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นมีนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าก็มีปัญหากับชาวบ้านก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นมีข้อมูลอะไรต่างๆเข้ามาก็เลย
2: อาตมาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าตอนพระอารามหลวงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฏิธรรมแผนกสามัญศึกษาของวัดนี้หลังจากที่ทราบข่าวจากชาวบ้านเนาะพอชาวบ้านเขาก็รวมกลุ่มกันไถ่ถามกันเป็น

ปัญหาการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิในการถือสัญชาติไทยเป็นอีกคดีหนึ่งที่ศาลต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการพิจารณาคดีข้อมูลเอกสารต่างๆที่นำเสนอต่อศาลจึงต้องใช้เวลาและทีมงานในการเก็บรวบรวมทำให้การต่อสู้เรียกร้องสิทธิของชาวบ้านดำเนินมาถึงศาลปกครองสูงสุด

0: ศาลปกครองทั้งชั้นต้นแล้วก็สูงสุดก็ต่างประเทศเองอย่าง BBC เนี่ยก็มีการสัมภาษณ์นะบุคคลมากมายข่าวเราเนี่ยก็แพร่ไปทั่ว
1: เป็นรองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยแหละค่ะสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลแล้วก็วิชาสิทธิมนุษยชนค่ะการรวบรวมพยานหลักฐานนะในทางนิติศาสตร์ทั่วโลกเหมือนกันพยานหลักฐานก็มีพยานบุคคลประการที่2ก็คือพยานเอกสารมหาชนที่รัฐออกให้แล้วประการสุดท้ายเรื่องของ DNA ในยุคนั้นเนี่ยส่วนราชการเองเนี่ยก็ยังไม่ลงตัวว่าในที่สุดแล้วตัวเองมีหน้าที่ที่จะต้องออกเงินให้ชาวบ้านเพราะตัวเองเป็นคนกล่าวหาว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าววันนี้ลงตัวละด้วยคดีแม่อายที่ทำให้กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนั้นออกมายอมรับเป็นหลักการว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสงสัยว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าวและความที่ชาวบ้านตกหล่นจากทะเบียนราษฎรนั้นเป็นความผิดพลาดของส่วนราชการเองเนี่ยฉะนั้นรัฐไทยก็ควรจะต้องรับผิดชอบ
2: การต่อสู้ด้วยความยากลำบากและกินเวลายาวนานกำลังเดินทางมาสู่จุดสิ้นสุดเมื่อศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินคดีให้ฝ่ายชาวบ้านได้สัญชาติกลับคืนอย่างเป็นธรรม

รอฟังว่าลุ้นว่าเอ๊ะจะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาก็พากันไปประมาณเกือบ500คนนี่ต่ำอยู่นะที่เห็นตามวันนั้นนะเยอะมากก็ฟังพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังในศาลก็ดีใจอะ

0: พูดถึงเรื่องศาลปกครองเนี่ยผมก็ดีใจนะครับที่ว่ายังมีศาลปกครองอยู่ในประเทศไทยที่ให้ความหวังสำหรับคนที่ว่าไม่มีความรู้เรื่องสิทธิต่างๆชาวบ้านก็อุ่นใจอ
1: ย่าเพิ่งท้อใจมีเรื่องอะไรปรึกษาศาลปกครองได้เนาะตามขั้นตอนที่เขามีอยู่เขาช่วยเราได้นะอย่างนี้ฝากเองนะศาลปกครองเป็นสิ่งที่ปกครองให้สิทธิกับชาวบ้านเยอะมากสำหรับในเหตุการณ์ที่ผ่านมา

0: ีปกครองวารคำกับสารปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มี5ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของสารปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคลาวค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสารปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของ

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคราวได้ทางเว็บไซต์ocrow.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน ocrow ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learningสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledgeศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือไลบรารีหากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: คน
1: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนเราพาคุณผู้ชมฝ่าเมฆฝนไปอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายอำเภอที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: ไปไหนจ๊ะ
3: ไปหาปลา
4: ถ้าน้ำแล้งเขาไม่มีน้ำก็ไม่ได้มาม
5: ันเ
6: ด้อถ้าไม่มีฝนนี
7: ่โอ้บ้านหาดบ่ายนี่อยู่ที่ตำบลริมโขงครับอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับเนาะแม่น้ำโขงกบขวางกันนะครับระหว่างไทยกับลาวครับบนฝั่งปู้นเป็นฝั่งลาวนะครับเป็นพี่น้องไทลื้อเหมือนกันบ้านหาดบ่ายนี่โดยมากจะเป็นคนไทลื้อหมดนะครับน้ำสกุลธรรมวงศ์เกือบ 100% นะครับโอ้ฝนก็ตกเนาะครับหน้าได้ก็เจ้าบ้านก็จุ่มอกจุ่มใจน้ำของก็ขึ้นที่ฝั่งของนี่มันจะมีหนองมีหนองอ้อหนองไข่หนองห้วยจ้างนอนอันนี้จะเป็นแรงแฮมตี้นึงที่คนชาวบ้านเนี่ยไปหาปลาที่ฮั่นเปิดไปตั้งโจ๊กตั้งจำเนี่ยแต่ก่อนนี่ตัวนี้มันเป็นดอนซ้ายครับน้องเจ้าบ้านก็เขาจะมาปลูกพักตัวนี้ดอนหายไปหมดแล้วเพราะว่าน้ำมันขึ้นหน้าก่อนเลยขยับขึ้นไปตั้งบดพูดนะครับไปหากินอย่างอื่น
1: เราไปถ่ายช่วงเดือนตุลาคมเรียกว่าฝนกำลังหนักแต่ว่าพ่อก็ไม่หยุดพาเราเดินชมหมู่บ้าน
8: กำลังเดินไปบ้านใครเอ
7: ่
8: ย
7: บ้านคุณจันแสง
8: ชอบเป็นนั้นจังเลยอ่ะขออนุญาตเอาลงมาดูหน่อยได้ไหมคะเขาเรียกอะไรอ่ะคะอันน
7: ี้อันนี้บ้านเฮานี่เรียกว่าพาเข้าเป็นสำหรับเข้ามาตั้งกินหรือประเทศเขาเรียกว่าขันโต๊ะ
8: ทำมาจากอะไรครับพ่ออ
7: ันนี้ทำมาจากตอกครับนี่เส้นตอก
8: แล้วทุกบ้านจะมีลักษณะลายแบบนี้เหมือนกันไหม
7: แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเนาะ
1: พาข้าวหรือว่าขันตอกเป็นภาชนะสำหรับวางสำหรับอาหารที่มีลักษณะเป็นถาดมีขาตั้งสูงนะครับ
7: พาข้าวหรือว่าคนพูดทั่วไปก็คือขันโตกเดี๋ยวไปพอที่ลุงไม้วอนบ้านเปิดมีขันโตกว่าเป็นร้อยเปิดทำ
9: อ๋ออันนี้เราพาข้าว
1: ลุงวอนเป็นมือหนึ่งในการทำเครื่องจักสานของหมู่บ้านหูของลุงไม่ค่อยได้ยินแต่ว่าฝีมือในการทำเครื่องจักสานของลุงนั้นเรียกว่าขั้นเทพเลยล่ะครับ
9: ไอ้นี่พาข้าว
10: ไอ้
9: น
10: ี่
9: ทำไอ้น
10: ี่
9: อ
10: ัน
9: ใบละเท่าไหร่คร
10: ับ
9: พ่อ
10: ราคา
9: อ๋อด้วย
7: ทำคนเดียวเหรอ
10: คนเดียว
7: ทำคนเดียว
9: อันนี้ทำกี่วัน
7: อันนี้ทำกี่วันดิ
10: เขาวันน่ะ
7: ห้าหกวัน
10: ราคามัน
7: เออ
10: ขายรวมตังค์
7: ขายรวมเป็นตังค์
10: ปัญหา
7: ได้กี่ตัวได้กี่ตัว
10: ได้สี่แกน
1: บ้านหาดบ้ายนั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับชาวบ้านจึงไม่ค่อยจะออกหาปลาในแม่น้ำโขงกันมากนักแต่ว่าที่ริมน้ำโขงกลับเป็นที่หาปลาของคนในหมู่บ้านแทนโดยเฉพาะกลุ่มป้าๆนักล่าปลาด้วยยอมือหรือที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าจำ
7: ตามปกติแล้วครับเมื่อมีน้ำของนี้น้ำขึ้นมานี่มีบึงหนองห้วยอย่างนี้มีน้ำขังอย่างนี้เจ้าบ้านก็ชอบที่จะมาตกจำมาหาปลานะครับเจ้าบ้านได้มีความดีอกดีใจที่ว่าจะได้ไปหาปูหาปลา
1: คุณป้าเหล่านี้ล้วนนามสกุลธรรมวงศ์วันนี้นัดออกหาปลาพร้อมเพรียงกันนะครับ
11: ธรรมวงศ์เจ้า
12: ในกระเป๋านี่มีอะไรบ้างแค่แม่ห่ออะไรไปบ้าง
13: ห่อข้องแล้วก็ถุงตักปลาจำ
2: สาวธรรมวงศ์จะไปไหนจ๊ะ

0: จำที่เราเห็นป้าๆทุกคนขนกันออกจากบ้านก็คือยอมือที่มีแหสี่เหลี่ยมผูกมุมกับคันไม้ที่เหลาเป็นก้านเล็กๆนะครับโดยตรงกลางจะผูกติดกับไม้คานสำหรับยก
1: ปลาอะไรที่เราได้คะส่วนใหญ
2: ่ก็จะเป็นปลาสร้อย
1: ปลาสร้อย
2: ก็ได้ปลาไหนปลานิ้น
1: ค่ะ
2: ปลาข้าว
1: ค่ะ
2: มันมีหลายอย่างเนาะได้ปลาหวานนะ
3: โอ้ต้องพูดให้ปลาหวานเนาะ
0: การเอาจำไปหาปลาในน้ำนั้นชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าไปตั้งจำนะครับและการตั้งจำก็เป็นที่นิยมในหมู่ของผู้หญิง
1: แม่ได้ปลากี่ตัวแล้วคะ
4: อยู่ในนี่สัก10ตัวมั้ง
1: โอ้ได้เยอะอยู่นะเนี่ย
0: พื้นที่ที่เรามาหาปลาในวันนี้อยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับ
5: แล้วถ้าริมน้ำโขงเอาไม่ได้เราต้องไปเอาตรงไหนได้บ้างคะ
4: ก็จะเอาจะเป็นบ่อนี
0: ่ช่วงหน้าฝนแบบนี้น้ำในแม่น้ำโขงจะล้นออกมาแล้วก็ขังอยู่ที่ตามหนองบึงทิ้งปลาเล็กปลาน้อยเอาไว้มากมาย
6: โอ้นี่นะครับเป็นแหล่งหากินของเขาอีกที่นึงนะครับโชคดีหน่อยชาวบ้านก็ยังมีบึงคือได้มาตกจำตั้งจำกันอยู่
0: การหาปลานั้นบางครั้งก็เป็นเรื่องของโชคด้วยเพราะว่าทีมเดียวกันมาด้วยกันแต่ว่าบางคนก็หาได้บางคนก็หาไม่ได้นะครับอย่างป้าแสนคำบอกเคล็ดลับกับเราว่าที่ได้เยอะเพราะว่าต้องมาสายมูแบบนี้ครับ
7: เอ้ยมาหากินเจ้าน้ำเจ้าดินได้ดอยได้กินเนอะมันเนอ
0: หมานหมานที่ป้าแสนคำพูดก็หมายถึงขอให้โชคดีนะครับสำหรับคนที่ยังหาไม่ได้เลยก็มีเหตุผลในการหาไม่ได้เช่นกัน
5: วันนี้ถือว่าได้ปลาดีหรือไม่ดีคะ
4: วันนี้ไม่ดีค่ะวันเมื่อวานนี่แหละปลาขึ้นเยอะมากที่สุด
5: อ้าวทำไมอะแม
4: ่ชาวบ้านเขาหาคือเขาจะหาตอนฝนตกเนี่ยแหละค่ะ
5: ค่ะ
4: เพราะมันได้ปลา
8: ไปไหนครับแม
9: ่แม่จะย้ายไปฟังของ
8: แม่อ๋อจะได้ครับเป็นอย่างถึงย้ายครับผม
9: มันแบบได
0: ้ป้าตั้งจำกันสักพักก็ตัดสินใจย้ายไปหนองบึงใกล้ๆนะครับ
6: นั่นแม่นี่หมานเนาะ
0: การวางจำจับปลาที่เราเห็นนั้นไม่ใช่แค่วางจำลงไปในน้ำแล้วจะได้ปลานะครับป้าบอกกับเราว่าการที่จะจับให้ได้นั้นเราก็ต้องระวังไม่ให้ปลาตกใจ
7: เวลาเราจะจมลงไปในน้ำเนี่ยต้องทำยังไงแม
10: ่โยนไปเลยโยนลงไปก็ต้องค่อยๆจ้ะถ้าเราทิ่มแรงๆปลามันจะรู้ต้องใจเย็นๆค่ะต้องตั้งมึนตั้งมึนหมายความว่าตั้งนานๆอย่างเงี้ย
7: แล้วเวลาแล้งนี่มาทำอย่างนี้ไหมหรือว่าเฉพาะหน้าฝน
10: ถ้าน้ำแล้งก็ไม่มีน้ำก็ไม่ได้มาถ้าฝนตกแล้วน้ำโขงขึ้นก็ตรงนี้มา
7: ค่ะ
10: แล้วก็ปลามันก็ขังอยู่ตรงนี้
7: หน้าฝนน้ำเยอะๆนี่กลับกลายเป็นเราก็รู้สึกดีเพราะหาปลาได้ไหม
10: ดีค่ะอยากให้ตกทุกปันเลยยกก็ยกเบาๆค่ะ
0: เวลาได้ปลาก็จะเอาสวิงที่เตรียมมาด้วยนั้นตักปลาออกไปแต่ว่าบางครั้งถ้าได้ปลาไม่มากนักก็จะใช้มือจับเอาได้นะครับ
8: ได้ปลามั้ยครับโ
10: อ้ปลาซ่อน
8: มีคนเหร
1: ออันนี้ได้อะไรคะ
10: ปลาซ่อน
1: เนี่ยนี่โอ้
7: อันนี้นี่เราต้องปล่อยใช่มั้ยคะ
1: ให้ลูกชายไปปล่อยบ่อ
7: ตรงนี้ไม่ไหลได้อะไรคะ
1: ตรงไหนบ
7: ้
1: าง
11: ปลาก็ได้อยู
1: ่ค่ะ
11: ได้ไม่ค่อยเยอะนี่ค่ะ
7: การหาปลานี่มันเป็นความสุขตรงไหนบ้าง
11: มีความสุขมากับเพื่อน
1: ๆค่ะ
11: ชวนกันไปหนองนี้ไม่ได้ก็ไปอีกหนองนึงหนองนึงไม่ได้ก็ไปอีกหนองนึง
7: คือไปเรื่อยๆ
11: ไปเรื่อยๆค่ะ
1: ันนี้เอาไปทำอะไรกินคะ
4: นี่ส่วนมากเล่นปลาเล่นๆก็ส่วนมากจะไปทอด
1: เอาไปทอด
4: ให้มันกรอบอะไรเงี้ย
1: เคล็ดลับในการหาปลาเนี่ยต้องยังไงคะ
4: ถ้าฝนตกก็ฟ้าร้องอะไรก็ต้องออกเพราะว่ามันปลาเยอะไอ้เนี่ยที่ไอ้รอบเป็นไอ้ห้วยน่ะโอ้ยเขาได้ปลาในปลาไอ้ช่อนเป็นปลาหวานเป็นปลาตองอะไรเงี้ยเยอะ
0: พื้นที่บริเวณนี้มีหลายแอ่งน้ำอยู่ใกล้ๆกันป้ากอบจึงย้ายไปหาแอ่งน้ำอันใหม่นะครับที่เรียกว่าบึงทรายวิธีการย้ายก็เดินยกจำไปทั้งอย่างนี้เลยครับ
1: ได้ตัวทุกครั้งก็คือเวลามาแล้วก็จะย้ายกันใช่ไหม
3: ค่ะถ้ามันไม่ได้ปลาก็ย้ายไปเรื่อย
1: ๆแล้วมันไม่หนักเหรอเนี่ยเพราะว่ามันเนี่ยมันใช้
3: มันไม่หนักค่ะแต่มันคันที่มันโค้งขังนี่แบบนี
12: ้มาน้องใหม่

0: ไรคะ
1: เป็นปลาเลปสร้อยเป็นปลาขาวเป็นปลาเนน้อยปลาดุกไม่หายากอ่ะจะได้นี่โชคดีมากเลยที่ปลาดุก
2: ความสุขของคนหาปลานั้นผสมผสานกับความเหนื่อยนะครับ
1: เวลามาหาปลาเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลย
3: เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลย
0: เวลาลงน้ำทะเล
1: ค่ะ
0: ลม
3: ถ้าเราอยู่น้ำจริงๆมันก็หนาวใช
1: ่
3: ไหม
1: ค่ะ
3: แล้วก็ออกมาได้ไออุ่นมากอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: อันนี้ต้องถอดเพราะว่าน้ำเต็มรองเท้าเลย
0: คุณเก็บเปลือกหอยก็เลยใส่รองเท้าบูทมา
1: ค่ะ
0: ปกติถ้าเราไม่ได้ปลาเราก็จะเก็บหอยขง
3: หาผักมีปลากรูดมั่งมีมะระชินกมั่ง
1: เขาบอกบางทีเวลามาหาปลานี่มันลืมความทุกข์เลยอะ
3: ลืมจริง
1: มันยังไง
3: ฮะจริงๆหรอกล่ะ
1: มันเป็นยังไง
3: อยู่บ้านนี่ลืมความเครียดมันเยอะเมื่อเรามีน้อยเงินน้อยเนี่ยเราไปตลาดก็เราต้องการเราอยากเงี้ยไปซื้อเงินกับมาพออะไรเงี้ยเวลาเราเบื่ออยู่บ้านมากๆเนี่ยชวนกันออกเลยเหรอคะ
1: ค่ะ
3: จริงๆเหมือนออกมาเที่ยวมั้ยเนี่ย
0: ก็
3: เหมือนประเด็นนึงนะ
1: คงแต่ละคนนี่คือจะต้องทำกันเองไหมคงเนี่ย
0: ก็ทำ
1: บ้างซื้อบ้างงานนั่นแหละคนนี้เขาไม่ได้เอาคล้องมานะคะถามจริงๆเวลาได้ปลาแล้วมาอวดใส่กันไหม
0: อวดค่ะคุณไม่ได้เอาน้ำแข็งมาด้วยถ้ามาหาทั้งวันนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าได้แค่นี้ก็เราก็ไปใส่กระติกน้ำแข็ง
3: ใส่น้ำแข็งมา
0: ไม่ให้ปลาแบบว่าเน่า
1: ปลาชะโดใช่ไหมคะ
4: จ้า
1: วันนี้แม่ก็มีความสุขกลับบ้านได
4: ้จ้า
2: ป้าหาปลากันจนเย็นถึงเวลาแยกย้ายกันไปแล้วนะครับข้องหาปลาของทุกคนนั้นมีปลามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้ใครจะโชคดีวันนี้ป้าไหลจับลูกปลาช่อนได้เยอะก็เลยเอาไปปล่อยที่บ่อเพื่อเลี้ยงต่อนะครับเช้าวันต่อมาพ่อสมศักดิ์ชวนเราไปบ้านสองพี่น้องหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านหาดบ้ายมากนักระหว่างทางเราได้เจอกับเจ้านาหรือว่าเจ้าของนาเราเห็นว่าข้าวที่นี่ต้นสูงมากๆนะครับเห็นได้ว่าสูงท่วมหัวเจ้าของนาเลยทีเดียว
5: เรียกเป็นเจ้านาเนาะพ่อบุญมีเนาะพ่อบุญมีบุญต่อมหลายเดือนแล้วเน
6: า
5: ะ
6: 3-4เดือน
5: แล้วนี่3-4เดือนแล้วนี่เดี๋ยวนี้กำลังออกเป็นข้าวน้ำนมเน
1: า
5: ะ
1: ใช้ข้าวอะไรอะคะ
6: เป็นข้าวแดงข้าวอะไรเนี่ย
5: อ๋ออันนี้เขาเป็นพึ่งครับนี่ออกมาผสมเกสรเนาะ
1: พ่อปลูกปีละกี่ครั้งอะคะ
6: ปีละครั้ง
1: ปีละครั้งอ๋ออาศัยน้ำฝนโดยเฉพาะเลย
6: อาศัยน้ำฝน
1: ถ้าไม่มีฝนนี
6: ่ปลูกไม่ได
1: ้มันมีนกนี่พ่อเอาไว้ทำอะไร
6: เอาไว้เวลาไอ้นกมันเวลาลมแล้วมันจะบินน่ะนกไล่นก
1: แล้วเห็นมีทั้งเสื้อมีทั้งอะไรด้วย
6: ครับนั่นเสื้อกับไล่นกกันครับ
2: หุ่นไล่กาที่ใช้ทั้งนกและเสื้อเป็นตัวหลอกนี้นะครับเป็นภูมิปัญญาที่เราเห็นได้ในหลายพื้นที่ซึ่งใช้ได้ผลดีด้วยล่ะครับ
5: เสื้อได้เอาแตนขน
1: มันได้ผลเนาะ
5: ได้ผลครับ
1: แล้วศัตรูของมันในหน้าฝนมันมีอะไรบ้างพ่อ
5: นอกจากนกแล้วก็มี
6: นกอย่างเดียวเนี่ยครับ
2: ในหน้าฝนไม่ใช่แค่คนที่บ้านหาดบ้ายที่จะมีความสุขนะครับแต่ว่าในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างบ้านสองพี่น้องก็มีสิ่งที่พิเศษที่เกิดขึ้นเฉพาะในหน้านี้เช่นกัน
5: ทำอะไรกันครับเล่นอะไรครับ
7: เล่นหนังยาง
5: สนุกไหมสนุก
8: วิ่งไปไหนกันครับ
9: ไปตกปลาครับ
2: ความสุขในหน้าฝนของเด็กๆที่นี่ก็คือการตกปลานะครับเพราะว่าเป็นฤดูที่น้ำเยอะการทำเบ็ดก็ทำง่ายๆนะครับแค่ตัดไม้ไผ่ที่มีอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็เอามาผูกกับเอ็นก็ได้เบ็ดไว้สำหรับตกปลาแล้วนะครับสำหรับวันนี
5: ้เฮ้ยได้แล้ว
2: ว่าเด็กที่นี่จะตกปลาเป็นกันแทบทุกคนทีเดียวนะครับลำห้วยสากลางหมู่บ้านกลายเป็นที่ทำกิจกรรมของเด็กๆดูไปก็คิดถึงชีวิตวัยเด็กของตัวเองแล้วสิครับ
5: เก็บก่อนสิพ
4: อๆกันเลย
7: สองคนที่เคยตกปลาเป็นก่อนกันแล้วอย่างนี้กินพอต้องตกได้กี่ตัวถึงจะพอคะ
3: 4-5ตัว

0: บ้านห้วยสาเนี่ยนะครับนอกจากจะทำปลูกเขาไร่สวนทำยางพาราแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขามีลักษณะเด่นคือการเข้าไปป่าหาหนอนหนอนบ่มหนอนไปใส
1: ่รถด่วนนี่ก็เป็นอาหารพิเศษของที่นี่นะครับปีหนึ่งก็จะมีแค่ช่วงนี้นะคะ
2: อย่างหนึ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวเลยล่ะครับ
3: ต้องเอาหนอนใส่กระบอกไม้ไผ่คะ
1: เพื่อให้อยู่นานนะคะเนาะเขาจะกินเยื่อไม้ไผ่อยู่ข้างในนี่ด้วยค่ะเก็บไว้ได้หลายวันเพราะว่าสมัยก่อนเราไม่มีตู้เย็นเนาะเราก็ใส่ตัวนี้เนาะเดี๋ยวพอหน่อไม้มันแก่ขึ้นแล้วก็ตัวนี้ก็จะไม่มีแล้วค่ะ
2: พ่อจะอือและลูกชายจะพอสองคนนี้ชอบหาหนอนไม้ไผ่มากเพราะว่ามีราคาดีในการหาแต่ละครั้งก็ต้องเดินไปหาที่ภูเขาหลังหมู่บ้าน
4: ปกติห่อข้าวมากินกันไหมเนี่ย
5: ข้าวมาเท่ากี้ห่อมาครับ
2: เราเดินผ่านสวนยางของชาวบ้านผ่านนาหญ้าที่ชาวบ้านปลูกไว้ให้สัตว์เลี้ยงมุ่งหน้าขึ้นไปป่าไม้ไผ่ที่อยู่สูงขึ้นไปอีกไม่ไกลนะครับเดินมาได้สักพักในช่วงที่ป่าทึบขึ้นทั้งสองก็จุดยากันยุงที่พกห้อยเอวมา
5: เรามาถือหุบเขาสูงแล้วยุงเยอะครับ
6: ไม่ฉีดเป็นสเปรย์กันยุงหร
5: อ
6: คะ
5: ไม่ฉีดครับไม่นานครับ
6: ได้ไหม
5: ได้ครับ
2: ที่จะพอให้เราฉีดยากันยุงเพิ่มเพราะว่าเราเข้าใกล้ดงไม้ไผ่มากขึ้นทุกทีนะครับลักษณะของพื้นที่ตรงนี้ก็จะรกทึบต่างกับเส้นทางที่ขึ้นมา
7: โอ้ไม่อยู่ละ
2: พอถึงพื้นที่ก็เริ่มฟันกันเลย
4: กินได้เหรอ
7: กินได
2: ้วุ้นจากเยื่อไม้ไผ่เรียกว่าวะอูแนะในภาษาลาหู
4: รสชาติเป็นยังไงพ่อ
7: เหมือนกันหน้า
4: เหมือนกันน้ำ
2: พ่อบอกว่าเวลาเข้าป่าแล้วรู้สึกกระหายน้ำก็สามารถตัดมากินแทนน้ำได้ชื่นใจเหมือนกันนะครับการหาหนอนไม้ไผ่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับต้องเดินผ่านป่าไผ่สำรวจหาร่องรอยไปเรื่อย
8: ๆแล้ววันนึงนี่เราถ้าเราจะหานี่ต้องหาไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ
5: ครับ
8: ต้นนี้มันไม่เยอะอะไรเงี้ย
5: ครับต้นไม่เยอะหรอกครับเท่านี้ครับ
8: อ๋อเหรอครับมีแค่นิดเดียวเองเหรอ
5: ครับไม่ครับ
8: มีไม่มีเราดูจากอะไรครับ
5: มันจะมีข้างในนั้นมันจะเหลืองครับ
7: ข้างในนี่มีปีกอีนะนี
8: ่เหลือ
7: นี
8: ่เราดูยังไงครับว่ามันอาจจะมีหรือไม่มีดูลักษณะของ
5: ดูเปลือกอย่างนี้ครับมันจะติดกันนะครับโอ้เห็นแล้วครับป๊อบบี้มูมา
2: ในที่สุดเราก็เจอต้นไผ่ที่มีหนอนไม้ไผ่แล้วล่ะครับพ่อจะอือจึงต้องไปตัดไม้ไผ่มาเตรียมไว้ใส่หนอนที่กำลังจะหาได
5: ้ต้นที่มันจะอยู่นี่เป็นรูอย่างนี้แล้วก็น้ำออกมาอย่างนี้ครับ
2: วิธีหาไม้ไผ่ที่มีหนอนอาศัยอยู่ข้างในนั้นจะต้องสังเกตน้ำที่หยดออกจากปล้องไม้ไผ่และเมื่อแกะเปลือกไม้ออกก็จะเห็นรูเล็กที่มีแมลงเจาะนะครับหนอนไม้ไผ่เป็นตัวอ่อนของผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งโดยแม่ผีเสื้อ

0: ื่อจะวางไข่บนผิวหน่อไม้นะครับและเมื่อฟักเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนก็จะเจาะผิวไม้ไผ่เนื้ออ่อนแล้วก็เข้าไปอาศัยอยู่ภายในลำไผ่นั้นหนอนจะกินเยื่อไม้ไผ่อ่อนเป็นอาหารแล้วก็จะเจาะรูที่ข้อไผ่ทะลุขึ้นทีละข้อเพื่อขึ้นไปกินเยื่อไผ่โดยจะกินจากปล้องล่างๆขึ้นไปสู่ปล้องข้างบนระยะเวลาที่ตัวอ่อนอยู่ในไม้ไผ่นั้นก็ประมาณ10เดือนนะครับ
1: ขอให้อยู่ด้วยให้คอนไว้ด้วยกันครับ
2: โอ้โตโตเหมือนกันนะครับ
1: โตอยู่ครับ
2: อันนี้คือโตเต็มวัยยังครับ
1: เต็มวัยแล้วครับ
3: มีไม้ข้อข้อบน
4: โอ้มีเหมือนกัน
5: กำลังไต่ขึ้นรู
3: แสดงว่าที่นี่สมบูรณ์เนาะเพราะปกติที่ตลาดขายเป็นตัวเล็ก
6: ต้นนี้ถือว่าได้เยอะไหมคะ
1: ได้เยอะอยู่ครับ
6: มีแทบทุกปล้องเลยเน
1: า
6: ะ
1: ครับถ้าเอาไว้อย่างนี้นี่นานครับ
3: น่ามี
1: จูเยอะ
2: มีไหมคร
1: ับไม่มีครับ
0: เมื่อเดินไปเรื่อยๆลักษณะของป่าก็เปลี่ยนไปพ่อบอกว่าตรงนี้ไม่มีหนอนไม้ไผ่แล้วแต่ก็จะมีอย่างอื่นที่สามารถเอากลับไปที่บ้านได้
2: เราเจออะไรเราก็สามารถเก็บเอาไปที่บ้านได้นะ
1: ได้ครับเอาไปทำอาหารครับเนี่ยเอากลับไปกูเที่ยวไม่เสียนะ
0: จากการที่เดินตามพ่อจะอือและจะพอเข้าไปในป่าวันนี้ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าไม่ว่าจะเดินไปตรงส่วนไหนของที่นี่ก็สามารถหาของกลับไปบ้านไปทำกินได้โดยไม่ต้องใช้เงินวันนั้นหนอนไม้ไผ่ที่ได้มาก็เอามาเก็บไว้ในกระบอกไม้ไผ่เพื่อรอเอามาทำกินในวันต่อไปคนที่นี่นิยมเอากระบอกไม้ไผ่มาทำเป็นอุปกรณ์ในการปรุงอาหารและเก็บของนะครับ
7: เมนูชอบพอลาหูสุดยอดมากเนี่ย
3: อันนี้ใส่อะไรมากับแม
8: ่ใส่ทุกอย่างค่ะใส่พริกใส่หอมใส่เกลือใส่ผงชูรส
3: รสชาติเป็นยังไงเผ็ดเผ็ด
8: เผ็ดแล้วก็นัว
0: อย่างหมูที่เราเห็นอยู่นี้ก็สามารถเอามาเก็บไว้กินได้โดยการหลามเก็บเอาไว้เก่งจริงๆเลยนะครับก่อนออกจากหมู่บ้านเราได้เจอกับจูม่าพาเราไปดูการอบสมุนไพรที่เป็นของสืบทอดมานานของหมู่บ้านสมุนไพรเหล่านี้หาโดยหมอสมุนไพรประจำหมู่บ้านนะครับ
9: อันนี้ก็จะต้มสัก 2-3 นาทีนะคะเดือดอีกรอบนึงก็คือไปอบได้เลยค่ะหมู่บ้านเราก็ยังใช้วิธีดูแลสุขภาพแบบนี้อยู่นะคะอบสมุนไพรหลังเกิดลูกแล้วก็คันตามเนื้อตามตัวปวดหัวหน้ามืดตามัวก็ยังอบสมุนไพรตัวนี้อยู่นะคะอย่างคนเป็นผู้หญิงนะคะเกิดลูกเสร็จแล้วก็มาอยู่เดือนหลังจากออกเดือนก็มาอบสมุนไพรกันที่นี่นะคะ
10: ตอนลูกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบ
0: เราจากลาเชียงขอมาด้วยความอิ่มใจแม้จะเปียกฝนบ้างแต่เราก็เห็นแล้วนะครับว่าความชุ่มฉ่ำของสายฝนนั้นสร้างความอิ่มใจและอิ่มท้องให้กับชาวบ้านด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จให้แก่บริษัทปูนดีจำกัดโดยนายเอซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับโรงงานดังกล่าวและกำลังจะสร้างบ้านสำหรับอยู่อาศัยโต้แย้งว่าไม่มีผู้ใดเคยเห็นประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวนายเอจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงว่าได้ปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณที่ขออนุญาตศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานพ.ศ. 2555มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการที่อาจกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนในท้องถิ่นได้แสดงความคิดเห็นของตนแก่หน่วยงานของรัฐในการพิจารณาก่อนที่จะมีการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการโดยในการแสดงความคิดเห็นนั้นข้อ12ของระเบียบดังกล่าวได้กำหนดไว้ว่าจะต้องนำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาด้วยการปิดประกาศดังกล่าวจึงเป็นสาระสำคัญที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องจัดทำหลักฐานการปิดประกาศไว้อย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการปิดประกาศโดยชอบด้วยระเบียบแล้วดังนั้นเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าในบริเวณที่ตั้งโรงงานโดยไม่มีภาพถ่ายหรือพยานหลักฐานใดยืนยันว่าได้มีการปิดประกาศจริงอีกทั้งเมื่อได้ตรวจสอบพื้นที่พบว่าเสาไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ที่จะตั้งโรงงานจึงเป็นการปิดประกาศที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวเมื่อไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกระบวนการเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานพิพาทจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยระเบียบดังกล่าวพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่พิพาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของคนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: วัสดีครับท่านผู้ชมบ้านครับผมก็มาอยู่กันที่จังหวัดอะไรฮะ
1: จังหวัดระยอง
0: อีกทีนึง
1: จังหวัดระยอง
2: ได้

0: เราเดียว
1: จังหวัดระยอง
0: จังหวัดระยองจังหวัดระยองนะฮะซึ่งวันนี้ก็มาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเขาผ่านน้ำท่วมมา
1: ไอ้ยา
0: ไอ้ยา
1: ไอ้ยา
0: เป็นเสียงแห่งความเรียกว่าเห็นอกเห็นใจกันแล้วกันนะฮะก็มีปัญหาความชื้นเป็นปัญหาหลักเลยแล้วถ้าเกิดเป็นบ้านที
1: ่
0: แน่นอนแน่นอนเลยนะฮะความชื้นยังคงค้างอยู
1: ่
0: อะไรเงี้ยแล้วมันก็ส่งผลกับเรื่องของพื้นเรื่องของสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้านซึ่งวันนี้เราก็จะมาช่วยเหลือแล้วกัน
1: พูดเปรยพูดเปรยสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้าน
0: แล้
1: วมาดูแล
0: ก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรสวัสดีครับผม
1: สวัสดี
0: ครับขออนุญาตบุกบ้าน
1: ฮะ
0: พี่กุ้งนะครับพี่กุ้งเป็นเจ้าของบ้านนะฮะนี่โอเคบ้านก็ดูปกตินี่นะพี่กุ้งครับ
2: ไม่อะไม่ปกติ
1: ไม่
0: คือดูเผินๆอาจจะปกติดีแต่ถ้าดูดีๆจะไม่ปกติทำไมมันยังไง
2: ดูตู้เย็นพี่เห็นไหมพี่
0: เป็นตู้เย็นใช้ใหญ่มากสูงจัดเลยพิเศษ
1: ฐานยกขึ้นมา
0: โอ้ฐาน
1: มีเก้าอี้ด้วย
0: อ๋อคือมีฐานแล้วก็มีเก้าอี้ไว้หยิบของตู้เย็นด้วยไม่ปกติแล
1: ้วคือหนีขึ้นไปแล้วเลย
0: ปกติมันท่วมเหรอ
2: ปกติมันก็ไม่ท่วมเข้าบ้านเนาะแต่ว่าคราวนี้มันท่วมเยอะ
0: เยอะเลย
2: ใช่พี่ก็เลยต้องเนี่ยต้องทำหนีน้ำ
0: อุ้ยอุ้ยผมเห็นมีบงมีบัวอะไร
2: ใช่ค่ะ
0: หลุดด้วย
2: นี่เดี๋ยวจะชี้ให้ดู
0: เชิญเชิญตามมา
2: ค่ะ
0: เชิญ
2: ค่ะ
0: ขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับ
2: นี่
0: โอเค
2: หลุดล่อน
0: นี่คือ
2: นี่ค่ะ
0: บัว
1: เก่า
2: บัวเก่า
1: ปัญหาที่เราพูดถึง
2: ใช่ที่ว่าน้ำมันท่วมเนาะแล้วมันมีความชื้นมีอะไรแล้วก
0: ็จากผนังออกมาแล้วมันก็เลยหลุดล่อน
2: แล้วก็ประกอบกับช่างทำไว้ไม่ได้มาตรฐาน
0: มากอ๋อโอเค
1: หลุดง่ายเลย
0: เปลี่ยนซะเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนซะเลยนะฮะไม่ต้องห่วงพี่กุ้งเดี๋ยวเราจัดการเรื่องของบัวซึ่งเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านบัวเลยเห็นได้ข่าวว่าแถวๆนี้มีร้านบัวแบบมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นบัวแบบไม่กลัวน้ำด้วย
2: ดี
0: นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับไปด้วยกันครับ
2: โอเคค่ะ
0: แวบนี่แป๊บเดียวเรามาโผล่ตรงนี้เลยนะครับเรามาโผล่ที่ระยองทำไมเรามาอยู่ข้างล่างอ่ะอ๋อลงอยู่ข้างล
1: ่
0: างอ๋อ
1: ลอง
0: ตรงนี้อ๋อรู้นั่นแหละกล้องแบบใช่ตรงนี
1: ้
0: โอเคก็คือเราจะมาร้านบัว
1: ก็คือจะซื้อไปปลูกใช่ไหมคะ
0: ครับผมก็มีบัวสายบัวหลวงไม่ใช่ฮะบัวพื้นบัวผนังนั่นแหละเออนะก็ไปดูซิว่ามีแบบไหนให้เลือกบ้างนะฮะได้ข่าวว่ามีแบบใหม่ๆมาให้ดูเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็อัปเดตหมดแล้วแต่ก่อนมันจะเป็นวัสดุแบบเอ้ย MDF อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือมีความนิยมแบบใหม
1: ่ดูจากหน้าร้านซะก่อนโมเดิร์นแค่ไหน
0: เ
1: รา
0: สุดเลย
1: เข้าไปดูข้างในกัน
0: ค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นบัวอะไร
3: เป็นบัว PVC
0: PVC นะ
3: แล้วก็ติดตั้งรวดเร็ว
0: ติดตั้งรวดเร็วตัดง่าย
3: โดนน้ำได้ผมไม่กินไป
0: เฮ้ยเก่งว่ะ
1: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของ
3: ใช่แล้วค่ะ
0: ดูราคาเป็นไง
3: ถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150 บาทต่อเมตร
0: เฮ้ยเหรอ
3: ใช่ค่ะ

0: สวยงามมากเลย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่มิง
2: พี่มิง
1: พี่มิงนี่คือเป็นร้านบัวจริงๆเลยแหละนะ
2: ใช่
1: ก็คือเข้ามาก็คือบัวบานสะพรั่งเลยเต็มหมดเลยสวยงามนะครับโอเคเราจำหน่ายอะไรมั่ง
2: ของที่บริษัทจะมีจำหน่ายพวกผืนกระเบื้องหยากนะคะแล้วก็พวกบัวคิ้ววัวผนังนี่แหละค่ะในการขายบ้าน
1: ส่วนใหญ่เป็นระบบนะเป็นระบบเดียวกันนะคือก็คือมีทั้งกับเรื่องของกระเบื้องหยากด้วยแล้วก็มีเรื่องของการปิดความเรียบร้อยด้วยพูดถึงเรื่องฟังก์ชันก็ดีเลยตัวบัวผนังบัวพื้นนี่คือเราเอาไว้ทำอะไรบ้าง
2: จริงๆบัวผนังใช้สำหรับเป็นวัสดุนะคะในการปิดขอบพื้นรอยต่อพื้นประมาณนี้ค่ะเพราะว่าบางทีเวลาเราปูพื้นไปบางวัสดุอาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างในการติดตั้ง
1: ใช่
2: ไหมคะดังนั้นตัวบัวผนังเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปิดขอบรอยต่อให้มีความสวยงามมากขึ้น
1: โอเคคือให้มันเห็นว่ามันมี
2: ร่องมีช่องว่าง
1: หน่อยนึง
2: ใช่ค่ะเพราะอย่างเช่นวัสดุที่แบบอาจจะต้องเว้นระยะพวกพื้นกระเบื้องยางพื้นลามิเนตประมาณนี้ค่ะแล้วก็พื้นไม้พวกนี้ค่ะ
1: โอเค
2: แล้วนอกจากนั้นบัวผนังมันยังช่วยในเรื่องของการกันเปื้อนได้ด้วยหรือจะเรียกว่าบัวผนังกันเปื้อนก็ได
1: ้เออ
2: ค่ะ
1: ยังไงมันกันเปื้อนยังไงฮะ
2: จริงๆกันเปื้อนในที่นี้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าบางบ้านที่เราไม่ได้มีบัวผนังทำความสะอาดไปมันอาจจะเป็นคราบสกปรกตามผนัง
1: นึกภาพเวลาถูพื้นดีกว่าน้ำมันจะมีแบบว่าไอตัวน้ำที่แบบว่าถูฝุ่นจากพื้นแล้วถูชิ้นผนังปั๊บมันก็แจ๊ะเข้าไปมันก็ดำ
2: ดำค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการแบบป้องกันการถูพื้นชนผนังและจะทำความสะอาดง่ายด้วย

0: เคมาพูดถึงเรื่องของวัสดุกันมากดีกว่าวัสดุหน่อยว่าที่เขาใช้ผลิตทำโมผนังในปัจจุบันเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยจะเห็นเยอะพวก MDF พวกอะไรเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: มันยังมันคงใช้อยู่ไหม
1: คือจริงๆตอนนี้ยังมีหลากหลายวัสดุให้ลูกค้าเลือกนะ
0: ครับ
1: ไม่จะเป็นโบ PVC ที่เราเห็นอยู
0: ่
1: ข้างหลังนี้แล้วก็ตามท้องตลาดทั่วไปจะมีโบ MDF ส่วนใหญ่ MDF เนี่ยจะใช้กับพวกพื้นไม้ลามิเนตจะมาคู่กันแล้วก็จะมีพวกบัวเชื้อรา
0: โอเค
1: อันนั้นก็ใช่ค่ะไม้เทียมทำสีอีกทีนึงแล้วก็จะมีบัวไม้จริง
0: โอเค
1: อันนี้ข้อจำกัดเขาก็คือราคาเขาอาจจะสูงแล้วก็อาจต้องใช้ช่างเฉพาะในการติดตั้ง
0: โอเค
1: นะคะแล้วก็อาจจะมีพวกบัวยางที่เห็นในออฟฟิศโรงพยาบาลใช่ไหมคะน่าจะเคยเห็นบ้างแล้วก็จะมีบัวที่ใช้จากพื้นกระเบื้องแล้วมาตัดเป็นชิ้นงาน
0: โอเคเข้าใจคือเนื้อเดียวกับกระเบื้องเลย
1: ใช่
0: ค่ะเป็นแบบบัวทำเป็นบัว
1: ใช่แล้วค่ะอันนั้นก็อะแดปต์
2: มันมีวัสดุหลากหลาย
1: เยอะมากค่ะ
2: อย่างนี้เรามีวิธีการเลือกยังไงหรือว่ามันมีอะไรที่จำเป็นว่าอันนี้จะต้องใช้อันนี้เพราะอย่างนี้อะไรอย่างเง
1: ี้ยจริงๆตอนนี้ถามว่าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้ามากกว่าแล้วก็ของที่หาง่ายในตลาดตอนนี้ก็จะเป็นพวกบัว PVC ซึ่งเขาจะมีสีให้เลือกเยอะมากตามที่แบบลูกค้าชอบเลยประมาณนี้ค่ะ
2: ตอนนี้นิยมที่สุดคือบัว PVC
1: ใช่แล้วค่ะ
2: มันดีกว่าบัวอื่น
1: จริงๆบัว PVC นะคะก็อย่างที่บอกเป็น PVC ก็ผลิตจากพลาสติกทีเนี้ยการใช้งานมันมีความเหนียวมีความทนไม่เป็นมอดไม่ผุกร่อน
0: ไม่มีมีมอดมากินเราเนี่ยดูส
1: ิใช่แล้วก็พวกไม่กินอันนี้ที่สำคัญดวนน้ำได้ค่ะ
0: เล่าสู่คนฟังนะไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันดีอะไรแต่ว่า MDF เนี่ยมันมีเรื่องของรา
1: ใช่ค่ะ
0: คือถ้าเกิดว่าบ้านคุณเนี่ยมีความชื้นหรือว่าเป็นบ้านชั้นไหนชั้นหนึ่งติดพื้นเนี่ย
1: ใช่
0: แล้วมันมีความชื้นตามร่องกระเบื้องหรืออะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราภายในเยอะมาก
1: ด้วยค่ะบางทีอาจจะเป็นแบบดอกเห็ดขึ้นมาก
0: ็มีน่ากลัวน่ากลัวทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้ใช้ถูกโซนไม่ได้ขอใช้แต่ว่าให้ใช้ในโซนแห้ง
1: ใช่ค่ะอาจจะเป็นชั้นบนบ้าน
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องการเลือกใช้แต่ว่าอย่างที่พี่มิ่งบอกว่า PVC มีเลือกเยอะแยะมากมายเลย
1: ใช่สีก็มีให้เลือกเยอะมากแล้วก็จริงๆตัว PVC เนี่ยมีขนาดให้ลูกค้าเลือกด้วย
0: อ๋อ
1: จะเป็นความ
0: บัวมันมีขนาดมาตรฐานเท่าไหร่ครับพี
1: ่ความสูงของบัวจะมี2นิ้วนะคะ
0: 2นิ้ว
1: 3นิ้ว
0: เออ
1: แล้วก็ 3.8 นิ้วแล้วก็4นิ้ว
0: 4นิ้วละเอียด
1: ส่วนความหนาก็มีอีกนะม
0: ี
1: ความหนา8มิลค่ะหนึ่งเซนครึ่งแล้วก็สองเซน
0: โอ้ยสองเซนก็มีหนาๆแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนใหญ่มาแบบเยอะเลยขอบเลย
1: ใช่ใช่ค่ะก็จะให้ความสวยงามตัดขอบเลยว่าอย
0: ่
1: างน
0: ั้นแต่ส่วนใหญ่ก็ตัดขอบเทล่าเนาะ
1: ใช่
0: ไม่ได้แบบตัดเป็นเหลี่ยมๆตรงๆอย่างงี้
1: ใช่ตอนนี้เดี๋ยวนี้อาจจะแบบนิยมตัดแล้วก็ปิดหัวเพื่อซ่อนมุมบวกประมาณนั้นค่ะแล้วก็ในส่วนของสีก็แล้วแต่ว่าลูกค้าอาจจะเลือก1ตามความชอบ2อาจจะดูจากสีพื้นสีผนังหรือว่าสีวงกบประตูบ้าน
0: ครับ
1: ก็อาจจะเลือกแบบใกล้เคียงหรือตามชอบได้เลยค่ะ
0: โอเคซึ่งที่นี่เขามีให้เลือกเยอะแยะมากมายมาดู
1: ได้ครับ
0: โอเควันนี้เราจะใช้เป็นบัวอะไร
1: วันนี้ที่จะเลือกไปใช้เปลี่ยนที่บ้านคุณกุ้ง
0: นาย
1: กนะคะจะเป็นบัว PVC
0: PVC อ่ะอย่างที่บอกมันมีอะไรนะทนทานใช่มั้ยทนทานน้ําหนักก็ไม่ได้หนักเลย
1: ใช่ค่ะติดตั้งรวดเร็ว
0: ติดตั้งรวดเร็วตัดง่ายทํางานง่าย
1: สะดวกแล้วก็
2: ให้เลือก
1: ดูน้ําได้ผมไม่กิน
0: ผมไม่กินดูน้ําได้
1: ใช่
0: เฮ้ยเจ๋งว่ะ
2: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของม
1: ัน
0: ก็จริง
1: ค่ะ
0: ราคาเป็นไงอ่ะ
1: ราคาตอนนี้จริงๆถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ
0: ้
1: าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150บาทต่อเมตร
0: เอ้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็น3นิ้วก็อยู่ประมาณ170 3.8 นิ้วก็ประมาณ190ประมาณนี้ค่ะส่วน4นิ้วก็ประมาณ200 200นิด
0: ๆตัวบัวเนี่ยเวลาติดตั้งคือเราเป็นการติดตั้งแบบแห้งเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แห้งแล้วผมแห้งไม่มีการแบบมาเลอะเทอะแล้วก็คือตัวตะปูมันก็จบในตัวมันน่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอเคแล้วก็ไม่ทําให้เค้าเรียกอะไรไม่ทําให้ผนังเสียหายเข้าไปในเนื้อปูด้
1: วยค่ะจะเป็นแบบนั้นด้วยค่ะแล้วก็จริงๆการแก้ไขงานในอนาคตก็อาจจะง่ายด้วย
0: โอเคถ้าอย่างงั้นเราก็เอาของแล้วก็ไปจัดการบ้านคุณกุ้งกันดีกว่า
1: ได้ค่ะ
0: คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอุ๊ยบัวพื้นบัวผนังนี่เราติดตั้งยังไง
1: ในกรณีของบ้านคุณกุ้งเราอาจจะต้องรื้อในส่วนของบัวผนังเดิมออกก่อนโดยการใช้คัตเตอร์กรีดมุมบนมุมล่างนะคะเพื่อไม่ให้สีผนังเนี่ยมันหลุดมาพร้อมกับตัวบัวที่เราจะมาจะรื้อออก
0: ไม่งั้นถ้าเกิดเราไปแซะออกเลยกระ
1: ท
0: ื
1: บแล้วมันจะสีเลยประมาณนั้นค่ะแล้วจากนั้นก็อาจจะต้องดูว่าอันเก่าที่เขาติดตั้งไปมันติดตั้งด้วยวิธีการแบบไหนเราอาจจะต้องทำความสะอาดนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะทีนี้ในเรื่องของการติดตั้งตัวบัว PVC นะคะช่างเขาจะใช้ในเรื่องของตัวเครื่องตัดสับก็คือเครื่ององศา
0: โอเค
1: ค่ะประวัติชิ้นงานมาแล้วก็ตัดเข้ามุมเข้า45องศาหลังจากนั้นก็อาจจะใช้ในส่วนของวัสดุในการแบบติดตั้งเข้าชิ้นงานอีกทีก็คือพวกอาจจะเป็นตะปูกาวตะปู

0: โอเคเขาใช้กาวตะปู
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมัยก่อนเขาอาจจะใช้พวกกาวลาเท็กกาวพิวหรือกาวยางอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันหลังจากนั้นก็อาจจะใช้กาวตะปูในการติดตั้งแล้วก็ใช้ตัวกาวร้อนช่วยประยุงตัวชิ้นงานเสร็จแล้วก็อาจจะทำความสะอาดแล้วก็เก็บชิ้นงานด้วยอะคริลิกสีแดงซึ่งอาจจะเป็นสีใกล้เคียงพื้นใกล้เคียงผนังก็ดูล้างหน้างานอีกทีประมาณนี้

0: อ๋อเราตีเป็นโค้งอย่างนี้เลยนะ
1: ตีเป็นโค้งเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอเคโอ้นี่เททาเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
2: ทาเครื่องแล้ว
1: เรียบร้อยครับ
3: หนึ่งสอง
1: เดี๋ยวค่อยขยับเอา

0: มันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ของพี่บางชิ้นมันแช่น้ํามันก็เกิดการบวมน้ําพี่ก็เลยอยากให้แก้ไขให้นิดนึงมีการเปลี่ยนฐานให้พี่เนาะมันจะได้แข็งแรงขึ้นแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ชงกาแฟค่ะอยากจะให้เพิ่มฐานให้สูงกว่าเดิมอีกนิดนึงจะได้เวลาน้ําท่วมพี่จะได้ไม่ต้องยกขนของอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลังจากปัญหาเรื่องของบัวฟื้นผ่านไปนะครับเราก็จะมากันถึงเรื่องของเฟอร์นิเจอร์กันบ้างซึ่งเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกัน
2: เยอะ
1: ใช่ไหมครับคุณธนศักดิ์ครับ
2: เยอะเลยครับถ้าเฟอร์นิเจอร์พวกไม้จริงก็มี
1: แต่คุณก็มาอยู่ระยองด้วยเหมือนกัน
2: ครับผม
1: มาอยู่หลายวันแล้ว
2: วิหลายวันแล้ว
1: มาอยู่หน้าบ้านเลย
3: มาอยู่ก่อนเราอีกนะคะนี่เตรียมอะไรเธอทำอะไรเต็มไปหมดเลย
2: ไม้ทำเสือเดี๋ยวอยู่หลายวันเสียงแห้งไม้
3: เขาไม่พี่กินน้ำ
2: มันร้อนพี่ไม่ได้กิน
1: ประมาณนั้นยังไงมันคือยังไง
2: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์พวกตู้ชั้นโชว์อะไรพวกนี้
1: เสริมขาหรือว่าเราจะยกเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นไว้บนนี้เหรอ
2: ใช่ครับจากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะมันเป็นไม้พวกไม้ MDF ที่กุผิววิเนีย
4: เนี่ย MDF อีกแล้วนะ
2: เพราะว่าเขาข้างบนมันไม่เสื่อ
1: ม
2: ด้านล่างที่เจอน้ำเจออะไรอ่ะ
1: มันยุ่ย
2: ถูกต้อง
1: คืออย่างนี้มาพูดเรื่อง MDF กันมาเยอะนะฮะคือหลายๆคนอาจจะคิดเรามาทำ MDF ดูเป็นตัวร้ายหรือเปล่า
2: ไม่
1: ดูแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าใช้หรือเปล่า
2: อ
1: ันนี้เรียนตามตรงว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ในโซนที่เหมาะสมในโซนที่เหมาะสมหมายถึงอะไร MDF เนี่ยมันคือ medium density fiber นะครับมันคือเส้นใยที่อัดด้วยกาวแล้วก็ความดันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะหรอกครับกับการที่มาใช้ในโซนที่มีความชื้น
2: หรือที่
1: กระดาษนะ
2: ใช่ครับ
3: มาเป็นฐานมารับ
2: เป็นกระดาษเศษไม้อะไรพวกน
3: ี้
1: ลาขึ้นนะอันนี้ถึงไม่ยุ่ยก็ลาขึ้นลาขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกระบบทางเหนือใจเราสุขภาพเราทำยังไงอยู่ในห้องใช่ไหมอากาศวนเวียนไปหาหมอแกจะไปหาหมอโอ้โหแนะนำคุณผู้ชมอยู่
3: ทำยังไงเอ้า
1: ไปหาหมอลาขึ้นไปหาหมอไม่ได้แต่ระบบทางเหนือใจจะต้องไปหาหมอเลยนะครับเพราะฉะนั้น MDF ใช้ได้แต่ว่าต้องใช้ในโซนที่เหมาะสมนะครับอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น MDF ก็ต้องเลือกใช้ในโซนที่แบบเป็นชั้นบนหรืออะไรก็ตามที
3: ่
1: อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยสัมผัสความชื้นโดยตรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็หลีกเลี่ยงยากเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราใช้เป็นไม้จริง
2: ไม้จริงครับเราจะเปลี่ยนฐานล่างมันเลย
1: ไม้
2: ชิ้นที่ชำรุดเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ออกก็จะมีอยู่ประมาณ3ชิ้นเพราะนอกนั้นเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากของที่บ้านหลังเนี้ยเขาเป็นไม้จริงเลยก็ซึ่งเจอน้ำท่วมเหมือนกันแต่ปัญหาตรงนั้นทำความสะอาดได้
1: ครับ
2: ฮะ
1: โอเคก็คือเรียกว่าในพื้นที่พื้นผิวจะมีการเลอะเทอะมีลงลาดำแล้วก็ค่อยขัดออก
2: ขัดออกได้
1: ขัดออกใสออกให้ได้เนื้อไม้แล้วก็
3: ทาสีใหม่ให้มันเหมือนเด
1: ิ
3: ม
1: รักษาเนื้อไม้ให้เรียบร้อย
2: ใช่เราก็จ
1: ะส่วนขาใหม
2: ่ขาใหม่เราร
1: ูปแบบเป็นไงครับรูปแบบ
2: ก็ขาฐานเดิมเราจะประกอบขึ้นมาสี่เหลี่ยมแล้วก็เข้ารูปตามฐานเดิมทั้งหมดเลย
1: ก็คือเอารูปเฟอร์นิเจอร์มาดูเลยแต่ที่ว่าฐานเดิมเป็นยังไง
2: ฐานเดิมเป็นยังไงแล้วก็วัดขนาดเท่านั้นแล้วก็ประกอบแบบฐานขึ้นมาแล้วก็จับยึดด้วยสกรูแล้วก็
3: แทนที่ไปเลย
2: ใช่ครับป้องกันแล้วเผื่อเวลาเขาต้องใช้งานอยู่เยอะเพราะเขาวางของไว้เยอะมาก
1: วางของเยอะมากด้วย
3: ต้องแข็งแรง
1: แล้วเรายกขึ้นทำไงฮะ
2: เราก็จะยก
1: ตัวเฟอร์นิเจอร์ขึ้น
2: เฟอร์นิเจอร์เก่ายกออกมาแล้วก็ดูแล้วก็จะตัด
1: อ๋อคือเราต้องเอาเฟอร์นิเจอร์เอาของออกจากตู้แหละ
2: ใช่ครับต้องเอาของออก
1: ถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วก็มาทำใหม่ซะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคกี่ตัวนะฮะ
2: สามชิ้น
1: ฮะก็เป็นสาเหตุที่ทำไมพี่สาต้องมาค้างคืนที่นี่แล้วก็จะยกกับจะอะไรคือหรือของ
2: ก็เรื่องอยู่เหมือนกัน
1: สุดยอดเลยนะฮะถ้ามันจะมากก็ทำสิ่งนี้เพื่อคุณได
4: ้
1: สุดยอดไปเลยนะฮะโอเคแล้วอย่างนี้มันก็คือเป็นฐานสี่เหลี่ยม
2: เป็นฐานสี่เหลี่ยมเดี๋ยวประกอบไม้ด้วยยึดด้วยสกรูเนี่ยไม้พวกนี้
1: ไม้ประสาน
2: ไม้ประสาน
1: ก็สุดทิศของเรา
2: ใช่ครับสุดทิศเลย
1: แล้วราคาไม่แพง
2: ราคาไม่แพง
1: ใช้ตลอด
3: ใช่
2: แล้วเราเชื่อเรื่องความแข็งแรงเราใช้ความหนาของไม้มันก็โอเคใช
3: ้
2: ได้ไม่ได้ใช้แบบบางๆ10มิล12มิล
1: ก็คือตัวขามันหนาพอที่เป็นโครงสร้างในตัวมันเองอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
1: ส่วนแล้วตัวนี้ฮะที่เจาะยึดเนี่ย
2: ตัวนี้ยึดสกรูด้านนี
1: ้สกรูเลย
2: ใช่ครับสกรูยึดไปเลยเพราะว่าเราจะไม่ปืนลมพวกนี้ยิงแล้วไม่ค่อยแข็งแรง
1: โอเค
2: ตะกูหรือว่าตอกริมตอกเดือยจะแข็งแรง
1: ปืนยิงตะปูลมเนี่ยปกติใช้สำหรับพวกแบบตกแต่งผิวงานที่ไม่ต้องรับแรงรับน้ำหนักมากไม่ได้เครื่องย้ายบ่อยไม่ได้มีการเลื่อนนู่นนี่แต่ถ้าเป็นเลื่อนแบบนี
2: ้
1: ยังไงก็ต้องสกรูเพราะมันแข็งแรงกว่า
2: แข็งแรงครับ
1: นะครับมีกระโครงสร้างไปเลยอ่ะโอเคลุยครับ

0: าดูขาแต่ละตัวจะยังไงมั้งพี่โหนี่คือเดี๋ยว
1: นะฮะ
0: อันนี้คือพี่เอามาเหรอ
2: พี่ถอดจากตัวพื้นฐานขาตู้โชว์ตัวเดิม
0: อ๋อนี่ตู้เดิมนี่ขาตู้เดิม
2: ขาตู้เดิมเพราะว่าเราไม่ได้เสริมแบบเหมือนแบบขาพวกเคาน์เตอร์พวกอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยเค้ามีขาสแตนเลสอยู่แล้วก็ถอดจากของเดิมมาซึ่งของเดิมมันเป็นไม้ชันอ้อยโหหนักกว่า MDF อีก
0: คือมันคือแน่นอนยุ่ยแน่นอน
2: ยุ่ยเลยเปลือกชิ้นเลย
1: เหมือนกระดาษดีๆนี่
0: ใช่ค
1: ือ
0: กระดาษ
2: ก็เลยไปรื้อเปลี่ยนเป็นไม้แผ่นเต็มๆให
0: ้อ่ะโอเค
2: หนักตู้เลยสบาย
0: ก็เรียกว่าอันนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่น่าจะผูกง่าย
2: ๆไม่ครับเรื่องความชื้นเรื่องอะไรรับได้สบาย
0: แน่นอนเลยนี่คือเรื่องของขาตู
2: ้
0: แล้วไอ้ขาเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยพี่เตรียมไว้ฮะ
2: เตรียมไปแล้วครับนี่ไงขาเคาน์เตอร์
0: อ๋อเราตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
2: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอเคโอ้นี่ทาเรียบร้อย
2: เรียบร้อยครับ
0: ทา
1: เรียบแล้ว
2: เรียบร้อยครับนี่เลยตัวนี
1: ้เก็บ
2: ท
1: าง
2: เคาน์เตอร
0: ์กี่เซนนี
2: ่10เซน
0: โอ้ก็เยอะนะ
2: เยอะครับเสริมมา10เซนแต่ว่าสูงมากกว่านี้เคาน์เตอร์มันใช้งานยาก
0: มันใช้ไม่ได้ต้องปีน
2: ใช่แล้วต้องปีน
1: เพราะบาร์ที่เขามีตอนนี้มันคือบาร์แบบสูงแล้วมันไม่ใช่บาร์แบบโป๊ะอย่างน
0: ี้
1: ถ
0: ้
1: าสูงวันนี้ก็คือต้อง
0: เสริมวันนี้ก็ไม่ไหวแล้ว
2: ใช่เสริมตัวนี้ก็เป็นตู้โชว์เอ้ยชั้นทีวี
1: เป็นตู้โชว์
2: ตู้โชว์ธรรมดา
0: ตู้โชว
1: ์ตู้โชว์
2: ตัวนี้ก็ยกให้พ้นความชื้นจากพื้นและเรื่องน้ำท่วมด้วย
0: โอ้โหเรียกว่า
2: เขาต้องการอย่างนั้น
0: เป็นเซตเดียวกันนะก็เรียกว่าทำทีเดียวเลย
2: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะหลายท่านอาจจะแบบอุ้ยทำยังไงมันทำได้เหรอทำได้นะครับ
2: ได
0: ้แล้วก็ต้องดูวัสดุที่เป็นพื้นของตัวเฟอร์นิเจอร์เดิมด้วย
2: ใช่
0: อย่างที่พี่สาบอกว่าบางอันมันชานอ้อยอย่างเงี้ย
2: โอ้โหเนี่ยไอตัวนี้ต้องเปลี่ยนเลย
0: เ
2: นี่ยไอตัวหลัก
0: ที่บอกว่ามันไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าในบางพื้นที่
1: มันต้องใช้งานให้ถูกใช้งานให้เหมาะกับมัน
0: ถูกต้องแล้วความแข็งแรงอันนี้แข็งแรงกว่าแน่นอนเพราะว่าเป็นไม้จริงเป
2: ็
0: นไม้ประสานจริงแต่ว่าเป็นไม้จริงนะฮะก็เรียกว่าอายุการใช้งานน่าจะนานกว่าทนทาน
2: ใช่ครับ
0: นะครับต่อไปก็คือการติดตั้งแล้วเราจะเอาไปติดตั้งในพื้นที่แล้วนะครับไปดูดีกว่าครับ

0: 1 2
1: 빠짐
2: 빠짐
1: 빠짐
2: 빠짐
3: เดี๋ยวแค่เดี๋ยวเอา
1: ของพี่สาต้องเดิน
3: นะได้เดี๋ยวนะ
1: น
3: ิ
1: ดเด
3: ีย
1: วนิดเดียวเป็นสองเป็นโอเคพอแล้วพี่เดี๋ยวลอง
3: ไปเดี๋ยวก็สไลด์ทำ
1: ได
3: ้เอาเสมอเลยนะเอาขอบเสมอนะ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับภารกิจช่างประจำบ้านวันนี้นะครับทั้งเรื่องของการเปลี่ยนบัวใหม่หมดเลยนะฮะ
1: สะอาดเรียบร้อยเนียนกริบเลย
0: จากบัวที่เป็น MDF เป็นอะไรเงี้ยก็คือมีความชื้นไม่ได้แล้วต้องเป็น PVC นะครับก็จริงๆบัวมีหลายวัสดุมากก็เลือกใช้ให้ถูกต้องกับพื้นที่และความต้องการของคุณรวมถึงงบประมาณด้วย
1: ใช่แล้ว
0: มีหลายความหนามีหลายความกว้างด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเฟอร์นิเจอร์ยังไง
1: นี่ค่ะเราก็มีการยกระดับขึ้นมาแล้วนะเผื่อว่าน้ำท่วมครั้งหน้าอะไรอย่างนี้ก็จะได้ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะวัสดุก็แข็งแรงทนทาน
0: ใช่นี่ยกขึ้นมาแต่ยกมาไม่เยอะมากเ
1: พราะว่ายังใช้งานได้อยู
0: ่ถูกต้องถ้ายกเยอะกว่านี้เนี่ยก็ต้องยืนรับประทานกันอีกแล้วนี่แล้วนะฮะไม่ได้นะฮะก็ยกขึ้นมาพอประมาณ10เซนนะกำลังดีกำลังใช้งานเลยแล้วก็เป็นวัสดุที่เรียกว่าน่าจะทนต่อน้ำท่วมได้ดีกว่า
1: ใช่แล้วก็รับแรงได้เป็นโครงสร้างได้นะคะนี่ก็พี่สาจัดการในเรื่อง
0: จัดการให้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาแบบนี้นะฮะหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นที่อยากจะให้เราไปลองช่วยแก้ปัญหาดูก็สามารถส่งเรื่องมาได้ในเพจ
1: ใช่คำว่าลองช่วย
0: ลองช่วย
1: ลองดู
0: บางทีไปหน้างานบางทีเราอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่า
1: ใช่มันก็ต้องมันมีดีเทลยิบย่อยเยอะแยะปัญหามันไม่ได้แก้ง่ายๆนะนี่เราต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญ
0: ถ้าเกิดเขาร
1: ายการเราต้องกี่ปี
0: ถ้าเกิดไปบ้านเขาเงี้ยแล้วบ้านเขาผนังร้าวตั้งแต่ชั้น2มาชั้น1คุณจะช่วยเขาได้ยังไง
1: ทุบค่ะ
0: เอออ
1: ะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ยใช่ถูกต้อง
0: ขอความกรุณา
1: ส่งเข้ามา
0: เออส่งเข้ามาดีกว่านะครับโอเควันนี้ผมกนันทิพย์ลาก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อมรินทีวี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต ้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติ

0: นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: รู้หรือไม่การทำงานตามกฎหมายของในงานทางปกครองส่วนใหญ่มักทำโดยมีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของทางราชการเป็นหลักการพิจารณาตัดสินคดีปกครองของศาลปกครองจึงสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆเกี่ยวกับคดีได้จากสิ่งที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นและไม่ได้เน้นการพิจารณาคดีที่ต้องมีการสืบพยานบุคคลหลายครั้งตามที่พบในคดีประเภทอื่นแต่ก็อาจเรียกสืบพยานบุคคลได้เท่าที่จำเป็นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: บนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธในวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่กันที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจากตอนที่ผ่านมาเราก็ได้มีการพูดถึงในเรื่องของโครงสร้างนะครับรูปแบบหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องในศาลเยาวชนและครอบครัวกันไปแล้วสำหรับวันนี้เราจะต้องมาดูกันนะครับว่าความแตกต่างหรือทางเลือกอื่นๆในการดำเนินคดีกับบุคคลที่เราเรียกเขาว่าเด็กหรือเยาวชนเนี่ยนะครับมันจะมีความแตกต่างไปจากการดำเนินคดีกับบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่แล้วหรือไม่อย่างไรรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องของผลจากการที่ทำเกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เป็นพิเศษโดยเฉพาะเนี่ยนะครับจะมีผลอะไรอย่างไรบ้างแล้ววันนี้เราก็จะได้รับความรู้เรื่องราวเหล่านี้นะครับจากก่อนท่านเดิมนะครับที่ยังคงอยู่กับเราตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับวันนี้ต้องรบกวนพาไปดูในศาลเพิ่มเติมอีกนะครับเพราะเนื้อหาเราค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมอยากจะทราบนะครับหรือบางทีหลายๆท่านคุณผู้ชมก็อาจจะอยากจะทราบเหมือนกันว่าที่ตอนที่ผ่านๆมาที่เราได้คุยกันว่าการดำเนินคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนและมีความพิเศษกว่านะครับก็เลยอยากจะลองสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของความแตกต่างนะฮะระหว่างการดำเนินคดีของเด็กและเยาวชนกับตัวผู้กระทำที่เป็นผู้ใหญ่ครับว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
1: ครับก็อยากจะขอเรียนนะครับว่าเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดในตอนแรกๆที่เราได้คุยกันนะครับก็คือเราจะมีการตรวจสอบการจับนะครับสามารถขอประกันได้ขอถ้าคดีอัตราโทษไม่เกิน10ปีนะครับก็จะสามารถขอปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักประกันทีนี้เราไม่ได้พูดถึงในขั้นในชั้นเมื่อฟ้องมาแล้วนะครับเมื่อพนักงานอัยการเนี่ยได้รับการสรุปสำนวนจากพนักงานสอบสวน
0: ครับ
1: พนักงานอัยการฟ้องเด็กหรือเยาวชนเนี้ยต่อศาลแล้วกระบวนการเนี้ยมันจะเหมือนไหมมันจะเหมือนกับกรณีศาลปกติที่เอาพยานหลักฐานเข้าสืบ มีคำพิพากษาแค่นั้นหรือเปล่าถ้าตอบเลยก็คือว่าไม่นะครับซึ่งกระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับต้องอยากจะเน้นย้ำนะครับเรามุ่งที่จะมีการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กดังนั้นเราจะมีทั้งกระบวนการเชิงสมานฉันท์กระบวนการหักเหคดีเนี่ยออกจากกระบวนการยุติธรรมปกติเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลครับก็เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเด็กและก็สังคมครับผมซึ่งกระบวนการเนี่ยที่ศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับนำมาใช้เนี่ยก็นอกจากการมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่หลักๆ ก็คือ3ประเภทนะครับซึ่งเราจะเข้าใจกันนะครับว่าเป็นมาตรการแทนการดำเนินคดีอาญามันจะมีอยู่1ก็คือช่วงก่อนฟ้องนะครับแล้วก็มาตรา90ที่เป็นมาตรการแทนการดำเนินคดีอาญาหลังฟ้องนะครับแล้วก็มาตรา132
0: อันนี้เดี๋ยวต้องชี้แจงนิดนึงว่าเป็นกฎหมายตามพ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวใช่ป
1: ่ะใช่เลยครับผมซึ่งมาตรา132ก็คือมาตรการแทนการพิพากษานะครับซึ่งถามว่า3มาตรการนี้มีหลักเกณฑ์หรือว่าความสำคัญอะไรอย่างไรบ้างก็อยากจะขอบอกคร่าวๆนะครับว่าในส่วนของมาตรา86นะครับเขาจะใช้ในกรณีที่ในชั้นสถานพินิจสมมติในกกระทำความผิดนะครับในกกระทำความผิดตรวจสอบการจับแล้วอยู่ในช่วงอาจจะเลย30วันเพราะมันต้องผัดฟ้องนะครับอยู่ช่วงผัดฟ้องทางสถานพินิจเห็นว่าในกกระทำความผิดดังกล่าวเนี่ยอัตราโทษไม่เกิน5ปีแล้วก็ในกสำนึกผิดรวมทั้งตัวผู้เสียหายก็ได้รับการเยียวยาและก็ไม่ติดใจนะครับทางสถานพินิจเนี่ยก็จะสามารถที่จะจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูโดยการจัดทำแผนเนี่ยเสนอให้ท่านอัยการก่อนนะครับแล้วก็ให้ศาลพิจารณาภายใน30วัน

0: เนี่ยซึ่งเมื่อเด็กแผนเหล่านี้แผนตัวเนี้ยตามมาตรา86ก็คือว่าเด็กสามารถที่จะไปทำงานบริการสังคมนะครับซึ่งถ้าเขาทำครบจำนวนชั่วโมงตามแผนเนี่ยก็จะพนักงานอัยการก็จะมีคำสั่งไม่ฟ้อง
1: ประเภทงานพวกบริการสังคมที่เด็กและเยาวชนจะไปทำในมาตรการเหล่านี้มีอะไรบ้างฮะ
0: ก็จากที่เห็นนะครับก็จะเป็นการไปบำเพ็ญประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นที่วัดหรือที่สถานที่ราชการต่างๆอาจจะเป็นการไปทำความสะอาดนะครับหรือว่าไปช่วยงานซึ่งก็จะให้ผู้มีอำนาจในสถานที่นั้นๆเป็นคนรับรองจำนวนชั่วโมงนะครับซึ่งอัตราเนี่ยก็จะระบุเลยว่าแผนเนี่ยจะไม่เกิน30ชั่วโมงซึ่งเด็กๆหลายๆคนที่กระทำความผิดนะครับเล็กน้อยก็ได้รับประโยชน์ตรงนี้ซึ่งเมื่อมีคำสั่งไม่ฟ้องก็เด็กก็จะไม่ถือว่าเป็นต้องมีคำพิพากษาหรือเคยต้องโทษอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของมาตรา90เมื่อกี้เรามาตรา86โดยสถานพินิจ
1: ครับ
0: มาตรา90เขาเรียกว่ามาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาหลังฟ้องคำว่าหลังฟ้องคืออะไรพนักงานอัยการฟ้องและศาลท่านเห็นว่าคดีนี้มีอัตราโทษไม่เกิน20ปีรวมทั้งแล้วก็ผู้เสียหายก็อาจจะมีหรือไม่มีถ้ามีก็ต้องยินยอมเด็กต้องสำนึกผิดศาลก็อาจจะศาลก็จะมีคำสั่งส่งให้ทางสถานพินิจนะครับทำแผน
1: ทำแผน
0: ใช่แต่นี่ก็คือหลังฟ้องนะครับก็ทำแผนได้เหมือนกันแล้วก็กิจกรรมก็เป็นไปเพื่อการบำบัดฟื้นฟูใช่แล้วก็ศาลก็จะจำหน่ายคดีชั่วคราวนะครับแล้วก็ระยะเวลาแผนนี้ก็อาจจะมีทั้งการติดตามประเมินผลโดยพนักงานพินิจเพราะว่ามันเป็นเรื่องของชั้นสถานพินิจการบำเพ็ญประโยชน์ก็มีหรือว่ากิจกรรมอื่นใดของทางสถานพินิจของแต่ละจังหวัดนั้นๆเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเกิดปฏิบัติครบถ้วนก็ศาลก็จะมีคำสั่งยุติคดีเด็กก็จะไม่มีคดีติดตัวแต่ว่าถ้าในส่วนของศาลเยาวชนเนี่ยการรายงานตัวนะครับคือแผนจะกำหนดเป็นห้วงปีเหมือนกันแหละจนจะถึงนับแต่วันที่ยุตินับแต่วันที่จำหน่ายชั่วคราวจนถึงวันยุติเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีการรายงานตัวซึ่งการรายงานตัวก็อยากจะบอกว่าเป็นการรายงานตัวต่อผู้พิพากษาสมทบก็คือแต่ละท่านก็คือเหมือนกับจะรับเคสไปเลยว่านางก็ดูเด็กเนี่ยในจำนวนอัตราเด็กเท่านี้ก็จะติดตามผลเลยว่าเนี่ยภายในปีเนี่ยเด็กแล้วก็จะมีการตรวจฉี่ด้วยสำหรับเด็กบางประเภทที
1: ่หาสารเสพติด
0: ใช่ครับผมตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนะครับซึ่งก็ยังมีหลายๆคนที่ก็ยังหวนกลับไป
1: ก็เป็นสีม่วงอยู่
0: ใช่ซึ่งถ้าเกิดปฏิบัติครบถ้วนนะครับก็จะยุติคดีโดยไม่ต้องมีคำพิพากษาเด็กได้ประโยชน์ไปแต่ถ้าเกิดอย่างเมื่อกี้ตรวจปัสสาวะแล้วพบปัสสาวะสีม่วงพบสารเสพติดอันนี้ก็ศาลก็จะยกคดีขึ้นมาพิจารณาเพื่อมีคำพิพากษาต่อไปซึ่งก็จะมีอยู่ในรูปแบบของการหักเหการสมานฉันท์ในการประชุมกลุ่มอะไรพวกเนี้ยก็ศาลเยาวชนก็จะนำกลเม็ดตัวนี้มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่เกิดแก่สังคมแล้วก็กับตัวเด็กเองครับผม
1: ครับตรงนี้น่าสนใจนิดนึงนะครับเรื่องของเกี่ยวกับมาตรการที่เรียกว่าการหักเหที่ว่าเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับกระบวนการสมานฉันท์ผมได้ยินคุณเนตินันท์พูดเนี่ยก็เลยอยากจะลองขยายความนิดนึงนะครับว่าไอ้กระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ในศาลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยมันมีหลักการสำคัญยังไง
0: ถ้าหลักการสำคัญจริงๆนะครับก็คือการที่มันคือความร่วมมือมันคือความเข้าใจมันคือเราต้องมีเจตจำนงร่วมกันทั้งไม่ว่าจะเป็นโจทย์จำเลยรวมทั้งตัวพ่อแม่ผู้ปกครองว่าโอเคเด็กเนี่ยควรได้รับโทษเท่านี้พอแล้วแล้วที่เหลือผู้เสียหายได้รับการเยียวยาพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดผลดีกับทั้งตัวเด็กกับทั้งทุกอย่างกับตัวสังคมเนี่ยครับคือการสมานฉันท์ตามแนวทางของศาลเยาวชนที่นำมาปฏิบัติครับซึ่งจาก3วิธีนี้เมื่อกี้เราจะได้ยินคำว่ายุติคดีอ่ะแล้วเด็กได้ประโยชน์ยังไง
1: เด็กได้ประโยชน์ยังไงฮะ
0: ครับผมซึ่งการยุติคดีเนี่ยก็คือผลการยุติคดีนะครับในวันสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการส่งผลตัวเนี้ยไปที่พนักงานสอบสวนสภ.หรือว่าที่จับ
1: ที่รับผิดชอบ
0: ใช่ที่จับกลุ่มเด็กเนี่ย
1: ในพื้นที่
0: ใช่เพื่อที่จะส่งผลตัวนี้ไปที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรรม เพื่อลบประวัติการกระทำผิดดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเราจะเคยเห็นว่าเด็กที่กระทำความผิดเนี่ยก็จะสามารถเป็นผู้รักษาอัยการได้
1: ก็คือเรียกว่าประวัติยังไม่เสีย
0: ใช่
1: แต่เขาจะไปสมัครงานหรือว่าเรียกว่ามันก็คือผ้าขาวไปเลย
0: ใช่
1: นะครับก็ถือว่าเหมือนกับไม่เคยกระทำความผิดหรืออย่างนั้นป่ะ
0: ใช่ครับผมนั่นคือคำว่าการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูการให้โอกาสให้เขากลับเข้าสู่สังคมไม่ไปเป็นการสร้างตาบาปให้แก่ตัวเด็กแล้วก็ให้เด็กออกมาสู่สังคมได้แบบโอเคฉันเหมือนหลายๆคนที่มาที่ศาลเยาวชนผมก็จะบอกว่าเราคงไม่ต้องเจอกันอีกแล้วแล้วถือว่าเราเนี่ยได้รับบทเรียนก่อนคนอื่นนะดังนั้นบทเรียนตัวเนี้ยเราจำไว้เลยแล้วเราอย่าไปทำผิดอีก
1: ในวันนี้นะครับเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการพิเศษต่างๆที่ทางคุณเนตินันได้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมก็คงจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมแล้วก็อาจจะรวมถึงในเรื่องของเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับว่าในการกระทำความผิดนั้นโดยเฉพาะในเรื่องของการที่เป็นผู้กระทำที่เป็นเด็กและเยาวชนนั้นมันมีความละเอียดอ่อนอย่างไรแล้วก็จริงๆแล้วสังคมก็ยังเน้นเรื่องของการให้โอกาสมากกว่าการลงโทษนะครับและสำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับเนื้อหาที่ดีในวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
2: สวัสดีค่ะค่ะกลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีละครมาให้ชมเหมือนเดิมค่ะพี่อ้อย
2: ค่ะ
3: นะคะอีกแล้วค่ะละครของเรานะคะวันนี้นะคะก็อาจจะเกี่ยวกับทั้งผู้ชายและผู้หญิงแล้วก็เกี่ยวกับคนขับขี่บนถนนด้วยนะคะว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงดีชื่อตอนว่าเมาแล้วขับค่ะพี่อ้อยค่ะ
2: ค่ะจะเป็นยังไงไปชมละครกันเลยค่ะ
3: ค่ะ
4: เอ้าพี่พิมพ์วันนี้มาทำงานแต่เช้าเลยนะ
5: อันเกิดเรื่องขึ้นเมื่อคืนนะสิเธอไม่ได้ดูคลิปในข่าวหรอ
4: ข่าวอะไรหรอไม่ได้ดูเลยเมื่อคืนหลับตั้งแต่หัววันเลยอ่ะ
6: อ้าวมันเรื่องอะไรกันอ่ะ
5: ก็เมื่อคืนอ่ะก๊อฟขับรถชนคนแถมโดนข้อหาเมาแล้วขับอีก
6: โอ้ยก๊อฟเมาประจำอยู่แล้ว
4: แล้วเป็นไงบ้างเนี่ยพี่ก๊อฟนั่นไงพี่ตูนมาแล้ว
5: ตูนก๊อฟแฟนเธอเป็นไงบ้าง
4: เรื่องราวมันเป็นยังไงเหรอพี่ตูน
7: คืออย่างนี้เมื่อคืนเราไปงานเลี้ยงแล้วก๊อฟมันก็ดื่มเหมือนเดิมแหละเราก็เตือนแล้วว่าอย่าดื่มสุดท้ายตอนกลับก็ไปขับรถชนคนนะสิ
4: แล้วคนที่โดนชนเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะ
7: ก็ไม่ได้เป็นอะไรเยอะหรอกก็แค่เจ็บนิดหน่อยแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือตำรวจดันมาเห็นพอดีแล้วตำรวจก็ได้กลิ่นแอลกอฮอล์จากก๊อฟไงก็เลยรู้ว่าก๊อฟอ่ะเมาแล้วขับ
5: แต่เราเห็นในคลิปอ่ะก๊อฟทะเลาะกับตำรวจด้วยนะ
7: ก็ก๊อฟมันไม่ยอมไปโรงพักนั่นสิก็เลยทะเลาะกับตำรวจตามคลิปนั่นเลยอ่ะ
6: อ้าวแล้วอย่างนี้ก๊อฟจะโดนข้อหาอะไรบ้างเนี่ย
2: ค่ะจากละครนะคะอันนี้ตอบง่ายว่าผิดแน่ๆแหละ
3: เพราะเมาแล้วก็ขับด้วย
2: ใช่ตรงตัวมากเลยนะคะแต่ในกรณีนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนได้เข้ามาดูในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติจราจรค่ะพ.ศ.2522ค่ะในเรื่องนี้นะคะก็คือบอกไว้เลยว่าผู้ที่จะขับขี่ยานพาหนะเนี่ยจะต้องไม่มีการมึนเมาหรือดื่มสุราเกิดขึ้นนะคะอันนี้ห้ามไว้เลยนะคะและสำหรับกรณีนี้นะคะเมื่อมีการเมานะคะแล้วขับก็แน่นอนว่ามีความผิดเกิดขึ้นนะคะในกรณีนี้นะคะในเรื่องนี้แบ่งการเมาแล้วขับออกเป็น4กรณีด้วยกันค่ะกรณีแรกนะคะเป็นกรณีเมาแล้วขับแบบปกติไม่ได้ไปทำร้ายใครก่อนค่ะยังไม่ทันได้ทำร้ายนะคะกรณีนี้นะคะก็มีโทษทางอาญาไว้นะคะต้องบอกก่อนว่าพ.ร.บ.จราจรเนี่ยเป็นพรบที่มีโทษทางอาญานะคะทางแพ่งและทางปกครองด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเมาแล้วขับเฉยๆเนี่ยก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีนะคะแล้วก็ปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแล้วก็รวมถึงสามารถที่จะถูกยกเลิกการใช้ใบอนุญาตขับขี่ได้ด้วยเลยนะคะ
3: ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นการเมาแล้วขับนะคะทำให้ได้รับอันตรายสาหัสนะคะคือยังไงคะได้รับอันตรายสาหัสคือเสียอวัยวะสมมุติผู้เสียหาย
2: เป็นไปตามเหมือนมาตรา297นะคะ
3: ตามประมวลกฎหมายอาญาก็คือสูญเสียอวัยวะสำคัญนะคะหรือว่า
2: ตาบอดแขนขาขาดหรือว่าจิตพิการหรือว่าร่างกายไม่สมประกอบ
3: ค่ะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าได้รับอันตรายสาหัสถ้าเมาแล้วขับแล้วทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยได้รับอันตรายสาหัสนะคะก็คือจะต้องระวางโทษนะคะระวางโทษ จำคุกตั้งแต่2-6 ปีนะคะ

0: หรือนะคะปรับโทษปรับก็คือ 40,000 ถึง 120,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็จะถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่เนี่ย2ปีค่ะพี่ออยถ้าเมาแล้วขับทำให้คนที่รับความเสียหายเนี่ยถึงแก่ความตายเลย
1: ค่ะ
0: โทษก็จะรุนแรงขึ้นอันนี้นะคะก็คือจะมีโทษจำคุกตั้งแต่นะคะ 3-10 ปีนะคะหรือโทษปรับนะคะโทษปรับก็คือตั้งแต่ 40,000 ถึง 200,000 บาทนะคะซึ่งหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะซึ่งในกรณีนี้นะคะถ้าเกิดตายเนี่ยนะคะเสียชีวิตเนี่ยนะคะก็ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่นะคะตลอดเลยนะคะ
1: ห้ามขับอ๋อแน่นอนเพราะว่าคนตาย
0: ไปเลยนะคะ
1: เมื่อกี้เราข้ามไปนิดนึงค่ะอันนี้พี่ก้อยลืมพูดในกรณีที่2นะคะเมื่อกี้มีเมาแล้วขับแบบปกติใช่ปะคะแล้วก็ขอมาสเต็ปที่2ก็คือเมาแล้วขับแล้วก็ทำอันตรายแก่บุคคลอื่นเฉยๆก่อนนะคะอันตรายเฉยๆนะยังไม่สาหัสนะ
0: คะ
1: อันนี้ก็มีโทษจำคุกค่ะก็คือตั้งแต่1-5ปีนะคะแล้วก็อาจจะมีโทษปรับด้วยนะคะก็คือปรับตั้งแต่20,000จนถึง100,000บาทนะคะรวมถึงสามารถที่จะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่หรืออาจจะถูกยกเลิกไปเลยก็ได
0: ้ค่ะอันนี้ก็คือแล้วแต่ดุลพินิจของศาลนะคะพี่อ๋อ
1: แล้วแต่ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นด้วย
0: ใช่ค่ะ ทีนี้เรามาดูต่อค่ะแล้วทีนี้ค่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นตัวพรบคุ้มครองไหมที่ถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องที่ค่ารักษาพยาบาลคนบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: เพราะว่าในเรื่องของจราจรเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่ามีกฎหมายอื่นๆมาควบคุมรวมถึงประกันอันนี้คิดว่าทุกท่านแหละก็คือจะต้องมีต้องทำด้วยแล้วก็พรบประกัน
0: ใช่ค่ะ
1: พรบคุ้มครอง
0: ผู้ประสบภัยจากรถนะคะคือพรบตัวนี้นะคะคือเวลาเราไปต่อทะเบียนรถเนี่ยเขาจะให้ทำพรบทุกครั้งนะคะค่ะคือเราต้องมาดูก่อนนะคะว่าการทำประกันภัยรถยนต์นะคะจะคุ้มครองแบบไหนอย่างไรนะคะ
1: อันนี้แล้วแต่บริษัทประกันเลยนะคะต้องดูให้ดีด้วยนะคะว่าจริงๆเนี่ยเขามีการคุ้มครองเหมือนกันนะคะแม้ว่าอาจจะเกิน50มิลลิกรัมที่กฎหมายกำหนดก็ตาม
0: ซึ่งนั้นปริมาณแอลกอฮอล์ใช่
1: ไหมคะใช่อันนั้นผิดอยู่แล้วนะคะผิดตามพรบจราจรแต่ว่าในการประกันเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทำกับบริษัทประกันเนี่ยเขาก็อาจจะคุ้มครองให้โดยมีเงื่อนไขต่างๆที่มันแตกต่างไป
0: ในส่วนของพระราชบัญญัติพรบ.นะคะคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยนะคะคือถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยไอ้พรบ.ตัวเนี้ยเขาจะไม่สนใจนะคะว่าคุณเมาแล้วขับหรือไม่เมาแล้วขับนะคะถ้ามันเกิดความเสียหายขึ้นเขาจะจ่ายให้ก่อนค่ะพี่ย้อยนะคะจะต่างจากการเราทำประกัน
1: ประกันเนี่ยกฎหมายไม่ได้บังคับแต่พรบ.เนี่ยบังคับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็คือถ้าสมมติว่ามันมีการความเสียหายเกิดขึ้นค่ารักษาพยาบาลต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็จะจ่ายให้
1: จ่ายให้ก่อนเลย
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะไปฟ้องร้องอีกทีนึงว่าใครเป็นคนผิดอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีคำตอบค่ะพี่ออยก็คือว่าเมาแล้วขับเนี่ยผิด
1: แน่แหละ แต่ว่าท่านผู้ชมจะได้ทราบได้ชัดเจนขึ้นค่ะว่าผิดอะไรแล้วมันไล่เรียงเป็นสเต็ปยังไงบ้างนะคะรวมถึงพรบที่เกี่ยวข้องแล้วก็การทำประกันนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงนะคะตามละครเมื่อกี้ที่เห็นบอกว่ามีการขัดขืนไม่ยอมไปโรงพักอะไรนะคะอันนี้ก็คือยังเป็นความผิดอีกส่วนหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะคะเป็นกรณีที่ขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานนะคะอันนี้ก็มีความผิดระหุโทษนะคะตามมาตรา367นะคะ
0: ค่ะนี่ก็คือคำตอบของเรื่องนี้ในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: กระดิ่งดังอีกแล้วแสดงว่ามีท่านผู้ชมถามคำถามอีกแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: แปลว่าทุกคนที่มีปัญหามาที่นี่ได
0: ้มาสั่นกระดิ่งค่ะอาจารย์คะคือท่านผู้ชมทางบ้านที่ถามมาวันนี้ค่ะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเป็นเท้าแชร์ค่ะอาจารย์แล้วก็กำลังจะล้มวงแชร์ค่ะอาจารย
1: ์อ้าวทำไมอ่ะ
0: ก็คือท่านผู้ชมบอกว่าคนที่เปียแชร์ไปก่อนลูกวงที่เปียแชร์ไปก่อนแล้วเนี่ยเอาเงินไปหมดแล้วแล้วถึงเวลาส่งอ่ะไม่ยอมส่งค่ะบางคนก็ส่งมั่งไม่ส่งมั่งกระปริบกระปรอยจนกระทั่งมันไม่มีเงินเหลือค่ะอาจารย์คะแล้วทีนี้คนที่เปียมือหลังๆอ่ะมันก็ไม่ได้เงินสิคะอาจารย์แล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็เลยกลัวว่าลูกแชร์คนหลังๆที่เขายังไม่ได้เปียค่ะอาจารย์คะเขาจะรวมตัวกันแล้วมาฟ้องท่านผู้ชมในฐานะที่เป็นเท้าแชร์ได้ไหมแล้วท่านผู้ชมควรจะทำยังไงถ้าไม่รู้จะทำยังไงท่านผู้ชมบอกจะล้มวงแชร์ซะเลยค่ะอาจารย์คะ
1: คุณไม่ต้องไปล้มมันหรอก
0: ค่ะ
1: ถึงเวลาลูกวงไม่จ่ายแล้วคุณจะแบกภาระต่อไปจ่ายให้เขานี่ก็ไม่ไหว
0: ใช่ค่ะควรจะทำยังไงดี

0: ีท่านผู้ชมบอกแม่กังวลเหลือเกินครับ
1: แต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงเคยเล่นแชร
0: ์หลายท่านเลยค่ะท่านผู้ชมหลาย
1: แชร์เนี่ยในทางกฎหมายไม่ถือว่าผิด
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นพวกประชาชนเอกชนทั่วๆไป
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นบริษัทต่างๆเนี่ยมาตั้งวงแชร์เนี่ยกฎหมายเขาห้ามนะอาจารย
0: ์
1: นะหรือเราตั้งวงแชร์เนี่ยสักเกินกว่า3วง
0: ค่ะ
1: ก็ผิดนะวงหนึ่งเกินกว่า 300,000 บาท 300,000 บาท
0: ค่ะ
1: ก็ผิดนะเขาเกรงว่าพวกคนเหล่านี้นี่ทำหลายๆวงเข้าอาจารย์ไปไปมาๆเนี่ย
0: มันยุ่งเลย
1: มันอีลุงตุงนางแล้วมันมีกำลังไม่ไหวแล้วมันก็จะเบี้ยวกันแล้วมันก็เบี้ยวกันบ่อยๆ
0: แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราว
1: เพราะฉะนั้นตั้งการเล่นกัน10คนคนละ 50,000 ไอ้คนละ 5,000 5,000อย่างเก่งก็ 50,000
0: ค่ะ
1: หรือมือละหมื่นมือละหมื่น10คนอย่างเก่งก็แสนหนึ่ง
0: ค่ะ
1: พอให้เงินเนี่ยมันช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นะ
0: ค่ะ
1: เขาก็ไม่ห้ามเอาละทีนี้เท้าแชร์เนี่ยอาจารย์รู้เปล่าว่าเป็นเนี่ยเป็นทำไม
0: ค่ะ
1: เป็นเพราะส่วนใหญ่ได้ไปก่อน
0: เ
1: พราะคนเป็นเท้านี่มักจะเอาเงินไปใช้ก่อนแล้วโดยไม่ต้องเสียดอกเสียดวงอย่างไรเห็นไหมฮะไม่ต้องเสียเลย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็มีหน้าที่การรวบรวมสมาชิกแต่ละคนแต่ละคนให้มาจ่ายเงิน
0: ค่ะ
1: ตัวเท้าคนส่วนใหญ่ที่เขาเล่นกันเนี่ยเพราะเขาเห็นเท้าเป็นคนน่าเชื่อถือและเท้าก็จะเป็นหลักประกันได้ว่าเอ้ยฉันจะรวบรวมเงินแต่ละคนแต่ละคนมาให้ได
0: ้
1: หรือจะมีปัญหาใดๆฉันก็เหมือนออกหน้ารับหน้ารับตาว่ารับผิดชอบ
0: ค่ะ
1: เอาละทีนี้กรณีที่มีอยู่10มือเปียไปแล้ว4มือ
0: ค่ะ
1: ไอ้คนเปียไปแล้วเนี่ยอาจารย์เกิดอะไรขึ้นได้เงินไปแล้วสมมุติมือละ 5,000 ได้ไปแล้ว 50,000
0: ค่ะ
1: มือ2ก็ได้ไป 50,000
0: ค่ะ
1: มือ3ก็ 50,000
0: ค่ะ
1: มือ4ก็ 50,000
0: ค่ะ
1: พอรับเงินเสร็จ
0: ค่ะ
1: เหี่ยว
0: อ๋อใช่ใช่อาจารย์แบบท่านผู้ชมถามมาเนี่ย
1: แทนที่จะผ่อน 5,000 พร้อมดอกเบี้ยไปเรื่อยๆเบี้ยวเลย
0: ค่ะ
1: อย่างนี้ในทางกฎหมายถามว่าใครจะต้องรับผิดชอบทุกคนเนี่ยมือ5มือ6มือ7เขาก็ต้องพุ่งมาที่เท้าสิครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเท้าก็รับเงินไปแล้วด้วยเท้าก็ต้องรับผิดชอบ
0: ค่ะ
1: คนที่จะต้องรับผิดชอบอีกด้วยก็คือมือ1มือ2มือ3มือ4ที่เบี้ยว
0: ค่ะ
1: คนมือ5มือ6เป็นผู้เสียหายทั้งสิ้น
0: ค่ะ
1: ฟ้องทั้งเท้าได
0: ้ค่ะ
1: และก็ฟ้องทั้งลูกวงแชร์ที่เบี้ยวได้เป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญาดังนั้นใครที่เป็นลูกวงแชร์ก็ดีหรือเป็นเท้าแชร์ก็ดีเบี้ยวไม่จ่ายเงิน คนที่ได้รับความเสียหายตามบี้ตามฟ้องตามดำเนินคดีได
0: ้
1: ตามกฎหมายครับแม้จะไม่มีสัญญากันนะฮะก็เอาพยานบุคคลที่เล่นด้วยกันมานำสืบฟ้องร้องได้ครับ
0: ค่ะโอ้ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมที่เป็นเท้าแชร์ก็อย่าเพิ่งกังวลอะไรนะคะคือคงไม่ใช่โดนคนเดียวนะคะยังไงก็มีพวกโดนอีกหลายคนนะคะถ้ายังไงดิฉันและอาจารย์แนะนำว่าควรจะไปคุยประนีประนอมกันดีกว่านะคะสำหรับคนที่รับเงินไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เอามาส่งใช้คืนนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าเจตนาเจตนาหมายถึงการกระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำและในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้น

ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่แล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้อง

0: เรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเดี๋ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นลิมรัวและฝ้าผนังรอบรัวต่างๆเศรษฐินีนาแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้อันไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจท่านออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งท่านนุต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เออแล้วเกี่ยวไรกับฉันลาวเหรอนางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ถูกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินข้าวออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

ท่านปัจจุบันปัญหาการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนับวันที่จะเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและผู้ที่มักจะเป็นผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นมักจะเป็นผู้หญิงและผู้หญิงที่ว่านี้ก็เป็นผู้ที่เป็นภรรยาในครอบครัวนั่นเองนะครับภรรยามักที่จะต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดรวดร้าวยอมทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหวังว่าชีวิตในครอบครัวจะดีขึ้นหากวันใดวันหนึ่งท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหมดความอดทนอดกลั้นในสภาพที่ท่านจะต้องทนอยู่อีกต่อไปและท่านกำลังมองหาช่องทางที่จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐต่างๆท่านสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้หลายช่องทางอาทิเช่นสำหรับผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหากท่านประสงค์ที่จะดำเนินคดีอาญาท่านสามารถที่จะดำเนินการตามขั้นตอนได้ดังนี้หากท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวและต้องการที่จะดำเนินคดีอาญาขอให้ท่านไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะลงบันทึกประจำวันหรือแจ้งความร้องทุกข์เพื่อเอาผิดในคดีนั้นๆซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานอัยการและพนักงานอัยการก็จะได้ส่งฟ้องศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษต่อไปอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นช่องทางเกี่ยวกับคดีอาญาเช่นเดียวกันแต่เป็นช่องทางที่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวสามารถที่จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งจะมีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้สำหรับท่านที่มีความประสงค์ที่จะขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นท่านสามารถนำเอกสารจากทางตำรวจเช่นบันทึกประจำวันหรือบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์หรือใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆมายื่นความประสงค์ขอคุ้มครองสวัสดิภาพได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆได้ซึ่งในการขอคุ้มครองสวัสดิภาพท่านสามารถขอให้ศาลมีคำสั่งเช่น 1. ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้ามาทำร้ายตนเองและบุคคลในครอบครัวในที่พักอาศัยหรือในที่ทำงานตลอดจนสถานที่ต่างๆที่ท่านต้องการได้หรือขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้ามาข่มขู่คุกคามด้วยวาจาไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางไลน์เฟซบุ๊กในอันที่จะก่อให้เกิดความเครียดหรือวิตกในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ฉะนั้นขอเรียนมาอย่างทุกท่านนะครับว่าหากเกิดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวท่านสามารถเข้าถึงการให้บริการกับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเตรียมเอกสารหลักฐานของผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือว่าผู้ที่ถูกทำร้ายนะครับเอกสารท่านจะต้องเตรียมมาก็จะประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะครับหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับทะเบียนสมรสหรือว่าทะเบียนหย่าอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเกี่ยวกับใบบันทึกประจำวันหรือว่าบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์จากสถานีตำรวจท่านจะเอามาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันส่วนใบรับรองแพทย์นะครับใบรับรองแพทย์ท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวท่านที่ไม่ได้ไปลงบันทึกประจำวันแต่ท่านไปตรวจสภาพร่างกายที่โรงพยาบาลท่านสามารถนำใบรับรองแพทย์นั้นนะครับเพียงใบเดียวมายื่นต่อศาลเราก็ได้เช่นเดียวกันหรือท่านไม่ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ท่านไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่ท่านมีภาพถ่ายเกี่ยวกับการที่ท่านถูกทำร้ายท่านก็นำภาพถ่ายนั้นๆ นะครับมาแสดงต่อศาลด้วยก็ได้สำหรับหลักฐานเกี่ยวกับผู้ที่ทำร้ายเรานะครับหลักฐานที่จะนำมาแสดงต่อศาลนั้นก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือใบขับขี่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ถ้าหากว่าไม่มีทั้ง3อย่างนี้ท่านสามารถที่จะนำบัตรประจำตัวของผู้ที่ทำร้ายเราบัตรอะไรก็ได้ครับที่มีเลข
ประจําตัวบัตรประชาชน13หลักนั้นมาแสดงต่อศาลได้ท่านผู้ชมทุกท่านครับการขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการกระทําความรุนแรงในครอบครัวนั้นเป็นการหยุดยั้งหรือยับยั้งเพื่อไม่ให้เกิดการกระทําความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นอีกในอนาคตจากข้อมูลดังกล่าวที่ผมได้นําเสนอท่านไปแล้วนั้นผมหวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อตัวท่านและบุคคลในครอบครัวของท่านในอนาคตผมขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ

0: สถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรม TAI เป็นผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533ซึ่งในปีพุทธศักราช2562นี้สถาบันได้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นโดยนำระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-arbitration เข้ามาให้บริการซึ่งจะช่วยเหลือและสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยระบบนี้สามารถดำเนินกระบวนพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นไปจนสิ้นสุดการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทผู้พิพาทและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการสามารถยื่นเอกสารต่างๆเช่นคำเสนอข้อพิพาทคำคัดค้านและคำร้องผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์บริหารจัดการข้อพิพาทรวมถึงตรวจสอบวันนัดและความคืบหน้าของข้อพิพาทที่ดำเนินการอยู่อีกทั้งมีการแจ้งเตือนภัยในระบบและผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ทุกฝ่ายและไม่พลาดความเคลื่อนไหวของข้อพิพาทอีกด้วยสำหรับอนุญาโตตุลาการก็ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นเช่นกันโดยสามารถพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทต่างๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารในข้อพิพาทที่มีจำนวนมากด้วยครับเนื่องจากระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทำให้ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็สามารถเข้าใช้งานระบบได้จากทุกที่ทั่วทุกมุมโลกผ่านทางคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนผู้ใช้งานจึงได้รับความสะดวกช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาอย่างสถาบันนอกจากนั้นการรักษาข้อมูลความลับของผู้ใช้งานระบบก็เป็นสิ่งที่สถาบันให้ความสำคัญซึ่งต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อพิพาทนั้นๆเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงรายละเอียดของข้อพิพาทได้โดยระบบนี้ได้มีการออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการรักษาความลับของสถาบันเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบมีความเชื่อมั่นในระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-arbitration ของสถาบันอนุญาโตตุลาการนี้จะช่วยส่งเสริมให้การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการระงับข้อพิพาททางเลือกในระดับสากลต่อไป TAI พร้อมให้บริการระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration แล้วสำหรับผู้ที่สนใจเข้าใช้งานระบบสามารถลงทะเบียนได้ที่ etai.coj.go.th หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration สามารถติดต่อสถาบันได้โดยตรงทางโทรศัพท์02-541-2298-9 Facebook TAI Arbitration หรือทางอีเมล etai@coj.go.th ครับ
1: ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบฝังรากลึกในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและได้ทวีความรุนแรงทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นจำนวนมากรัฐบาลให้ความสำคัญต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบจึงได้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางขึ้นแห่งแรกในวันที่1ตุลาคม2559จากนั้นในปี2560จึงได้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ถึงภาค9ในเวลาต่อมาพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559กำหนดให้การพิจารณาคดีใช้ระบบไต่สวนโดยศาลมีบทบาทในการค้นหาความจริงร่วมกับคู่ความทุกฝ่ายและมีอำนาจเรียกพยานหลักฐานได้ตามที่เห็นสมควรซึ่งต่างจากระบบกล่าวหาที่ศาลมีบทบาทเป็นเพียงคนกลางรับฟังพยานหลักฐานจากคู่ความเท่านั้นผู้พิพากษาที่พิจารณาพิพากษาคดีต้องมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตั้งอยู่ที่ซอยสีขาวถนนนครชัยศรีแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีเขตอำนาจพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรและยังใช้ดุลพินิจรับคดีอื่นซึ่งเกิดขึ้นนอกเขตอำนาจไว้พิจารณาได้อีกด้วยผู้บริหารศาลประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษารองอธิบดีผู้พิพากษาเลขานุการและผู้อำนวยการศาลมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดดังนี้ 1. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 2. ความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับยอมจะรับหรือให้ขอให้รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือเรียกกันว่าหัวประมูล 4. ความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งที่ในการยุติธรรมนอกจากนั้นบุคคลอื่นที่ร่วมกระทำผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดดังกล่าวอาจจะถูกลงโทษในฐานะตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบด้วย 5. ความผิดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินหรือจงใจยื่นบัญชีอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ 6. คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติสำหรับบุคคลที่มีอำนาจฟ้องคดีได้แก่อัยการสูงสุดพนักงานอัยการประธานกรรมการปปช.คณะกรรมการปปช.และผู้เสียหายในคดีที่อัยการสูงสุดหรือประธานกรรมการปปช.เป็นโจทก์ศาลจะประทับฟ้องโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องส่วนคดีที่พนักงานอัยการหรือคณะกรรมการปปช.เป็นโจทก์หากศาลเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้ตามความเหมาะสมกรณีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ศาลจะไม่นัดไต่สวนมูลฟ้องในทันทีแต่จะรับคดีไว้เพื่อตรวจสอบว่าคำฟ้องถูกต้องหรือไม่โดยศาลจะมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีทำหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการกลั่นกรองคำฟ้องตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสนอความเห็นต่อศาลเพื่อพิจารณาต่อไปหากศาลเห็นว่าคำฟ้องไม่ถูกต้องศาลจะมีคำสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องแต่หากการกระทำตามฟ้องไม่เป็นความผิดศาลก็มีอำนาจพิพากษายกฟ้องในชั้นตรวจฟ้องได้หลังจากมีคำสั่งประทับฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้วศาลจะกำหนดวันนัดตรวจพยานหลักฐานเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายตรวจสอบและโต้แย้งพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพิจารณาคดีในระบบไต่สวนในการสืบพยานศาลจะเป็นผู้ซักถามพยานเองแล้วจึงอนุญาตให้คู่ความซักถามพยานเพิ่มเติมได้ในระหว่างพิจารณาคดีหากจำเลยหลบหนีศาลก็มีอำนาจสืบพยานรับหลังจำเลยต่อไปได้ทั้งจำเลยที่หลบหนีก็ยังมีโทษตามกฎหมายอีกด้วยในส่วนของการริบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งริบทรัพย์สินได้แม้โจทก์ไม่มีคำขอหรืออาจกำหนดมูลค่าของสิ่งของนั้นโดยสั่งให้ชำระเป็นเงินแทนการริบทรัพย์สินก็ได้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเป็นศาลสุดท้ายที่จัดตั้งขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่9ถือเป็นความหวังและเป็นมิติใหม่ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบุคคลที่กระทำความผิดต้องรับโทษไม่เฉพาะแต่โทษจำคุกหรือปรับเท่านั้นแต่รวมถึงการชดใช้ค่าเสียหายแก่แผ่นดินอีกด้วยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจึงเป็นหลักประกันแห่งความเชื่อมั่นของประชาชนในการสร้างอนาคตของชาติให้พัฒนาอย่างมั่นคงถาวรสืบไป

0: สำนักงานศาลยุติธรรมได้พัฒนาระบบศาลดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดีเชื่อมฐานข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการประชาชนโดยทนายหรือผู้ใช้งานสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ e-filing3.coj.go.th/e-filing เพื่อดำเนินการต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำฟ้องการแต่งตั้งทนายความการยื่นคำร้องคำขอคำแถลงการยื่นคำร้องแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องการยื่นคำขอคัดถ่ายเอกสารจำเลยยังสามารถยื่นคำให้การได้ด้วยและสามารถติดตามเอกสารต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมง
1: สะดวกรวดเร็วทำงานที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเดินทางมาศาลยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าจะไปยื่นฟ้องที่เชียงใหม่หรือไปยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดเบตงแทนที่จะต้องเดินทางนั่งเครื่องบินไปนั่งรถไปเดินทางไปก็สามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็ลดระยะเวลาในการเดินทางลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางการส่งข้อมูลก็เป็นระบบเรียลไทม์ส่งตอนไหนก็ได้ทำงานได้24ชั่วโมงเราก็จะมีระบบรองรับอยู่แล้วว่าเมื่อเขายื่นหลังเวลาเปิดทำการเนี่ยก็ถือว่าสมิธในวันรุ่งขึ้นนะครับ
0: ระบบ e-filing ยังช่วยเรื่อง social distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำนักงานศาลยุติธรรมนำมาใช้ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งจะช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดของไวรัสจากคนสู่คนลดความเสี่ยงทั้งของทนายความและเจ้าหน้าที่ศาลด้วยนอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของคนในเรือนจำได้ปัจจุบันระบบ e-filing ได้ครอบคลุมศาลชั้นต้นทั่วประเทศทั้งการพิจารณาคดีแพ่งส่วนถ้าเป็นคดีอาญาทางศาลใช้ระบบประชุมทางจอภาพหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างศาลกับเรือนจำทั้งนี้มีจำนวนคดีที่ยื่นผ่าน e-filing แล้ว 16,051 คดีและมีทนายความทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนในระบบแล้วขนาดนี้ประมาณ 2,955 คน

ความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ความยุติธรรมที่ว่านี้คืออะไรสมมุติว่ามีคนอยู่3คนนาย A นาง B และนางสาว C ต้องการดูฟุตบอลแต่ด้วยความสูงแต่ละคนไม่เท่ากันทำให้นาง B และนางสาว C ไม่สามารถดูการแข่งขันฟุตบอลได้ถ้าการดูฟุตบอลคือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความยุติธรรมคือความเท่าเทียมนั่นหมายความว่าเราต้องให้กล่องที่มีความสูงเท่ากันกับนาย A นาง B และนางสาว C แต่การให้แบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้ง3คนจะได้ดูฟุตบอลเหมือนกันดังนั้นเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิ์ดูฟุตบอลอย่างเสมอภาคเราอาจต้องให้กล่องกับคนแต่ละคนด้วยความสูงที่ไม่เท่ากันนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีคนที่น่าเชื่อถือและเป็นกลางมาให้กล่องหรือมาให้ความเป็นธรรมซึ่งก็คือศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมเป็นสถาบันที่ใช้อำนาจตุลาการในการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมเพราะในความเป็นจริงนั้นทุกคนไม่ได้เกิดมามีเท่ากันดังนั้นนอกจากจะพิจารณาพิพากษาคดีตามพยานหลักฐานแล้วยังต้องคำนึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลด้านพื้นฐานทางสังคมของแต่ละคนด้วยเช่นในกรณีประชาชนเกิดข้อพิพาทระหว่างกันและต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหากคู่ความฝ่ายหนึ่งติดขัดเช่นไม่มีทนายศาลยุติธรรมมีบริการทนายขอแรงเจ้าพนักงานคดีหรือนิติกรให้โดยไม่คิดค่าบริการเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายได้รับความเสมอภาคในการสู้คดีบนชั้นศาลก่อนแล้วจึงค่อยตัดสินด้วยเหตุและผลอย่างเป็นกลางระบบความยุติธรรมในประเทศไทยได้แยกอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการเป็นอิสระจากกันเพื่อดุลและคานอำนาจกันรัฐสภาเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติตรากฎหมายโดยยึดหลักเสียงข้างมากรัฐบาลเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจบริหารบังคับใช้กฎหมายและเมื่อกฎหมายถูกละเมิดและเกิดข้อพิพาทขึ้นศาลเป็นองค์กรซึ่งมีอำนาจอิสระหน้าตุลาการพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายการทำคำวินิจฉัยของศาลจึงปราศจากการแทรกแซงไม่ถูกชี้นำไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของใครไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพราะความล่าช้าคือการปฏิเสธความยุติธรรม

ศาลยุติธรรมจึงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรหรือการพัฒนาระบบการให้บริการที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเสมอภาคให้ประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัดมากยิ่งขึ้นศาลยุติธรรมยุคใหม่เข้าถึงง่ายเข้าใจประชาชน

0: ปี2019เกิดวิกฤตโควิดขึ้นทางภาคของการท่องเที่ยวเนี่ยได้รับผลกระทบเชิงลบค่อนข้างสูงหลายรายต้องปิดกิจการไป
1: ตอนปิดน่านฟ้าเราก็ไม่รู้ว่าร้านค้าที่ตอนนี้ปิดเนี่ยปิดถาวรหรือปิดชั่วคราวงั้นพอเปิดน่านฟ้ามาเราก็จะรู้แล้วว่ามันมีกี่ร้านค้าที่เจ๊งไป
2: ก็กระทบมากถ้ามาอีกรอบนึงเนี่ยไม่รู้เลยรอบนี้จะต้องอยู่บ้านหรือเปล่าเพราะว่าอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรเพราะป้ามีรายได้ทางนี้ทางเดียวลูกก็เรียนหนังสือ

0: ควรจะต้องมีการช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วนสวัสดีนะคะชื่อดร.นิพวรรณธิราวัฒน์นะคะอยู่สังกัดวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหัวหน้าโครงการทางเลือกการจัดการนโยบายภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิดที่มีต่อภาคท่องเที่ยวของไทยนะคะวัตถุประสงค์โครงการก็คือเพื่อที่จะเสนอแนะในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อทำให้เศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมีการพัฒนาต่อไปจากสถานการณ์ไวรัสโควิดเราได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะชื่อทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคมแล้วก็เราเลยได้นำเงินทุนตรงนี้มาใช้ในการดำเนินการเพื่อนำผลของการวิจัยเนี่ยไปต่อยอดให้เกิดผลดีต่อภาคส่วนต่างๆอย่างแท้จริงในเชิงสังคมแล้วก็เศรษฐกิจด้วยซึ่งมีหน่วยงานเข้ามาให้ข้อมูลเนี่ยถึงประมาณ44หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโครงการนี้เราจะดูการปรับตัวขององค์กรเพราะฉะนั้นผู้บริหารเนี่ยมีส่วนสำคัญรวมทั้งเจ้าของกิจการเองด้วยในการที่จะกำหนดกลยุทธ์ให้กับบริษัทว่าเมื่อเจอวิกฤตแล้วเขาจะบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไรแล้วก็จะปรับตัวอย่างไรในสถานการณ์ไวรัสโควิด
1: อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะสนามบินเนี่ยการปรับตัวเนี่ยค่อนข้างลำบากของเราเป็นหน้าด่านนะครับก็จะรับรู้ผลกระทบได้เร็วเครื่องบินร้อยกว่าลำตอนนี้กราวอยู่บนพื้นจอดอยู่ที่หลุมจอดเต็มไปหมด
0: ต้องบอกว่าธุรกิจท่องเที่ยวที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะจะกระทบเยอะ
1: การกลับมาหลังจากโควิดเนี่ยอุตสาหกรรมจะไม่เหมือนเดิมนั้นการวางแผนวันนี้มันสำคัญมากเพราะว่าเราจะกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้เราต้องกลับเป็น new normal ไม่ได้กลับไปเหมือนเดิม
0: แก้ไขปัญหาแบบเร่งด่วนตอนที่เราเกิดวิกฤตเนี่ยขั้นแรกภาครัฐควรจะต้องมีการช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วน
2: เขาลองมาดูมั่งมาแบบว่าไม่ต้องมาในนามของรัฐบาลอะไรลองมาดูเดี๋ยวว่าเขาอยู่กันยังไงร้านอาหารก็กระทบเพราะว่าไม่มีคนอ่ะไม่มีคนนั่งอ่ะร้านอาหาร
0: ดังนั้นถ้าเราจะเปิดประเทศหรือเราอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอยู่กับโควิดเราก็ต้องเสริมความพร้อมให้ประชาชนในการแก้ไขปัญหาจะแบ่งออกเป็นมาตรการทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวปัญหาแบบเร่งด่วนตอนที่เราเกิดวิกฤตเนี่ยมาตรการระยะสั้นจำเป็นมากขั้นแรกก็คือต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วนโดยการจะช่วยเขาในการลดต้นทุนมาตรการทางภาษีเราเสนอว่าน่าจะลดสัก 2% รวมทั้งลดต้นทุนในเรื่องของค่าไฟฟ้าค่าน้ำค่าน้ำมันลดลงร้อยละ 15% สำหรับเฉพาะผู้ประกอบการแล้วก็ธุรกิจต่างๆที่อยู่ในภาคท่องเที่ยวยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยภาครัฐก็จะต้องสร้างความเชื่อมั่นนะมาตรการระยะสั้นแล้วก็บริหารจัดการความเสี่ยงให้ดีขึ้นโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยถ้าเขาไม่มีเงินไปซื้อมาสก์หรือเครื่องตรวจโควิดใช่ไหมรัฐก็อาจจะต้องดูว่ากลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยแต่ต้องออกจากบ้านไปทำงานแรงกลุ่มใช้แรงงานทั้งหลายเนี่ยทำยังไงรัฐจะสามารถช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ไหม

การซื้อขายสินค้าและบริการในธุรกิจท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้นส่วนมาตรการระยะยาวที่เราเสนอเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพราะเราจะเห็นว่าภาคท่องเที่ยวของเราเนี่ยยังจะต้องเน้นในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้สัดส่วนลูกค้าก็ต้องเริ่มปรับจากการอิงนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะก็ต้องกลับมามองแล้วว่าเฮ้ยอาจจะต้องกลับมาให้ความสำคัญลูกค้าในประเทศมากขึ้นมีการจัดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่เอาเน้นคุณภาพไม่ใช่เชิงปริมาณเท่านั้นแล้วก็ปรับกระบวนการทำงานใหม่ด้วยเพื่อจะลดต้นทุนนะคะทุกคนต้องรัดเข็มขัดตอนนี้นอกจากนี้ภาครัฐควรจะต้องมีการพัฒนาระบบข้อมูลระบบดิจิตอลส่งเสริมพวกสมาร์ททัวริซึมซึ่งมันจะช่วยทำให้เวลาให้บริการประชาชนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้เวลาน้อยลงช่วยประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจด้วยนโยบายที่เรานำจะเสนอต่อภาครัฐเนี่ยจะต้องนำไปใช้ได้จริงต้องสะท้อนปัญหาแล้วก็แนวทางแก้ไขจากผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงเหมือนเป็นสะพานระหว่างภาคประชาชนภาครัฐภาคเอกชนถ้าหากเราสามารถขับเคลื่อนโดยให้ภาครัฐได้เห็นว่ามันจะมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอย่างไรบ้างนะเขาก็อาจจะนำไปปรับใช้ได้

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านปัจจุบันปัญหาการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนับวันที่จะเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและผู้ที่มักจะเป็นผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นมักจะเป็นผู้หญิงและผู้หญิงที่ว่านี้ก็เป็นผู้ที่เป็นภรรยาในครอบครัวนั่นเองนะครับภรรยามักที่จะต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดรวดร้าวยอมทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหวังว่าชีวิตในครอบครัวจะดีขึ้นหากวันใดวันหนึ่งท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหมดความอดทนอดกลั้นในสภาพที่ท่านจะต้องทนอยู่อีกต่อไปและท่านกำลังมองหาช่องทางที่จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐต่าง

ท่านสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้หลายช่องทางอาทิเช่นสำหรับผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหากท่านประสงค์ที่จะดำเนินคดีอาญาท่านสามารถที่จะดำเนินการตามขั้นตอนได้ดังนี้หากท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวและต้องการที่จะดำเนินคดีอาญาขอให้ท่านไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะลงบันทึกประจำวันหรือแจ้งความร้องทุกข์เพื่อเอาผิดในคดีนั้นๆซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานอัยการและพนักงานอัยการก็จะได้ส่งฟ้องศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษต่อไปอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นช่องทางเกี่ยวกับคดีอาญาเช่นเดียวกันแต่เป็นช่องทางที่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวสามารถที่จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งจะมีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้สำหรับท่านที่มีความประสงค์ที่จะขอคุ้มครองสวัสดิภาพจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นท่านสามารถนำเอกสารจากทางตำรวจเช่นบันทึกประจำวันหรือบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์หรือใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆมายื่นความประสงค์ขอคุ้มครองสวัสดิภาพได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆได้ซึ่งในการขอคุ้มครองสวัสดิภาพท่านสามารถขอให้ศาลมีคำสั่งเช่น 1. ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้ามาทำร้ายตนเองและบุคคลในครอบครัวในที่พักอาศัยหรือในที่ทำงานตลอดจนสถานที่ต่างๆที่ท่านต้องการได้หรือขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้ามาข่มขู่คุกคามด้วยวาจาไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางไลน์เฟซบุ๊กในอันที่จะก่อให้เกิดความเครียดหรือวิตกในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ฉะนั้นขอเรียนมาอย่างทุกท่านนะครับว่าหากเกิดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวท่านสามารถเข้าถึงการให้บริการกับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเตรียมเอกสารหลักฐานของผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือว่าผู้ที่ถูกทำร้ายนะครับเอกสารที่ท่านจะต้องเตรียมมาก็จะประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะครับหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับทะเบียนสมรสหรือว่าทะเบียนหย่าอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเกี่ยวกับใบบันทึกประจำวันหรือว่าบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์จากสถานีตำรวจท่านจะเอามาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันส่วนใบรับรองแพทย์นะครับใบรับรองแพทย์ท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวท่านที่ไม่ได้ไปลงบันทึกประจำวันแต่ท่านไปตรวจสภาพร่างกายที่โรงพยาบาลท่านสามารถนำใบรับรองแพทย์นั้นนะครับเพียงใบเดียวมายื่นต่อศาลเราก็ได้เช่นเดียวกันหรือท่านไม่ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ท่านไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่ท่านมีภาพถ่ายเกี่ยวกับการที่ท่านถูกทำร้ายท่านก็นำภาพถ่ายนั้นๆ นะครับมาแสดงต่อศาลด้วยก็ได้สำหรับหลักฐานเกี่ยวกับผู้ที่ทำร้ายเรานะครับหลักฐานที่จะนำมาแสดงต่อศาลนั้นก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือใบขับขี่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ถ้าหากว่าไม่มีทั้ง3อย่างนี้ท่านสามารถที่จะนำบัตรประจำตัวของผู้ที่ทำร้ายเราบัตรอะไรก็ได้ครับที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชน13หลักนั้นมาแสดงต่อศาลได้ท่านผู้ชมทุกท่านครับการขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นเป็นการหยุดยั้งหรือยับยั้งเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นอีกในอนาคตจากข้อมูลดังกล่าวที่ผมได้นำเสนอท่านไปแล้วนั้นผมหวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อตัวท่านและบุคคลในครอบครัวของท่านในอนาคตผมขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ

0: สถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรม TAI เป็นผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533ซึ่งในปีพุทธศักราช2562นี้สถาบันได้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นโดยนำระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-arbitration เข้ามาให้บริการซึ่งจะช่วยเหลือและสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยระบบนี้สามารถดำเนินกระบวนพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นไปจนสิ้นสุดการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทผู้พิพาทและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการสามารถยื่นเอกสารต่างๆเช่นคำเสนอข้อพิพาทคำคัดค้านและคำร้องผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์บริหารจัดการข้อพิพาทรวมถึงตรวจสอบวันนัดและความคืบหน้าของข้อพิพาทที่ดำเนินการอยู่อีกทั้งมีการแจ้งเตือนภัยในระบบและผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ทุกฝ่ายและไม่พลาดความเคลื่อนไหวของข้อพิพาทอีกด้วยสำหรับอนุญาโตตุลาการก็ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นเช่นกันโดยสามารถพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทต่างๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารในข้อพิพาทที่มีจำนวนมากด้วยครับเนื่องจากระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration นี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทำให้ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็สามารถเข้าใช้งานระบบได้จากทุกที่ทั่วทุกมุมโลกผ่านทางคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนผู้ใช้งานจึงได้รับความสะดวกช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาอย่างสถาบันนอกจากนั้นการรักษาข้อมูลความลับของผู้ใช้งานระบบก็เป็นสิ่งที่สถาบันให้ความสำคัญซึ่งต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อพิพาทนั้นๆเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงรายละเอียดของข้อพิพาทได้โดยระบบนี้ได้มีการออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการรักษาความลับของสถาบันเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบมีความเชื่อมั่นในระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-arbitration ของสถาบันอนุญาโตตุลาการนี้จะช่วยส่งเสริมให้การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการระงับข้อพิพาททางเลือกในระดับสากลต่อไป TAI พร้อมให้บริการระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration แล้วสำหรับผู้ที่สนใจเข้าใช้งานระบบสามารถลงทะเบียนได้ที่ etai.coj.go.th หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration สามารถติดต่อสถาบันได้โดยตรงทางโทรศัพท์02-541-2298-9 Facebook TAI Arbitration หรือทางอีเมล etai@coj.go.th ครับ
1: ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบฝังรากลึกในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและได้ทวีความรุนแรงทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นจำนวนมากรัฐบาลให้ความสำคัญต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบจึงได้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางขึ้นแห่งแรกในวันที่1ตุลาคม2559จากนั้นในปี2560จึงได้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ถึงภาค9ในเวลาต่อมาพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559กำหนดให้การพิจารณาคดีใช้ระบบไต่สวนโดยศาลมีบทบาทในการค้นหาความจริงร่วมกับคู่ความทุกฝ่ายและมีอำนาจเรียกพยานหลักฐานได้ตามที่เห็นสมควรหลังจากระบบกล่าวหาที่ศาลมีบทบาทเป็นเพียงคนกลางรับฟังพยานหลักฐานจากคู่ความเท่านั้นผู้พิพากษาที่พิจารณาพิพากษาคดีต้องมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตั้งอยู่ที่ซอยสีขาบถนนนครชัยศรีแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีเขตอำนาจพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรและยังใช้ดุลพินิจรับคดีอื่นซึ่งเกิดขึ้นนอกเขตอำนาจไว้พิจารณา

ารณาได้อีกด้วยผู้บริหารศาลประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษารองอธิบดีผู้พิพากษาเลขานุการและผู้อำนวยการศาลมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดดังนี้ 1. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 2. ความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับยอมจะรับหรือให้ขอให้รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือเรียกกันว่าหัวประมูล 4. ความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมนอกจากนั้นบุคคลอื่นที่ร่วมกระทำผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดดังกล่าวอาจจะถูกลงโทษในฐานะตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบด้วย 5. ความผิดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินหรือจงใจยื่นบัญชีอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ 6. คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติสำหรับบุคคลที่มีอำนาจฟ้องคดีได้แก่อัยการสูงสุดพนักงานอัยการประธานกรรมการปปช.คณะกรรมการปปช.และผู้เสียหายในคดีที่อัยการสูงสุดหรือประธานกรรมการปปช.เป็นโจทก์ศาลจะประทับฟ้องโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องส่วนคดีที่พนักงานอัยการหรือคณะกรรมการปปช.เป็นโจทก์หากศาลเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้ตามความเหมาะสมกรณีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ศาลจะไม่นัดไต่สวนมูลฟ้องในทันทีแต่จะรับคดีไว้เพื่อตรวจสอบว่าคำฟ้องถูกต้องหรือไม่โดยศาลจะมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีทำหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการกลั่นกรองคำฟ้องตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสนอความเห็นต่อศาลเพื่อพิจารณาต่อไปหากศาลเห็นว่าคำฟ้องไม่ถูกต้องศาลจะมีคำสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องแต่หากการกระทำตามฟ้องไม่เป็นความผิดศาลก็มีอำนาจพิพากษายกฟ้องในชั้นตรวจฟ้องได้หลังจากมีคำสั่งประทับฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้วศาลจะกำหนดวันนัดตรวจพยานหลักฐานเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายตรวจสอบและโต้แย้งพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพิจารณาคดีในระบบไต่สวนในการสืบพยานศาลจะเป็นผู้ซักถามพยานเองแล้วจึงอนุญาตให้คู่ความซักถามพยานเพิ่มเติมได้ในระหว่างพิจารณาคดีหากจำเลยหลบหนีศาลก็มีอำนาจสืบพยานรับหลังจำเลยต่อไปได้ทั้งจำเลยที่หลบหนีก็ยังมีโทษตามกฎหมายอีกด้วยในส่วนของการริบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งริบทรัพย์สินได้แม้โจทก์ไม่มีคำขอหรืออาจกำหนดมูลค่าของสิ่งของนั้นโดยสั่งให้ชำระเป็นเงินแทนทรัพย์สินก็ได้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเป็นศาลสุดท้ายที่จัดตั้งขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่9ถือเป็นความหวังและเป็นมิติใหม่ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบุคคลที่กระทำความผิดต้องรับโทษไม่เฉพาะแต่โทษจำคุกหรือปรับเท่านั้นแต่รวมถึงการชดใช้ค่าเสียหายแก่แผ่นดินอีกด้วยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจึงเป็นหลักประกันแห่งความเชื่อมั่นของประชาชนในการสร้างอนาคตของชาติให้พัฒนาอย่างมั่นคงถาวรสืบไป

สำนักงานศาลยุติธรรมได้พัฒนาระบบศาลดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดีเชื่อมฐานข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการประชาชนโดยทนายหรือผู้ใช้งานสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ e-filing3.coj.go.th/e-filing เพื่อดำเนินการต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำฟ้องการแต่งตั้งทนายความการยื่นคำร้องคำขอคำแถลงการยื่นคำร้องแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องการยื่นคำขอคัดถ่ายเอกสารอีกทั้งจำเลยยังสามารถยื่นคำให้การได้ด้วยและสามารถติดตามเอกสารต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมง

0: สะดวกรวดเร็วทำงานที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเดินทางมาศาลยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าจะไปยื่นฟ้องที่เชียงใหม่หรือไปยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดเบตงแทนที่จะต้องเดินทางนั่งเครื่องบินไปนั่งรถไปเดินทางไปก็สามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็ลดระยะเวลาในการเดินทางลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางการส่งข้อมูลก็เป็นระบบเรียลไทม์ส่งตอนไหนก็ได้ทำงานได้24ชั่วโมงเราก็จะมีระบบรองรับอยู่แล้วว่าเมื่อเขายื่นหลังเวลาเปิดทำการเนี่ยก็ถือว่าสมิธในวันรุ่งขึ้นนะครับ
1: ระบบ e-filing ยังช่วยเรื่อง social distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำนักงานศาลยุติธรรมนำมาใช้ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งจะช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดของไวรัสจากคนสู่คนลดความเสี่ยงทั้งของทนายความและเจ้าหน้าที่ศาลด้วยนอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของคนในเรือนจำได้ปัจจุบันระบบ e-filing ได้ครอบคลุมศาลชั้นต้นทั่วประเทศทั้งการพิจารณาคดีแพ่งส่วนถ้าเป็นคดีอาญาทางศาลใช้ระบบประชุมทางจอภาพหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างศาลกับเรือนจำทั้งนี้มีจำนวนคดีที่ยื่นผ่าน e-filing แล้ว 16,051 คดีและมีทนายความทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนในระบบแล้วขนาดนี้ประมาณ 2,955 คน

0: ความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ความยุติธรรมที่ว่านี้คืออะไรสมมุติว่ามีคนอยู่3คนนาย A นาง B และนางสาว C ต้องการดูฟุตบอลแต่ด้วยความสูงแต่ละคนไม่เท่ากันทำให้นาง B และนางสาว C ไม่สามารถดูการแข่งขันฟุตบอลได้ถ้าการดูฟุตบอลคือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความยุติธรรมคือความเท่าเทียมนั่นหมายความว่าเราต้องให้กล่องที่มีความสูงเท่ากันกับนาย A นาง B และนางสาว C แต่การให้แบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้ง3คนจะได้ดูฟุตบอลเหมือนกันดังนั้นเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิ์ดูฟุตบอลอย่างเสมอภาคเราอาจต้องให้กล่องกับคนแต่ละคนด้วยความสูงที่ไม่เท่ากันนี่จึงผลที่ต้องมีคนที่น่าเชื่อถือและเป็นกลางมาให้กล่องหรือมาให้ความเป็นธรรมซึ่งก็คือศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมเป็นสถาบันที่ใช้อำนาจตุลาการในการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมเพราะในความเป็นจริงนั้นทุกคนไม่ได้เกิดมามีเท่ากันดังนั้นนอกจากจะพิจารณาพิพากษาคดีตามพยานหลักฐานแล้วยังต้องคำนึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลด้านพื้นฐานทางสังคมของแต่ละคนด้วยเช่นในกรณีประชาชนเกิดข้อพิพาทระหว่างกันและต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหากคู่ความฝ่ายหนึ่งติดขัดเช่นไม่มีทนายศาลยุติธรรมมีบริการทนายขอแรงเจ้าพนักงานคดีหรือนิติกรให้โดยไม่คิดค่าบริการเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายได้รับความเสมอภาคในการสู้คดีบนชั้นศาลก่อนแล้วจึงค่อยตัดสินด้วยเหตุและผลอย่างเป็นกลางระบบความยุติธรรมในประเทศไทยได้แยกอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการเป็นอิสระจากกันเพื่อดุลและคานอำนาจกันรัฐสภาเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติตรากฎหมายโดยยึดหลักเสียงข้างมากรัฐบาลเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจบริหารบังคับใช้กฎหมายและเมื่อกฎหมายถูกละเมิดและเกิดข้อพิพาทขึ้นศาลเป็นองค์กรซึ่งมีอำนาจอิสระใช้อำนาจตุลาการพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายการทำคำวินิจฉัยของศาลจึงปราศจากการแทรกแซงไม่ถูกชี้นำไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของใครไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพราะความล่าช้าคือการปฏิเสธความยุติธรรมศาลยุติธรรมจึงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรหรือการพัฒนาระบบการให้บริการที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเสมอภาคให้ประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัดมากยิ่งขึ้นศาลยุติธรรมยุคใหม่เข้าถึงง่ายเข้าใจประชาชน
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

0: วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สถาบันชีวเวชศาสตร์โมเลกุลก็เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดลเราก็มุ่งเน้นที่จะผลิตงานวิจัยเพื่อที่จะให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางด้านชีวเวชศาสตร์โมเลกุลนะครับไปพัฒนางานวิจัยเพื่อที่จะมีการสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาแล้วก็นำไปต่อยอดจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการป้องกันหรือรักษาการผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในร่างกายของมนุษย์

0: สุขภาวะต่างๆของร่างกายเราเนี่ยเป็นถูกควบคุมโดยหน่วยเล็กๆคือชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลนี่แหละครับการที่เข้าใจถึงองค์ความรู้ต่างๆจะทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนการแสดงออกรวมถึงควบคุมภาวะต่างๆของร่างกายได้รวมถึงการรักษาโรคต่างๆได้ด้วยครับ
1: การเรียนชีวโมเลกุลเนี่ยแม้ว่าจะเป็นการเรียนของที่มีขนาดเล็กในระดับโมเลกุลแต่ว่าเราสามารถที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อที่จะศึกษาวิจัยตอนนี้สถาบันก็นำมาใช้ในการผลิตมันสำปะหลังชนิดใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตการใช้ความรู้ทางด้านประสาทพัฒนาการมาส่งเสริมกระบวนการรู้คิดในเด็กกระบวนการในการรักษาโรคพันธุกรรมอย่างเช่นทารัสซีเมียแล้วก็การผลิตวัคซีนชนิดใหม่ๆประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุก็คือโรคสมองเสื่อมความจำเสื่อมอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร
2: ์หากย้อนไปตั้งแต่สมัยเรียนไม่ว่าจะเป็นปริญญาโทปริญญาเอกนะคะตลอดเวลาในการเรียนท่านอาจารย์สอนเสมอค่ะว่าสิ่งที่เราทำงานวิจัยที่เราคิดต้องเป็นงานวิจัยที่สามารถช่วยสังคมได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ค่ะปัจจุบันนะคะเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจารย์ก็ได้ร่วมกับทางทีมทางด้านสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลในการคิดค้นหาว่าสมุนไพรชนิดไหนสามารถลดความเสี่ยงหรือป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้สมุนไพรตอนนี้ที่อยู่ระหว่างการวิจัยของอาจารย์นะคะก็จะมีชื่อว่าผักคลาดหัวแหวนพืชชนิดนี้เนี่ยค่ะจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ช่วยเพิ่มการทำงานของออร์แกเนลบางอย่างในสมองได้ค่ะนอกจากการศึกษางานวิจัยทางด้านสมุนไพรแล้วนะคะทีมของมหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีเราจึงไปทำโครงการนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมให้กับผู้สูงอายุเพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพที่ดีโดยผนวกใช้ความรู้จากทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ที่เราได้เรียนเข้าไปในโครงการนี้ด้วยค่ะโดยกระบวนการของโครงการนี้ค่ะเราเอาผลการตรวจสุขภาพเนี่ยไปชี้แจงให้ผู้สูงอายุแต่ละท่านได้รับทราบว่าแต่ละท่านควรที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงรวมไปถึงแนะนำการออกกำลังกายที่ถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการประเมินอีกครั้งหนึ่งว่าสุขภาพของท่านดีขึ้นยังไงเราคาดหวังว่าผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการของเราท่านจะมีทั้งสุขภาวะกายสุขภาวะใจที่ดีขึ้นค่ะ
0: รู้สึกยินดีและมีความภูมิใจนะครับที่สิทธิ์เก่าเราไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมนะครับรวมถึงนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาจากที่สถาบันของเราเนี่ยครับไปใช้ปณิธานของมหาลัยมหิดลนะครับก็คือเป็นปัญญาของแผ่นดินเราได้เล่าเรียนได้รับความรู้แล้วเนี่ยมีโอกาสเมื่อไหร่ที่เราจะสามารถตอบแทนสังคมได้ศิษย์เก่ารวมถึงศิษย์ปัจจุบันทุกคนเนี่ยก็จะนำองค์ความรู้ที่เราได้รับไปใช้เป็นเพื่อประโยชน์แก่สังคมต่อไปในอนาคตเพื่อพัฒนาสุขภาวะคนไทยให้ดีต่อไปครับ
2: สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลของมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันที่มุ่งมั่นอยากจะเห็นคนไทยทั้งประเทศรวมถึงคนทั้งโลกมีสุขภาพ

ที่ดีเราคิดค้นงานวิจัยเราพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรมทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีเชื่อมั่นนะคะว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศมหิดลพร้อมที่จะดูแลประชาชนคนไทยทุกคนค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

วัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการค่ะกับซีซั่นนี้นะคะพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพไปด้วยกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้เนี่ยทีน่าพาทุกท่านมาอยู่ที่1ในสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จอันดับต้นๆของเมืองไทยอย่างอุ๊กบีนะคะแอปพลิเคชันที่เป็นแพลตฟอร์มร้านหนังสือออนไลน์นั่นเองค่ะถ้าพูดถึงอุ๊กบีเนี่ยหลายคนอาจจะรู้จักกันดีนะคะว่าเขานั้นประสบความสำเร็จมาได้อย่างไรแต่ในอีกมุมนึงแล้วนะคะฟาวเดอร์คนสำคัญอย่างพี่หมูณัฐทวีแห่งอุ๊กบีเนี่ยณปัจจุบันนอกจากจะเป็นสตาร์ทอัพแล้วเขายังมาเป็นเมนเทอร์นะคะแล้วก็นอกจากเป็นเมนเทอร์แล้วยังเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ลงมาลงทุนในสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆกันด้วยบทบาทของการเป็นนักลงทุนในสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆตอนนี้ของพี่หมูจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวลองไปติดตามพร้อมๆกันกับน้องแนนเลยค่ะ

0: การดำเนินธุรกิจของสตาร์ทอัพนอกจากจะมีไอเดียที่ดีในการแก้ปัญหาและรวมไปถึงแพชชั่นที่แรงกล้าแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญค่ะคือแหล่งเงินทุนที่จะช่วยให้พัฒนาสิ่งที่สตาร์ทอัพนั้นคิดแล้วก็ขับเคลื่อนต่อไปได้ค่ะด้วยลักษณะของสตาร์ทอัพแล้วการหาแหล่งเงินทุนแบบปกติทั่วไปอย่างการไปกู้ธนาคารก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสตาร์ทอัพจึงต้องหาแหล่งเงินทุนที่เข้าใจแนวธุรกิจของตัวเองอย่าง Angel Investor หรือ Venture Capital ที่เราเรียกกันติดหูว่า VC เพราะคนเหล่านี้เข้าใจว่าช่วงแรกของสตาร์ทอัพจะต้องนำเงินไปพัฒนากว่าจะได้ผลกำไรนักลงทุนก็ต้องรอเฉลี่ย 3-5 ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนการลงทุนแบบ VI ที่ลงทุนในแบบการดูแนวธุรกิจแล้วก็รอระยะเวลาในการทำกำไรไม่ใช่จะได้เงินคืนอย่างรวดเร็ว
1: อย่างที่เราคุยกันมาต่อเนื่องนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับสตาร์ทอัพเองไอเดียดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าไม่มีคนเห็นมูลค่าหรือว่าไม่สามารถเติบโตได้จริงเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะคะอย่างอุ๊กบีถือว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะคะว่ามีไอเดียมาปุ๊บสามารถเรียกได้ว่าเติบโตได้นะคะและท้ายที่สุดเนี่ยก็มีบรรดานักลงทุนเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมด้วยเล่าสตอรี่ตอนนั้นให้ฟังหน่อยสิคะพี่หมูจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยอุ๊กบีมีนักลงทุนอยู่เป็นใครบ้างกี่ประเภทคะ
2: โอเคได้ครับปกติสตาร์ทอัพเนี่ยนักลงทุนคนแรกก็อาจจะเป็นแองเจิลหรืออาจจะเป็นเฟรนด์แอนด์แฟมิลี่นะครับก็ในเคสของอุ๊กบีเนี่ยเราไม่ได้มีแองเจิลกับคือเราลงทุนกันเองนะครับก็คือเนื่องจากว่าผมก็ทำบริษัทอยู่แล้วก
1: ็
2: คือเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์นะฮะก็เอาเงินที่เก็บมาเนี่ยมาลงทุนซึ่งตอนนั้นก็ในของอุบีเนี่ยเราลงทุนไปประมาณสัก 3-4 ล้านบาทก็คือเป็นไซส์ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ใกล้เคียงกับพวกตอนที่เป็นแองเจิลลงรอบแรกๆนะครับอย่างเวลา500 Startup เราไปลงทุนเราก็ทิกเก็ตไซส์ก็ประมาณนี้ครับ 50,000 เหรียญ 100,000 เหรียญเป็นปกติสำหรับให้ลองไอเดียแล้วก็ลองดูว่ามันลอนช์ไปได้หรือเปล่า
1: คร
2: ับผมแล้วก็พอจากตรงนี้มาไอเดียของอุ๊กบีเนี่ยมันค่อนข้างขยายขึ้นมาเรื่อยๆครับเรามีจนมันมีคนใช้ประมาณ1ล้านคนพอเราถึง1ล้านคนก็เริ่มมีนักลงทุนซึ่งก็จะเป็นสเต็ปถัดไปที่เราเรียกว่าซีรีส์ A อ่ะครับซีรีส์ A เนี่ยของอุ๊กบีก็เป็นบริษัทชื่อ InTouch
1: ครับ
2: ก็มาลงทุนปัจจุบันเขาก็ถือหุ้นเราอยู่ประมาณ 20% นะฮะแล้วก็ผ่านมาอีกสัก2ปีครับเราก็โตขึ้นมาอีกก็จะเป็นถัดไปเรียกว่าซีรีส์ B ซ
1: ี
2: รีส์ B ก็เป็นนักลงทุนญี่ปุ่นครับเป็นบริษัทชื่อ Tron Cosmos ซึ่งปัจจุบันเขาก็ถือหุ้นเราอยู่ประมาณ 10% นิดๆครับผม
1: ฟังดูแบบนี้ถ้าดูจากเคสของอุ๊กบีเองเนี่ยดูเหมือนกับนักลงทุนก็มีหลายประเภทเหมือนกันเริ่มจากตัวบุคคลธรรมดาเลยอย่างพี่หมูเองก็ถือว่าเป็น Angel Investor ของตัวเองตั้งแต่ต้นแล้วก็เพื่อนๆใช่มั้ยคะขยับมาอีกหน่อยก็มีทั้งในส่วนที่เป็น VC ก็มีอีกหลายแบบอีกมีทั้ง VC ที่เป็นกองทุนที่ stand alone ออกมากับ VC ที่มันเป็นเครือของบริษัทต่างๆไอ้พวกนี้มันเหมือนหรือมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะพี่หมูอธิบาย
2: ก็ต้องมองว่ามันเป็นสเตจก่อนนักลงทุนเนี่ยอย่างแรกคือต้องดูว่าเขาลงทุนในบริษัทสเตจไหนนะครับก็อย่างสเตจอย่างที่บอกว่ามันก็อาจจะเริ่มจากซีดใช่ไหมครับซีดคือเริ่มต้นเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไปถึงซีรีส์ A ซีรีส์ B ซีรีส์ C แต่ละอันเนี่ยก็มูลค่าการลงทุนก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพอมูลค่าการลงทุนที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยผลตอบแทนอาจจะลดลงแล้วก็ความเสี่ยงก็จะลดลงคือคนที่ลงทุนซีดเนี่ยไม่ต้องลงทุนเยอ
1: ะ
2: เพราะว่าบริษัทมันยังเพิ่งเริ่มต้นอยู่ถูกไหมฮะแต่ว่าความเสี่ยงก็จะสูงมากไปลงในบริษัทที่เพิ่งมีแต่ไอเดียหรือว่าเพิ่งเริ่มทำมานิดนึง
1: ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็น
2: ยังไม่รู้จะเกิดมาซีดเนี่ยเราแทบจะเรียกว่าแบบลงไป10เจ้าเนี่ยคืออาจจะเจ๊งเกินครึ่งเลยอะไรเงี้ย5เจ้า6เจ้านี่อาจจะหายไปในเวลาสั้นๆเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงในธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณเป็นคนเข้าไปตอนแรกๆเลยเพราะนั้นดอกผลที่เกิดจากการเติบโตเนี่ยก็จะได้หมดใช่มั้ยฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าซีรีส์ A ก็อาจจะในเมืองไทยเราอาจจะพูดถึงเงินลงทุนประมาณสัก30ล้าน20ล้าน30ล้านไปจนถึง50ล้าน60ล้านก็มีเดี๋ยวนี้ครับก็เรียกว่าซีรีส์ A ใช่มั้ยฮะก็จะมีแบบความเสี่ยงลดลงมาละเพราะว่าบริษัทที่จะไปลงเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบมีการลูกค้าแล้วมีรายได้ละก็ค่อยๆก็เหมือนกันครับ BC ก็ไล่ไปเรื่อย
1: ๆ
2: อันนี้คือดูว่านักลงทุนเนี่ยเขาเป็นสเตจไหนทีนี้อย่างที่เราบอกกันว่าแบบโอเคอย่าง Angel อย่างเงี้ยฮะเนื่องจากว่าเป็นส่วนตัวเพราะงั้นซีรีส์ที่ Angel ลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยเป็นเลเวล Seed เป็นหรือว่าก่อน Seed ซะอีกอะไรเงี้ยอาจจะเป็น Friend and Family รู้จักกันแล้วก็เฮ้ยเชื่อในทีมนี้ในโปรเจกต์นี้ก็ลงทุนใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นขั้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น VC ละ
1: นะคร
2: ับเป็น VC หรือว่าที่บอกว่าทีนี้เราคุยกันว่าเป็น Corporate VC คือเป็น VC ที่อยู่ในอาร์มของบริษัทหรือว่าเป็น VC ที่เป็นเหมือนกับกองทุนอิสระซึ่งแบบ บบเหมือนกับเป็นผู้บริหารเงินทุนนะฮะแล้วก็มีหน้าที่ทำรีเทิร์นให้กับนักลงทุนสองอันนี้ต่างกันตรงที่ว่าเป็นเงินของนักลงทุนหรือว่าเป็นเงินบริษัทเงินบริษัทเนี่ยก็หลายๆครั้งก็จะมีอาจจะมีเอเจนดาอื่นๆนะครับในการไปลงทุนอย่างเช่นซินเนอร์จี้กับธุรกิจเขาหรือเปล่าอย่างยกตัวอย่างอย่างอุ๊กบีใช่ไหมครับกับอินทัชอย่างเงี้ยฮะอินทัชก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ AIS ใช่ไหมฮะยกตัวอย่างก็เอสก็อยู่ในบริษัทโทรคมนาคมถูกไหมฮะอย่างอุ๊กบีเนี่ยเราก็จะมีทำโปรเจกต์ให้เอสชื่อ AIS Bookstore อย่างเงี้ยก็ซึ่งไปเกื้อหนุนกับธุรกิจโทรคมนาคมว่าแบบนะถ้าเกิดใช้เทลโคนี้ก็จะมีหนังสืออ่านมีส่วนลดใช่ไหมครับซึ่งการลงทุนเนี่ยเวลาเป็นคอร์ปอเรทก็อาจจะมีแองเกิลแบบนี้ครับซึ่งถ้ามองเป็นเงินทุนจริงๆเขาก็อาจจะไม่ได้คาดหวังคือแน่นอนพูดว่าไม่คาดหวังคงไม่ถูกคือเขาก็คาดหวังจากรีเทิร์นนะครับแต่อาจจะมีการมุมมองแองเกิลอื่นๆนอกจากว่ามันมาช่วยธุรกิจหลักเขาไหมหรือว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยหลายๆครั้ง strategic investor อย่างหลายๆบริษัทเนี่ยเขาอาจจะไปลงทุนไว้ก่อนแล้วบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเวิร์คท้ายสุดเขาอาจจะ acquire เอาบริษัทนี้มารวมเข้ามาในบริษัทเราในที่สุดก็จะเห็นเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในหลายๆประเทศนะครับอย่างเช่นพวกบริษัทเกมบริษัทที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับพวกคอน sumer หลายๆอย่างก็จะมีว่าลองมาลงทุนไว้ถ้าเวิร์กก็อาจจะค่อยไป acquire มันเข้ามานักลงทุนที่เป็น corporate บางครั้งเขาอาจจะมาขอข้อตกลงไว้ก่อนตอนลงทุนบอกว่าถ้าเกิดเขาลงทุนไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีคนมาขอซื้อบริษัทคุณเนี่ยคุณต้องเสนอขายบริษัทเราก่อนให้เขาก่อนนะถ้าเขาไม่ซื้อคุณถึงจะไปขายคนอื่นได้ถูกไหมครับเหมือนมากักไว้ก่อนมาลงทุนแล้วก็กักไว้ก่อนในขณะที่ถ้านักลงทุนที่เป็น PLVC อะครับเป็นนักลงทุนอิสระทั่วไปเขาก็หวังแค่รีเทิร์นก็จะไม่มีข้อจำกัดอะไรพวกนี
1: ้โอเคเพราะฉะนั้นความคาดหวังก็จะแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่พี่หมูเล่าให้เราฟังกันไปตอนแรกว่าอย่างพี่หมูเองปัจจุบันเนี่ยก็กระโดดออกมาอยู่ในหมวกของนักลงทุนด้วยเช่นเดียวกันปัจจุบันเองในหมวกของ Angel Investor ส่วนตัวเลยเนี่ยนะคะลงทุนอยู่เยอะขนาดไหนคะ
2: Angel
1: แล้วก็มีวิธีในการเลือกยังไงเพราะว่าก็บอกเองว่าความเสี่ยงอยู่สูงอยู่เหมือนก
2: ัน ก็ในส่วนของแบ่งเป็นเมื่อก่อนก่อนเลยนะครับเมื่อก่อนที่จะมีไอ้500ตุ๊กๆกับคุณกระทิงเนี่ยผมก็ลองเอาเงินตัวเองครับไปลองลงทุนในสตาร์ทอัพน้องๆหลายๆบริษัทครับก็ประมาณเกือบ10บริษัทน
1: ะ
2: คร
1: ับ
2: แล้วก็ตัวบริษัทอุ๊กบีเองเนี่ยก็เคยไปลงทุนก็เคยไปลงทุนในหลายๆบริษัทซึ่งเป็นลงทุนลักษณะเหมือนกับเป็นเรียกอะไรเป็นซีสเตทอินเวสเตอร์แบบเนี้ยนะครับคือลงทุนถือหุ้นเล็กนะฮะซึ่งก็อย่างที่บอกว่ามีความเสี่ยงสูงใช่มั้ยครับก็วิธีการไม่ว่าจะเป็นเราลงทุนเองหรือว่าทุกวันนี้500ลงทุนนะครับสิ่งที่เราดูเวลาเราลงทุนในบริษัทที่เป็นซีดเนี่ยก็คือดูอย่างแรกเลยดูทีมงานก่อนครับนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเนื่องจากเป็นบริษัทที่ early ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรให้ดู มันก็จะมีว่าโปรดักต์เขาเป็นยังไงว่าโปรดักต์เป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่เวลาเราเข้าไปคุยจริงๆเราอยากจะไปรู้จักตัวเจ้าของ founder นะครับว่าเขามีวิชั่นยังไงนะครับเวลาเราเข้าไปคุยในอย่างแรกผมก็จะไปดูว่าผลิตภัณฑ์อันนี้มันมีความเป็นไปได้ไหมนะครับมีความเป็นไปได้ไหมจะมีลูกค้าเป็นไปได้ไหมจะมีคนจ่ายเงินไห
1: ม
2: แล้วก็จุดที่เราอยากจะเข้าไปลงทุนคือณจังหวะที่เราอยากเข้าไปลงทุนเนี่ยเป็นจังหวะที่เขาเริ่มลอนช์ผลิตภัณฑ์นี้ออกไปแล้วนะครับเริ่มลอนช์ออกไปนิดนึงแล้วก็เริ่มมีคนมาใช้แล้วเราก็เริ่มได้ฟีดแบ็กมาว่าแบบเฮ้ยเราจะพอเห็นว่าแบบเฮ้ยมันจะมีแนวโน้มที่แบบจากตรงนี้มันจะก้าวกระโดดไปตรงนี้ได้หรือเปล่าเขาเรียกว่าเป็นจุดที่แบบน่าจะลงทุนดีที่สุดก็คือตรงนี้ครับก็เป็นจุดที่เราอยากจะมองว่าเข้าไปลงทุน
1: คาดหวังเนี่ยเวลา Angel Investor ลงไปลงทุนเนี่ยพีเวียนของการรอเนี่ยมันควรจะต้องช้านานขนาดไหนครับพี
2: ่สตาร์ทอัพใช่มั้ยครับลองพูดง่ายๆก่อนเลยครับถ้าเกิดว่าคุณลงทุนในสตาร์ทอัพตั้งแต่แรกสุดเลยนะครับแรกสุดเลยเนี่ยนั่นหมายความว่าเราลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยเราหวังว่าจะมี exit เกิดขึ้น exit เนี่ยคือเราจะได้เงินคืนนะครับพูดง่ายๆคือได้เงินคืนเนี่ยก็มีอยู่2อย่างคือบริษัทเนี้ย IPO หรือว่าถูก acquire ไปถูกมั้ยฮะมีคนมาซื้อเค้าหรือเค้าได้ IPO เพราะนั้นถ้าเกิดเราลงทุนตั้งแต่เค้ายังเล็กๆเนี่ยแน่นอนว่ากว่าจะมีคนมาซื้อหรือกว่าจะ IPO ได้เนี่ยมันอย่างน้อยก็ต้องมี3ปีใช่มั้ยครับที่เป็นไปได้น่าจะเป็นไปได้น่าจะมากกว่า5ปีด้วยซ้ํา5 6ปีด้วยซ้ําสมมติตั้งแต่เริ่มต้นเลยกว่ามันจะโตต่อให้เป็นสตาร์ทอัพบอกโตเร็วแค่ไหนแต่กว่าจะโตจน IPO ได้ก็ต้องมี5 6ปีนะฮะอย่างอุ๊กบีนี่ก็ปีที่5ละก็ยังไม่ IPO เลยใช่มั้ยครับก็ยังโตอยู่นะครับก็เพราะนั้นนี่คือความคาดหวังเพราะนั้นมันเป็นการลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่ไม่เค้าเรียกว่าไม่ลิควิดอะครับก็คือหมายว่าม
1: ันไม่เหมือนกับเราไป
2: ไม่มีสภาพคล่องไม่เหมือนเราลงทุนในหุ้นใช่มั้ยลงทุนในหุ้นนี่ต่อให้มันตกยังไงระบบก็ติดดอยยังไงแต่เราอยากขายก็กดแล้วพรุ่งนี้ก็ขายไปเลยแต่ว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเราไปถือหุ้นในบริษัทเอกชนเพราะงั้นมันถ้ามันไม่มีคนมาซื้อบริษัทนี้กดขายก็ไม่มีใครซื้อก็เนี่ยจะเป็นส่วนที่ทําให้ต่างกับการลงทุนในตลาดครับ
1: นั่นคือหมวกของการเป็น Angel Investor แต่ณปัจจุบันเองนอกจากเป็น Angel Angel Investor เองแล้วเนี่ยก็ยังมีมาร่วมลงทุนกับกองทุนด้วยนะคะกองทุนที่หรือถ้าสมมติว่าเป็นภาษานักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นทั่วไปอาจจะคุ้นเคยว่าเขาก็คือเหมือนเป็นนักลงทุนสถาบัน
2: ใช่
1: ใช่ไหมคะ VC ที่ลงทุนในสตาร์ทอัพแต่เป็นฝั่งของนักลงทุนสถาบันเนี่ยว
2: ิ
1: ธีการคัดกรองของบรรดานักลงทุนสถาบันเหล่านี้เนี่ยมันแตกต่างกับ Angel Investor มากน้อยขนาดไหนครับพี่
2: ก็ต้องเริ่มกลับไปดูก่อนครับว่าจริงๆแล้วหมวกของ VC อะครับในแง่ VC เนี่ยเขามีหน้าที่เอาเงินของนักลงทุนมาบริหารถ
1: ู
2: กไหมฮะเพราะงั้นนักลงทุนที่มาลงทุนกับ VC ก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรียกว่าเป็น High Net Worth Individual ก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: เป็นคนที่มีเงินเยอะๆคนที่มีเงินเยอะๆเนี่ยเขาอาจจะลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทใช่มั้ยครับอาจจะลงทุนในที่ดินลงทุนในหุ้นลงทุนในพันธบัตรก็ไล่มาเรื่อยๆอันที่เสี่ยงสุดก่อนสตาร์ทอัพก็คือในหุ้นในตลาดแล้วก็เสี่ยงกว่านี้ก็คือไฮริสไฮเซนก็จะมีกันเงินไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็มาลงทุนในเวนเจอร์แคปิตอลซ
1: ึ่
2: งไปลงทุนกับพวกสตาร์ทอัพซึ่งก็ค่อนข้างพิสูจน์มาแล้วในตลาดต่างประเทศว่าเมื่อผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งในการลงทุนอันนี้มันจะให้รีเทิร์นดีกว่าในแบบอื่นๆนะครับเพราะนั้นหน้าที่ของผู้บริหารกองทุนเนี่ยก็คือต้องสร้างความมั่นใจคือสร้างแบบว่าเราไปลงทุนในบริษัทที่ดีแล้วบริษัทเราเนี้ยจะมีโอกาสที่จะเติบโตแล้วก็ exit เพื่อเอาเงินไปคืนนักลงทุนถ
1: ู
2: กไหมฮะอันนี้ก็เป็นหลักการในการลงทุนนะครับท
1: ี
2: นี้แต่ว่าเหมือนเดิมครับเวลาเข้าไปลงทุนในบริษัทเนี่ยก็ต้องไปเลือกลงทุนที่แบบมันเอเจนดาอย่างเดียวของผู้บริหารกองทุนเนี่ยคือเราไม่ได้เน้นซินเนอร์จี้ไม่ได้เน้นอะไรเน้นว่าบริษัทเนี้ยลงไป1บาทจะมีสิทธิ์ได้คืนมา10บาทหรือเปล่าอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเราลงไป1บาทเนี่ยผ่านไปกี่ปีมันจะต้องคืนมา10บาทไหมหรือว่ากลายเป็น50บาทได้ไหมกลายเป็น100บาทได้ไห
1: ม
2: น
1: ี่
2: คือวิธีการที่อยู่บนพื้นฐานนะคร
1: ับ
2: ว่าแบบโอกาสในการได้เงินคืนจากบริษัทเนี้ยเป็นเท่าไหร่คร
1: ับ
2: ผม
1: แต่ก็อย่างที่พี่หมูบอกไปว่าสำหรับสเตจของ VC หรือว่านักลงทุนสถาบันเหล่านี้เงินเขาก็จะไซส์ใหญ่ขึ้นมาได้นิดนึงเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีโอกาสทั้งลงทุนใน seeding หรือแม้กระทั่ง Series A หรือซีรีส์ต่อๆไปได้ด้วยเหมือนกันอ
2: ัน
1: นี้ก็แล้วแต่ว่าเขาคาดหวังเห็นการเติบโตในลักษณะแบบไหนค
2: ุ
1: ้มค่าการลงทุนหรือไม่
2: คือกองทุนแต่ละกองเนี่ยเขาจะมีสไตล์การลงทุนม
1: ัน
2: จะคล้ายๆกับเวลาเราไปลงทุนในกองทุนรวม
1: อ
2: ่ะเขาจะบอกว่ากองนี้ลงได้เฉพาะหุ้นประเภทไหนแบบไหนในสัดส่วนเท่าไหร
1: ่
2: เพราะนั้นอย่างเคสของเราเองเนี่ย500ตุ๊บๆเนี่ยครับเราลงทุนในซีดกับอะไรที่แบบอาจจะเป็น P Series A หรือ Series A อาจจะ follow on นิดหน่อยแต่ก
1: ็
2: เน้นในลงทุนในตอนที่มันเป็น early มากๆครับผม
1: เหมือนเน้นแบบ growth stock
2: ใช่ใช่แต่ถ้าอย่างอื่นๆที่เป็น corporate VC หลายๆครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะบอบรอนิดนึงใช่ไหมครับรอให้500ลงก่อนแล้วก
1: ็
2: ถ้ามันอันไหนมันดีมันโตมาเดี๋ยวเขาค่อยไปลงเป็น Series A ฮะก็จะเป็นตัวอย่างว่าแบบแต่ละกองทุนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีพื้นฐานก่อนว่าตัวเองเนี่ยอยากจะลงในลักษณะแบบไหน
1: ทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าบทบาทของนักลงทุนรวมไปถึงความคาดหวังของนักลงทุนแต่ละกลุ่มมีอะไรกันบ้างเนี่ยนะคะอีกสิ่งนึงที่น้องๆสตาร์ทอัพรุ่นใหม่อยากจะรู้ก็คือแล้วอย่างเงี้ยเราจะมาเจอกันได้ยังไงระหว่างสตาร์ทอัพที่โอ้โหมีไอเดียเยอะแยะมากมายแล้วก็เกิดขึ้นเร็วมากขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะกับบรรดาพี่ๆนักลงทุนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Angel Investor ก็ดีหรือว่า VC ก็ดีม
2: ัน
1: มีเวทีที่พามาเจอกันมั้ยหรือพี่ปกติไปหากันยังไงคะ
2: ก็แบ่งเป็นหลายส่วนครับคืออย่างสมมติว่าเพิ่งเปิดสตาร์ทอัพขึ้นมาเลยใช่ไหมครับเปิดสตาร์ทอัพขึ้นมาเลยมีแต่ไอเดียเนี่ยต้องบอกว่าร้อยละร้อยครับนอกจากว่าคนที่เปิดเนี่ยมีแบ็คกราวด์ทำสตาร์ทอัพเจ๋งๆแล้ว exit มาก่อนแล้วแบบพูดปุ๊บชื่อนี้รู้จักก็ VC ก็ถึงจะกล้าเสี่ยงครับแต
1: ่
2: ถ้าเกิดว่าเพิ่งมีไอเดียมาแต่ยังไม่เคยทำอะไรมาก่อนเนี่ยแน่นอนว่าคุณยังไม่จำเป็นต้องไปคุยกับ VC เพราะว่าเขาไม่ลงทุนกับคุณหรอกถูกไหมฮะส
1: ิ่
2: งที่คุณต้องทำคือเอาเวลาที่จะไปคุยกับ VC เนี่ยไปทำโปรดักต์ให้มันเสร็จให้มันขายได้ดีกว่าแต่ว่าระหว่างนั้นถ้าจะเป็นต้องใช้เงินนะครับก็แน่นอนว่ามันก็ต้องลงไปที่ Angel หรือ Friend and Family นะครับคนเหล่านี้จริงๆแล้วก็จะเป็นคนที่คือต้องพูดว่า Angel เนี่ยก็คือคนทั่วไปที่มีเงินเนี่ยแหละ แล้วก็อาจจะชอบธุรกิจแบบนี้ชอบในตัวงานแบบนี้หรือทีมงานแบบนี
1: ้
2: ซึ่งก็อาจจะหาได้ในเอเจนดาที่เป็นนักลงทุนในหุ้นทั่วๆไปหร
1: ือ
2: ว่าคนที่เขามาเดินต้องมองตามงานสตาร์ทอัพต่างๆใช่ไหมครับก็จะมีคนเหล่านี้อยู
1: ่
2: หร
1: ือ
2: ว่าจริงๆก็จะมีหลายเวทีครับอย่างเช่นในเมืองไทยตอนนี้ก็จะมีเรียกว่าเป็นAngel Club Angel Club ก็คือคนที่อยากจะลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมารวมกันแล้วก็อาจจะเชิญสตาร์ทอัพเข้ามามีคอมมิตี้เรียกสตาร์ทอัพเข้ามาพรีเซนต์ทุกๆเดือนละกี่บริษัทแล้วก
1: ็
2: บอกว่าต่างคนต่างลงนะไม่ได้เป็น VC ก็คือกระเป๋าใครกระเป๋ามันคนนี้อยากจะ
1: Angel ทางนี้
2: ใช่ครับหรือว่าอย่างบนเว็บเนี่ยก็จะมีอย่างที่ดังที่สุดชื่อ Angel List Angel List ก็อยู่ของที่อเมริกานะครับก็เหมือนกับเราก็ไปลิสต์สตาร์ทอัพเราไว้แล้ว Angel คนไหนอยากจะลงทุนคนละนิดคนละหน่อยก็ช่วยกันลงทุนลงไปนั่นก็เป็น ็นวิธีการส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแนะนำกันแหละครับก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะพี่ใครรู้จักพี่คนนี้ไหมพี่คนนั้นไหมก็ช่วยแนะนำกันไปซึ่งถ้าเราเข้าไปอินโวลฟ์อยู่ในพวกงานสตาร์ทอัพหรือว่าสตาร์ทอัพเนี่ยก็จะรู้จักคนเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆ
1: แล้วปัจจุบันก็มีงานสตาร์ทอัพเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย
2: ใช่แทบจะทุกสัปดาห์แล้วเดี๋ยวน
1: ี้ก็เรียกว่าเป็นการไปเปิดโลกกระทัดของตัวเองไปสร้างคอนเน็กชันของตัวเองด้วยแต่ในมุมของการที่อย่างกรณีของอุ๊กบีเนี่ยก็จะมีเป็นคอร์ปอเรทเวนเจอร์เข้ามาลงทุนด้วยเนี่ยเขาต้องทำยังไงถึงจะได้พูดคุยหรือว่าได้เข้าไป

0: ส่วนในการให้ corporate venture ต่างๆตัดสินใจในการลงทุนในธุรกิจ
1: ก็เวลา start up เริ่มเติบโตไปใช่ไหมครับ start up ก็จะรู้ตัวเองครับว่าตัวเองต้องใช้เงินเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็เวลาเราจะใช้เงินเนี่ยเราก็จะไปดูว่ามันมีBC ชื่ออะไรบ้างที่ลงทุนในประเทศไทยหรือว่าในรีเจียนนี้ส่วนใหญ่นักลงทุนเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างลงทุนเป็นแพทเทิร์นเดิมๆครับอย่างเช่นสมมติไฟแนนซ์ตุ๊กๆเราก็บอกว่าเราลงทุนซีสเตทกับบริษัทสตาร์ทอัพที่อยู่ในประเทศไทยหรือบริษัทเพื่อนบ้านที่เข้ามาในเมืองไทยเพราะนั้นแน่นอนว่านโยบายก็จะค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นแบบนี้หรือว่าเรามีอีกหลายกองทุนซึ่งบอกว่าเขาลงทุนเฉพาะซีรีส์ A หรือซีรีส์ B ในรีเจียนอาเซียนอย่างเงี้ยครับซึ่งรายชื่อพวกเนี้ยถ้าเราไป Google ค้นหาดูในเว็บไซต์สตาร์ทอัพอย่างเงี้ยก็จะมีการลิสต์รายชื่อ VC เหล่านี้อยู่ครับวิธีการก็คงต้องติดต่อเข้าไปแล้วก็วิธีที่ดีที่สุดในการติดต่อ VC เนี่ยคือให้เหมือนกับคนที่เรารู้จักอะครับน่าจะมีคนที่เรารู้จักแล้วก็รู้จักทั้งสองคนแล้วก็รีเฟอร์ไปเพราะแน่นอนว่า VC เนี่ยจะมีคนรีเฟอร์มาถึงตลอดมีคนติดต่อเข้ามาตลอดเวลานะครับเกิดโอกาสที่แบบส่งอีเมลเข้าไปแล้วหวังว่าเขาจะตอบกลับมาเรียกเข้าไปคุยอย่างเงี้ยมันน้อยมากๆครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนรีเฟอร์เข้าไปก็อาจจะมีการพูดคุยมีนัดกันตอนที่เราเลสซีรีส์ B นี่จำได้ว่าแบบคือผมก็เคยส่งอีเมลเข้าไปแบบเนี้ยอุ๊ยส่งไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีอะไรเก
0: ิ
1: ดข
0: ึ้
1: นเงียบกริบแล้วก็เวลาเราเลสฟันทีก็ต้องคุยกับนักลงทุนเป็น10เจ้านะครับก็คุยเลส10เจ้าแล้วก็อาจจะต้องบินไปเจอถ้าเขาอยู่ต่างประเทศก็ต้องบินไปเจอเขาแล้วก็เตรียมพรีเซนเตชันไปแล้วก็มานั่งพูดคุยซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือต้องเผื่อเวลาไว้ครับคือสมมติว่าถ้าคุณรู้ว่าบริษัทคุณเนี่ยมีรันเวย์มีเงินเหลืออยู่เนี่ยพอที่จะอยู่ได้อีก10เดือนนะครับหรือไม่ถึง10เดือนแล้วเนี่ยต้องเริ่มทำการหาละต้องออกไปหานักลงทุนละเพราะว่าจริงๆคือกว่าจะพรีเซนต์กว่าจะพูดคุยกว่าจะปิดดีลได้เนี่ยยังไงเร็วที่สุดเลยก็ต้องมีสัก60วันอะไรเงี้ย60วัน90วันแล้วก็เราไปเริ่มพูดคุยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกเจ้าที่เราไปพูดคุยเขาจะสนใจเราครับผม
0: อันนี้ก็จริงเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการวางแผนอย่างดีแต่นั่นคือในหมวกของสตาร์ทอัพที่อยากจะมาหา VC ทีนี้ในบ้านเราเองเนี่ยก็เริ่มมีนักลงทุนที่สนใจอยากจะเข้ามาเป็นแองเจิลหรือแม้กระทั่งลงทุนในกอง VC ต่างๆเนี่ยนะคะมันจะมีจุดเริ่มต้นได้ยังไงบ้างอะคะพี่หมู
1: ก็ต้องมองก่อนครับว่าอย่างแรกเลยครับต้องมองว่าแบบเราเป็นเหมาะที่จะเป็นนักลงทุนที่ลงทุนในสตาร์ทอัพหรือเปล่าอันนี้นะครับอย่างแรกเลยอย่างที่บอกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันเป็นแอสเซทคลาสที่เสี่ยงที่สุดถูกไหมฮะแล้วก็ไม่ลิควิดด้วยเพราะนั้นคนที่คิดว่าเป็นนักลงทุนนะครับแล้วอยากจะเอาเงินมาลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยอยากจะต้องบอกก่อนเลยว่าคุณต้องลงทุนในอย่างอื่นไปหมดแล้วเดี๋ยวถ้าบอกว่ายังไม่มีเงินเก็บยังไม่มีหุ้นยังไม่มีพันธบัตรยังไม่มีที่ดินหรืออะไรอย่างเงี้ยควรจะไปสร้างพื้นฐานการลงทุนแบบมีการจัดพอร์ตของตัวเองก่อนแล้วก็ไอ้เงินที่ลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยมันอาจจะเป็นเงินสัก 5-10% ไม่เกินเด็ดขาดอะไรเงี้ยของเงินที่เพราะว่ามันลงไปแล้วมันอาจจะหายไปหมดเลยก็ได้ถูกไหมฮะแองเจิลเนี่ยลงในสตาร์ทอัพไป5เจ้าละกี่ล้านบาทอาจจะหายหมดเลยฮะเจ้าเจ๊งหมดเลยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะนั้นนี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้สำหรับการไปแองเจิลสตาร์ทอัพเป็นตัวแต่ถ้าเกิดว่าลดความเสี่ยงลงใช่ไหมฮะลดความเสี่ยงลงก็คือเอาเงินเท่ากันเนี่ยมาลงทุนในกองทุนที่เป็น VC ก็อาจจะช่วยก็คือมีความเสี่ยงอยู่ดีเพียงแต่ว่ามันเหมือนมิวชัลฟันครับพอเงินที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะโดนกระจายไปเยอะมากอาจจะโดนกระจายไปหลายสิบสตาร์ทอัพเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเจ๊งหมดเลยหลายสิบเนี่ยมันก็จะแทบจะไม่เป็นแบบนั้นก็คือมันคงไม่ถึงขั้นว่าหายไปหมดเลยแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่ากองทุนแต่ละกองเนี่ยเขาบริหารเงินได้ดีขนาดไหนแล้วสร้างผลตอบแทนในแง่ของการลงทุนสตาร์ทอัพเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของการลงทุนแต่นั่นเราว่าอยากจะลงทุนที่ไหนเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็แต่ละกองทุนนะครับเขาก็จะเปิดรับนักลงทุนอยู่แล้ว
0: เป็นรอบ
1: เป็นรอบๆครับก็คืออย่างเช่นอย่าง500นี่เรากำลังจะปิดละแล้วก็อีกสักครั้งนึงก็อาจจะมีออกฟัน2ฟัน3เนี่ยครับเป็นรอบๆเพราะว่าเงินที่เข้ามาก็จะเป็นก้อนใช่ไหมครับแล้วก็เอาไปใช้ในลงทุนในสตาร์ทอัพแบบต่างๆซึ่งแตกต่างกันไปใช่ครับ
0: อย่างในมุมของนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนผ่านตัวของ Venture Capital เนี่ยนะคะที่เป็นกองทุนอิสระเนี่ยมันมีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขอะไรไหมยกตัวอย่างเช่นหลายคนอาจจะบอกว่าไม่มีความรู้เลยนะไม่เหมือนแองเจิลนะที่ต้องเข้าไปเป็น strategic partner ด้วยอันนี้เราใส่เงินลงไปได้อย่างเดียวเลยหรือเปล่าหรือมันมีแตกต่างอะไร
1: ถ้าลงทุนใน VC เนี่ยแน่นอนว่าโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ได้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจนะครับก็คือคนที่ลงทุนใน VC เนี่ยเราเรียกว่า LP นะครับ LP ย่อมาจาก limited partner นะครับแล้วก็คนที่บริหารกองทุนเนี่ยเรียกว่า GP
0: คร
1: ับอย่างผมกับคุณกระทิงเนี่ยเป็น GP GP ก็คือเป็น general partner general partner เนี่ยจะเป็นคนตัดสินใจในการลงทุนทั้งหมดนะครับโดยที่ LP เนี่ยก็ได้แต่ดูผลการตอบแทนแต่ถามว่าหลายๆครั้งนักลงทุนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขามีธุรกิจใหญ่ๆเป็นคนที่มีเงินเยอะๆใช่ไหมครับแต่การที่เข้ามาจอยกับการลงทุนใน VC เนี่ยสิ่งท

0: ก็ได้คือเขาจะได้เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นสัญญาณเบื้องต้นนะครับว่าแบบเฮ้ยรู้จักสตาร์ทอัพเยอะๆเจ้านี้เป็นยังไงบางคนก็อาจจะไปลงทุนเองโดยไปแองเจิลเองหลังจากที่เหมือนกับให้ VC เนี่ยเป็นคนกรองมาก่อนแล้วเรียกแล้วดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ใช้เงินพูลใหญ่ๆเนี่ยไปกระจายก่อนดูว่าเจ้าไหนดีเจ้าไหนไม่ดีแล้วก็ถ้าถูกใจเจ้าไหนตัวเองอาจจะไปขอแองเจิลอันนี้ก็เป็นเบเนฟิตนึงที่นักลงทุนที่เขาลงทุนในกองทุนอย่างเงี้ยเขาใช้ประโยชน์จากการลงทุนในกอง VC นะครับแล้วก็โดยทั่วไปเวลามาลงทุนเนี่ยอย่างผมว่า policy ของแต่ละกองทุนก็จะแตกต่างกันแต่ว่าอย่างถ้าของแฟนเดอร์เนี่ยเราจะมี minimum requirement อยู่แล้วครับว่าแบบเฮ้ยคุณมี asset เกินเท่านี้เท่านั้นต้องมีเงินเก็บอย่างน้อยเท่าไหร่เพื่อที่เราไม่อยากให้คนที่แบบเฮ้ยมาเสี่ยงกับเราแล้วหมดตัวกันตอนหลังอะไรอย่างงี้นะก็ต้องมีไอ้ผ่านขั้นตอนต่ำก่อนว่าอย่างน้อยคุณมีเท่านี้นะแล้วก็มีการ LP agreement ครับมีการอธิบายให้ฟังว่าแบบคุณให้เข้าใจตรงกันว่ามันคือการลงทุนระยะยาวแล้วก็เงื่อนไขเงินที่ใช้ส่วนแบ่งในการบริหารเป็นยังไงอะไรต่างๆก็จะเป็นขั้นตอนการตรวจรับ LP ครับผม
1: อย่างที่พี่หมูบอกเป็นการลงทุนระยะยาวเนี่ยอย่างในฟาสแฟนเดอร์ตุกตุกเนี่ยแต่ละแบชที่รับเงินเข้ามาเนี่ยมันยาวขนาดไหนคะ
0: คือปกติเนี่ยกองนึงซึ่งค่อนข้างเป็นสแตนดาร์ดทั่วโลกนะครับคือกองทุน VC เนี่ยถ้าเป็น Seed Stage เนี่ยจะอายุประมาณ10ปีนะครับ10ปีก็คือหมายถึงว่าเราลงไปวันนี้อีก10ปีเนี่ยถึงจะ
1: ได้
0: ตังคืนนะ
1: แล้วเดี๋ยวว่ากันว่าตอนนั้นเหลือเท่าไหร
0: ่ใช่ครับแต่โดยทั่วไปก็เขาก็จะเหมือนกับมันก็จะแบบไม่สามารถการันตีผลว่าได้เท่าไหร่ใช่ไหมฮะแต่ว่าค่อนข้างมี average ในตลาดคือเราสามารถดูว่าแบบมันคล้ายๆกับเหมือนกับกองทุนรวมครับบอกว่ายี่ห้อนี้ก็จะมีหลายตัวแล้วก็บอกว่าแต่ละตัวที่ผ่านมาเนี่ยเพอร์ฟอร์มานซ์ย้อนหลังมันเป็นเท่าไหร
1: ่
0: ก็จะมีลักษณะอย่างนั้นซึ่งก็สำหรับการลงทุนสตาร์ทอัพมัน VC เนี่ย early stage มันก็หลาย 10% ต่อปีค่อนข้างเป็นลักษณะแบบนั้นครับคือ IRR ต่อปีก็ค่อนข้างสูง
1: แต่อย่างที่บอกมัน high return ก็จริงแต่มันก็ high risk ด้วย
0: ใช่คือต้องรอนานๆด้วย
1: แล้วก็สภาพคล่องอาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากจะเป็นผู้ลงทุนในสตาร์ทอัพเองอาจจะต้องเข้ามาศึกษากันจะ
0: ใช่ๆคือมันมีรีเทิร์นอย่างอื่นนะคือมันสนุกอ่ะ
1: คือ
0: สำหรับคนที่ชอบนะครับเพราะลองนึกดูว่าถ้าเกิดคุณเป็นนักธุรกิจใช่ไหมครับคุณเป็นนักธุรกิจซึ่งคุณก็มีธุรกิจของคุณอยู่แล้วมีเงินอยู่แล้วเงี้ยผมคิดว่าหลายๆท่านเลยที่ลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือว่าได้สร้างได้มีส่วนร่วมในการสร้างถูกไหมฮะสร้างธุรกิจใหม่ๆซึ่งสตาร์ทอัพเนี่ยส่วนใหญ่สร้างขึ้นมาก็จะทำขึ้นมาเพื่อที่จะแบบส่งผลกระทบกับคนในวงกว้างนะฮะอย่างยกตัวอย่างเราไปลงมุดอย่างมุด500เนี่ยไปลงทุนใน Grab Taxi อย่างเงี้ยเราก็เห็นเลยว่าแบบเฮ้ยมีส่วนร่วมตั้งแต่มาถึงว่ามีคนใช้แบบเป็นล้านคนเลยเรียกกันวันละเป็นล้านครั้งเนี่ยมันช่วยอย่างเงี้ยก็คือจะได้มุมอื่นๆด้วยนอกจากเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับหรือว่าแค่การรู้จักคนเก่งๆได้รับพลังงานจากเด็กๆก็อาจจะเป็นมุมนึงที่นักลงทุนอาจจะสนใจลงทุนในลักษณะแบบนี
1: ้เพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นอีก1บทสรุปดีๆนะคะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักมากขึ้นนะคะว่าในหมวกของการลงทุนเองการเป็นนักลงทุนเองหรือแม้กระทั่งสตาร์ทอัพที่อยากจะมาเจอพี่ๆนักลงทุนเองเนี่ยจะต้องทำยังไงกันบ้างเนาะความสำเร็จของอุ๊กบีนะคะแล้วก็แนวคิดในการเลือกลงทุนของพี่หมูด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าทั้งในแง่มุมของกิจการของอุ๊กบีเองก็มีการเติบโตต่อยอดอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างอุ๊กบีมอเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง product line ใหม่นะคะที่ก็น่าจะเรียกเสียงฮือฮาให้กับวงการพอสมควรเลยนะคะแต่ในส่วนการลงทุนส่วนตัวของพี่หมูในบทบาทของทั้งการร่วมเป็น VC Venture Capital นะคะหรือว่าเป็น Angel Investor เองนั้นก็ต้องบอกว่ามีอีกหลากหลายแง่มุมที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะบทสรุปใจความสำคัญของวันนี้ที่เราร่วมพูดคุยกับพี่หมูนั้นจะมีอะไรกันบ้างลองไปติดตามกันค่ะ
2: อย่างที่ทราบจากตอนที่แล้วนะครับแหล่งเงินทุนภายนอกที่จะเข้ามาช่วยให้สตาร์ทอัพเติบโตได้อย่างรวดเร็วนั้นจะมาจากนักลงทุน2ประเภทใหญ่ค่ะนั่นก็คือ Angel Investor นักลงทุนอิสระและ Venture Capital หรือ VC ที่เป็นนักลงทุนในรูปแบบบริษัทหรือสถาบันในตอนนี้นะคะเราได้มาทำความรู้จักกับนักลงทุนทั้ง2ประเภทกันให้มากขึ้นแล้วอย่าง Angel Investor เองหรือเรียกสั้นๆว่า Angel จริงๆแล้วคือใครต้องบอกว่า Angel นั้นเป็นได้ทั้งผู้ลงทุนคนเดียวหรือกลุ่มบุคคลที่ใช้เงินตัวเองมาร่วมลงทุนกับบริษัทสตาร์ทอัพที่สนใจดังนั้น Angel จึงมักจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นักธุรกิจที่เกษียณแล้วหรือเป็นผู้ที่เคยทำธุรกิจสตาร์ทอัพมาก่อนซึ่งพวกเขาเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก high net worth individual หรือคนที่มีสินทรัพย์มากๆแล้วนั่นเองแรงจูงใจในการร่วมลงทุนส่วนใหญ่ของบรรดา Angel เนี่ยก็อยากที่จะเข้ามาช่วยบริษัทใหม่ๆให้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ เพราะเมื่อธุรกิจดำเนินไปได้ดีแล้ว financial return หรือผลตอบแทนทางการเงินก็จะตามมาเองนี่เองค่ะถึงเป็นที่มาของคำว่า

จนั่นเองแองโจเองช่วยสตาร์ทอัพได้อย่างไรก็ต้องบอกว่าแองโจนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสูงมากในช่วงการเริ่มต้นธุรกิจเพราะแองโจส่วนใหญ่จะช่วยเหลือให้คำแนะนำทั้งเรื่องของการให้ความรู้ทางธุรกิจการตลาดหรือแม้แต่แนะนำเครือข่ายธุรกิจที่ตัวเองมีให้แก่สตาร์ทอัพที่เลือกลงทุน

0: นั้นถูกขายออกไปหรือว่าเกิดการ exit นั่นเองสำหรับ VC นะคะเราจะแบ่งออกเป็นได้2ลักษณะด้วยกันค่ะลักษณะแรกเนี่ยเรียกว่าแบบฟันหรือกองทุนที่รวบรวมเงินลงทุนจากนักลงทุนท่านอื่นๆมาร่วมลงทุนกันในสตาร์ทอัพนะคะซึ่งเปรียบเสมือนการลงทุนของกองทุนรวมลักษณะแบบที่2เนี่ยนะคะจะเรียกว่า corporate ค่ะคือบริษัทที่ทำธุรกิจอยู่แล้วนะคะแต่ต้องบอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่บริษัทสำหรับการลงทุนโดยเฉพาะนะคะแต่เขานั้นสนใจที่จะนำเงินส่วนอื่นของบริษัทนั้นมาร่วมลงทุนในกิจการสตาร์ทอัพอื่นๆไปด้วยโดยระยะเวลาของการลงทุนนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 3-5 ปีแล้วก็มักจะลงทุนกับสตาร์ทอัพที่ธุรกิจเริ่มมีรายได้หรือเข้า growth stage แล้วและธุรกิจนั้นต้องการขยายกิจการหรือขยายลูกค้าให้กว้างขึ้นหรืออยากเข้าสู่ตลาดใหม่ๆซึ่งก็ต้องใช้เงินในระดับหลักหลายล้านถึงหลัก10ล้านบาทขึ้นไปนั่นเองค่ะและนอกจากการให้เงินลงทุนแล้วนะคะ VC ก็เหมือน Angel คือก็จะมีทีมหรือคนที่ให้คำปรึกษาทางด้านการเงินการบริหารกิจการซึ่งบางทีนะคะอาจจะขอเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของธุรกิจเช่นอาจจะเข้ามานั่งเป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารและเมื่อธุรกิจเริ่มเติบโตและขยายตัวเต็มที่แล้ว VC เองก็จะหาจังหวะที่เหมาะสมที่จะถอนตัวหรือว่า Exit เพื่อทำกำไรจากเงินลงทุนเช่นการขายหุ้นให้แก่กิจการขนาดใหญ่ที่มีความสนใจซื้อการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือแม้กระทั่งการควบรวมกับกิจการอื่นแล้วก็มีการแลกหุ้นหรือ swap หุ้นกันนั่นเองโดยสรุปแล้วนะคะนอกจากเม็ดเงินการลงทุนแล้วคำปรึกษาพันธมิตรทางธุรกิจประสบการณ์รวมไปถึงความช่วยเหลืออื่นๆของนักลงทุนเหล่านี้จะมีส่วนอย่างมากในการช่วยให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ
1: เข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่าบรรดานักลงทุนที่ตัดสินใจลงทุนในสตาร์ทอัพต่างๆไม่ว่าจะเป็น VC หรือว่า Angel Investor เองนั้นมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะทีนี้ในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้กันต่อนะคะว่าถ้าเรารู้จักนักลงทุนกันแล้วหลังจากนี้เราจะมีวิธีในการพรีเซนต์หรือว่านำเสนอข้อมูลทางธุรกิจของสตาร์ทอัพต่างๆอย่างไรที่เราเรียกกันว่าพิตชิ่งเนี่ยนะคะจะพิตช์อย่างไรให้เพอร์เฟคเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาตามกันได้แต่นี้ใครอยากติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมของห้องเรียนผู้ประกอบการซีรีส์เปิดโลกสตาร์ทอัพแบบนี้นะคะสามารถเข้าไปหาดูกันได้ค่ะที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะเข้าไปปุ๊บเนี่ยเลือกหาดูในมุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีทั้งอีเวนต์กิจกรรมต่างๆในเขาแล้วก็แหล่งความรู้ออนไลน์เตรียมพร้อมให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้เรียนรู้เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพธุรกิจคุณกันแน่นอนค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ห็นแววว่าเขาจะไปได้ถึงแชมป์โลกตอนไหนครับ
1: คือตอนที่7ขวบเขาได้แชมป์9ขวบพอเขา11ขวบเขาได้แชมป์อายุ15
0: เมย์แม่ปุกดุไหมครับ
2: ดุค่ะ
1: พ่อเคยบอกเมย์ค่ะเวลาแม่ปุกถามอะไรเมย์ก็ตอบประมาณว่าข้าไว้ก่อนนะแม
2: ่หนูอาจจะขอเบรกไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบดมินตันสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่หนูมองไว้

วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกว่าจะโตนะครับรายการที่จะพาคุณไปสัมผัสเรื่องราวเบื้องหลังความสำเร็จของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพที่แตกต่างกันออกไปแล้วครับว่ากว่าเขาจะประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้เขาโตมาอย่างไรนะครับเรามีความเชื่อเสมอแหละครับว่าสถาบันครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมแต่เป็นหน่วยที่สำคัญมากในการสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชาตินะครับอย่างแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ครับต้องบอกว่าเริ่มต้นชีวิตมาด้วยพื้นฐานหรือว่าต้นทุนทางครอบครัวที่มีฐานะที่ค่อนข้างจะลำบากพอสมควรนะครับแต่ด้วยความสนใจหรือการสนับสนุนจากคนรอบข้างให้เขานั้นมีทักษะในเรื่องของกีฬาจึงทำให้เขานั้นพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้นะครับและกลายเป็นนักแบดมินตันหญิงอันดับหนึ่งของโลกได้ในอดีตในช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่สำคัญยังเป็นแชมป์แบดมินตันหญิงที่อายุน้อยที่สุดในโลกอีกด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์สวัสดีครับน้องเมย์ก่อนที่เราจะพูดคุยกันมันมีภาพบรรยากาศหนึ่งที่จำได้เลยว่าคนไทยเนี่ยลุ้นกันทั้งประเทศเพื่อที่จะเชียร์เมย์ในตอนนั้นและอยากพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศนั้นกันอีกครั้งหนึ่งครับ

0: นั่นแหละครับเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่จารึกแล้วก็รวมใจของคนไทยทั้งชาติที่เชียร์เอาใจช่วยน้องเมย์รัชนกในตอนนั้นตอนนี้เคยเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกแล้วเคยได้แชมป์โลกหญิงแล้วเลขถ้วยหนึ่งใช่ไหมที่เมย์อยากได้มากที่สุด
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นคือ
1: เหรียญโอลิมปิกค่ะ
0: เหรียญทองด้วยนะ
1: ค่ะ
0: เหรียญทองโอลิมปิก
1: ใช่
0: ซึ่งจริงๆตามกำหนดการจะต้องแข่งขันในปีน
1: ี้แข่งในปีนี้ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเราเกิดโควิด
1: ใช่เกิดโควิดค่ะก็เลยก็พยายามรักษาสภาพร่างกายแล้วก็เหมือนพยายามหาจุดอ่อนของตัวเองให้มากที่สุดอะค่ะเพื่อแบบป้องกันตรงนั้นแล้วก็ไปใช้ในปีหน้าค่ะ
0: เอาจริงๆพอมันต้องเลื่อนไปเป็นปีหน้าหรือยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาบอกยังกำหนดการ
1: น่าจะสิงหาอะไรเงี้ยค่ะ
0: สิงหาปีหน้า
1: ค่ะ
0: คิดว่ามันมีผลไหมว่าเฮ้ยเราฟิตมาเพื่อจะแข่งสิงหาปีนี้แต่ว่าเราต้องเหนื่อยต่อหรือฟิตต่ออีกหนึ่งปีเพื่อที่จะไปเจอสิงหาปีหน้าเป็นอุปสรรคไหมครับ
1: ก็ไม่เชิงอุปสรรคอะค่ะเพราะว่าในตอนนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะว่าเราเองก็ยังมีอะไรที่เราจะต้องพัฒนาอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นรีคอเวอรี่ร่างกายเพราะว่าจริงๆแบดมินตันแข่งทุกเดือนเลยค่ะทุกเดือนหรือว่าเดือนละ 2-3 ประเทศ
0: แต่ช่วงโควิดนี่ได้พักเบรก
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันหน่อยนะฮะโอเคครับเชิญครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: นี่นะชีวิตของนักกีฬาเนี่ยนะมันมีความเป็นนักกีฬาจริงๆขนาดวันนี้เราเชิญมาพูดคุยกันคุณยังใส่กางเกงแบดมินตันมาหรือเปล่าเนี่ยนี่กางเกงแบดป่ะครับ
2: ไม่ใช่
0: ยังใส่กางเกงกีฬามาเลย
2: อันนี้ชุดวอร์มค่ะสุภาพนิดนึง
0: อันนี้คือถ้วยที่ได้แชมป์โลกหญิง
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่มั้ยครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ในตอนนั้นตอนที่อายุน้อยที่สุดใช่มั้ยงั้นถามนิดนึงเมื่อกี้เราคุยค้างกันเอาไว้ว่าช่วงนี้ไม่ได้แข่ง
2: ค่ะ
0: มันเหมือนจะได้พักเอาจริงๆเมย์ได้พักเหรอพี่ได้ยินมาว่าเมย์ไม่เคยมีวันได้หยุดพักเลยนะเมย์ต้องซ้อมแบดทุกวันแล้วช่วงนี้ได้หยุดเหรอครับ
2: ก็ถ้าตอนนี้สถานการณ์ที่มันดีขึ้นนะคะก็กลับมาซ้อมตามเวลาเป็นปกติค่ะแต่ว่าช่วงโควิดแรกๆอ่ะค่ะก็คือก็กักตัวเพราะว่าตอนนั้นหนูเพิ่งกลับจากอังกฤษในช่วงต้นเดือนมีนาค่ะก็กักตัว14วันอะไรเงี้ยเป็นปกติค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ตามกําหนดการของที่เขากําหนดมา

0: ว่าแบบสามารถฝึกซ้อมในสนามแบดได้ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เป็น14วันแรกในชีวิตที่ไม่ต้องจับไม้แบดหรือเปล่า
0: ก็จับค่ะแอบจับ
1: แอบจับกักตัวคุณก็ยังจับไม้แบดอยู่ในห้อง
0: จับแต่ไม่ได้ตี
1: แต่จับทำไมไม่พักอ่ะ
0: ก็บางทีแบบนั่งดูวิดีโอที่แบบตีอะไรเงี้ยมันแบบไม่มีอะไรทำอะค่ะก็จับแล้วก็แบบมานั่งดูว่าแบบมุมองศาไหนที่แบบเราจะต้องที่จะแบบคือแบดมินตันมันเป็นเสี้ยววินาทีที่แบบหน้าไม้เราต้องพลิกแพงได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าก็ด้วยความคุ้นชินแต่ไม่ได้จับแบบขนาดแบบไม่จับแล้วมือสั่นอะไรมันไม่ใช่ขนาดนั้นแต่คือว่าเราเหมือนเราศึกษาไปด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เบื่อบ้างเหรอครับ
0: เบื่อเบื่อค่ะ
1: เบื่อไหม
0: เบื่อ
1: แล้วทำไมจับอ่ะ
0: มันเป็นอาชีพด้วยอะค่ะมันก็ต้องแบบมีอารมณ์แบบฟิลเบื่อบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็คือหน้าที่ที่เราต้องทำค่ะ
1: เมื่อกี้เมย์บอกเองว่าแบดมินตันเนี่ยเอาชนะกันเนี่ยเพียงแค่เสี้ยววินาที
0: ใช
1: ่ซึ่งมันต้องใช้ทักษะในเรื่องของไหวพริบและความเร็ว
0: ใช่
1: แล้วก็สภาพร่างกายเป็นอย่างมาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่พี่ได้ยินมาว่าจริงๆแล้วเมย์เนี่ยตอนเด็กๆ เป็นคนเชื่องช้า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จริงหรือเปล่าครับ
0: น่าจะจริงค่ะ
1: แล้วมันจะเข้ากับไอ้เรื่องเสี้ยววินาทีได้ยังไงอ่ะเชื่องช้ายังไง
0: ในความรู้สึกตอนเด็กๆนะคะเท่าที่จําได้เหมือนแบบว่าเป็นคนที่ทําอะไรช้ามากซึ่งแม้แต่แบบลูกกระเป๋าปกติคนจะลูดอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ว่าหนูจะแบบค่อยๆ
1: เป็นคนปานี
0: ดใช่แล้วพี่เขาถามว่าแบบเหมือนพี่เขาก็รีบแล้วเขาก็แบบว่าเริ่มก็โมโหหนูก็งงว่าแบบทำไมต้องโมโหด้วยแค่ลูด10กระเป๋าอะไรเงี้ย
1: ที่เมย์เล่าเนี่ยพี่ยังไม่ค่อยเห็นภาพแต่จะมีคนที่สามารถเล่าเรื่องความอ้อยอิงหรือเชื่องช้าของเมย์เนี่ยได้มากกว่าที่เมย์เล่า สองคนนั้นเนี่ยวันนี้ก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแม่พันธ์และคุณแม่ปุกกำลาครับ สวัสดีครับสวัสดีครับแม่ระวังนะครับ หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมน้องเมย์มีคุณแม่สองคนขออนุญาตแนะนำอย่างนี้ครับคุณแม่ผันนี่คือคุณแม่ผู้ให้กำเนิดในทางกับการคุณแม่ปุกก็เป็นคุณแม่ผู้ให้กำเนิดในเส้นทางของการเล่นกีฬาคือคุณแม่ปุกนี่คือเจ้าของบ้านทองหยอดนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสถานที่ทำขนมฟังดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของวงการแบดมินตันเลยแล้วมันมาเกี่ยวข้องได้ยังไงครับคุณแม่ครับ
2: ก็จริงๆก็เป็นอาชีพที่ทําขนมอยู่ก่อนแล้วนะฮะทีนี้ตัวเองอ่ะชอบดูแบดชอบเล่นแบดแล้วทีนี้พอไปตีแบดเนี่ยตอนนั้นก็มีลูกแล้วก็พาลูกๆไป
1: ลูกของคุณแม่คือโค้ชของน้องเมย์
2: ใช่โค้ชเป้ตอนนั้นก็พาลูกไปทั้ง3คนนะคะเห็นเขามีสอนเด็กๆตีแบดแล้วก็เอ๊ะก็ดีนะได้เรียนที่ถูกต้องตั้งแต่ตอนเล็กๆก็เวลามาตีตอนโตจะได้ไม่เหนื่อยเหมือนกับตัวแม่เองอ่ะไม่ได้เรียนมาตั้งแต่เด็กใช่มั้ยคือตีมันก็จะเบสิกก็จะไม่สวยงามอะไรแบบเนี้ยเวลาตีก็จะเหนื่อยกว่าคนอื่นเพราะว่าเราวิ่ง
1: ถูก
2: ใช่วิ่งไม่ถูกก็จะเหนื่อยกว่าคนอื่นก็เลยพาลูกไปเรียนทีนี้พอลูกเรียนแล้วทีนี้เราก็เริ่มบ้าละเริ่มแบบประมาณว่า
1: จริงจัง
2: จริงจังก็เลยไปจ้างทำจดหมายถึงสมาคมแบดไทยขอโค้ชจีนก็ทางสมาคมแบดไทยเนี่ยก็เลยทำจดหมายถึงสมาคมแบดจีนขอโค้ชเขาก็ส่งประวัติโค้ชเสี่ยมาให้ดูเราดูแล้วเราก็ถูกใจเราก็เลยตกลงจ้างเขาตั้งแต่นั้นมา
1: ซึ่งสุดท้ายลูกชายก็ได้ดิบได้ดีทางด้านแบดมินตันเคยมีโอกาสได้ไปแข่งขันในระดับโลกตอนเยาวชนใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ได้แชมป์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ได้แชมป์บ้างไม่ได้บ้างอะไรแบบนั้นตอนนั้นก็เราทำยังไม่นานเท่าไหร่อ่ะก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่พอช่วงนึงอายุ16 17ก็เริ่มติดทีมชาติไปแล้ว
1: ซึ่งนั่นก็คือโค้ชเป้เรื่องราวของลูกชายแท้ๆของคุณแม่แล้วคุณแม่มารู้จักคุณแม่ผันได้ยังไงครับ
2: ก็คุณแม่ทำขนมใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: ก็แม่ผันเขาก็เป็นเด็กเขาก็มาอยู่มาเลี้ยงลูกคนที่สอง
1: มาเป็นพี่เลี้ยง
2: ใช่มาเลี้ยงลูกชายคนที่สองเสร็จแล้วที่ผันเข้ามาทำขนมเนี่ยเพราะว่าพอลูกชายไปเข้าอนุบาลแล้วเขาก็เลย ทำงานต่อคือมาฝึกทำ

0: ขนมต่อเลย
1: ทำขนมในโรงงานของคุณแม่
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ย้ายโรงงานมาอยู่ที่หมู่บ้านเศรษฐกิจก็มาอยู่ติดกับโรงงานพ่อเมย์พ่อโรงงานเขาทำยางยืดเขาก็ปีนรั้วคุยกันคุยกันไปคุยกันมาก็เลยพ่อเมย์ก็เลยย้ายมาอยู่โรงงานบ้านทำยอดแล้วก็นั่นแหละก็จะอยู่ได้กี่ปีถึงจะมีเมย์นะอยู่ได้หลายปี
2: หลายปีอยู่เหมือนก
0: ัน ก็ปีรั้วคุยกันเหมือนคนอื่น
1: โดยที่คุณแม่เนี่ยโอเคแน่นอนว่าจะต้องมีความคุณแม่ผันต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำขนมใช่ไหมครับเพราะเรียนรู้จากในโรงงานของคุณแม่ปุกใช่ไหมครับนอกจากทำขนมแล้วเนี่ยผมเคยมีโอกาสได้ไปชิมฝีมือทำอาหารเพราะตอนหลังคุณแม่ไม่ได้ดูเรื่องโรงงานแล้วคุณแม่มาทำอาหารให้สำหรับคนที่เขามาซ้อมแบดกัน
0: ย้ายตามมา
1: ย้าย
0: จากโรงงานมาอยู่ที่โรงเรียนแบดมินตัน
1: โรงเรียนแบดมินตันใครเนี่ยที่เคยไปบ้านทองหยอดที่เป็นคอร์ตเนี่ยนะฮะต้องเคยได้รับประทานฝีมือของคุณแม่ผันเพราะคุณแม่ผันดูแลเรื่องโภชนาการให้กับนักแบดอยู่ที่นั่นคุณแม่เล่นกีฬาเป็นไหมครับ
2: ไม่เป็นเลยค่ะ
1: ไม่เป็นเลยเหรอครับแบดเนี่ยในชีวิตนี้เคยจับสักครั้งไหมครับต้องเคยแหละ
3: คือเล่นก็น่าจะเล่นแบบเพื่อนตีเล่นๆกันนะฮะแค่นั้นแหละ
1: ตีได้ไหม
3: ก็ตีโดนลูกอยู่นะ
1: ขึ้นชื่อว่าเป็นคุณแม่ของเมย์รัชนกเนี่ยต้องมีเทคนิคพิเศษในการตีแบดบ้างสิครับมีไหมครับ
3: มีเสียงอย่างเดียวค่ะพอลูกลอยมาก็ร้องแล้วอ่ะ
1: ร้องยังไงครับ
3: คือจะกะให้เต็มเหนียวแต่พอลูกลอยมาก็ฟาดไม่โดนเลยค่ะ
1: คุณพ่อล่ะเวลาแบบเลิกงานเนี่ยมีตีแบดกันไหมเคยไหม
3: อ๋อไม่มีค่ะ
1: ไม่มีเลยแล้วเมย์มันเกี่ยวข้องกับกีฬาได้ยังไงครับ
4: ก็ตอนนั้นหนูก็เล่นกับพวกพี่ๆมากกว่าค่ะแต่ว่าถามมาตีได้ยังไงก็คงแบบมานั่งดูพี่เป้ตีในช่วงนั้นนะคะก็ไม่ได้แบบมีกิจกรรมหรือมีกีฬาในดวงใจอะไรขนาดนั้นเพราะว่าหนูเองก็คือมีหน้าที่ไปเรียนแล้วก็กลับมาแล้วก็แบบมากวนพ่อแม่อะไรเงี้ยแล้วก็บางทีแบบไม่อยากกวนละหรือโดนแม่ปุกดุอะไรเงี้ยก็ไปนั่งดูเขาตีแบดสักพักแม่ปุกก็เลยให้แบบไปเล่นแบด
1: ในโรงงานเนี่ยมีเด็กในวัยใกล้เคียงกันกับเมย์เยอะไหมครับ
0: สองมีสามคนที่ไล่ๆกับเมย์อายุมากกับเมย์ปีคนคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งมากกว่าสองสามปี
1: ทั้ง3คนแม่ปลูกจับเล่นแบดหมดเลยป่ะครับ
0: เล่นค่ะคนที่อายุมากกว่า3ปีก็แชมป์ยูทโอลิมปิกเหรียญทองเหรียญแรกประเทศไทยเหมือนกัน
1: โอ้เดี๋ยวก่อนคุณแม่เป็นอะไรเจอเด็กไม่ได้ต้องจับมาตีแบดเหรอครับ
0: ก็คือแม่เลี้ยงลูก
1: บังคับหรือว่ามีวิธีการยังไงเธอต้องมาตีแบดหรือมาเล่นแบดไม่ลูกหรืออะไรมีวิธีการเชื้อชวนให้เด็กเข้าสู่วงการกีฬาได้ยังไง
0: พอเย็นมาเลิกเรียนใช่มั้ยคะกลับมาบ้านปั๊บอาบน้ำทานข้าวพาขึ้นรถไปเลยไม่ได้บังคับ
1: อันนี้ไม่เรียกบังคับครับแต่เรียกว่าลักพาตัวครับ
0: ทุกคนค่ะทุกคนเหมือนกันลูกตัวเองก็3คนด้วยแล้วก็เขาอีก3คนแล้วก็เพื่อนของลูกด้วยนั่งรถตู้ไปคันเดียวทีเดียวเลยไปก็ทำให้เด็กเนี่ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะฮะก็ไม่ไปเล่นเกมในสมัยนั้นก็เริ่มมีเกมแล้วก็ไม่ไปเล่นเกมติดเกมแล้วก็อีกอย่างนึงก็ที่ได้สําคัญมากที่สุดคือสุขภาพเพราะว่าลูกๆเนี่ยตั้งแต่เล่นกีฬาคือแทบจะไม่ได้หาหมอเลย
1: ผมอยู่แถวบ้านแม่ปุ๋งนี่ผมโดนจับไปเล่นกําลังออกกําลังกายแน่ๆเลยใช่มั้ยครับแม่ไม่น่าจะปล่อยอ
0: ่
1: ะ
0: ถ้าได้เจอก็จะแนะนําประมาณนั้น
1: ไม่ได้เรียกแนะนําก็เรียกจับขึ้นรถเนี่ยไม่ได้แนะนําอย่างเดียวถามคุณแม่ผ่านบ้างในตอนนั้นเนี่ยในสมัยนั้นที่คุณแม่ปุกเนี่ยทุกเย็นพอน้องเมย์กลับมาบ้านแล้วเขาก็ลักพาตัวน้องเมย์ขึ้นรถไปเนี่ยครับรู้สึกไงบ้างครับชอบหรือไม่ชอบอย่างไร
2: ก็ชอบอยู่นะคะไม่ได้กวนพ่อแม่ทำงาน
1: แล้วเป็นห่วงไหม
2: ไม่เป็นห่วงค่ะถ้าอยู่โรงงานยิ่งเป็นห่วงกว่า
1: เพราะว่าอะไรครับ
2: กลัวเขาไปโดนพวกน้ำตาลหรืออะไรเพราะโรงงานมันมีพวกน้ำตาลน้ำเชื่อมที่ทำขนมอะค่ะ
0: การที่อยู่ในโรงงานเนี่ยบางทีพ่อแม่หมดแต่ทํางานอยู่แล้วลูกก็ไปวิ่งเล่นตรงไหนเราก็ไม่เห็นแล้วบางทีก็พ่อเค้าอยู่ตรงที่เตาที่มันเป็นแก๊สแล้วก็ต้มน้ําตาลเดือดๆถ้าเกิดว่าเค้าพลาดอ่ะมันหกมาใส่อย่างเงี้ยแย่เลย
1: ได้ข่าวว่าเคยมีเหตุการณ์ด้วยในโรงงานที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเกือบจะไม่มีเมย์รัชนกแล้วยังไงครับคุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยครับ

0: เล่นกันกับที่ว่าอยู่ด้วยกัน3คนนะคะที่ซ้อมแบดด้วยกันมาแล้วทีนี้เล่นซ่อนแอบซ่อนแอบก็เหมือนกับอ
1: ายุประมาณ
0: สัก8 9ขวบ8ขวบ7ไอ้7 8ขวบเนี่ยค่ะแล้วทีนี้เหมือนเค้าไปปิดกันขังในตู้เย็นนะ
2: เล่นแล้วไปแอบในตู้เย็น
0: แต่ตู้เย็นไม่ได้เสียบปลั๊กนะคะ
1: แต่ตู้เย็นมันเปิดจากข้างนอกไม่ได้เอ้ยข้างในไม่ได้
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้อ่ะ
1: เพราะมันเป็นตู้แบบที่มีลงเกราะสลักใช่มั้ยครับ
2: ที่มันเป็นดึง
1: ตู้แช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วทํายังไง
2: ตอนนั้นแม่ผมไม่อยู่เหตุการณ์น้องแม่เข้า
0: แม่ได้ยินเสียงก็เลยเปิดเค้าออกมา
1: เป็นยังไงบ้างเมย์ตอนนั้นร้องไห้มั้ยลูก
3: ก็แอบมิดเลย
1: อะไรนะ
3: ก็แอบมิดเลย
1: ก็แอบมิดเลย
0: คือแม่เค้าเห็นไงฮะ
2: คือมันก็เหมือนเราเอาลูกพูดตรงๆว่าเอาลูกเด็ก3คนเนี่ยเอาไปเลี้ยงให้มันอยู่ห่างๆกับในที่ที่มันอันตรายก็คือไปอยู่ในสนามกีฬามันไงก็ดีกว่าเอาไปเลี้ยงในคอร์ตขั้นต้นก็ลักษณะว่าเอาเด็กๆไปซึ่งยังไม่เป็นเลยอ่ะก็ท่าแรกก็คือไปยืนที่ตรงท้ายคอร์ตก่อนถือลูกขนไก่แล้วก็เฟี้ยงปาลูกขนไก่ใส่กำแพงแล้วให้มันเด้งกลับมาหาแล้วก็ปาไปใส่อย่างเงี้ยคือตามหลักของโค้ชจีนน่ะเค้าก็จะบอกว่าที่จีนเค้าจะสอนลักษณะเนี้ยเริ่มต้นก็คือจะให้ท่านี้ก่อน
1: ได้ข่าวว่าท่าแรกๆที่เมย์เรียนเนี่ยมาจากแม่ปุกไม่ใช่เหรอครับ
2: ใช่ค่ะแม่ปุกสอนเพราะว่าโค้ชจีนเนี่ยเค้าต้องสอนพี่ๆใช่มั้ยแล้วก็เวลาโค้ชให้ทําท่าไหนในการเริ่มต้นหรือท่าที่2ที่3เค้าก็จะสอนไว้ว่าให้ทําอย่างนี้แล้วให้แม่ปุกเป็นคนดูแลต่ออ
1: ่าจําท่าแรกได้มั้ยเมย์ที่คุณแม่ปุกสอน
3: จําได้อ่ะ
1: ทําให้ดูหน่อยได้มั้ยครับอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องเมย์หน่อยนะครับแม่ผ่านเลขไม่เป็นใช่มั้ยมาเร็วมาเรียนเร็ว
2: ก็อย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยสมมุติเป็นเมย์นะคะเดี๋ยวก่อนเมย์เค้าถือลูกต้องถือลูกแบบนี้นะคะถือลูกอย่างเงี้ยถือเหมือนถือแก้วน้ํา
1: ครับ
2: ถืออย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งท่าให้แขนตั้งฉ่ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเฟี้ยงเค้าก็จะหมุนอย่างเงี้ยหมุนตัวเอาเฟี้ยงเลย
1: คืออันนี้คือท่าของการขวดแบบอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่มันเป็นเบสิกพื้นฐานท่าจะสวยไม่สวยก็คือการเริ่มต้นที่ถูกต้อง
1: ผมลองนะไหนเมย์พี่ลองบ้างอย่างงี้หันหน้าทางนี้ทําอย่างงี้ใช่มั้ย
2: จับให้เหมือนแก้วน้ําเอาลูกเดียวค่ะลูกเดียว
1: ค่ะอย่างงี
2: ้ค่ะนั่นแหละแล้วก็ปาเลยหมุนตัวนั่นแหละค่ะ
1: ได้มั้ยครับ
2: ค่ะแต่ว่าเฟี้ยงลูกให้สูงนี่ให้มันเหนือหัวเรานิดนึงประมาณนั้นแหละค่ะ
1: แม่เชิญครับ
4: ย
1: ังไม่เป็นเลยอ้าวแม่
4: อย่างงี้ใช่ป่ะลูก
1: อย่างงี้ใช่ป่ะลูก
2: แขนสูง
1: ๆแขนสูงๆข้อศอก
2: สูงๆ
1: สูงตึ
2: ง
4: ต้องอย่างนี้ใช
2: ่ไหมใช่ๆๆอ่ะหมุนเอวด้วยหมุนเอวเข่าด้วยเข่าน
1: ี่คุณแม่คุณแม่
2: เข่าด้วยหมุนเอวหมุนเข่าเอาเข่าทำไมอยู่เฉยๆเข่าน
1: ั่นแหละครับ
2: ถืออย่างนี้สิคะ
4: อ๋อ
2: ถืออย่างนี้ถือเหมือนแก้วน้ำ
1: นั่นแหละนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเมย์ถึงเก่งแบดแต่คุณแม่ยังตีแบดไม่เป็นขอเสียงปรบมือให้ทั้ง3ท่านด้วยนะครับระวังนะครับทีนี้ในฐานะที่คุณแม่ผันทําอาหารอยู่แล้วในโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดเนี่ยนะครับลูกสาวชอบรับประทานอะไรมากที่สุดทราบมั้ยครับ
0: ทราบค่ะคือเมย์จะชอบทานส้มตําลาบหมู
1: นี่คืออาหารนักกีฬาแชมป์โลกนะเนี่ย
0: เมย์เค้าจะกินอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเมย์อยากกินอะไรที่มันพิเศษเมย์เค้าก็จะสั่งเองอ่ะ
1: นี่นะคำตอบของคุณแม่เนี่ยจะเป็นคำตอบของการสั่นสะเทือนวงการแบดมินตันของโลกเลยนะ เพราะว่าโค้ชที่สวิตโค้ชที่จีนโค้ชที่อื่นก็จะได้รู้ว่าอ๋อโภชนาการแบบนี้นี่เองที่ทำให้เป็นแชมป์ แล้วต้องไปฝึกทำส้มตำแบบคุณแม่ด้วยนะ
0: เขาก็กินได้ทุกอย่างอะค่ะส่วนมากอาหารหลักๆเขาจะชอบส้มตำกับลาบหมูกับพวกไก่ทอดอะไรเงี้ยอ
1: าหารเรื่องนี้เวลาไปต่างประเทศแย่เลยป่ะครับไม่มีส้มตําเวลาไปแข่งขันน่ะ
3: ก็หาก่อนค่ะว่ามันมีร้านมั้ยถ้าไม่มีก็กินตามเข้าที่แถวๆโรงแรมค่ะ
1: แถวๆโรงแรมมีแต่ถ้ามีก็จะกินส้มตํา
3: คือ
1: ไปกินร้านอาหารไทยตาม
3: ไม่จริงๆก็ไม่ใช่หนูคนเดียวก็มีแบบเพื่อนนักกีฬาคนอื่นที่แบบก็ยังติดรสชาติอาหารไทยเพราะว่ามันอร่อยอ่ะ
1: แล้วมันให้พลังงานดีมั้ยครับ
3: จริงๆถ้าในตัวของนักกีฬาหนูว่าเราก็ต้องรู้หลักการของไม่ว่าจะแบบในเรื่องของ ก่อนการแข่งขันหลังการแข่งขันนะคะอะไรคือสิ่งที่สําคัญแต่ว่าตรงนั้นคือส่วนเสริมค่ะเรากินส่วนหลักไปก่อน
2: ตอนนั้นที่มีบังคับก็คือเรื่องทานนมแม่ปลุกซื้อนมให้ทานตั้งแต่เด็กเพราะว่ากลัวเขาไม่โตเพราะว่าจริงๆเล็กๆเขาเล็กตัวเล็กมากดำๆเล็กๆอ่ะตัวเล็กๆไม่น่าจะโตเลยอย่างเงี้ยจริงๆเล็กๆ
1: นี่
2: ดำม
1: ัน
2: เลยดำเป็นผิวมันๆเลยอ่ะตอนนั้นน่ะแล้วก็แม่ปลุกก็กลัวเขาไม่โตก็เลยซื้อนมให้เขาทานวันละ830ซีซีประมาณเนี้ยทุกวันต้องทานให้หมดแต่ก็ยังบังคับได้ไม่เท่าที่ควรปล่อยบูดมั่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราซื้อด้วยเงินมันก็เสียดายใช่มั้ยฮะแล้วก็จะไม่โตทีนี้แม่ปุกก็เลยบอกอ่ะต่อไปนี้วันนี้ซ้อม2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงก็แล้วแต่คุณต้องกินให้หมดขวดเนี่ยถึงจะออกคอร์ดได้ก่อนออกจากคอร์ดต้องชูให้ดูว่าหมดแล้วนะเค้าโตมาได้ก็เพราะเรื่องนี้แล้วผิวพรรณก็ดีขึ้นเพราะว่าทานนมเยอะ
1: ที่แม่ปุกเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเหมือนคุณครูในคนเดียวกันเลยนะ
2: ก็ประมาณนั้น
1: วันนึงมี24ชั่วโมงเมรัชนกสมัยเด็กๆอยู่กับแม่ปกหรือว่าแม่ผ่านมากกว่ากันครับ
2: ถ้านับเวลานอนด้วยอาจจะพอๆกันเพราะว่านอนกับแม
1: ่นอนกับแม่
2: นอนกับแม่มันเกิด9ก็
1: แต่หลังจากตื่นนอนปุ๊บอยู่กับแม่ปก
2: ก็ถ้าเป็นช่วงปิดเทอมหรือว่าช่วงที่ไปแข่งจะอยู่เต็มที่แต่ว่ามันก็เค้าตีแบบ365วันอยู่แล้วไม่มีวันหยุดเลยตีอย่างนั้นเลย
1: ตีทุกวัน
2: ทุกวันการจะทํานักกีฬาเก่งอ่ะมันต้องทุกวันนะคะวันหยุดก็ไม่มีแต่จริงว่าวันนั้นเนี่ยถ้าเราซ้อมวันนึงอย่างสมัยน้องเมย์เด็กๆเนี่ยก็จะวันละ2รอบแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้คือ3รอบ
1: เมย์รัชนกสมัยเด็กๆได้ยินว่าเค้าเป็นคนเชื่องช้ามาก
0: จริงเวลาเค้าทําอะไรก็เหมือนกับจะช้ากว่าคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะ
1: ช้ายังไงอ้อยอิงเหรอหรือว่าละเมียดละไมหรือว่ายังไง
2: เค้าเนี่ยเข้ามาในคอร์ดวันแรกๆอ่ะก็จะเราก็จะให้เด็กวิ่งก่อนวิ่งคนอื่นเค้าวิ่งคือวิ่งเด็กปกติแต่เค้าจะวิ่งเงี้ยแบบเหมือนอยู่บนโลกพระจันทร์อย่างนั้นเลยที่เคยเห็นไอ้ที่เค้าใส่ชุดอวกาศใช่มั้ยเค้าวิ่ง
1: เค้าขี้เกียจหรือเปล่าไม่รู้ขี้เกียจหรือเปล่าเมย์หรือว่าไม่อยากวิ่งอ่ะ
2: น้องเมย์เนี่ยเค้าที่เราบอกว่าที่ฉายาเค้าช้าเนี่ยเค้าไม่ใช่แค่ช้าวิ่งนะฮะพอระดับแข่งขันแล้วอ่ะก็ไปแข่งขันพาไปแข่งเนี่ยเค้าก็เอาของใส่กระเป๋าเตรียมจะออกไปเค้าก็ลู่ซิปเนี่ยช้าอย่างเงี้ยบอกแล้วเมื่อไหร่มันจะเสร็จเมื่อไหร่จะได้ไปก็คือฉายาเค้าช้าเพราะอย่างงี้เค้าไม่ได้ช้าแค่อย่างเดียว
1: แล้วทุกวันนี้ยังช้าอยู่มั้ย
2: ไม่แล้วนะ
3: ไม่เป็นแล้ว
2: คือกีฬามันทําให้เด็กที่เหมือนเชื่องช้าหรืออะไรก็แล้วแต่มันกลับมาอยู่ในลูกคือในร่องในรอยอะไรแบบเนี้ยที่ควรจะเป็น
1: ทีนี้เมย์เนี่ยเห็นแววตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
2: ตอนที่ไปแข่งแล้วเริ่มได้แชมป์คือมันไม่ใช่แค่ตีดีอย่างเดียวมันจะต้องมีคําว่าเห็นแววคือเค้าเป็นคนที
1: ่
2: มองไกลๆมองเผินๆก็ไม่ได้ดูว่าฉลาดเพราะว่าเค้าเป็นคนที่เชื่องๆช้าๆแต่เวลาลงไปเล่นในสนามเนี่ยลูกที่มันคิดไม่ถึงอ่ะที่คาดไม่ถึงอ่ะแต่มันเป็นลูกที่เค้าเรียนมาแล้วอ่ะคือแต่ว่าเค้าหยิบมาใช้ได้หยิบมาใช้ได้ในช่วงแวบนึงของวินาทีอันนั้นเนี่ยคือพรสวรรค์ความฉลาดของเขาคือการเล่นของเขาเนี่ยสมัยก่อนใครๆเขาจะบอกว่าเด็กคนเนี้ยถ้าลูกไม่ตกพื้นนะไม่ต้องหวังว่าเขาจะไม่ตีนะเขาก็แงะเขางัดออกมาจนได้ลูกมันจะหล่นพื้นมันพลิกเน็ตมาก็ยังเล่นได้อะประมาณว่าคือเอาทุกลูกอะประมาณนั้นคือเป็นต่อกรด้วยยากเพราะไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องที่เค้าไม่ทิ้งลูกตอนเด็กๆเอาทุกลูกไม่เคยทิ้งลูก
1: จะตกแล้วจะแตะเค้าก็ตะวัดขึ้นมาใช่
2: มันก็จะหล่นจากพื้นแล้วก็กระดิกเข้ามาข้ามเน็ตอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าเลี้ยวมาสวยโค้งสวยมีลูกหลายๆลูกทุกคนพอดูแล้วร้องหืออะไรแบบเนี้ยแบบฮือฮาแบบเนี้ย
1: เค้ามีแวว
2: คือรู้จักที่จะหยิบจังหวะต่างๆที่เด็กบางคนเนี่ยก็ฝึกมาหนักเท่ากันแต่ว่าไม่รู้จักจะเอามาใช้ในชีวิตในช่วงที่เล่นในขณะที่กําลังเล่นมันเป็นช่วงเสี้ยววินาทีที่ต้องตัดสินใจเร็ว
1: ๆน้องเมย์มีอะไรเหมือนคุณแม่เขาบ้างครับในฐานะที่คุณแม่ปุกเนี่ยเลี้ยงมาทั้ง2คนเค้ามีอะไรเหมือน
2: วินัยคือการมีวินัยและการทํางานเค้าก็คือไม่ค่อยจะมีการเบี้ยวหรือเป็น วินัยในชีวิตอ่ะก็คือเป็นคนที่สม่ำ

0: เสมอต้นเสมอปลายก็เมย์ก็มีความตรงนี้มีความสม่ำเสมอ
1: กลับไปถามเมย์บ้างครับเมย์ในวันที่แม่ปุกเล่าให้ฟังเมื่อกี้ชมเมย์เยอะแยะมากมายเกี่ยวกับเรื่องไหวพริบเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกฝนของเมย์ถามจริงๆไอ้ตอนที่ไปเล่นแบดแรกๆเนี่ยมันก็สนุกดีหรอกเนา
2: ะ
1: แต่พอมันเริ่มจะต้องมีวินัยมีความรับผิดชอบมีเบื่อไม่อยากตีบ้างไหมครับ
2: ด้วยพื้นฐานคือหนูก็อยู่ในโรงงานอะไรเงี้ยก็แบบก็สนุกแบบในการที่แบบได้เล่นกีฬามากกว่าไม่ได้มองว่าตัวเองจะต้องมาทําสิ่งนี้เพื่อ
1: เป้าหมายแบบนี
2: ้ใช่
1: ที่จะได้ไปเป็นมือวางอันดับ1ของโลก
2: เพราะตอนเด็กหนูก็ไม่ได้มองตัวเองว่าแบบตัวเองจะมีความสามารถเพราะเราไม่รู้ถึงขีดความสามารถของตัวเองด้วย
1: ฟังดูอย่างนี้แล้วน่าสนใจมากเลยแปลว่าเด็กทุกคนเด็กทุกคนเลยนะเราสามารถปั้นให้เค้าหรือฝึกฝนให้เขาหรือใส่ความชอบให้เขาที่เขาสามารถที่จะชอบเล่นกีฬาได้อย่างนี้เหรอครับ
0: ก็เราพาเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี่มันสำคัญที่เมย์มาเป็นทุกวันนี้เนี่ยคือเขาอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีๆก็คือสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นกีฬาแล้วก็มันมีแต่คนตั้งใจมีแต่คนตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็เพื่อนๆของเมย์ทุกคนเนี่ยก็เป็นเด็กดีทุกคนพ่อแม่ก็คือเลี้ยงดูอย่างดีทุกคนผู้ปกครองก็คือต้องมีใจที่คิดเหมือนกับเราอ่ะคือชอบกีฬามาในส่วนหนึ่งคนที่ชอบกีฬาหรือเล่นกีฬาในส่วนหนึ่งเนี่ยยังไงก็ดีค่ะยังไงก็ดี
1: คุณแม่ปุกนี่เป็นเจ้านายที่ดุไหมครับ
2: ก็มีบ้างค่ะ
1: มีบ้าง
2: ค่ะ
1: มีบ้างดุเจ้าระเบียบไหมครับ
2: เจ้าระเบียบค่ะ
1: เจ้าระเบียบ
2: ค่ะ
1: แล้วคุณแม่ปุกเคยสอนอะไรคุณแม่พันธ์บ้างคุณแม่พันธ์ที
2: ่สอนเยอะเยอะแยะเลยค่ะไม่รู้จะ
1: เท่าที่จําได
2: ้ก็ส่วนมากจะเป็นเรื่องวินัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ปุกจะสอนคือเหมือนสอนแม่แล้วก็ให้ไปบอกเมย์อย่างนี้อย่างเงี้ยคือไม่ได้อะไรเยอะแต่คือแม่ปุกก็แม่ก็นับถือแม่ปุกเหมือนแม่อีกคนนึงเหมือนกันค่ะเพราะมาอยู่กับแม่ปุกตั้งแต่อายุ14-15แล้ว
1: อ้าวถ้าแม่นับถือแม่ปุกเป็นแม่อีกคนแม่ปุกเมย์ต้องเรียกแม่ปุกว่าคุณยายปุกนะ
3: ก็เรียกแม่ปุกดีกว่า
0: คือ3คนที่เลี้ยงมาเนี่ยเค้าเกิดมาเค้าก็เหมือนเรียกตามแม่เรียกแม่ปุกคือเรียกมาตั้งแต่เริ่มต้นที่เค้าพูดได้เลยมันไม่ได้เพิ่งมาเรียกคือทุกคนเรียกแม่ปุกหมด
1: ดูแบบนี้เหมือนคุณแม่ปุกใจดีแม่ปุกดุมั้ยครับ
2: ดุค่ะ
1: ดุยังไง
2: ก็เหมือนแบบว่าเราอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรืออะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันเขวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ปุกก็จะเหมือนเรียกเพื่อแบบมาคุยหรือปรับทัศนคติให้แบบเราเข้าใจ
1: เรียกไปคุยไหนในห้องแอร์เหรอห้องธุรการใช่มั้ย
2: ใช่
1: คือในคอร์ดแบดเนี่ย
2: ที่บ้านร้อนมาก
1: มันจะร้อนมากมันร้อนมากคือมันจะมีอยู่ห้องเดียวในคอร์ดแบดของบ้านทองหยอดเหมือนห้องธุรการอะ
2: คนกลัวมากไม่อยากจะเข
1: ้
2: า
1: คือห้องของแม่ปุกซึ่ง
2: นักกีฬาม ัน
0: เย็นนะ
1: มันเย็นเย็นแต่ไม่มีใครอยากเข้า
0: เข้าทีนึงต้องเป็นชั่วโมง
2: บางทีแบบว่าเข้าไปแล้วอะไรวะวันนี้มีอะไรวะในใจ
3: ถึง
2: ว่
3: าก็จะถาม
0: กันประมาณทุกคนก็จะมองว่าทำไมถึงเข้าไปคุย
3: ก็เคยบอกเมย์ค่ะเวลาแม่ปุกถามอะไรเมย์ก็ตอบประมาณว่าฆ่าไว้ก่อนนะ
1: ให้ตอบฆ่าไว้ก่อนแล้วจะไม่โดนเยอะ
3: ใช่ค่ะ
1: พอแม่รู้เวลาแม่โดนเรียกเข้าห้องเย็นเหมือนกันแม่ก็ตอบฆ่า
3: แม่ก็ตอบฆ่าแล้วแม่ปู่ก็ตอบอะไรไม่ได้ละฆ่าไปก่อน
0: เวลาพูดลงท้ายเขาฆ่าอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็พูดนะคะพูดทุกเรื่องที่เวลาเราคุยกันเนี่ยเราคุยกันถึงปัญหาส่วนมากจะคุยกันไม่ใช่แม่ปุกพูดคนเดียวเขาก็พูดเขาฟังเข้าห้องเย็นทีไรก็น้ำตาไหลทุกทีเขาพูดคือเราก็พูดหลายเรื่องพูดให้เขาเหมือนกับให้เขาคิดอ่ะ
1: เคยเข้าไปโดนดุเรื่องอะไรบ้างครับ
2: มันไม่เชิงว่าดุแบบด่าหรืออะไรเงี้ยนะคะจะเป็นในเรื่องของให้เราได้มองในจุดที่แบบทุกคนมองเราแล้วก็เราเองเหมือนใจเข้าใจเราบ้างบางทีแล้วก็รวมถึงแบบการที่จะเป็นนักกีฬาที่ดีแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตเพราะบางทีหนูก็เคยแบบไม่ตั้งใจซ้อมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีช่วงนึงที่แบบ เรา

0: รู้สึกว่าเราเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาปุกก็แบบพยายามเหมือนสร้างกำลังใจให้แบบว่ามันก็แบบไม่ได้มีใครที่มีโอกาสแบบเราหรือโชคดีแบบเราที่เราจะสามารถแบบมาถึงตรงนี้ได
1: ้มีกฎเหล็กเยอะไหมครับคุณแม่ปุก
0: ถ้าตอนนี้ก็ไม
1: ่สมัยเด็ก
0: ๆถ้าตอนเด็กก็มี
1: มีอะไรบ้างครับ
0: ก็ให้ซ้อม
1: ห้ามเล่นโทรศัพท
0: ์ห้ามเล่นโทรศัพท์มันก็มีแบบช่วงกลางคืนให้เก็บโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ให้ใครเก็บ
0: โค้ช
1: ให้โค้ชเก็บ
2: เก็บทุกคนเหมือนกัน
0: ใช
1: ่เก็บทุกคนมีอะไรอีก
0: ก็หลังจากนั้นก็ไม่มีนะเพราะว่าเราจะเป
1: ็นแฟนไหม
0: ไม่ได้บอกว่าห้ามมี
1: แล้วแม่ปุกบอกว่าไง
0: แม่ปุกบอกว่ายังไม่ใช่เวลาม
1: ันต่างกันยังไงเนี่ยไม่บังคับแต่จับขึ้นรถไม่ได้ห้ามมีแต่ยังไม่ใช่เวลาย
2: ังไม่ถึงเวลาย
1: ังไม่ถึงเวลา
2: คือว่าถามว่ามีอะมีได้ไหมก็ทุกวันนี้เขาก็มีคือมีแต่อย่าหมกมุ่นให้เผื่อใจไว้ด้วยเพราะว่าคนเราอายุตั้งแต่จากวันนั้นที่พูดหลายคนที่พอเริ่มโตขึ้นมามีความรักอะไรอย่างเงี้ยอาจจะ14 15ก็มีแล้วใช่ไหมแต่กว่าเราจะอายุที่จะแต่งงานเนี่ยตั้งเกือบจะ30ป่านนั้นเนี่ยไม่รู้เปลี่ยนไปกี่คนแล้วก็เลยจะบอกว่าคือมีแฟนแบบมีได้แต่ก็อย่าไปคาดหวังมากจนกระทั่งทำให้เราเสียใจแล้วไม่อยากจะทำอะไรเลยอะไรประมาณนั้นอย่างเงี้ย
1: เมื่อกี้เราพูดเรื่องความคาดหวังในขนาดเดียวกันคุณแม่ปุกคาดหวังกับน้องเมย์เยอะไหมครับ
2: ในความคิดของตัวเองนะตอนนั้นในขณะนั้นที่เมย์ยังเด็กเรามองว่ามันต้องทำได้มองลักษณะว่าคิดว่าที่คนคิดว่าทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้แต่เราไม่คิดอย่างนั้นการทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราจริงจังคนอื่นเขาซ้อมวันละนิดแต่ของเราเนี่ยพอเมย์ซ้อมได้ปั๊บก็เริ่มซ้อมทุกอย่างเป็นเหมือนฝีมืออย่างเงี้ยลูกฝีมืออย่างเงี้ยเขาซ้อมตั้งแต่เด็กเกินเด็กวัยเดียวกันอย่างคนอื่นได้หยุดเขาไม่ได้หยุดเขาซ้อมทุกวันซ้อมจนเหมือนกับว่ามันมีความชำนาญน่ะลูกอะไรแล้วแต่ที่ความคิดที่เขาอยากจะเล่นในช่วงที่จังหวะเวลาแข่งที่มันต้องออกมาในเวลานั้นเนี่ยเขาถูกทำมาจนเหมือนถูกสอนถูกฝึกมาจนชำนาญจนเรียกว่าเล่นแล้วมันจะไม่ค่อยเสียแล้วมันเป็นเทคนิคที่พูดง่ายๆว่าในถ้าในเด็กระดับเดียวกันเนี่ยคนอื่นมันก็จะมีเสียบ้างได้บ้างแต่เขาเนี่ยจะเล่นแล้วไม่เสียแล้วเล่นลูกที่ยากๆลูกที่เขาจะตีกลับมายากอะไรแบบนี้
1: เห็นแววว่าเขาจะไปได้ถึงขนาดเป็นแชมป์โลกตอนไหนครับ
2: คือตอนที่แม่ปุกพยายามที่พอเขาเริ่มแข่งได้แล้ว7ขวบเขาได้แชมป์9ขวบคือไปตีกับคนที่โตกว่าทั้งนั้นเขาก็ได้แชมป์พอเขา9ขวบเขาได้ทั้งแชมป์9ขวบก็แล้วก็แชมป์11พอเขา11ขวบเขาได้แชมป์อายุ15ไปได้แชมป์จนแบบมันสุดๆไปอะไรแบบนี้คือเขาข้ามรุ่นได้ตลอดเด็กที่มันไม่ได้พัฒนาการแค่เสมออายุอ่ะคือพัฒนาการเขาสูงกว่าเสมอกว่าอายุเขาอะแม่ปุกว่ามันมีโอกาส
1: เมรัชนกเนี่ยที่เห็นว่าเขาต้องฝึกซ้อม365วันต่อปีแล้ววันหนึ่งเนี่ย2-3รอบด้วยนั่นหมายความว่าปีนึงเนี่ยฝึกซ้อมเนี่ยเกือบ1,000รอบต่อปีนะคุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าเขามีลาที่สร้างเรื่องราวน่ารักน่ารักเอาไว้ให้เราได้เห็นเหมือนกันไปชมกันครับ

0: Where is your home, baby? I know you can't understand my British accent. It's our gun, right? Oh God, you should learn more so you can understand my
1: British accent.
2: ไม่ว่าจริงๆอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอ

0: เมย์หนูเก็บกดเหรอลูก
1: ปลดปล่อย
0: ปลดปล่อยวันวันเอาแต่ซ้อม
1: เหนื่อยค่ะเหนื่อย
0: ถามนิดนึงครับเมย์ครับนอกจากเรื่องของแบดมินตันแล้วเนี่ยมีเรื่องอื่นๆที่เมย์ชอบบ้างไหมครับ
2: ถ้าตอนเด็กๆอะค่ะก็ชอบอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นนางรำค่ะประมาณนี้เพราะว่าด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะเพราะว่าโรงเรียนที่หนูอยู่เป็นโรงเรียนวัดพงศ์สวนสามัคคีอะค่ะก็จะติดกับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์มันก็เลยทําให้แบบเราเห็นพยาบาลใส่ชุดสีขาวอะไรเงี้ยก็แบบสวยก็เลยอยากจะแต่งแบบนั้น
0: แล้วยังอยากเป็นอยู่มั้ย
2: ไม่อยาก
0: ทําไมอ่ะทําไมไม่อยากแล้ว
2: คือเราชอบเหมือนแบบว่าเค้าใส่ชุดสวยอะไรอย่างงี้แต่ไม่ได้แบบมองถึงในเรื่องของการที่จะแบบศึกษาไปถึงระดับอย่างนั้น
0: แล้วมีเรื่องอื่นๆที่เราชอบมั้ยเช่นเราสะสมนู่นสะสมนี่หรือมีอะไรอื่นๆที่มันเกี่ยวกับนอกเหนือจากแบบบ้างมั้ยครับ
2: ก็ไม่มีค่ะ
0: ชีวิตหนูมีแต่แบบอย่างเดียว
2: ใช
0: ่คนอื่นเค้าสะสมของเล็กๆน้อยๆนะสติกเกอร์สแตมป์เหรียญหรืออะไรเมสะสมถ้วยครับ
1: จริงค่ะจริงถ้วยเยอะมากตั้งแต่เด็กรายการนึงเค้าจะได้4 ถ้วยเค้าแข่งหญิงเดียวรุ่นตัวเองแล้วข้ามรุ่นอีกอันนึงแล้วก็หญิงคู่แล้วก็ข้ามรุ่นด้วยก็ทั้งหมดก็4รายการ
0: ลง
1: 4ก็ได้4เลยเค้าเนี่ยสามารถหาเงินได้ตั้งแต่ตอนที่ได้รางวัลครั้งแรกก็คือ7ขวบก็แข่งทุกรายการเค้าก็จะได้มากกว่าคนอื่นเพราะเค้าได้4แชมป์ก็จะได้มากกว่าคนอื่นก็คือหาเงินได้ตั้งแต่เด็กมันก็ทําให้เค้าเหมือนกับว่าจะซื้ออะไรที่เค้าอยากได้หรืออยากจะกินหรืออะไรเงี้ยก็ได้คือโดยไม่ต้องไปรบกวนเงินพ่อแม
0: ่
1: มันก็จะทําให้รู้สึกว่านอกจากที่เค้าจะได้รางวัลได้อะไรในสิ่งที่เค้าถ้าอยากจะได้แล้วไอ้ตัวเนี้ยเงินตัวเนี้ยมันก็จะทําให้เค้าไปทําให้ชีวิตครอบครัวก็ดีขึ้นด้วย
0: ถามคุณแม่ผันบ้างครับว่าตั้งแต่ลูกของเรามีคุณแม่ปลุกสนับสนุนให้เล่นกีฬาชีวิตของคุณแม่ผันและครอบครัวรวมถึงน้องเมย์เปลี่ยนไปมั้ยครับ
3: ก็ช่วงนี้ก็เปลี่ยนค่ะก็เมย์ก็ทําให้พ่อกับแม่ได้ทุกอย่าง
2: แต่จริงๆแล้วหนูแบบว่าเป็นคนแบบขี้งกมากในเรื่องของการใช้เงินอะไรเงี้ยค่ะตอน
1: ขี้เหนียว
2: สิ่งที่จําเป็นมันก็มีแต่ว่าถ้ามันจะต้องซื้อจริงๆก็ค่อยซื้อแต่ว่าอันไหนที่แบบคิดว่าตัวเองมีโอกาสที่จะได้จากผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็รอไว้นิดนึงก็เลยแบบไม่ค่อยได้ซื
0: ้อรอสปอนเซอร์
2: ใช่
1: แล้วเมย์เค้ามันไม่ต้องซื้อคืออุปกรณ์กีฬาไม่ต้องซื้อ
0: เสื้อผ้า
2: ไม่ต้องซื้อ
1: ตั้งแต่เด็กก็คือตอนที่ยังไม่มีชื่อเสียงแม่ปู่ก็จัดการใช่มั้ยแต่พอมีชื่อเสียงแล้วก็มันก็มีสปอนเซอร์
0: ใครเป็นคนดูแลเรื่องการบริหารจัดการเงินให้กับน้องเมย์ครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามีเงินตั้งแต่เด็กแต่ว่าเด็กเนี่ยบางครั้งก็ยังไม่รู้หรอกว่าเงินมันมีค่ามากขนาดไหนสามารถเอาไปใช้ทําอะไรได้หรือไม่ได้บ้างใครบริหารจัดการการเง
2: ิน แม่ปู่ค่ะ
0: แสดงว่าเงินรางวัลที่ได้มาแม่ปู่จะเก็บไว้ให้หมดเลย
1: ใช่ก็เก็บในชื่อเค้าอะค่ะก็แม่ปู่ก็มีหน้าที่เอาเข้าให้เค้าหรือเวลาทางการแข่งขันเค้าโอนมาอะไรอย่างเงี้ยก็โอนเข้าบัญชีเมย์ไปเลยแต่เวลาเมย์จะใช
0: ้
1: ก็ต้องมาขออนุญาตก่อนแล้วถึงไปเบิกได
0: ้สมุดบัญชีอยู่กับแม
1: ่อยู่กับ
0: สมุดบัญชีอยู่กับแม่ปู
1: ่ใช
0: ่แต่ว่าเป็นชื่อเมย์นะแม่ปู่ก็เอาไปถอนไม่ได้อยู่เหมือนกันคือเค้าเก็บไว้ให้แต่ว่าเค้ากันเมย์จะเอาไปใช้สุ่ม4สุ่ม5
1: ใช
0: ่มีมา
1: โดนหลอก
0: มีมาขอเรื่องอะไรบ้าง
1: ไม่ค่อยมีค่ะส่วนมากก็จะเป็น
0: โอ้เก็บเงินก็เก็บไปเรื่อยๆ
1: ใช่เค้าเวลาไปแข่งอ่ะพอเริ่มในระดับโลกแล้วนะคะมันจะมีเบี้ยเลี้ยงเวลาไปต่างประเทศแต่ละแมตช์เนี่ยบางทีก็10,000กว่าบาทใช่มั้ยแต่ละแมตช์อ่ะเค้าก็ใช้ไม่หมดหรอกค่ะเค้าเหลือกลับมาก็ได้อันนั้นน่ะเอาไว้จะกินจะใช้อะไรแต่ว่าส่วนเงินรางวัลหรือเงินอะไรต่างๆที่มันเป็นก้อนน่ะก็คือจะเอาเข้าบัญชีหมดจะไม่
0: แต่ผมได้ยินมาว่าสุดท้ายเค้าเก็บหอมรอมริบจนสามารถสร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่เขาได้ไม่ใช่หรอครับ
1: ก็มันพอแล้วแบบไม่เดือดร้อนแล้วเขาก็พอดีตอนนั้นเขาก็ยังนอนที่โรงเรียนอยู่ใช่ไหมไอ้ข้างหลังโรงเรียนที่สร้างใหม่อ่ะมันก็หันไปทางบ้านที่เขาอยู่เนี่ยเขาก็กำลังสร้างอยู่ใช่ไหมเป็นตอกเข็มอะไรอยู่เ
0: น
1: ี่ย
0: เป็นหมู่บ้านจัดสรร
1: ใช่แต่ว่าอยู่ติดกันเลย
0: สร้างติดกับคอร์ดแบดโรงเรียนแบบสอนแบบ
1: เมย์เขาตื่นขึ้นมาเขาก็จะเห็นไอ้ตรงนี้กำลังสร้างอยู่เขาก็เลยชอบใจเมย์เขาก็เลยมาบอกว่าเมย์อยากได้บ้านหลังเนี้ย

0: ยไปคุยกับทางหมู่บ้าน
1: แม่ปลุกพาไป
0: ค่ะแล้วก็ไปต่อรองนิดหน่อยแล้วก็ทำสัญญาเลยก็สร้างมาตั้งแต่นั้นก็แล้วก็ตอนนี้เขาก็ไปอยู่แล้ว
1: ค่ะคุณแม่ก็อยู่สบายขึ้น
0: ค่ะก็ได้ซื้อรถให้พ่อตอนนั้นกลับมาจากที่ไหนนะก็ซื้อ
2: โอลิมปิก
0: ก็ได้ซื้อ
1: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
2: โอลิมปิกครั้งแรก17
0: ปี
1: 17ซื้อรถให้พ่อแล้ว
0: ซื้อรถ
1: แล้วก็ซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ตอนอายุเท่าไหร่ครับ
2: 21
1: ทุกวันนี้คุณแม่ปลุกยังเป็นคนเก็บบัญชีไว้อยู่ป่ะครับ
0: เหมือนเดิมก็เวลาเขาจะใช้อะไรเขาก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะจะใช้ก้อนใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็มาเอาไปเบิก
1: สำหรับอนาคตผมเชื่อว่าณวันนี้หนทางในการกีฬาของเมย์เนี่ยยังอีกยาวไกลเพราะว่าเขาประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยใช่ไหมครับยังมีโอกาสแข่งขันระดับโลกหรือแม้กระทั่งที่เรากำลังรอลุ้นและเอาใจช่วยโอลิมปิกในปีหน้าถ้าได้จัดนะครับอยู่นะฮะแต่ในแง่ของวงจรชีวิตของนักกีฬาหลายคนบอกว่าวงจรชีวิตของนักกีฬาเนี่ยมันสั้นพออายุ30 40มันก็แข็งไม่ได้แล้วร่างกายมันไม่ได้
0: แบดมินตันนี่โดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยคิดว่าถ้าเมย์ได้โอลิมปิกนี้และอีกโอลิมปิกเดียวเท่านั้นเพราะว่าถ้าถึง30แล้วมันเล่นก็ได้แต่ไม่ต้องไปหวังมาก
1: คุณแม่ปุกมองอนาคตของน้องเมย์อย่างไรหลังจากที่วันนั้นเนี่ยไม่สามารถลงแข่งขันแบดมินตันได้แล้ว
0: แม่ปุกก็มองว่าอาจจะมองดูอาชีพให้เขาอีกหนึ่งอาชีพคือแน่ๆคือพอเลิกเล่นปั๊บก็จะต้องมาเป็นโค้ชให้กับโรงเรียนก็คือมาถ่ายทอดวิชาความรู้ที่เขามีให้กับน้องๆรุ่นต่อๆมาเพราะว่าเขามีประสบการณ์ในการที่ไปแข่งในระดับโลกมาก็อาจจะมาถ่ายทอดให้น้องๆได้ดีกว่าคนอื่นก็มาเป็นโค้ชก็คือรายได้ก็มากกว่าการทํางานอยู่แล้วเรื่องที่2อาชีพที่เป็นเกี่ยวกับธุรกิจก็คงยังต้องมองอีกทีนึงว่าจะทําอะไรถึงจะเหมาะเขาเพราะว่าทั้งชีวิตเขาอยู่กับแบดมินตันมาไม่เคยทําธุรกิจการจะทําธุรกิจก็ต้องค่อยๆดูว่าเขาจะทําอะไรได้แล้วเหมาะสมกับเขาเพราะว่าถ้าเขาไม่เชี่ยวชาญทําไปมันก็อาจจะไม่สําเร็จแล้วมันก็อาจจะหมดเงินที่เราลงทุนไปอะไรแบบเนี้ยอยากให้เค้าค่อยเป็นค่อยไปเริ่มต้นจากไม่ใหญ่มากมันจะได้ไม่อันตรายคือน้องเมย์เป็นคนชอบวาดรูปก็วาดรูปใช้ได้นะไม่ได้เรียนมาแต่ด้วยจินตนาการของตัวเองก็เคยคิดเหมือนกันว่าอาจจะเป็นออกแบบเกี่ยวกับเสื้อผ้าหรือเสื้อผ้ากีฬาอะไรอย่างเงี้ยโดยคอลเลกชันของเมย์อะไรอย่างเงี้ยเคยคิดอย่างลักษณะนั้นอาจจะอะไรสักอย่างที่ทำแล้วมันเข้ากับตัวเขาได้หรือก็ใช้ความรู้ที่เขามีหรือพรสวรรค์ที่เขามีอะไรประมาณเนี้ยที่มองไว้ให้เขานะ
1: ครับ
3: คือคุยกันกับแม่ปุกแล้วแหละว่าขึ้นอยู่กับแม่ปุกวางให้เขาละกันก็ให้แม่ปุกดูแลให้ค่ะ
1: แล้วน้องเมย์ล่ะครับมองอนาคตของตัวเองอย่างไรบ้างครับ
2: จริงๆมันก็ด้วยสังคมสมัยนี้ค่ะมันมีอะไรที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะค่ะแล้วตัวเมย์เองเมย์ก็มันยังไม่ได้แบบมีเวลาที่จะได้ศึกษาหรือใช้เวลาตรงนั้นที่จะแบบได้ลองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้คือเราก็เล่นกีฬาเป็นหลักมันก็เลยทําให้แบบสิ่งที่บางทีเราสนใจมันก็อาจจะยังไม่รู้ว่ามันจะประสบความสําเร็จมั้ยแต่สิ่งที่หนูสามารถทําได้ดีก็คงจะเป็นการเป็นโค้ชให้กับน้องๆรุ่นต่อๆไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คงจะมีสักระยะนึงที่แบบถ้ามันจะต้องเลิกถึงเวลาที่จะต้องเลิกเล่นกีฬาเรื่องจริงอ่ะหนูอาจจะขอเบรกแบบว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแบดมินตันสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่หนูมองไว้แต่ยังไม่เคยบอกให้ปุ๊บน่าปุ๊บก็เพิ่งน่าจะรู้อ่ะก็เนี่ยแหละค่ะก็คือสิ่งที่หนูวางแผนไว้ก่อนก็คือเหมือนเราเองเราอยู่กันตั้งแต่แบบอยู่กับแบดมาตั้งแต่5ขวบด้วยก็แทบจะแบบมากกว่าครึ่งชีวิตก็เลยทําให้แบบเรารู้สึกว่าการที่เราได้เจออะไรใหม่ๆเราสามารถเอาสิ่งที่จริงๆมันไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของในการเล่นกีฬาอย่างเดียวค่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเราไปเจอในประสบการณ์ชีวิตอะค่ะมันก็สามารถแบบเอามาสอนน้องๆได้เหมือนกัน
1: เมย์รู้อย่างว่าพรุ่งนี้อ่ะจะโดนเรียกเข้าห้องเย็น
2: ที่หนูวางแผนว่าจะ
1: เพราะว่าจะโดนเรียกเข้าไปปรับทัศนคติคือผมเข้าใจเลยว่าการเป็นนักกีฬาเนี่ยมันมีอายุของมันใช่ไหม
2: ใช่
1: ยิ่งเมย์อายุมากยิ่งขึ้นเนี่ยระยะเวลาของการเล่นกีฬาเนี่ยมันก็จะลดลงเรื่อยๆเวลาของการเล่นกีฬาที่มันลดลงเนี่ยมันมีผลต่อการสร้างความกดดันหรือความเครียดให้กับเมย์ด้วยหรือเปล่าเพราะทำให้สมาธิที่เมื่อก่อนในชีวิตมันมีแต่แบตแต่เพียงเดียวมันอาจจะวอกแวกไปนั่งคิดว่าเฮ้ยถ้าพลาดคราวนี้ไปแล้วยังไงชีวิตยังไงต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีผลไหม
2: ก็ตอนหนูเคยมองว่าแบบเฮ้ยครั้งนี้มันไม่ประสบความสำเร็จเราก็จะมองว่าเออไม่เป็นไรรออีกได้อีก4ปีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าณตอนนี้คือแบบถ้าสมมติโตเกียวหนูไม่ประสบความสำเร็จเนี้ยหนูก็ว่าอีก4ปีเนี้ยมันจะยิ่งกดดันนะเพราะว่าด้วยอายุการใช้งานของหนูด้วยแล้วก็เรื่องสภาพร่างกายถ้าถามว่าคือแต่ก่อนมันก็ด้วยเด็กอะค่ะมันก็ยังแบบมองถึงตรงนี้ได้แต่ว่าพอหนูโตขึ้นหนูก็จะพยายามคุมตัวเองให้มากที่สุดละณตอนนี้ค่ะคือคุมในเรื่องของการดูแลตัวเองให้มากขึ้นคือพยายามที่แบบไม่ใช้ชีวิตแบบประมาทเพราะว่ามันก็คือสำคัญมากเพราะว่ากีฬาแบดมินตันมันก็ถือว่าเป็นอาชีพหลักของหนูด้วยก็คือไม่อยากพลาดตรงนี้ไปเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นความฝันที่แบบเราก็อยากจะได้แบบสิ่งที่แบบเราฝันไว้ให้มันแบบประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยหนูก็พยายามที่จะยึดหลักตรงที่ว่าไม่ได้มีใครมีโอกาสแบบเราแล้วก็พยายามที่จะแบบปลูกฝังคํานี้ไว้ในตัวของเราค่ะก็พยายามยึดตรงนี้ไว
1: ้คําพูดของแม่ปุก
2: ใช่
1: ที่พูดเอาไว
2: ้ค่ะ
1: เ
3: ค้าก็มาคุยกับแม่อยู่ว่าบางทีเค้าเหนื่อยๆเค้าท้ออะไรอย่างเงี้ยแต่แม่ก็คอยบอกเค้าว่าความหวังของเมย์อยู่ที่เหรียญโอลิมปิกนะตอนนี้ยังท้อไม่ได้ค่ะแม่จะคุยกับน้องประจำ
1: มีอะไรที่เป็นความในใจของเมย์แล้วไม่เคยได้พูดกับแม่ปุกเลยเพราะว่าเวลาเข้าไปในห้องเย็นเนี่ยมันอาจจะน่ากลัว เกินไปแต่ว่าวันนี้พี่อยู่ด้วยเนี่ยน่าจะไม่น่ากลัวมากเพราะว่า
2: แม่กว่าเดิม
1: ยิ่งกว่าเดิมเหรอ มีอะไรอยากจะพูดกับคุณแม่ปุกไหมครับ
2: หนูว่ามันไม่เชิงว่าแบบเป็นความในใจที่แบบไม่เคยบอกอะไรขนาดนั้นค่ะเพราะว่าแม่ปุกก็รู้อยู่แล้วว่าเราเองก็รักแม่ปุกแบบเหมือนแม่อีกคนนึงเพราะว่าเขาก็ดูแลแบบลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่อย่างแม่ปุกบอกอะค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณที่แบบคอยดูแลเอาใจใส่เสมอแบบเหมือนช่วยกันดูแลค่ะก็มันก็เลยทำให้แบบว่าหนูเองก็อย่างที่บอกค่ะที่แบบมีวันนี้ได้ก็เพราะสิ่งแวดล้อมหรือสังคมรอบตัวหนูอะค่ะที่แบบคอยซัพพอร์ต
1: กับคุณแม่เองคุณแม่ผันเองมีอะไรจะพูดไหมว่าจริงๆแล้วเป้าหมายที่หนูอยากประสบความสำเร็จเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการอยากทำให้คุณพ่อคุณแม่สบายด้วยหรือเปล่า
2: อ๋ออันนี้เคยบอกแม่อยู่แล้วค่ะก็แม่เองก็รู้ถึงความที่แบบเราตั้งใจหรืออะไรที่แบบพร้อมเป็นเป้าหมายใหญ่เราก็บอกแม่ก่อนว่าอะไรตรงนี้คือหนูอยากทําให้ได้หนูอยากซื้อหนูอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะบอกแม่ค่ะ
1: คุณแม่ผันล่ะครับภูมิใจในลูกคนนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับ
3: ก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะคือถามว่าภูมิใจมั้ยภูมิใจกับเมย์มากเพราะว่าเมย์ทําให้ชีวิตแม่ดีขึ้นทุกอย่างค่ะก็ไม่มีคําบรรยายยิ่งกว่าคําบรรยายค่ะ
1: แล้วมีอะไรจะพูดกับคุณแม่ปลุกมั้ยครับ
3: อย่างแม่ปุกก็
1: อยากฟังหันหน้าเลย
3: แม่ปุกอ่ะแม่ก็เหมือนนับถือแม่ปุกเป็นแม่เหมือนกันที่คอยดูแลครอบครัวของแม่ผันนะคะคือถ้าไม่มีแม่ปุกก็คงไม่มีเมย์ไม่มีแม่ผันเหมือนนี
1: ้มันมีรางวัลหนึ่งนะฮะวันนี้อาจจะไม่ได้เอานำมาในรายการแต่ว่าเป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังของคนที่ประสบความสําเร็จอีกทีว่าอุทิศชีวิตของตัวเองเนี่ยเพื่อดูแลคนๆนึงให้คนประสบความสําเร็จได้เนี่ยนะครับรางวัลเนี้ยชื่อว่าปิดทองหลังพระบุคคลที่ได้เนี่ยก็คือคุณแม่ปุกนั่นเองนะฮะขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับคือเป็นความพยายามความทุ่มเทที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นอาจจะเห็นแต่ผลสําเร็จก็คือน้องเมรัชนกแต่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยคือส่วนสําคัญเป็นอย่างมากในการที่จะทําให้คนๆนึงประสบความสําเร็จมีคุณผู้ชมท่านใด

0: อยากจะสอบถามวิธีการเชิญได้เลยนะครับสามารถสอบถามได้เลยนะครับ
1: ค่ะอยากทราบว่าคุณแม่ปลูกอะค่ะเลี้ยงดูเด็กๆหลายๆคนในบ้านทองหยอดให้ได้รับความอบอุ่นเท่าๆกันยังไงเหรอคะ
2: เท่าๆกันเหรอคะก็คือมันก็เปรียบเทียบยากนะคือจริงๆที่บ้านทองหยอดเนี่ยมันมีทั้งเด็กที่ไปกลับแล้วก็เด็กที่อยู่ด้วยแบบกินนอนอยู่ด้วยเลยถ้าคนที่กินนอนอยู่ด้วยคือคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะดูเหมือนกับมาดูแลได้น้อยเราก็ต้องดูแลมากกว่าคนที่ไปกลับเพราะว่าพ่อแม่เขารับกลับบ้านเขาก็จะอบรมสั่งสอนเองแต่ถ้าเด็กที่อยู่ที่ในโรงเรียนเลยเราต้องดูแลละเอียดกว่ามาดูแลหลายๆเรื่องและแต่ละคนก็มีจุดที่ต้องสอนไม่เหมือนกันบางคนนี่เป็นคนมีระเบียบวินัยตั้งใจซ้อมนะก็หลายๆอย่างดีแต่ในบางอย่างก็คือแบบไม่กล้าคิดไม่กล้าทำไม่กล้าอะไรแบบประมาณว่าบางทีก็เป๊ะเกินไปก็ไม่ใช่ถูกทั้งหมด
0: เขาเดาทางได
2: ้มันต้องมีเขาเรียกว่าต้องกล้าที่จะถ้าเป็นกีฬาก็ต้องกล้าเล่นกล้าคิดกล้าทำประมาณนั้นหรือว่าเวลาซ้อมต้องตั้งใจไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือในเรื่องที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกันที่เราต้องสอนเด็กทุกวันแต่ละคนแต่ละอย่างเงี้ยมีไม่เหมือนกันในเรื่องการฝึกซ้อมก็มีแนะนำให้ไปทำอะไรแบบนี้ก็ต้องเหมือนต้องสอนหลายๆเรื่องหลายๆอย่าง
0: ฟังดูเหมือนคุณแม่ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่บ้านทองหยอดแล้วใช่ไหมครับหมายถึงที่ทำขนมอ่ะคุณแม่ใช้ชีวิตอยู่ที่คอร์ดแบดอย่างเด
2: ีย
0: ว
2: ใช่ตอนนี้คือลูกชายคนที่สองบริหารอย่างนี้คนเดียวเลยค่ะแต่ว่าคุณแม่นี่อยู่ทางแบดมินตันแบบ 100% เกิน100อะค่ะ
0: คือนั่งอยู่ห้องเย็นตลอดดูทุกคน
2: นั่งห้องเย็นคือเด็กกับเขาคือแม่ปุ๊กจะนั่งในคอร์ดแบดแต่ว่าห้องเย็นนี่หมายความว่าคือเข้าไปเวลามีธุระอะไรที่จะต้องเข้าไปหรือทำงานถึงจะเข้าไปในห้องออฟฟิศแต่ว่าถ้าในช่วงที่ไม่ได้จำเป็นอะไรคือจะนั่งอยู่ในคอร์ดดูเขาซ้อมอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่า
0: อบอุ่นมากพอไหมครับอย่างนี้ คือดูทุกฝีก้าวแหละคือ
2: ถ้าทำได้
0: มีคำถามอีกไหมครับเชิญครับ
3: อยากจะถามคุณแม่พันธ์นะคะว่าในช่วงที่ครอบครัวลำบากอะค่ะคุณแม่มีวิธีเลี้ยงลูกยังไงคะที่ไม่ให้ลูกมีความรู้สึกว่าขาดหายอะไรไปค่ะ
4: ก็แม่ก็เลี้ยงแบบบ้านๆเราอะนะคะคือพออยู่พอกินไม่ฟุ่มเฟือยแล้วก็มีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นนะคะก็คือจะสอนเมย์อย่างนี้ประจำ
0: คุณแม่เล่นหวยไหมครับ
4: อ๋อแม่เลิกเล่นแล้วค่ะ
0: แม่เลิกเล่นแล้ว
4: มีหัวแล้ว
2: ตอนนี้เล่นแล้วค่ะตอนนี
4: ้เลิกเล่นแล้วค่ะค่ะพอวันที่16ก็เอาใหม
0: ่คือการที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์น้องเมย์แล้วคุณแม่ผันแล้วก็คุณแม่ปุกเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือว่าเรามีครอบครัวของคนที่อาจจะต้นทุนชีวิตนั้นไม่ได้สูงมากนักอยู่เยอะมากในประเทศนะครับแล้วก็อย่างที่ได้บอกคุณผู้ชมไปในตอนต้นแล้วล่ะครับว่าเพราะกีฬาสามารถเปลี่ยนชีวิตให้ครอบครัวหนึ่งจากหน้ามือมาเป็นหลังมือได้แต่จริงๆก็ปฏิเสธไม่ได้ล่ะครับว่าสิ่งสำคัญก็ต้องบอกว่าน้องเมย์แล้วก็คุณแม่ผันโชคดีที่ได้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีที่ถูกสร้างขึ้นโดยคุณแม่ปุกภายใต้บ้านทองหยอดสภาวะแวดล้อมที่ดีนี่เป็นส่วนสำคัญมากนะครับจากเมย์รัชนกที่เป็นคนเชื่องช้าขี้เกียจวิ่งยังไม่อยากจะวิ่งเลยนะครับเขาเป็นนักแบดมินตันหญิงอันดับหนึ่งของโลกด้วยวัยอายุที่น้อยที่สุดนะครับและก้าวสุดท้ายของเมย์รัชนกที่อยากได้มากที่สุดก็คือเหรียญทองโอลิมปิกอีกแค่อย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมต้องติดตามเอาใจช่วยต่อไปนะครับกับนักกีฬาหญิงไทยคนนี้ที่จะไปแข่งขันในนามของทีมชาติไทยต่อไปในอนาคตในปีหน้าถ้าโอลิมปิกสามารถจัดได้นะครับแต่วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณแม่ปุกคุณแม่ผันและก็น้องเมย์รัชนกเป็นอย่างมากนะครับขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะครับหมดเวลาของรายการกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วล่ะครับสิ่งที่สำคัญอย่างที่เราบอกนะครับเรื่องราวของครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆในสังคมแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างคนก็คือครอบครัวล่ะครับเพื่อที่ให้คนเล็กๆของทุกๆครอบครัวช่วยกันไปสร้างชาติของเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในสัป

0: ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะครับห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับและตลอดทั้งซีซั่น2นี้นะครับเราก็อยู่กันมาต่อเนื่องยาวนานหลายสัปดาห์แล้วนะครับกับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับซึ่งได้พาทุกท่านนะฮะมาเรียนรู้ในเรื่องของแนวคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมจากมุมมองของผู้ประกอบการที่หลากหลายครับทั้งสตาร์ทอัพ SME รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับซึ่งนอกเหนือจากในเรื่องของไอเดียความคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมนี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะครับจะต้องคำนึงถึงนั่นก็คือเรื่องของสิทธิบัตรลิขสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเรานะครับด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองครับซึ่งสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะพาทุกท่านนะฮะมาเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะครับว่ามันคืออะไรสำคัญอย่างไรนะครับอะไรจดได้อะไรจดไม่ได้และจะคุ้มครองนวัตกรรมของเราได้อย่างไรบ้างนะครับในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านนะฮะไปร่วมพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาครับกับดร.ธนิตชังถาวรรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพครับ

0: ต้อนรับทุกท่านครับกลับเข้ามาพูดคุยกันในรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับอาจารย์ดร.ธนิตชังถาวรครับรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: วันนี้ต้องมาขอความรู้อาจารย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะในเทปอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยเราพาผู้ประกอบการนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการสร้างนวัตกรรมหลายตอนแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ฮะเห็นว่าในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญที่ผู้ประกอบการควรจะรู้ด้วยนะครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เลยครับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่า IP เนี่ยครับที่เราคุ้นเคยกันครับจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วมันมีอะไรบ้างครับอาจารย
1: ์ผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนพอพูดถึงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมักจะคิดถึงว่าของละเมิดลิขสิทธิ์นะฮะไม่ก็พูดนั้นอย่างเดียวนะละเมิด

0: เครื่องหมายการค้านะครับแต่จริงๆเนี่ยผมว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ถ่องแท้แล้วก็ใช้ประโยชน์มาให้ได้นะครับพูดง่ายๆนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องนวัตกรรมนะครับว่าตอนนี้เราก็ไปแตะ Thailand 4.0 ด้วยนะครับแล้ว Thailand 4.0 เนี่ยเราพูดคำอยู่คีย์เวิร์ดอยู่คำนึงทำน้อยได้มากนะครับทำน้อยได้มากทำยังไงนะครับก็คือเอานวัตกรรมมาช่วยที่เราจะทำผลิตภัณฑ์เนี่ยให้น้อยชิ้นแต่ได้กำไรมากขึ้นนะครับเอานวัตกรรมไปใส่นะครับแล้วก็เวลาเราพูดถึงเรื่องนวัตกรรมเนี่ยเราก็ต้องสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาใหม
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆกันเดิมก็เมื่อก่อนจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่มันอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับเราก็เอาวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยนะครับซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยทำเยอะนะครับผมเข้าใจว่าได้ไปสัมภาษณ์หลายๆท่านนะครับท่านอาจารย์สันสนีชัยโรจน์นะครับท่านก็พูดถึงเรื่องนวัตกรรมเยอะนะครับเราก็วิทยาศาสตร์เนี่ยไปช่วยในการสร้างสรรค์ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาหรือดีกว่าเดิ
1: ม
0: นะครับอันนี้คืองานสร้างสรรค์จากมันสมองจากมนุษย์อันนี้ถ้าภาษาง่ายๆคือทรัพย์สินธรรมดาแล้วครับคือเราคิดอะไรขึ้นมาใหม
1: ่
0: ๆนะครับรูปแบบใหม่ๆอะไรขึ้นมาเนี่ยคือทรัพย์สินทางปัญญานะครับและนี่มนุษย์เราเนี่ยมันมีความชำนาญหลายสาหลากหลายสาขานะถ้าไปพูดกับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาอาจจะได้เป็นโป
1: ร
0: ดักต์อะไรใหม่ๆขึ้นมาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาหรืออาจจะได้เป็นขบวนการผลิตที่อะไรใหม่ๆที่ดีขึ้นมาก็เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังต่อไปหรือถ้าไปคุยกับนักการตลาดนะครับเขาบอกว่าโอ้โหสินค้านี้ต้องรีแบรนด์ละสร้างแบรนด์ใหม่ๆขึ้นมาซึ่งเดิมเนี่ยผมว่ามันอาจจะเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันก็คืออะไรที่มนุษย์ขึ้นคิดขึ้นมาใหม่มันแล้วแต่ศาสตร์แล้วแต่สาขานะครับแล้วเราก็เอาเขาเนี่ยไปจดทะเบียนนะครับที่กรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับได้รับการคุ้มครองขึ้นมาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยตอนนี้เราคุยว่าคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับแล้วไปจดและสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องสร้างมูลค่าให้สินค้าการที่ได้กระบวนการที่ดีขึ้นหรือกระบวนการใหม่ๆขึ้นมาที่ลดต้นทุนลดพลังงานลดอะไรนะครับหรือได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าเดิมนะสมมุติว่าเดิมเนี่ยได้ผลิตภัณฑ์ที่ผมยกตัวอย่างเอาครีมทาหน้าละกันนะครับว่าเดิมเนี่ยก็ทาหน้าก็เฉยๆนะครับก็ขาวธรรมดาแต่เราไปปรับปรุงพันธุ์ว่าปรับปรุงผลิตภัณฑ์ว่าสามารถทำให
1: ้
0: หน้าเด้งหน้าใสหน้าอะไรตอนนี้เยอะแยะ
1: มีสูตรใหม่ๆ
0: มีสูตรใหม่ๆขึ้นมาอันนี้เขาจะเรียกว่าสิทธิบัตรเราคิดว่าเราจะไปปรับปรุงขบวนการผลิตหรือทำให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่ๆอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นสิทธิบัตรธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าไปปรับปรุงแพคเกจจิ้งให้มันดีขึ้นนะครับนั่นก็คือสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
1: ์
0: คือส่วนใหญ่จะใช้เรื่องบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือผมว่าที่ใช้กันเยอะคือความลับทางการค้า
1: ก็มีอีกประเภทนึง
0: มีอีกประเภท
1: นึงความลับทางการค้า
0: ครับก็คือเราคิดสูตรอะไรใหม่ๆเมื่อกี้เราพูดถึงสูตรนะครับบางทีเราไม่อยากไปจดสิทธิบัตรนะครับเราก็สามารถเลือกว่าเราเก็บเป็นความลับของเราก็ได
1: ้นะครับถ้าจดเป็นสิทธิบัตรเราต้องอธิบาย
0: อธิบายแล้วเราเปิดเผยต่อสาธารณชนหมดนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงของเขาอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราเก็บเป็นความลับทางการค้าเนี่ยเราต้องเก็บได้ดีนะครับตัวอย่างที่เขาชอบพูดกันเยอะๆเรื่องความลับทางการค้าคือสูตรโค้กนะครับว่าสูตรโค้กเนี่ยไม่เคยจดสิทธิบัตรนะครับเพราะว่าข้อเสียข้อจำกัด
1: คือต้องเปิดเผย
0: ต้องเปิดเผยแล้วมีอายุการคุ้มครองอยู่
1: ระยะเวลาหนึ่ง
0: ใช่พอสิทธิบัตรเนี่ยคุ้มครอง20ปีนะครับหลังจาก20ปีใครเอาไปใช้ก็ได้
1: อ
0: ๋
1: อคร
0: ับ แต่สูตรโค้กเนี่ยเก็บเป็นความลับ
1: ซึ่งยังไม่มีใครรู
0: ้ยังไม่มีใครรู้นะครับที่เขายังพูดกันเล่นๆนะครับว่าคนที่รู้สูตรโค้กในโลกเนี่ยมีไม่ถึง5คนนะ5คนนี้ห้ามขึ้นเครื่องบินพร้อมกันนะครับเพราะถ้าเกิดเมื่อนั้นความลับมันจะหายไปหมดเลยแล้วเราก็จะไม่มีโค้กบริโภคกันอันนี้เขาพูดกันในเชิงนั่นนะครับอันนี้ก็เป็นความเป็นทรัพย์สินธรรมยาประเภทหนึ่งนะครับอีกประเภทหนึ่งที่ผมว่าใช้กันเยอะนะครับในผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เนี่ย
1: ค
0: ือเครื่องหมายการค้า
1: ครับ
0: บางทีเราทำอะไรเนี่ยต้องคิดแบรนด์เราขึ้นมานะครับแล้วก็จดคุ้มครองแบรนด์นี่คือเครื่องหมายการค้า
1: อันนี้คือจดคุ้มครองเครื่องหมายการ
0: เครื่องหมายการ
1: ของเราถ้าเกิดคนเอามาลอกเลียนแบบแตกต่างกันนิดน
0: ึ
1: ง
0: นิดเดียวก็อาจจะมีสิทธิ์ว่าถูกว่ามองว่าเป็นละเมิดก็ได้นะครับผมว่ามันเอาสัก 3-4 ตัวตรงเนี้ยที่สำคัญนอกนั้นก็จะมีอีกเยอะนะครับ
1: อ๋อครับก็เรียกได้ว่าในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับผู้ประกอบการก็ต้องศึกษา

0: ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยทีนี้ครับอาจารย์สมมุติว่าผมเป็นผู้ประกอบการคนนึงพวกเทคสตาร์ทอัพที่คิดอะไรใหม่ๆสมมุติว่าในโลกนี้ยังไม่มี Uber แล้วกันนะอาจารย์คนอื่นจะได้เข้าใจง่ายครับแล้วผมคิดว่าเอ๊ะต้องมีแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกรถอย่างเงี้ยครับสมมุติพอคิดได้ปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยเราจดอะไรได้ครับถ้าเป็นในรูปแบบเนี่ยเทคสตาร์ทอัพอ
1: ันนี้ตัวอย่างที่ดีมากฮะUber เนี่ยสิ่งที่แน่นอนคือจะมีแพลตฟอร์มที่เป็นแอปพลิเคชันใช่ไหมฮะแอปพลิเคชันเมื่อกี้ผมพูดแล้วนะครับมันก็เป็นซอฟต์แวร์เป็นอะไรอันนี้ก็เป็นลิขสิทธิ
0: ์
1: นะครับซึ่งไม่ต้องไปจด
0: ไม่ต้องไปจด
1: นะครับอันนี้จะอยู่ในประเภทที่สองที่ผมว่าไม่ต้องไปจดเราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้รับคุ้มครองโดยอัตโนมัติเลยแต่สิ่งที่ผมชอบบอกผู้ประกอบการเนี่ยเก็บเรคคอร์ดให้ดีนะครับว่าคุณสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างไรนะครับสร้างสรรค์ขึ้นมาเมื่อไหร่เพราะบางทีมันอาจจะมีการเถียงเนื่องจากว่ามันไม่จดทะเบียนเนี่ยมันอาจจะมีอีกรายนึงบอกว่าผมก็ทำเหมือนกัน
0: แต่เราอาจจะไม่รู
1: ้จะไม่รู้ใช่เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเก็บเรคคอร์ดนะครับเก็บเอกสารนะทุกอย่างไว้ให้ดีหมดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรเนี่ยพวกนี้จะใช้ในเป็นหลักฐานนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบนึงอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับอีกอันนึงเนี่ยUber เองเนี่ยเราเรียกว่า Uber
0: ครับ
1: ใช่มั้ยเราเรียกกันติดปากว่า Uber Uber นี่เป็นเครื่องหมายการค้า
0: ฮะ
1: นะครับ
0: ที่มีโลโก้ส
1: ัญ
0: ลักษณ์
1: มีโลโก้มีอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่2นะครับแล้ว Uber เองเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะมีลิสต์ของคนที่รถที่อยู่ในเครือข่ายของเขาเชื่อมั้ยครับว่าไอ้ลิสต์อันนั้นน่ะก็เป็นความลับทางการค้านะครับอันนี้ผมพูดง่ายๆอ่ะมีอยู่3ตัวแล้ว
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเวลาธุรกิจทำอะไรเนี่ยมันไม่ใช่1ธุรกิจถึงทรัพย์สินทางปัญญานะฮะบางธุรกิจเนี่ยอาจจะมีหลากหลายทรัพย์สินทางปัญญานะครับหยิบมาใช้ให้ถูกนะครับอันนี้จะถามว่าเราคุยกันวันนี
0: ้
1: ไม่กี่นาทีแล้วจะทำได้เลยไหมเนี่ยผมว่าอาจจะยังนะครับสิ่งที่ผมชอบพูดว่าควรจะไปปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับว่าตอนนี้ก็มีหลากหลายสถาบันที่เขาให้คำปรึกษาตรงนี้อยู่นะครับ
0: ครับแล้วถ้าเป็นอย่างนี้สมมติที่อาจารย์บอกว่าพออย่างที่เราทำแพลตฟอร์มเรียกรถอย่าง Uber อย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเป็นลิขสิทธิ์ซึ่งไม่ต้องจด
1: ครับ
0: ไม่ต้องจดทีนี้ถ้าเกิดคนอื่นมาลอกเลียนแบบเอ้ยเห็นแบบเนี้ยดีมากเลยฉันอยากทำแบบเธอบ้างฉันขอทำอยู่ในประเทศเดียวกันเลยคนละจังหวัดทำเหมือนกันเลยแพลตฟอร์มเดียวกันเลยสามารถเขียนกันได้อย่างนี้คนที่มาก่อนเนี่ยฮะจะสามารถป้องกันนวัตกรรมอย่างนี้ตรงไหนได้บ้าง
1: ป้องกันสิทธิ์ตัวเองนะครับคือลักษณะ Uber นี่ละกันนะครับการลอกเลียนแบบ Uber เนี่ยผมว่ามันจะมีสัก 2-3 รูปแบบคือ1เอาแพลตฟอร์มไปแล้วก็เรียกเป็นชื่ออย่างอื่นกันเลย
0: เปลี่ยนชื
1: ่อเปลี่ยนชื่ออาจจะเป็นชื่อธนิตอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาแพลตฟอร์มไปแล้วเราบอกว่าเรามีเรคคอร์ดเรื่องเราทำเรื่องลิขสิทธิ์ไว้เรียบร้อยนะครับเราก็ไปฟ้องได้นะครับว่าสิ่งที่เขาเอาแพลตฟอร์มเราไปเนี่ยละเมิดลิขสิทธิ์ของเรานะครับอีกแบบนึงเนี่ยอาจจะเป็นการละเมิดอีกแบบนึงก็คือว่า Uber ดังแต่เราคิดแพลตฟอร์มของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับแต่ผมอาจจะเอาเป็นแบบว่า Uber แต่สะกดเพี้ยนๆนิดนึงนะครับอาจจะเปลี่ยนตัว B เป็นตัว P หรืออะไรเนี่ยให้เรียกคล้ายๆกันอันเนี้ยถ้า Uber เดิมเนี่ยไปจดเป็นเครื่องหมายการค้าไว้เนี่ยนะครับ
0: ฟ้องได
1: ้ฟ้องได
0: ้อ๋อต่างกันนิดนึง
1: ต่างกันนิด
0: แต่ว่าเหมือนกับดูเจตนามากกว่า
1: ดูเจตนาว่าจงใจจะให้ประชาชนสับสนหลงผิดหรือเปล่านะครับว่ามาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกเพี้ยนไปนิดนึงนะครับแล้วคิดว่าเป็น Uber นะครับเพราะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องความรับทางการค้าเพราะเมื่อกี้ผมบอกว่า Uber มีอย่างน้อย3ตัวความรับทางการค้าเนี่ยสำคัญมากนะครับว่าบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการอย่างเงี้ยนะครับความลับนี่เขาเก็บอยู่ในบริษัทอยู่แล้วแต่ในบริษัทบางทีมันมีลูกจ้าง
0: ลูกจ้างอาจจะรู้
1: ทำยังไงลูกจ้างที่ควบคุมอย่างเงี้ยนะครับก็บางทีเราอาจจะต้องใช้สัญญานะครับเวลาเราจ้างลูกจ้างเนี้ยเข้ามาทำงานเนี้ยนะครับเราจับเขาเซ็นสัญญาเลยนะครับว่าเขาจะไม่ข้อมูลลิสต์รายชื่อลูกค้าเราไปเปิดเผยหรือไปใช้กับที่อื่นอันนี้คือเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาทั้งนั้น
0: ก็คือสมมติว่าอย่างที่เราคุยกันเรื่องว่าเราคิดแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วทำเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ถ้าเกิดคนอื่นมาลอกเลียนแบบอันนี้เราอาจจะสามารถฟ้องร้องได้ในมุมกลับกันครับสมมติว่าเป็นไอ

0: เดียที่เหมือนเราเห็นไอเดียจากของต่างประเทศซึ่งดีมากอย่างเช่นแบบ Airbnb ที่เขาทำเป็นเรื่องของที่พักและแล้วเราอยากจะมาทำบ้างอันนี้เราต้องแบบเหมือนกับประมาณว่าต้องคำนึงถึงเรื่องว่าเราจะไปละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่นด้วยไหมยังไง
1: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับผมตอบสัก2ระดับแล้วกันนะครับระดับแรกเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่ามันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ต้องจดนะครับโดยเฉพาะลิขสิทธิ์
0: ไม่ต้องจด
1: แต่ด้วยการที่ไม่ต้องจดเนี่ยมันมีกฎหมายระหว่างประเทศตัวหนึ่งผมพูดง่ายๆกันมันคุ้มครองเกือบทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถบังคับใช้ได้ในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำคือไปขออนุญาตก่อนเพราะผมอยากได้ใช้แพลตฟอร์มคุณเนี่ยแต่ Uber อาจจะไปใช้กับธุรกิจอะไรอย่างอื่นรถอย่างอื่นผมไม่แน่ใจเช่นรถโรงพยาบาลหรือเปล่าซึ่งมันอาจจะเป็นอีกไลน์ของ business ที่ไม่ใช่แท็กซี่อาจจะ
0: เป็น
1: ทำต่างกันแต่เราก็ไปขออนุญาตให้ใช้สิทธิ์แล้วไปเจรจาเขานะครับอันนั้นก็ทำได้นะครับสิ่งอีกอันนึงเราชอบพูดกันเสมอนะครับบางทีเนี่ยทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่จดทะเบียนไว้นะครับผมยกตัวอย่างสิทธิบัตรละกันนะครับสิทธิบัตรเนี่ยมันมีหลักอยู่อย่างนึงคือจดที่ไหนคุ้มครองที่นั่น
0: ถ้าจดในประเทศไทย
1: ก็คุ้มครองเฉพาะประเทศไทย
0: ถ้า
1: จดที่อเมริกาก็คุ้มครองที่อเมริกานะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราอาจจะ
0: ต
1: ้องจดหลายประเทศอันนี้เป็นมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งเราก็อาจจะไปดูมันมีทรัพย์สินทางปัญญาที่ต่างประเทศที่เขาไม่มาจดในประเทศไทยเนี่ยนะครับแล้วเราก็มาดูศึกษาแล้วมาทำต่อยอดในประเทศไทย อันนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดก็ทำได้แต่ปัญหาก็คือเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดทำเสร็จแล้วส่งกลับไปประเทศนั้นก็อาจจะมีปัญหาอีกทีอันนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่เราชอบคุยกันไว้ประจำว่ามันจะโดยเฉพาะสิทธิบัตรที่ผมพูดเนี่ยมันจะมีอายุการคุ้มครอง
0: 20 ปี
1: ทีนี้น่าสนใจเขาวางว่าแล้วถ้าเกิดมันอายุการคุ้มครองมันไปสัก19 ปีแล้วเหลืออีกปีจะหมดอายุ
0: ทำยังไงดี
1: เราไปศึกษาแล้วเอามาทำช่วงสักปีหลังๆลองมาดูแล้วพัฒนาต่อยอดนิดนึงพอเขาพ้น20 ปีปุ๊บเราก็ใช้ประโยชน์ได้ฟรีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เราจะดีไซน์ว่าเราจะทำยังไงกับตรงนั้นนะครับซึ่งผมบอกว่าการบริหารจัดการทรัพย์สินทรัพยากรเนี่ยไม่ใช่ one size fit all
0: มันต้องเหมือนปรับให้เข้า
1: ต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์บริบทนั้น
0: ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสมมติว่าเราอาจจะไอเดียคล้ายๆกับคนอื่นโดยที่เราไม่รู้มาก่อนก็เป็นไปได
1: ้โอ้อันนี้เป็นเรื่องอันตรายมากนะครับ
0: อาจจะโดนฟ้องได้
1: อาจจะโดนฟ้องได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทำกันเยอะโดยเฉพาะองค์กรที่เป็นนวัตกรรมนะครับผมเอายกตัวอย่างมหาวิทยาลัยหรือองค์กรใหญ่ๆนะครับไม่รู้อนุญาตชื่อแล้วกันเพราะอันนี้เป็นการชมเชยเขาเช่น SCG ปตท.นะครับก่อนจะทำโปรเจกต์อะไรเนี่ยนะครับเขาต้องทำเรื่องการสืบค้นสิทธิบัตรก่อนว่าไอ้โปรเจกต์สินค้าที่เขาจะทำเนี่ย
0: มันไปซ้ำกับใครไหมที่เขาจดไว้
1: ใช่ถ้าซ้ำเนี่ยเราก็ต้องคิดใหม่นะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ซ้ำเนี่ยก็ค่อยเดินหน้าต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองที่หลายๆมุมมองเพราะว่าอย่างที่ผมว่าเรื่องทรัพย์สินทรัพย์ไม่แค่เรื่องแค่จดสิทธิบัตรหรือจองอย่างเดียวมันต้องดูตั้งแต่เรื่องไอ้ตอนสร้างสรรค์เลยนะครับว่าไอ้ตอนสร้างสรรค์เนี่ยนะครับว่าทรัพย์สินทางปัญญานั้นที่จะเกิดขึ้นหรือผลงานนั้นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสามารถทำได้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้ที่เคสที่เราพูดกันว่าทำไปแล้วไปซ้ำกับชาวบ้าน
0: เพราะฉะนั้นต้องไปสืบค้น
1: ต้องไปสืบค้นมาก่อนนะครับ
0: ซึ่งคนทั่วไปก็สามารถเข้าถึงเรื่อง
1: ได้ได้ตอนนี้มันมีฐานข้อมูลเยอะแยะนะครับฐานข้อมูลสิทธิบัตรนะครับก็ต้องไปเรียนรู้กันไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมว่าผู้ประกอบการเนี่ยเราจะเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับเราจะต้องพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนี้นะครับหรืออีกอย่างนึงที่ทำเรื่องสร้างสรรค์เนี่ยแล้วบางทีประเด็นที่ผมเจอมากที่สุดนะครับแล้วเป็นคดีความมากคือเรื่องใครเป็นเจ้าของกันแน
0: ่เพราะไม่รู้ว่าอันไหนเกิดก่อนใช่ไหม
1: บางทีอย่างนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับมันมีเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าหนึ่งนะครับเราก็มีรายหนึ่งเนี่ยเขาก็คิดเครื่องหมายการค้านั้นขึ้นมานะครับโดยไปให้คนคนหนึ่งเนี่ยไปออกแบบเครื่องหมายการค้าโลโก้สวยๆแล้วเสร็จแล้วก็จะเอาเครื่องหมายการค้าเนี่ยไปจดฟังดูก็ไม่มีอะไรนะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าคนที่ออกแบบ

0: ื่องหมายการค้านะบอกว่าไอ้งานที่สวยๆอันนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของเขา
1: ของคนเขียน
0: คนเขียนคุณเอาไปแล้วไปจดเครื่องหมายการค้าได้ยังไงก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาก็เลยจดไม่ได้เพราะบางทีเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราเป็นเจ้าของแน่หรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องดูอีกหลายมิติอีกหลายตรงนั้น
1: มีหลายมุมมอง
0: หลายมุมมองมากฮะ
1: เรามีเคสสตัดดี้ของคนในประเทศไทยไหมครับผู้ประกอบการไทยที่เขาพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็ทำในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเห็นเหมือนอาจารย์มีแกลเลอรี่
0: ใช่ครับคือสำนักงานเราเองนะฮะสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพหรือเบโดเราเองเนี่ยเราก็ส่งเสริมผู้ประกอบการนะครับแต่เราจะอาจจะตีสโคปนิดนึงคือไม่ใช่ผู้ประกอบการทั่วไปคือผู้ประกอบการที่ใช้พวกความหลากหลายทางชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาเป็นผลิตภัณฑ์นะครับหรือบริการนะครับซึ่งเราก็จะมีคล้ายๆว่าบริการครบวงจรเลยนะครับตั้งแต่ช่วยเรื่องพัฒนานวัตกรรมนะครับทำให้สินค้ามันดีขึ้นในการทำแบรนด์นะครับเราก็มีนักออกแบบแบรนด์ที่ดีนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ดูเรื่องช่องทางการตลาดด้วยนะครับอีคอมเมิร์ซด้วยแต่สุดท้ายที่สุดเนี่ยมันจะกลับมาที่เรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเบโดเราเองเนี่ยเรามีบริการตรงนี้อยู่นะครับในปีนี้เรามีโครงการอันนึงเราเรียกว่า community intellectual property portfolioนะครับคือการสร้างพอร์ตโฟลิโอทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนนะครับซึ่งอันเนี้ยในที่สุดเนี่ยเราหวังว่าไอ้พอร์ตโฟลิโอของเขาเนี่ยมันคล้ายๆเป็นพอร์ตโฟลิโอการลงทุนนะครับเขาจะได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีสมบัติอะไรมีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรอยู่ในชุมชนนั้นบ้างนะครับแล้วเขาจะใช้ประโยชน์อะไรกับมันตรงนั้นบ้างนะครับซึ่งไม่แน่นะครับต่อไปเนี่ยชุมชนนั้นอาจจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็น SME หรือให้ใหญ่ขึ้นแล้วถ้ามีบริษัทใหญ่ๆเนี่ยอยากจะมาเทคโอเวอร์เขาจะได้ประเมินมูลค่าพอร์ตโฟลิโอที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาตรงนั้นได้นะครับอันนี้เรื่องสำคัญคือการพัฒนาเรื่องพอร์ตโฟลิโอของตัวเอง
1: ซึ่งมีโชว์อยู่ที่นี่ด้วย
0: มีโชว์อยู่ข้างล่างครับ
1: น่าสนใจมากๆนะฮะอยากจะขอไปชมได้ไหมฮะ
0: ได้ครับยินดีครับ
1: ได้ครับผมงั้นเดี๋ยวผมว่าเราไปชมกันเลยดีกว่านะฮะอาจารย
0: ์ครับ

0: ครับตอนนี้เราก็มาถึงนะครับอยากจะพามาดูเรื่องศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชลภาพเพราะเมื่อกี้เราพูดค้างกันไว
1: ้
0: นะครับว่านั่นทำอะไรนะครับอันนี้เราทำให้บริการครบวงจรนะครับถ้าดูจากในรูปเนี้ยเราเริ่มต้นตั้งแต่สตาร์ทเลยนะครับเข้าไปหาคล้ายๆช้างเผือกนะครับว่าดูซิว่าชุมชนไหนมีความสามารถอะไรแล้วเราก็มาทำเทรนนิ่งนะครับทำทุกอย่างนะเทรนนิ่งทางด้านเชิงเทคนิคนะครับทางด้านพิเศษก็ทำพวก business model business canvas ทั้งหลายนะครับแล้วให้คำปรึกษานะครับแล้วเสร็จแล้วจับผู้ทางธุรกิจให้ด้วยนะครับว่าเขาจะไปนั่นอะไรจนมาถึงสุดท้ายเมื่อกี้หัวข้อเราคือมีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญานะครับเราก็จะต้องดูว่าไอ้ธุรกิจของเขาเนี่ยมีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ผมพูดค้างไว้นะครับเรื่อง intellectual property portfolio หรือ IP portfolio เราก็ build up IP portfolio ให้เขาแล้วก็ไปช่วยเขาว่าอันไหนเนี่ยเราไปจดคุ้มครองให้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำพยายามให้เป็นครบวงจรตรงนี้อยู่
1: ครับก็สินค้าของผู้ประกอบการก็จะมาอยู่โชว์ใน
0: อันนี้โชว์
1: ฟ้าใสแกลเลอรี่
0: ใช่ฟ้าใสแกลเลอรี่อันนี้จะเป็นโชว์เคสของเรา
1: ซึ่งขายด้วยตรงนี
0: ้ตอนนี้เราก็จะขายด้วยนะครับแต่เน้นหลักๆเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องโชว์มากกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีนักธุรกิจที่สนใจเนี่ยก็อาจจะมาขอนั่นแล้วก็ติดต่อไปทางชุมชนหรือผู้ประกอบการที่เราให้การสนับสนุนอยู่นะครับก็เราก็จะทำหลากหลายรูปแบบนะครับที่จริงอันนึงสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำทั้งเอกสารนะครับตำราเครื่องมือทั้งหลายนะครับที่จะที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะครับจะเห็นได้ว่าหน้าตาหลากหลายรูปแบบมากนะครับผมหยิบตัวนี้แล้วกันนะครับลองใช้ดูนะครับนะครับอันนี้เดิมเนี่ยเขาเป็นน้ำแร่นะครับจาก

0: าคใต้นะครับแล้วเราก็มาพัฒนาให้มันกลายเป็นโลชั่นทาผิว
1: จากน้ำแร่
0: จากน้ำแร่ธรรมดาที่ตามแหล่งธรรมชาติเนี่ยเราก็ไปพัฒนาปรับสูตรนะครับเอาน้ำแร่น่ะให้มันเป็นโลชั่นนะครับแล้วก็อันนี้คือทรัพย์สินทางยาประเภทหนึ่งคือไอ้สูตรที่สูตรเนี่ยมันก็จะเป็นสูตรโดยทั่วๆไปแต่ใส่จำนวนเท่าไหร่แน่นอนเนี่ยเราเก็บเป็นความลับทางการค้า
1: ก็เป็นความลับทาง
0: ความลับทางการค้าแล้วในนี้เองเนี่ยเราก็จะออกแบบแบรนด์ให้เขานะครับแล้วก็หน้าตาเลเบลแพคเกจจิ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายการค้านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำให้ชุมชนนะครับแล้วชุมชนเองเนี่ยเขาก็เจริญเพราะว่าอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนนะครับด้วยความเชื่อของเบโดเราเองเนี่ยว่าถ้าเศรษฐกิจระดับชุมชนเนี่ยเข้มแข็งอันนี้คือรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
1: มีมากๆเลยครับน่าสนใจนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทีเดียวซึ่งส่วนใหญ่ทั้งหมดในนี้ก็คือผ่านกระบวนการที่เบโดเนี่ยคอยเข้าไปช่วยเหลือ
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็มีเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับอาจารย์สุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ประกอบการครับที่สนใจในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
0: ครับ
1: ที่กำลังชมรายการเราอยู่ว่า
0: คือ
1: มีอะไรแนะนำบ้าง
0: ครับคือหลายท่านผู้ประกอบการเนี่ยนะครับอาจจะเห็นว่าเรื่องทรัพย์สินปัญญาเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นนะครับแต่ผมเรียนให้ทราบว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นผมชอบใช้คำว่าเป็นแอสเซทที่สำคัญของเรานะครับเราจะต้องบริหารจัดการมันให้ดีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องไปแสวงหาความรู้นะครับเพราะเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปเนี่ยมันก็ภาพกว้างแต่ที่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคืออันเนี้ยเราจะต้องรู้นะครับผู้เองการเองเนี่ยก็จะต้องรู้ว่าเขามีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรวิธีที่ผมแนะนำดีที่สุดคือไปหาผู้รู
1: ้
0: นะครับซึ่งตอนนี้นอกจากเบโดเราเองเนี่ยนะครับทุกสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยนะครับมีหน่วยงานให้บริการทางด้านคำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญานะครับเข้าไปใช้ประโยชน์ได้หรือกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เขาก็มีที่ให้คำปรึกษาตรงนี้อยู่นะครับก็สิ่งที่แรกเนี่ยก็คือติดอาวุธทางปัญญาของตัวเองก่อนนะครับให้รู้ว่าเรามีอะไรแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยพัฒนาต่อไปว่าบริหารจัดการมันยังไงบ้างและเอาไปใช้ประโยชน์มันยังไงบ้างอันนี้คือสิ่งที่ต้องขอฝากไว้เลยครับ
1: ครับครับก็เรื่องการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแล้วก็มีช่องทางในการสนับสนุนหลายช่องทางทีเดียววันนี้ฮะก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากๆเลยนะครับจากอาจารย์วันนี้ต้องขอขอบคุณดร.ธนิตชังถาวรเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆและประสบการณ์ให้พวกเราฟังครับขอบคุณมากๆเลยครับอาจารย์
0: สวัสดีครับ

0: เดินทางกันมาถึงช่วงสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วนะครับกับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมซึ่งตลอดทั้ง12สัปดาห์ที่ผ่านมาทุกท่านก็ได้เห็นนะครับถึงตัวอย่างแนวคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคนี้โดยเราได้เรียนรู้ผ่านมุมมองของผู้ประกอบการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กอย่างสตาร์ทอัพหรือ SME หรือบริษัทขนาดใหญ่อย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งทำให้เราได้เห็นถึงสินค้าและบริการนะครับที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาและตอบโจทย์พฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแน่นอนครับว่ากว่าจะมาเป็นนวัตกรรมที่เข้าถึงกลุ่มตลาดลูกค้าหรือผู้ใช้งานจริงๆได้ย่อมต้องเกิดจากการสร้างไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ที่มีการตั้งสมมุติฐานการทดลองและการกลับมาทบทวนปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการต่างๆเพื่อให้นวัตกรรมนั้นเหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้มากที่สุดหวังว่าตัวอย่างนวัตกรรมเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการหลายท่านได้เห็นความสำคัญของนวัตกรรมและกลับมาทบทวนธุรกิจของตัวเองนะครับหาแนวทางนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของท่านได้ซึ่งบางครั้งอาจจะมีความยากและความท้าทายต่างๆที่ต้องเผชิญผมก็ขอให้ทุกท่านฝ่าฟันอดทนต่อสู้และประสบความสำเร็จบนเส้นทางการเป็นผู้ประกอบการ IDE ที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมให้ได้ครับแล้วพบกันใหม่ซีซั่นหน้าสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้

0: สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ2รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นต้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับคุณผู้ชมรายการที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านครับมาวางแผนทางด้านการเงินครับแน่นอนครับคนทุกคนครับอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในฐานะของการงานการเงินหรือว่าการใช้ชีวิตอย่างสุขสบายกับเงินที่อุตส่าห์หามาได้ครับนั่นคือการวางแผนการเงินครับคุณผู้ชมครับมีคนอยู่2คนครับคนหนึ่งหารายได้มาสูงมากเลยครับแต่จ่ายไปกับรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยครับแต่กับอีก1คนครับหารายได้มานะครับไม่สูงเท่าครับแต่สามารถเก็บออมและลงทุนทำให้เงินเหล่านั้นงอกเงยขึ้นมาได้ครับนี่คือการวางแผนการเงินที่ถูกวิธีนั่นเองครับเพื่อทำให้ชีวิตนั้นมีความมั่นคงและมั่งคั่งครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับทางรายการของเราคัดสรรมาเป็นอย่างดีครับเพราะว่าเป็นบุคคลตัวอย่างครับในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นการออมการลงทุนครับเพื่อทำให้ชีวิตของเขานั้นดีขึ้นครับไม่ใช่ดีขึ้นอย่างเดียวครับดีขึ้นมากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคงคุ้นหน้าคุ้นตากับแขกรับเชิญของผมเป็นอย่างดีครับพอตื่นเช้าขึ้นมาคุณเปิดทีวีครับจะเห็นเขาเล่าข่าวอ่านข่าวให้เราฟังกันทุกเช้าเลยนะครับและจะเป็นใครไม่ได้ครับไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับกับคุณกวีพันธ์มนตรีวงศ์หรือว่าพี่โต้งของเรานั่นเองครับครับ
1: คุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงศ์ผู้ประกาศหนุ่มไฟแรงผู้มีความสามารถหลายด้านทั้งอ่านข่าววิเคราะห์ข่าวทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมเป็นพิธีกรและวิทยากรผลงานของคุณโต้งมีมากมายผ่านหน้าจอทีวีให้เราได้แทบทุกวันนอกจากนี้คุณโต้งยังเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนคนที่จะเริ่มต้นทำงานทางด้านสื่อสารมวลชนอีกด้วยน้องๆผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ๆต้องเรียกคุณโต้งว่าอาจารย์เลยแหละครับทำงานเก่งขนาดนี้คุณโต้งบอกว่าไม่ขอเข้าอยู่สังกัดค่ายใดขอผันตัวเองเป็นผู้ประกาศอิสระเพื่อที่จะได้มีเวลาไปทำในสิ่งที่ตนเองรักเห็นมาดนิ่งๆสุขุมแบบนี้นะฮะชอบขี่มอเตอร์ไซค์ครับเป็นชาวไบเกอร์ตัวยงคนหนึ่งเลยทีเดียวชอบการท่องเที่ยวชอบการเดินทางหลงไหลในชีวิตรูปแบบนี้จนปัจจุบันลงทุนทำธุรกิจผลิตกางเกงยีนยี่ห้อ Dust Camp Originalให้กับคนที่ชื่นชอบกางเกงยีนส์หรือนักขับมอเตอร์ไซค์ได้สวมใส่กันไม่เพียงแค่นั้นคุณโต้งยังกำลังจะเปิดธุรกิจร้านอาหารในช่วงเวลาอันใกล้นี้อีกด้วยแม้มองผิวเผินจากภายนอกนึกว่าเป็นผู้ประกาศนั่งอ่านข่าวในทีวีอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วทำอาชีพหลายอย่างมากเลยแสดงว่าคุณโต้งต้องเป็นนักวางแผนทางการเงินแน่ๆเลยครับ
0: เมื่อสักครู่นี้เราได้รู้จักกับพี่โต้งนะครับแบบโดยพอสังเขปกันมาแล้วแต่ว่าตอนนี้มารู้จักตัวจริงกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่โต้งครับ
2: สวัสดีครับพี่ครับ
3: สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับ
0: โอ้โหหล่อเชียร์พี่โต้งครับ
3: ครับ
0: วันนี้ฮะอยากให้พี่โต้งเล่าให้ฟังหน่
3: อ
0: ยทำผู้ประกาศข่าวมากี่ปีแล้วครับ
3: ไม่นานครับเป็นรุ่นพี่หิมสักปี2ปีได้ครับ
0: ครับผมนะฮะก็น่าจะสัก16 17นะครับประมาณนั้นนะฮะ
3: คือผมเนี่ยเข้ามาที่เนชั่นก่อนทำงานที่วิทยุเนชั่นหลังจากนั้นก็มาอยู่เนชั่นทีวีก็ลองรวมๆเอาว่าวิทยุเนชั่นกับเนชั่นทีวีตั้งมาเท่าไหร
0: ่ก็ประมาณสัก
3: ไม่นานอีกเหมือนกัน
0: ช่อง4บางขุนพรหมยุบตัวพอดี
3: ไม่ถึงขนาดนั้น
0: ก็สักประมาณสัก10กว่าปีแล
3: ้วได้ๆๆอย
0: ู่ในวงการนี้ก็ถือว่าต้องเป็นขั้นระดับปรมาจารย์
3: เดี๋ยวไม่เรียกอย่างนั้นเลยเดี๋ยวผมกดดันเปล่าๆ
0: ครับผมได้ครับงั้นเราไม่เรียกอาจารย
3: ์ใช่ๆ
0: นะครับมาสเตอร์นะครับผมวันนี
3: ้ว่ามาวันนี้
0: คือจริงๆแล้วอยากจะมาพูดคุยในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินของพี่โต้งด้วย
3: โอ้โหนี่คุยถูกคนเลย
0: ครับผม
3: เพราะผมเนี่ย
0: วางแผนที่ดีมาก
3: เป็นคนที่ขาดการวางแผนทางการเงินขาดการวางแผนทางการเงิน
0: ยังไง
3: คือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เหมือนมนุษย์เงินเดือนคนอื่นมีรายได้เข้ามาได้เป็นพิธีกรได้อะไรเนี่ยลงมาแล้วเราใช้ไงมันมีข้อบังคับเช่นคุณไม่มีบ้านคุณต้องซื้อบ้านไม่มีรถต้องซื้อรถคุณอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศมันต้องจ่ายเงิน
0: ทีนี้
3: เหมือนกับความต้องการเรามันเยอะมากอ
0: ่
3: ะโหเราอยากแต่งตัวเราอยากทำธุรกิจอยากอะไรเงินมันถูกใช้อยู่ตลอดเวลา
0: ครับ
3: แต่ถึงจุดหนึ่งเฮ้ยมันชักมีปัญหาเรามีครอบครัว
0: ครับผม
3: มีลูก
0: ครับ
3: อายุมากขึ้นต้องคิดเนี่ยนี่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ผมแบบเริ่มหันมาสนใจเรื่องการวางแผนทางการเงินและการทำธุรกิจของตัวเอง
0: ทางรายการของเราเนี่ยแหละฮะต้องหาคนแบบนี้แล้วก็เลือกคนไม่ผิดด้วย
3: ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกไม่รู้
0: ถ้าอย่างนั้นผมขอย้อนกลับไปนิดนึงในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศมานะฮะก็อยู่ในวงการมาพอสมควรแล้วคร
3: ับ
0: หลายๆคนนี่อยากจะรู้มากเลยว่าการเป็นผู้ประกาศเนี่ยได้เงินเยอะไหม
3: มันมีภาพหนึ่งที่ทุกคนคิดว่าเฮ้ยคนเป็นผู้ประกาศพิธีกรเน
0: ี่
3: ยโหมาทำงานแป๊บเดียวได้เงินมหาศาลแต่คุณไม่เห็นว่าเบื้องหลังเขาทำอะไรมาบ้างใช้เวลามาเท่าไหร
0: ่
3: ถูกไหมฮะแล้วก็มีคนทำงานข่าวจำนวนมากที่เขาไม่ได้อยู่ในจุดนั้น
0: ครับ
3: ผมอาจจะไม่ได้อยู่ตรงจุดที่ได้เงินเยอะก็ได้แต่ว่าเราทำนานสะสมพอมีโอกาสมีช่องทางในการที่จะได้เงิน
0: ครับผมแสดงว่าจริงๆแล้วคืออาจจะไม่ได้ทำแค่อาชีพผู้ประกาศถูกต้องไหมครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเป็นแค่อาชีพผู้ประกาศก
3: ็
0: ต้องได้เงินจากการไปรับอีเวนต
3: ์
0: บางคนก็บอกว่าไปถ่ายโฆษณา
3: โอ้โห
0: พี่ต้องมีแบบน
3: ั้
0: นไหม
3: ผมไม่ดังขนาดนั้นอย่างแรกแต่ว่าเรามีความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
0: ครับ
3: อย่างผมเนี่ยผมอาจจะรับงานพิธีกร
0: ครับ
3: องค์กรราชการจะเอาผมไปเป็นพิธีกรเสวนาอะไรแบบนี้หรือจ้างผมไปลงเสียงเสียงแบบมีมูลค่าอย่าดูหน้าผมให้ฟังเสียงผมดีกว่าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้คือก่อนที่ผมจะมาทำในเชิงข่าวโดยตรงเนี่ยผมเป็นคนโฆษณามาก่อนผมเป็นคนคิดสปอตวิทยุโฆษณามาก่อนเป็นครีเอทีฟเป็นสคริปต์ไรเตอร์มาก่อนเพราะฉะนั้นหัวผมเนี่ยถ้าเกิดผมเป็นพิธีกรข่าวผมก็จะแอบคิดเข้ามุกรายการยังไงจะเก๋นะจะปิดรายการยังไงจะวางรันดาวรายการยังไงผมก็มีความเป็นครีเอทีฟอยู่ในตัวทีนี้ผมก็เริ่มมองว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเป็นธุรกิจล่ะที่มันใช้ครีเอทีฟใช้ความคิดสร้างสรรค์มาขายเนี่ย
0: ครับ
3: เราจะทำอะไรได้ผมก็พยายามหาว่าผมทำอะไรได้
0: แล้วเจอหรือยังครับในสิ่งที่พี่ต้งชอบ
3: ผมทำเสื้อผ้าได
0: ้เห็นไหมฮะอาชีพเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทำแค่อาชีพเดียวเราสามารถทำหลากหลายอาชีพก็ได้แต่เลือกอาชีพที่คุณคิดว่าคุณเหมาะคุณชอบและคุณรักมันจริงๆแล้วคุณลองทุ่มเทกับมันแต่ว่าวันนี้ฮะเรายังไม่หมดเท่านี
3: ้ครับ
0: เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อช่วงหน้าถ้าใครอยากรวยถ้าใครอยากรู้

0: วันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนเราไปคุยกับคุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงศ์ผู้ประกาศข่าวที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีบนหน้าจอทีวีได้พูดคุยกับคุณโต้งทำให้ได้ทราบว่านอกจากเป็นผู้ประกาศแล้วนะฮะยังทำอาชีพอื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายอาชีพทั้งผลิตกางเกงยีนส์ทั้งทำร้านก๋วยเตี๋ยวคุณโต้งทำได้อย่างไรมีความรู้ความเชี่ยวชาญมาก่อนหรือเปล่ามาคุยกันต่อครับ
1: พี่โต้งครับ
2: ครับ
1: นะฮะเมื่อสักครู่นี้เราได้คุยกันแล้วโอ้โหแต่ว่าถ้าดูเจอพี่โต้งข้างนอกเนี่ยจะแทบจะจำไม่ได้เลยนะว่าเป็นผู้ประกาศ
2: ลองดูหัวจรดเท้าเนี่ยก็จำเนี่ยมันบากเลยใช่ไหม
1: ใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการแต่งตัวของพี่ครับนะฮะแล้วภาษาผมก็เรียกว่าเฟี้ยวเงาะมาก
2: โอ้โหเฟี้ยวลำไยได้ไหม
1: ก็พอกินได้ครับช่วงนี้หน้าลำไยด้วยสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยทีเดียวและอยากจะรู้ครับ
2: ว่า
1: ทำไมอยู่ดีมาแต่งตัวอะไรแบบนี้พี่โต้ง
2: คือถ้าเกิดว่าอยู่ๆผมแต่งตัวอย่างเงี้ยบ้าเหมือนคนบ้าเลยมันจะอะไรกันนักหนาแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นไบค์เกอร์คุณไปขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณต้องมีพ็อปสร้อยอะไรนาฬิกาอะไรตัวในตัวนอกกางเกงยีนราคาเท่าไหร่รองเท้าเท่าไหร่
1: ครับ
2: การขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเลยทำให้ผมแต่งตัวจัดขึ้น
1: เสื้อผ้านี่คือออกแบบเองเลยป่ะครับ
2: คือเอาแบบเฉลยเลยนะเสื้อผ้าเนี่ยมันได้ถูกออกแบบมาเป็นร้อยปีแล้วยีนเนี่ยมันก็ห้ากระเป๋ามีกระดุมป้ายหนัง
1: ครับ
2: ผมให้ความสำคัญจากการทำของเดิมเนี่ยให้มันดีขึ้นใส่ไอเดียเข้าไปวัตถุดิบที่มันดีขึ้นโลโก้แบรนดิ้ง
1: ครับ
2: สร้างมูลค่าจากตรงนี้แบบนี้มันก็มีมาตั้งแต่70น่ะ
1: แต่ถ้าเกิดพูดแบบนี้เนี่ยผมก็อยากจะเห็นสไตล์ของพี่ออกแบบแล้วบอกว่ามีร้านด้วย
2: มีแล้ว
1: ผมไปดูได้ไหมครับ
2: ร้านผมเล็กๆแต่เข้มข้น
1: จริงมาก
2: ชื่อ Dust Camp Commune
1: เข้มข้นนี่คือแบบว่ารสชาติขมเลยมาก
2: ลองไปดู
1: เดี๋ยวพาไปดูดีกว่า
2: ไป
1: ด้านนี้ดีกว่าครับเชิญเลยครับ

0: แล้วร้านนี้สี
1: นี่แหละครับ
0: ชึมชึมดูแบบดิบ
1: ๆต้องประมาณนั้น
0: นี่ดัสแคมป์ครับอยากจะรู้เหลือเกินทำไมต้องเป็นนกฮูกครับ
1: ต้องนกฮูกอย่างเดียว
0: มีตา2ตาไม่เท่าไหร่แล้วต้องมีตาคีบหมายถึงว่าอะไรขี่กลางคืนเหรอฮะหรือยังไง
1: ถูกต้องฮะคือดัสเนี่ยแปลว่าโพเพแคมป์คือแคมปิ้งนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เอ๊ะสัตว์กลางคืนอะไรที่จะเป็นสัญลักษณ์ได
0: ้ครับ
1: ขังคาวมันก็ใช้กันเยอะแล้วอ่ะมันเยอะอ่ะใช่ไหมเราก็เลยมองถึงนกฮูก
0: ครับ
1: แล้วมีตาที่3กลางคืนเนี่ยเราแบบอยากขี่อยากเที่ยวอยากใช้ชีวิตเนี่ยดูรูปนี้ฮะรถช็อปเปอร์ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ขี่ช็อปเปอร์ฮิปปี้ขี่ช็อปเปอร์ไปตั้งแคมป์ในป่านี่ฮะนี่คือสัญลักษณ์ของแบรนด์เลยอธิบายแบรนด์ได้เลย
0: นี่คือโยงมาหมดเลย
1: โยงมาเลยฮะ
0: ขวานกระเชือกครับ
1: ใช่ๆก็เหมือนก็แคมป์เนี่ยบรรยากาศของการไปตั้งแคมป์คุณก็อาจจะมีอุปกรณ์หน่อยมันย้อนยุคอ่ะ
0: ร้านนี้นี่ตั้งขึ้นมาเพื่อสายไหนฮะอย่างที่บอกว่ามีหลายสายมากเลยหรือทุกสายเลยครับ
1: ความจริงก็ทุกสายได้หมดแต่ว่าผมเน้นๆก็คืออารมณ์ประมาณ70ประมาณช่วงที่แบบขี่ช็อปเปอร์หน้ายาวบุปผาชน
0: ครับ
1: ฮิปปี้ประมาณนี้ครับประมาณนี
0: ้นี่พูดตรงนี้เห็นแค่โลโก้แต่อาจจะยังไม่เห็นภาพในร้าน
1: เข้าไปเข้าไปสัมผัสนะ
0: เราต้องเข้าไปเลยนะ
1: ครับเชิญเลยครับ
0: อนุญาตนะครับ
1: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
0: เปิดเลยนะครับผมฟึบเข้ามาเลยครับตามมาครับคุณผู้ชมอยากจะถามพี่โต้งครับว่าทำไมพี่โต้งถึงใช้คำว่าดิ้นรนเลยดีกว่าม ีหลากหลายอาชีพทำไมถึงต้องมีหลากหลายอาชีพอาชีพผู้ประกาศมันไม่มั่นคงเหรอครับหรือยังไง
1: มีคนถามผมนี้เยอะมาก
0: ครับ
1: เฮ้ยอ่านข่าวน่าจะได้เงินดีนะอยากลำบากเหรอทำไมต้องเหนื่อยอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือผมเป็นผู้ประกาศข่าวก็จริงแต่ผมเป็นฟรีแลนซ์ผมไม่ได้ประจำที่ช่องไหนเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นในชีวิตผมเนี่ยถูกหยุดอ่านรายการเจ๊งช่องมีคำสั่งพิเศษมาให้ยุติการอะไรเงี้ยม
0: ัน
1: เกิดขึ้นได้ประจำเราก็เจอมาปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าถึงจุดนี้ทำไมเราไม่มีอะไรเป็นของตัวเองสักทีนึงสมมติเขาไม่จ้างผมต้องไม่ทุรนทุรายผมต้องอยู่ได้ผมก็เลยมองว่าเราสนใจเรื่องอะไรเราสนใจเรื่องศิลปะออกแบบเฮ้ยครอบครัวเรามีความรู้เรื่องก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงซึ่งคนแบบหากินมากเลย
0: ครับ

0: แล้วมาเติมไอเดียเข้าไปผมคิดว่ามันน่าจะทำให้เราเป็นเจ้าของธุรกิจได้บ้างแต่ก็ไม่ง่ายอ่ะ
1: เลยอยากจะรู้ว่าไอ้คำว่าไม่ง่ายเนี่ยที่อยากจะคุยว่าไอ้ไม่ง่ายของพี่มันคืออะไรบ้างอุปสรรคที่พี่เจ
0: อ
1: นะฮะการวางแผนที่พี่เริ่มต้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้าง
0: อย่างแรกคือผมไม่ได้มาจากพื้นฐานครอบครัวที่รวยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แบบว่าต่อยอดจากพ่อแม่ไม่ใช่สองคือยกตัวอย่างเช่นทำแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ย10 ล้านยังน้อยเกินไปเลยสำหรับการจะตั้งแบรนด์ขึ้นมายี่ห้อหนึ่ง
1: จริงนะคร
0: ับ ใช่คุณต้องมีงบโปรโมทลงเงินลงทุนมหาศาล
1: ครับ
0: แต่ผมแลกกับการที่ว่าคิดเอาให้เล็กที่สุดแต่ว่าคิดต้องโดนเล็กต้องครบต้องโดนต้องถูกใจที่สุดแล้วผมก็ไม่ได้ขายของถูกอ่ะผมก็เอาที่เขาเรียกอะไรนะเศรษฐกิจเชิงความคิดสร้างสรร
1: ค
0: ์ผมก็ไปอบรมไปเรียนไปหาความรู้มาเพื่อที่จะรอวันว่าเคาะมันออกมาเป็นอะไรสักอย่างที่สุดมันเคาะมาเป็นเสื้อผ้า
1: ครับแล้วอยากจะรู้ว่าพี่โต้งอ่ะถ้าที่เกิดย้อนถามบอกว่าที่แพงอยากจะรู้ว่าตัวเท่าไหร่
0: อย่างกางเกงยีนเนี่ยตัวนี้ Dust Begin เนี่ยผมขายที่ 2,450 บาทมันก็ไม่อาจจะไม่แพงถึง
1: ขั้นไม่แพงมากถึงขั้น 5-6,000 นะ
0: แต่คนมีหลายระดับนะ
1: ครับ
0: คนที่เขาอาจจะแบบทำงานได้เงิน 15,000 เนี่ยกางเกงตัว 2,000 กว่ามันก็เยอะอ่ะ
1: ครับ
0: แต่มันอาจจะมีผลอีกแง่นึงคือทำให้ซื้อง่ายขึ้นด้วยไงไอ้เรื่อง pricing เนี่ยสนุกมาก
1: ค
0: ือถ้าเกิดว่าทำให้ฮิมชอบได้เนี่ย
1: ครับ
0: ตัวนี้ผมขายอยู่ที่ 5,500ขายดี
1: ครับ
0: ขายดีมากมันแปลกแล้วแบบรู้สึกว่าใส่ไปเดินตลาดเนี่ยต้องโดนโอ้โหคนมองแน่ก็แปลกอ่ะมันก็แปลกคนอยู่หนองคายคนอยู่เชียงใหม่ก็เอาอะไรอย่างเงี้ย
1: ม
0: ัน
1: ข
0: ึ้
1: นอยู่กับความชอบของคนด้วย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วการวางแผนของพี่เนี่ยมองเป้าว่าไอ้ธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของร้านเสื้อก่อนนะ
0: ครับ
1: ร้านเสื้อร้านกางเกงยีนของพี่นี่พี่วางเป้าไว้ถึงขั้นไหนฮะ
0: ผมต้องการให้ยี่ห้อ Dust Camp เนี่ย
1: ครับ
0: เป็นเสื้อผ้าของคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์จะนึกถึงในแนววินเทจ
1: อ่
0: ะแต่แล้วคนที่ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็อยากสัมผัสเขาอยากสัมผัสความเป็นไบค์เกอร์เขาอยากให้นึกถึงยี่ห้อนี
1: ้
0: ถึงจุดหนึ่งผมก็ไม่รู้มันจะไปได้ไกลขนาดไหนแล้วเดี๋ยวนี้โลกมันแคบมีคนมารับของผมไปขายที่ร้านมอเตอร์ไซค์ที่ออสเตรเลียแล้ว
1: ครับ
0: มันก็ไม่ได้ยากอ่ะเนี่ยคือหรือผมจะโพสต์ขายในไอ้พวกเว็บออนไลน์ทั้งหลาย
1: ครับ
0: อย่างนั้นถือว่าส่งออกระดับโลกไหมมันก็ไปอ่ะที่อเมริกาก็ซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเริ่มจากเล็กก่อนก็ถึงจุดหนึ่งผมคิดว่ามันคงเป็นยี่ห้อหนึ่งอ่ะที่คุณบอกกางเกงยีนหรือว่าเสื้อผ้า
1: ครับ
0: สำหรับไบเกอร์ยี่ห้อ Dust Camp
1: นี่แหละนี่คือสิ่งสำคัญนะคุณผู้ชมจุดเล็กๆก็คือการวางเป้า
0: ใช่
1: มองเป้าแล้วดูกำลังเราก่อน
0: แต่ผมพยายามหาหลายช่องทางก่อนไม่เคยนึกเลยนะจนแต่งงานมีลูกเนี่ย
1: อะไรอ๋อนี่
0: แต่งงานมีลูกเนี่ยคิดตลอดเลยว่าอะไรมันจะปลอดภัยอะไรมันจะมั่นคงจะลงทุนอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ค
1: ิ
0: ดตลอด
1: เนี่ยสำคัญเลยครับคุณผู้ชมครับรีบกลับไปมีลูก
0: แหมด่วนแล้วปั๊มได้ปั๊มนะฮะปั๊มได้ต้องปั๊ม
1: ไม่
0: ช้าอย่าช้า
1: ไอ้นี่รายการเราพูดไม่ต้องมีลูกก็ได้แต่ให้เห็นว่าการวางแผนเราควรจะเริ่มต้นวาง
0: คือสำหรับคนที่ไม่มีลูกอันนี้คิดไปถึงขนาดนั้นนะ
1: คือ
0: มีเพื่อนที่ตัดสินใจว่าไม่มีลูกเนี่ยเขาต้องวางแผนชีวิตอีกอย่างไม่มีคนเลี้ยงดูคุณในยามแก่เฒ่าคุณจะต้องซื้อประกันหรือว่ากองทุนในลักษณะที่พอสูงวัยไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เลี้ยงตัวคุณได้ต้องวางแผน มันต้องวางแผน
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่าในช่วงหน้าการวางแผนของพี่โต้งเริ่มต้นเขาเริ่มต้นยังไงจุดเริ่มต้นนี่แหละฮะสำคัญเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ

0: การพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับได้แง่คิดอย่างหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าให้กับทุกคนได้นั่นก็คือเรื่องที่เราไม่ควรจะมีอาชีพเพียงอย่างเดียวอย่างคุณโต้งกวีพันธ์มนตรีวงผู้นี้เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวเป็นทั้งเจ้าของแบรนด์กางเกงยีนส์และเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวในเวลาเดียวกันถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการลงทุนในสิ่งที่ตนเองถนัดและชื่นชอบเลยแหละครับ
1: เมื่อกี้พูดกับพี่โต้งครับในเรื่องของการแน่นอนเรื่องอาชีพหลากหลายแล้วก็มีอยู่อาชีพนึงก็คือในเรื่องของการปล่อยคอนโดออกมา
2: ครับ
1: แน่นอนแล้วก็ที่สำคัญเลยเรื่องร้านก๋วยเตี๋ยว
2: ครับ
1: ที่พี่โต้งวางระบบ
2: ะ
1: นะฮะพี่โต้งไม่ต้องไปทำเองก็กึ่งแอคทีฟกับแพสซีฟ
2: ใช่ใช่
1: ก็คือว่ามีระบบในการทำงานด้วยแต่ว่าก็ยังก็ต้องเข้าไปดูร้านอยู
2: ่
1: แต่ว่าอยากจะถามพี่โต้งครับว่าในเรื่องของการไปทางด้านแพสซีฟเลยนะฮะมีอย่างอื่นอีกไหมในเรื่องของกองทุนเรื่องหุ้นเนี้ยมีสนใจที่จะทำบ้างไหมฮะ
2: คือยอมรับเลยว่าตัวเองไม่ถนัดแต่ถามว่าสนใจไหมมีความสนใจเพราะเรามองเห็นว่าการลงทุนแบบนั้นเนี่ยมันก็ผ่อนแรงบางอย่างเราไปอ่ะมันเราจะมานั่งโอ้โหคิดทุกอย่างทำทุกอย่างบางทีไม่ไหวใช่ไหมส่วนเรื่องความถนัดในการลงทุนเองไปเล่นหุ้นเองอะไรผมไม่
1: ม
2: ีแต่ถามว่าสนใจเราทำยังไงได้หนึ่งก็คือมันมีผู้บริหารกองทุนสองก็คือผมวิ่งไปหาคนที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่รู้จักกันเพื่อนคุ้นเคยเนี่ยเขาแนะนำได้เขาแนะนำได้แล้วค่อยๆลองดูมันไม่ได้ฝันเฟื่องแบบโอ้ passive income
1: การ
2: สบายแล้ว
1: การลงทุนมีความเสี่ยงครับ
2: ใช่ใช่
1: ทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วย
2: แล้วในหลักก็คือผมกระจายไงหลักการกระจายไอ้นี่ล้มไอ้นี่ยังอยู่ไอ้นี่ยังอยู่อะไรเงี้ยดึงกันไปดึงกันมา
1: คือจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับเน็ตเวิร์กนิดๆนะแต่ว่ามันเป็นเน็ตเวิร์กที่อาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกันทั้งหมดแต่มีความเชื่อมโยงกันอยู่ในตัวเพราะมันมีไอเดียทุกอย่างที่มันใส่อยู
2: ่
1: ผมเชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวมีเสื้อพวกนี้ไปแขวนแน่นอน
2: ใช่แล้วก็สัญลักษณ์ก็เป็นรูปหมูก๋วยเตี๋ยวหมูนะข
1: ี
2: ่ช็อปเปอร์เนี่ยมันก็โยงกัน
1: นกฮูกขี่ช็อปเปอร์ต่อไปอนาคตจะมีวางแผนเปิดไลน์อย่างอื่นอีกไหมฮะ
2: อย่าใช้คำว่าอนาคตคือผมทำแล้วผมทำแล้วก็คือว่าผมจัดทัวร์สำหรับคนไทยที่แบบบ้าคัสตอมไบค์มากเลยไปที่ญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นเพื่อไปดูที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีงานคัสตอมไบค์ขายของแบบเนี้ยที่ผมไปมาเนี่ยใหญ่เหมือนกับไปไบเทคเหมือนกับเมืองทองธานีเนี่ย
1: เหมือนงานโชว์รถ
2: ดู2วันดู2วันทีนี้คนไทยก็ไม่ค่อยได้ไปกันไปน้อยมากก็ดูจากรูปในอินเทอร์เน็ตผมก็จะจัดทัวร์ไปก็ลองเซิร์ฟไป 2-3 ครั้งแล้วยังไม่สมบูรณ์ 100% แต่ว่ามีคนสนใจมากนั่นอย่างนึงกับอย่างนึงคือรายการประเภท Men Interest หรือว่าความสนใจผู้ชาย
1: ครับ
2: ไม่ใช่แนวว่าแบบนะ
1: ไม่แนวเซ็กซี่
2: อาจจะเป็นอาวุธอาจจะเป็นเรื่องการแต่งตัวแบบเป็นแมนการขับขี่เนี่ยผมก็เซิร์ฟทำใน YouTube อยู
1: ่
2: มันโยงกันหมดเลยอ่ะมันโยงกันอ่ะ
1: ก็คือแบบว่ามีการลิงก์กันเกิดขึ้นแหละแล้วในอนาคตก็อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ออกมา
2: ค่อยๆขยับอ่ะ
1: ที่จะเป็นในเรื่องของ Shopper Culture ออกมา
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
1: สุดยอด
2: ก็มีเพื่อนในวงการมาติดต่อละว่าอยากจะมาลองทำเป็นตลาดคล้ายๆ Garage Market
1: ครับ
2: ด้านล่างนี้ได้ไห
1: ม
2: แล้วก็พอถึงเวลาก็มาของแบบเดียวกันมาขายด้วยกันแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มากัน
1: อันนี้ก็เป็นอีกอีเวนต์นึง
2: ใช่
1: สุดท้ายแล้วครับให้พี่โต้งครับฝากอะไรกับคนดูหน่อยฮะในเรื่องของการลงทุนครับ
2: ครับ
1: เงินทองที่หามาต้องวางแผนครับ
2: ได้คือผมว่าเหมือนทุกเรื่องครับคนเราเนี่ยจะวัดกันว่าใครจะคิดได้ก่อนผมก็ต้องเคยผ่านชีวิตที่ใช้เงินหมดเวลาหมดเงินไปกับเรื่องที่ไร้สาระเนี่ยมากมายใช่มั้ยฮะแล้วมันก็ไม่มีรีเทิร์นอะไรกลับมาแต่พอถึงจุดหนึ่งถ้าเกิดคุณคิดได้คุณก็จะควานละเหมือนกับคนที่เคยเห็นมั้ยฮะในเน็ตทำอะไรแล้วรวยไปอบรมอะไรเต็มไปหมดทุกคนจะควานหาไปหมดแต่ที่สุดเนี่ยคุณชอบอะไรคุณถนัดอะไรพอจะทำอะไรได้กับเงินทุนที่คุณมีลองดูทำเลยทำเลยเท่านั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรที่จะมากกว่านั้นแล้วไม่มีเคล็ดลับอ่ะเพราะว่า คิดว่าจะเป็นแบบนี้มันก็ไม่เป็นก็ต้องลองทำอีกแบบนึง
1: ครับ
2: ทำแบบนี้ไม่ใช่ต้องลองไปทำอีกแบบนึงก็ลองเรื่อยๆ
1: ครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ย
2: ค
1: ำคำเดียวเลยที่เมื่อกี้นี้ผมได้มา
2: ครับ
1: ทำเลยครับอย่ารอ
2: ใช่
1: ว
2: ัน
1: นี้ต้องขอขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะครับ
2: ขอบคุณมากเลยครับพิมครับ
1: ขอบคุณมากเลยโอ้โหทางรายการขอบคุณพี่โต้งมากเพราะวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยครับ
2: ครับ
3: เราสามารถจัดการกับความเสี่ยงในการลงทุนได้ด้วยการจัดสรรเงินลงทุนไปในทางเลือกการลงทุนหลายๆประเภทนะคะ ดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์และทิศทางการขึ้นลงของราคาที่แตกต่างกันดังนั้นการขาดทุนจากการลงทุนประเภทหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรจากการลงทุนอีกประเภทหนึ่งซึ่งนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วยังช่วยให้เราได้รับผลตอบแทนรวมที่ดีในระดับหนึ่งด้วยค่ะ
1: ผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้พูดคุยกับพี่โต้งกวีพันธ์ไปแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้เลยนะครับแล้วผมประทับใจมากๆนั่นก็คือการที่คนเราครับจะมีชีวิตที่ดีได้นะครับและจะมีความมั่นคงได้คุณจะต้องมีความพร้อมในหลายๆด้านครับและที่สำคัญครับคุณจะต้องศึกษาและต้องลงมือทำณบัดนี้ครับและที่สำคัญครับวันนี้ครับรายการของเราครับคงจะนำสาระความรู้ให้กับทุกท่านนะครับในเรื่องของการวางแผนการเงินสัปดาห์หน้าครับจะเป็นแขกรับเชิญคนไหนที่จะทำให้คุณวางแผนการเงินและมีชีวิตที่มั่นคงครับต้องติดตามกันครับกับเงินทองต้องวางแผนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและ

0: ตอนผู้ต้องหาถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องหับพิษกับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามปลายได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่จั่นลุมของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาบนจั่นที่สองย่าคือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวที่อยู่ในห้องขังถูกไฟคอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเปิ่นถูกจับในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราลูกสาวของในวันหันว่าตัวเกาและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยหื้อป่อของตัวเกาเนี่ยถูกไฟคอกตายอยู่ในคุกลูกสาวของในวันเปิ่นมาป้อใจเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเจ้าคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ 57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาตีอยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดที่ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้มาได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังเพื่อผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวลาจ้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงญาติฮือในวันถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ลูกสาวของนายวานเจ้า
1: ตอนการยื่นคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านการหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้าน

านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัพโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG

ากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำขอขยายระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ยาเสพติดคำนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องหนีห่างและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ก็มีไทยอีกหลายคนที่ไม่สามารถจะต้านทานฤทธิ์ของมันได้โจ้จักริตอดีตนางเด็กชื่อดังก็คือหนึ่งในคนที่ต้องตกอยู่ในวังวนของยาเสพติดนานนับ10ปีซึ่งคนที่ทำให้เขาสามารถหลุดจากขุมนรกนี้ได้ก็คือแม่ของเขานั่นเองพลังของเธอคนนี้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนแม่มีวิธีการอย่างไรที่ทำให้ลูกชายเลิกยาเราไปติดตามเรื่องราวของทั้งคู่ได้ในทอดตัวเดียวกัน Feel Good วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทอดตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะทอดตัวรับเชิญของเราเป็นคู่แม่ลูกค่ะคุณแม่สังวานและพี่โจ้จักริตสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณโจ้นะคะที่ให้เกียรติกับทอดตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวในอดีตที่เข้มข้นเหลือเกินแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์ได้ดีกับเยาวชนในปัจจุบันด้วยถ้าเป็นรุ่นหมวยเนี่ยพี่มิกจะรู้จักพี่โจเป็นอย่างดี
3: ครับผม
0: พี่โจเนี่ยเป็นหนึ่งใน4ยอดกุมารแล้วดังมากแต่ด้วยความที่ดังแล้วก็เป็นดาราเนี่ยแหละที่ทำให้พี่โจต้องมาข้องเกี่ยวกับยาเสพติดมันเกิดอะไรขึ้นคะ
4: ผมเป็น4กุมารที่มีของเล่นเป็นผมมีแบงค์หน้าตาเป็นผมเลยผมมีเงินซื้อของเล่นเองผมไปโชว์ตัวใน 3-40 ปีที่แล้วผมไปร้องเพลงแล้วผมได้เงินเป็นหมื่นเราต้องอยู่ตรงไหนเราต้องเป็นคนที่เด่นกว่าอะไรเงี้ยสะสมมากกระทั่งผมเริ่มโตขึ้นผมดูหนังเรื่องน้ำพุนะฮะน้ำพุเสพยาเสร็จปั๊บพอคนด่าเฮ้ยพุขี้ยาน้ำพุหันไปแล้วต่อยหมัดมันกระแทกเข้ามาในใจผมไม่ได้มองว่าจุดจบของน้ำพุมันเสียเขาเสียชีวิตหรือตายไปแต่ผมมองมันเท่มากในความรู้สึกผมก็เลยประกาศกับตัวเองว่าโตขึ้นไปจะเป็นอย่างน้ำพุนี่แหละมันเท่เห็นมุมนั้นมุมเดียวเลยครับ
0: ค่ะมีน้ำพุเป็นไอดอล
4: ครับผม
0: แล้วยาเสพติดที่พี่โจเข้าไปข้องเกี่ยวมีอะไรบ้างคะ
4: จริงๆผมเล่นทุกอย่างเลยตั้งแต่กาวแล็กตั้งแต่พวกนี้มันเป็น

0: แผ่วๆไอ้หลักของผมก็คือสูบบุหรี่ผมสูบบุหรี่สูบกัญชากินเหล้าเนี่ยก็คืออยู่ในชีวิตช่วงวัยรุ่นเลย
1: แล้วที่สร้างปัญหาให้กับพี่ก็คือหนักๆคือ
0: ที่สร้างปัญหาให้ผมจริงๆก็คือเฮโรอีนผมมีพื้นฐานจากการเป็นดาราแล้วเหลิงมาแล้วผมมีพื้นฐานจากการที่ผมไม่ยอมมาแล้วนะผมเลือกที่จะมีทางเลือกผมน้อยมากคือการผมต้องอยู่หลังห้องเท่านั้นทีนี้กิจกรรมของเด็กหลังห้องก็จะมีมันก็จะมีโลกของมันก็คือเขาทำอะไรกันบ้างเขาต้องมีเรื่องเขาต้องสูบบุหรี่เขาต้องสูบกัญชาตอนนั้นผมมีเงินอยู่ส่วนหนึ่งผมก็ไปซื้อมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งผมชอบความเร็วผมก็เป็นเด็กแว้นผมทีนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าผมไม่ถนัดผมต้องทำไงผมต้องออกจากบ้านผมก็เลยหนีออกจากบ้านไป

0: พอหนียกจากบ้านไปเสร็จปั๊บผมก็ไปอยู่ในสังคมของผมแบบซึ่งใหญ่ขึ้นมาอีกมีความซับซ้อนในความเกเรมากขึ้นอีก
1: แสดงว่าสิ่งที่พี่โจกำลังพูดว่าไม่ใช่เพียงแค่การอยากรองของเราการอยากมีตัวตนหรือในสิ่งที่เราเห็นแล้วมันเท่แล้วเราอยากเป็นตามเพื่อนก็มีอิทธิพลต่อเราเหมือนกัน
0: เพื่อนเนี่ยมีอิทธิพลถึง 95% ผมก็ไม่เคยเห็นความรักของแม่เลยในเวลานั้นผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเอาแต่ใจกับแม่เราได้เรากับแม่เราอะไรก็ได้
2: แล้วของพี่โจเองมีพฤติกรรมแบบไหนไหมคะที่ทำให้แม่สงสัยว่าอาจจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
3: โจเนี่ยปกติเขาเป็นคนเรียบร้อยพูดจาดีเขารักแม่เขาจะพูดกับแม่ว่าดีมากเนี่ยโจน่ารักแต่หลังจากที่เขาได้บ้านไปขับเข้ามาบ้านเนี่ยกิริยามารยาทเขาเปลี่ยนแปลงการเนื้อตัวไม่ดูแลให้สะอาดเปื้อนเปื้อนอะไรเงี้ยแม่ก็เริ่มสังเกตเอ๊ะทำไมลูกเราเปลี่ยนไปขนาดนี้ทีนี้ระหว่างนี้แม่ก็เป็นแม่ค้าแม่รู้จักคนเยอะไงแม่ก็จะไปถามคนที่เขาเล่นยาอะไรอย่างเงี้ยสงสัยว่าลูกติดยาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่กล้าพูดก็เลยไปถามเพื่อนที่รุ่นเดียวกันในตอนนั้นน่ะลูกเขาติดนะก็เลยไปถามลูกชายเขาลูกอาการของคนเล่นยามันเป็นยังไงว่าอย่างนี้ว่าถ้าเล่นมาจะเป็นอย่างนี้ถ้าเล่นกัญชาจะเป็นอย่างนี้ถ้าเล่นผงจะเป็นอย่างนี้เขาก็บอกแล้วก็มาย้อนคิดเอ๊ะเราก็เห็นโจ้หลับผิดสังเกตแล้วก็ไม่ค่อยสนใจอะไรไม่สะอาดอันนี้อันดับแรกไม่สะอาดก็เป็นอยู่เงี้ยทุกวันก็อาการก็เป็นอยู่เงี้ยทุกวันแต่เราได้เรียนรู้มาแล้วว่าอย่าปักปั๊มเขาถ้ารู้ไม่จริงไม่เห็นจริงอย่าปักปั๊มเด็กพวกที่เล่นยาอะไรเนี่ยจะหาเรื่องพานอ๋อบอกเล่นยาใช่ไหมเดี๋ยวเล่นเลยถ้าเขาไม่ได้เล่นแม่ก็เลยอดทนตรงนี้เราต้องชี้ชัดแน่นอนอย่างที่เขาแนะนำมาเราถึงจะพูด
1: แล้วเมื่อกี้ที่พี่บอกมีอยู่ช่วงนึงที่พี่ออกจากบ้านไปคือทำไมถึงต้องออกจากบ้านครับ
0: ที่ผมบอกว่าผมเกเรไม่ถนัด
1: เกเรไม่ถนัด
0: ผมเกเรไม่ถนัดเพราะว่าผมมีกิจกรรมของผมเยอะผมต้องเล่นยาผมต้องมีแก๊งผมต้องออกไปแว้นรถไปแข่งรถกันใช่ครับผมเกเรไม่ถนัดถ้าผมอยู่บ้านผมก็ต้องก็อยู่ในสายตาแม่อยู่ในสายตาคนในบ้านนะครับผมก็เลยหนีออกจากบ้านไป
1: แล้วไปอยู่ไหนครับ
0: ตอนนั้นผมอยู่แถวลาดพร้าวนี่แหละครับ
1: บ้านเพื่อน
0: บ้านเพื่อนครับ
1: อ๋อครับ
0: ไปอยู่บ้านเพื่อนแล้วก็ใช้ชีวิตกันแบบเด็กเกเรอย่างนั้นแหละแล้วแม่ผมก็ออกตามหาแม่ผมจะมีมอเตอร์ไซค์คันนึงที่ขับรถมาเจอกันเนี้ยขับหนีกันนี่ครับก็บางทีผมก็จอดพอจอดเสร็จปั๊บผมบิดกุญแจแม่แล้วผมใส่กระเป๋าผมก็ขับรถหนีต่อแม่ตามหามาตลอด 2-3 ปีที่ผมหนีออกจากบ้านครับแม่ก็พยายามตามอยู่ตลอดเวลาแต่ผมก็หนีอยู่ตลอดในขณะที่ผมติดเฮโรอีนแล้วผมรับไม่ได้เลยถ้ารู้ว่าแม่จะรู้ครับผมก็เลยหนีแม่ตลอดเวลาเลย
1: ความรู้สึกของแม่คือตั้งแต่วันที่พี่โจ้หนีออกจากบ้านเป็นไงบ้างครับ
3: ตอนนั้นนะความรู้สึกอื่นไม่มีแต่ทุกข์
1: ค
3: ิดถึงลูกเป็นห่วงลูกไม่ว่าเอ้ยเขาจะไปอยู่ยังไงจะนอนยังไงยุงจะกัดไหมจิตประสาทคิดไปหมดทุกเรื่องแต่มีแต่เรื่องลูกห่วงลูกแล้วก็ไอ้เรื่องยาเสพติดเนี่ยไม่ได้คิดนะลูกไม่นึกไม่ฝันว่าเขาจะไปติดไปอะไรเป็นห่วงอย่างเดียวว่าเขาไปยังไงมายังไงก็ทุกทีนี้ก็ไปเจอเพื่อนเขาก็ไปจ้างเพื่อนเขาแหละให้ไปตามหาว่าตรงไหนบอกแม่มาเดี๋ยวแม่ไปเองว่าอย่างนี้พอใครบอกที่อยู่มาแม่ก็ไปก็ปรากฏว่าโจ้หนีทุกครั้งระหว่างที่บางทีนะแม่ก็ขับรถกลับบ้านเงี้ยพอตอนตีสองแม่ก็ออกไปอีกนะมีคนมาบอกว่าเนี่ยแม่อยู่ที่ลาดพร้าวเนี่ยโต๊ะสนุก
1: ครับ
3: แม่ก็ไปอีกไปตีสองแม่ก็ไปอีก
1: ก็ไม่เจออีก
3: ก็เขาบอกว่าเพิ่งออกไปอะไรอย่างเงี้ยลูก
1: มันเหมือนเป็นความเจ็บปวดที่มัน
3: เจ็บปวดมากลูกเจ็บปวดมากเจ็บปวดจนเราไม่ใช่ตัวเราเองอ่ะเราไม่ใช่

0: ตัวเราเองอะไรก็ได้ให้เราไปเจอลูกเราให้เราเอาลูกกลับบ้านได
1: ้แล้วทำไมแม่ถึง
0: ชีวิตเราไม่มีความหมายเลยลูกเราไม่มีความหมายเราไม่รักตัวเองเลยเราไม่มีหัวใจให้ตัวเราเองเลย
1: ตอนที่ออกนอกบ้านคุณแม่ก็พยายามตามหา
2: ใช่ครับ
1: ทุกที่ถึงขนาดที่ในที่พี่โจ้ไปแว้นแม่ก็เคยไปยืนขวางถนนมาแล้ว
2: คือตอนนั้นน่ะ
0: พ่อจะให้เขาเข้าบ้าน
2: มีทางเดียวที่จะเอาผมเข้าบ้านได้ก็คือตรงสามเหลี่ยมแดงเนี่ยมันต้องมันยูเทิร์นรถมันจะเป็นช่วงที่รถใช้ความเร็วต่ำสุดแม่ผมก็ออกไปขวางไปจับหน้ารถผมไว
1: ้แล้วทำไมแม่ถึงไปยืนขวางรถที่
0: ก็มัน
1: โจแหวน
0: คือเดิมพันแล้วเนี่ยโจเป็นคนรักแม่เป็นคนที่รักแม่แล้วแม่ก็เลยว่าเจ้าหนุ่มอ่ะแม่บอกหนุ่มโจจะขายรถตอนไหนเขาว่างี้เขาบอกหนุ่มว่าให้แม่ไปนี่แล้วหนุ่มจะเขียนแผนที่ให้เรียบร้อยไปเลยเสร็จแล้วแม่ก็จะเอาละถ้าโจมาตรงนี้แน่นอนเลยโจมันต้องอยู่คันกลางโจไม่ชอบขับรถริมโจชอบไปกลางๆทีนี้พอเสียงมอเตอร์ไซค์มาบุ้มบุ้มบุ้มบุ้มวุ่นวายหมดเลยลูกเด็กเป็นเด็กนิสัยไม่ดีก็มากันหมดทุกคนแหละเสร็จแล้วแม่ก็รู้แล้วโจยืนกลางแม่ก็ยืนกลางถนนน่ะถามว่าวันที่แม่ไปยืนกลางถนนนะลูกนะแม่บอกว่าโอเคถ้าเราไม่ตายให้โจตายเราจะเจ็บทีเดียวเลยเพราะเราเจ็บมาเยอะละวันนี้วันสุดท้ายละถ้าเราไม่ตายให้เขาตายถ้าเราตายเขาจบเขาเจ็บแต่เขาตายเราเจ็บแต่เราไม่จบเราจะเจ็บตลอดชีวิตอ่ะเราก็ตัดสินใจเลยไปยืนกลางถนนเลยเพราะเห็นรถมามันจะเบรกไม่ทันอยู่แล้วเบรกไม่ทันยังไงก็เบรกไม่ทันลูกก็ล้มหมดแหละโจ้ก็ล้มเพื่อนล้มหมดแต่แม่รับผิดชอบทุกคนเอาไปรักษาให้หมดแล้วแม่ก็จับมือโจ้จะกลับบ้านไหมเราแลกชีวิตกันไหมลูกลูกไม่รักแม่ไม่เป็นไรนะเพราะแม่น่ะดันเกิดลูกมาเองแต่แม่รักลูกที่สุดเลยวันนั้นร้องไห้แม่เป็นคนที่ไม่ร้องไห้แต่วันนั้นแม่ร้องไห้

0: เรื่องราวเข้มข้นนะคะสำหรับพี่โจและคุณแม่วันนี้เดี๋ยวต้องพูดคุยกับแขกรับแชร์ค่ะ2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกเนี่ยเป็นตัวแทนของลูกเป็นนักร้องเสียงดีค่ะคนรู้จักเธอเป็นอย่างดีแต่ว่าในอดีตนะคะก็เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวังวนของยาเสพติดแล้วก็มีคุณแม่เนี่ยแหละที่เป็นกำลังใจจนสามารถที่จะหลุดพ้นมาได้น้องซิวี่ภาวิดามอริจิค่ะแขกรับแชร์ท่านที่2นะคะจะเป็นตัวแทนของคุณแม่ค่ะมีลูกสาวซึ่งสนิทกับลูกสาวมากคุณแม่เองก็ต่อสู้มาตลอดนะคะเจอปัญหาเจออุปสรรคในชีวิตหลายอย่างแต่ก็มีลูกเคียงข้างพี่ดาวมายุรีวันนี้สวัสดีทั้ง2ท่านค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ถามพี่ดาวก่อนเลยครับว่าในฐานะคุณแม่ถ้าเกิดวันนึงเรารู้ว่าลูกเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดพี่ดาวจะรับมือกับสถานการณ์อันนี้ยังไงฮะ
2: ก่อนอื่นนะคะต้องขอชื่นชมนะคะกราบในความรักของคุณแม่มากๆเลยนะคะเป็นคุณแม่ที่ให้ความรักที่มันเปรียบเทียบอะไรไม่ได้แล้วในโลกนี้ที่คุณโจ้โชคดีที่มีคุณแม่รักขนาดนี้นะคะแบบถ้าเป็นตัวเรานะคะเป็นตัวดาวเองถ้าลูกไปเจอปัญหาแบบนั้นเนี่ยก็คงจะแบบโอ้โหตั้งสติจะอยู่ได้แบบเหมือนคุณแม่หรือเปล่าจะทำได้ขนาดนี้หรือเปล่านะคะแต่ด้วยความที่คนที่เป็นแม่เนี่ยลูกจะเป็นยังไงจะเป็นแบบไหนเนี่ยก็รักลูกค่ะก็รักลูกเพราะว่าความที่เราเป็นแม่ลูกจะเป็นยังไงจะเลวจะทำอะไรไม่ดีมาในสายตาแม่ลูกก็คือดีสำหรับเราค่ะก็ต้องใช้สติใช้ความรักเหมือนคุณแม่ทำเนี่ยค่ะใช้ความรักใช้ความอดทนมากๆเพื่อจะดึงให้เขาออกมาจากจุดนั้นแล้วก็ใช้ทั้งความเมตตาด้วยค่ะ
0: ค่ะน้องซินวี่ล่ะคะเคยมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็คุณแม่เนี่ยแหละที่ช่วยดึงซินวี่ขึ้นมา
1: เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็คือถ้าพูดถึงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าการไปอยู่ในวังวนของยาเสพติดอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่มันซัฟเฟอร์มากค่ะคนที่เข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็รวมถึงคนที่อยากที่จะช่วยเหลือในมุมของคุณแม่เองก็เช่นกันเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่อธิบายไปยังไงก็คนไม่เข้าใจถ้าเขาไม่ได้มาอยู่ตรงนั้นเองไม่เคยได้ประสบการณ์ตรงจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เหนื่อยแล้วก็

0: ยากที่จะก้าวข้ามมากแต่ว่าถ้าใครที่ก้าวข้ามเข้ามาได้คือเก่งหนูพูดจริง
1: ของซิลวี่เองเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาที่ปกปิดคุณแม่
0: ค่ะ
1: คุณแม่ยังไม่รู้ว่าเราเกี่ยวข้องช่วงนั้นความรู้สึกเป็นยังไงคะ
0: มันมีหลายเฟสมากเลยมันมีเฟสที่ว่าเราไม่สนใจด้วยว่าถ้าเขารู้แล้วเราก็ไม่สนใจเพราะเราเลือกที่จะเล่นเพราะว่าเราเลือกที่จะแบบมีความสุขตกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมันไปเจอเรื่องราวต่างๆเราถึงค่อยมารู้ว่ามันมีวิวัฒนาการมันเกิดจากการแบบระแวงเกิดจากกลัวคนจับผิดเยอะแยะมากมายกลัวนู่นกลัวนี่จนเราใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: โอเคเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันเรื่อยๆ
1: ในความเป็นแม่ของทุกคนนะคะไม่อยากจะให้ลูกเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในวงวนของยาเสพติดของคุณแม่สังวานเองก็เหมือนกันยังไม่เชื่อจนวันหนึ่งได้มีโอกาสเห็นกับตาของตัวเองว่าลูกเล่นยาจริงๆเรื่องราวจากวันนั้นจะเป็นยังไงต่อไปชมได้จากละครเวทีค่ะ

0: แม่แม่มานานแล้วเหรอ
1: เพิ่งมาโจ้ทำไมเข้าห้องน้ำนานจัง
0: ท้องเสียแม
1: ่ไปกินอะไรมาล่ะถึงท้องเสีย
0: ก็มันท้องเสียแม่ไม่รู้แล้วแม่ทำงานเป็นไงบ้างครับ
1: ก็ไม่เป็นไงหรอกนั่นยังไงล่ะถึงถามปกติร้อยวันพันปีก็ไม่เคยจะถาม
0: ถามไม่ได้อะ
1: ถามได้แต่มันแปลกๆ โจ้มีอะไรจะบอกแม่ไหมลูก
0: ไม่มีครับแม่โจ้ไปหาเพื่อนครับ
1: โจ้แม่เห็นหมดแล้วนะว่าทำอะไรอ่ะติดมานาน
0: โจ้โจ้ขอโทษครับแม
1: ่เล่นยามานานเท่าไหร่แล้ว
0: แม่โจ้ขอโทษโจ้จะไม่เล่นอีกแล้วแม่
1: โจ้แม่ถามว่าโจ้เล่นยามานานแค่ไหนแล้ว
0: แม่จะมาถามอะไรเนี่ยก็โจ้บอกแล้วว่าโจ้จะไม่เล่นอีกแล้วไงแม่โจ้ขอโทษ
1: ก็แม่จะได้รู้ไงว่าแม่จะรักษาโจ้ทันไหม

0: ว่าไงติดมานานแค่ไหนแล้วลูก
1: ก็สัก2เดือนน่ะแม่ไม่
0: คิดว่าจะเลิกได้ไหม
1: ได้ครับแม่โจ้จะเลิกให้ได้ครับแม่แล้วแม่ไม่ดุไม่ด่าอะไรโจ้เลยเหรอ
0: ดุด่าแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาแม่จะเป็นคนทำให้โจ้เลิกยาให้ได้เอง
1: แม่จะทำยังไง
0: แม่มีวิธีก็แล้วกัน
1: แม่จะไปไหนอ่ะอ่ะ

ของแม่และจำไว้นะโจ้จากนี้ไปโจ้จะต้องเอายาที่แม่คนเดียวเท่านั้นแม่จะเป็นคนไปหายามให้โจ้เอง

0: จากที่แม่ไม่มั่นใจมาตลอดแต่ก็ไม่อยากจะว่าลูกจนมาวันหนึ่งอย่างในละครที่แม่ปีนเก้าอี้แล้วก็เห็นพี่โจในห้องน้ำเล่นยาแน่ๆวันนั้นภาพที่เห็นมันเจ็บปวดขนาดไหนคะ
1: เจ็บปวดมากลูกมันบรรยายไม่ได้ลูกจะเป็นบรรยายว่าเราเจ็บแค่นี้ปวดแค่นี้มันไม่ใช่ลูกบรรยายแค่ไหนก็มันเข้าไม่ถึงความเจ็บวันนั้นนะลูกให้เราสาธยายบรรยายแค่ไหนเถอะลูกเดี๋ยวจริงๆมันเจ็บมากกว่าคำที่เราสาธยายแต่เราก็ไม่สามารถที่จะแสดงอาการโมโหลูกหรืออะไรได้เรายิ่งรู้สึกเวทนาเขามากขึ้นน่ะที่ก็ตกไงตรงนั้นน่ะลูก
0: ค่ะ
1: วิธีนั้นแม่ก็คิดอย่างเดียวว่าต้องรักษาเท่านั้นล่ะต้องรักษาแล้วก็มีก็พยายามเป็นเพื่อนเขาสนิทให้มากขึ้นอย่างนี
2: ้วันนั้นที่พอแม่จับเราได้ว่าเราดุจริงๆพี่โต้รู้สึกไงครับ
3: คือผมรอวันนี้อยู่เพราะผมตันแล้วผมเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยผมหาเงินไม่ได้แล้วคือตอนนั้นมันมีแค่เบี้ยเลี้ยงใช่ไหมขอตังค์ร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็ไปเล่นนิดหน่อยแต่พอวันหนึ่งที่ปริมาณยามันมากขึ้นมันเป็นกลไกมันพอวันหนึ่งที่ปริมาณยามันมากขึ้นปั๊บผมเริ่มเงินที่ขอแม่มันเริ่มไม่พอผมเริ่มต้องใช้วันละ300-500อะไรเงี้ยเยอะขึ้นจากนั้นมาผมคิดว่าผมรอเวลาที่จะให้แม่รู้เพื่อที่จะบอกอยู่แล้วพอในวันที่แม่ถามเสร็จปั๊บผมก็ถือโอกาสผมบอกให้ผมติดเฮโรอีนนะช่วยด้วยอะไรเงี้ยเพราะผมอยากเลิก
0: แล้วแม่คุยกับพี่โจ้ยังไงอะคะ
1: ก็คุยบอก

0: ว่าอย่างนี้ลูกนะไม่เป็นไรสิ่งที่เกิดผิดพลาดแล้วอะมนุษย์เราเกิดมาต้องมีผิดมีพลาดหายใจเข้าก็ต้องมีหายใจออกลูกตั้งสติแล้วเริ่มต้นชีวิต
1: ครับ
0: แม่อาภัยให้ลูกทั้งหมดแม่ไม่เคยโกรธลูกแม้แต่เส้นผมแม่พูดแบบนี
2: ้แต่มิก็พอจะเข้าใจมุมของแม่นะเพราะว่าแม่ก็รอตามหาพี่โจมา3ปีพอกลับมาถึงก็สงสัยอาจจะสงสัยอยู่บ้างไหมครับ
0: สงสัย
2: สงสัยแต่มันยังไม่เคยจับได้คาหนังคาเขาแต่พอเจอปุ๊บแม่ก็คงรู้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดแม่เบื่อวายพี่โจก็จะไปอีก
0: จะไปอีก
2: ดังนั้นโอเคคือต้องรวบรวมสติแล้วแบบเราจะต้องผ่านมันไปด้วยกันใช่ไหมล่ะครับและสำหรับคนอื่นในบ้านล่ะฮะเห็นบอกว่าพี่โจมีพี่สาวด้วยใช่ไหมครับแม
0: ่มีจ้ะ
2: พี่สาวนี่คือเป็นพี่คนโตของพี่ผู้ชายอีกสองคนหรือว่าไงครับ
0: พี่ชายคนโตเป็นผู้ชายสองคน
2: อ๋อแล้วก็เป็นพี่สาวแล้วค่อยพี่โจและพี่สาวคนนั้นมีปฏิกิริยายังไงกับพี่โจบ้างครับ
0: โอ้คนนั้นร้ายมาก
2: อุ้ย
3: เขายังไงนะคะแม่
2: เขาบอกคนนั้นร้ายมาก
0: แม่เอาตำรวจจับมันไปเอาตำรวจจับมันไป
1: คือในบ้านมันจะมีทุกบรรยากาศแหละครับมีคนที่รักเราแล้วก็รักษาเราด้วยอีกวิธีนึงเฮ้ยแม่เอาตำรวจจับไปเลยมันก็หายให้มันไปอยู่ในคุกแล้วให้มันเปลี่ยนตัวเองปรับสันดานตัวเองออกมาก็ดีขึ้นก็แสดงด้วยความรักนั่นแหละ
2: ครับ
1: แต่ว่ามันเป็นรักอีกแบบนึง
2: ฮะ
1: คือการมีลูกติดยาเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณต้องยืดหยุ่นสุดๆเลยต้องยืดหยุ่นต้องรู้ว่าเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่เลิกแล้วมันจะผ่านต้องคุณต้องตีไว้สักพันครั้งเลยเพราะแต่ละครอบครัวมันมีกลไกต่างกัน
2: ครับ
1: แต่ผมกับแม่เนี่ยมีความเป็นเพื่อนกันสูงผมบอกเลยว่าถ้าคุณมีลูกแล้วคุณเป็นเพื่อนกับลูกไม่ได้นะชีวิตคุณมีแต่ความลับ
3: การไปเลิกยาไปทุกที่ที่เขาว่าดีที่เขาว่าไปแล้วหาย
0: ไป
2: ทำไมแม่หัวเราะอย่างนั้นครับ
0: แม่ไปเยอะอะลูก
2: ไปเยอะครับแม
0: ่กี่ที่ทุกที่แม่ไปเยอะ
2: ครับ
3: กี่ที่คะ
2: สำเร็จไหมฮะ
0: ไม่สำเร็จหรอก
1: คือตอน
0: ออกมาเนี่ยรอสวยเลยออกจากที่บำบัดมาเนี่ยพ่อแม่บำบัดเอกชนออกมานี่ขาวหล่อเท่มากลูกชายเรา
1: คือแม่ผมเนี่ยเขาจะมีวิธีการคือเฮ้ยเลิกไหมเลิกถ้าแม่เขาจะรู้ว่าพอผมเสี้ยนยาจัดอยากเลิกว่าอยากเลิกใช่ไหมเดี๋ยวให้เล่นเต็มที่เลยอยากเล่นเท่าไหร่เดี๋ยวแม่จัดมาหนักๆเลย
0: ซื้อเป็นหลอดๆไปเลยเล่นไปเลย
1: พอเล่นเสร็จปั๊บแล้วผมเมาเคิร์มผมยอมทุกอย่างเลยก็ไปที่เลิก
3: ค่ะ
2: ทำไม
0: สัญญาก่อน
2: จอนถามได้ไหมทำไมแม่ถึงตัดสินใจซื้อยาให้พี่โจตั้งแต่แรก
0: คืออย่างนี้ลูกถ้าโจออกไปมันไม่ปลอดภัย
2: ครับ
0: มันไม่ปลอดภัยเสร็จแล้วก็แม่ก็มานอนคิดว่าถ้ายังให้โจออกไปอย่างเงี้ยก็เป็นไอ้ขี้ยาตัวนึงไม่มีผลประโยชน์ไม่มีผลประโยชน์แน่แม่ก็เลยออกไปเองดีกว่าก
2: ลัวแม่รู้ได้ยังไงเขาต้องไปเอายาที่ไหน
0: รู้จากเพื่อนโจ้เหมือนกันลูก
3: ค่ะ
0: แล้วก็อยากประวิงเวลาที่ให้ลูกเล่นยาช้าลงและยาน้อยลง
2: ยังไงฮะ
0: แม่ก็มานอนคิดแล้ววันนี้มันฉีดแค่นี้ใช่ไหมลูกเนี่ยแม่มานั่งคิดอยู่ถ้าเราวางแผนว่าเราไปซื้อเองโจ้ไม่ต้องไปเดี๋ยวตำรวจเขาจับเอาอะไรเงี้ยเราก็จะซื้อให้น้อยลงแล้วก็เราจะมาโกหกโจ้บอกว่าโหโจ้แม่ลำบากมากเลยตำรวจอยู่ทุกที่เลยแม่ซื้อยาไม่ได้ไม่รู้จะทำไงเนี่ยไปขอแหวนเพื่อนต้องเพื่อนที่เขารู้จักนั่นเดี๋ยวก็โตตามกันเราก็จ้างเขาให้พูดตามนี้นะแม่ให้300นะแล้วแม่ก็เลยเอามาแบ่งเป็น3ชิ้นมันซื้อมา1ชิ้น
2: ครับ
0: พอโจ้เขาจะเล่นครั้งละ1ชิ้นลูกพอหลังจากคิดได้ก็ซื้อมาได้เอามาไว้เป็น3ชิ้นพูดเป็นชิ้นเดี๋ยวหนูไม่เข้าใจพูดเป็นซองไม่ได
2: ้ครับ
0: ทีนี้ก็เอา1ชิ้นเนี่ยไปให้เรียกน้องสาวลูกสาวคนเล็กออกมาจิ๊บเอายานี่ไปให้พี่โจ้นะลูกนะหนูอย่าบอกพี่โจ้นะแม่ว่าแม่อยู่หน้าบ้านเนี่ยแม่อยู่หน้าหมู่บ้านไม่เข้าบ้านบอกว่าแม่เอายามาให้แล้วเดี๋ยวแม่จะคุยกับโจ้เองพอจิ๊บเอายาไปให้แม่ก็บอกโจ้เล่นเท่าอยู่ได้ก่อนนะลูกลำบากมากแม่หาไม่ได้เลยแม่สงสารโจ้แต่แม่ก็ไม่ได้ร้องไห้ไม่ทำเป็นร้องไห้แม่หาไม่ได้ลูกยายเดี๋ยวไม่เป็นไรแม่ให้หนูเล่นก่อนเนี่ยความที่เขามีเรารู้อยู่ว่าเขาต้นทุนเขารักเราอยู
3: ่
0: ทำไรแม่หนูอยู่ได้หนูอยู่ได้ก็ว่าอย่างนี
3: ้
0: ทีนี้พออ๋ออยู่ได้ใช่ไหมแทนที่เที่ยงจะได้ฉีดอีกทีนี้โจ้ก็จะฉีดหลายหนนะวันนึงอะแทนเที่ยงจะได้ฉีดอ๋ออยู่ได้วางแผนต่อแล้วทีนี้เข้ามา18:00 น.ละทีเนี้ยจบตีต้องมาเที่ยงอีกครั้งนึง
3: ค่ะ
0: พอมารอบสองคำว่าเขาอยู่ได้น่ะแม่กลับมา18:00 เลยทีนี
3: ้
0: แม่ไม่รู้จะทำไงเลยโจ้ตำรวจมาออกสักทีนึงเข้าไม่ได้อะไรเงี้ย แม่ก็จะหลอกได้แต่เรื่องตำรวจเพราะส่วนนึงอะเขากลัวแม่โดนจับด้วยถ้าแม่โดนจับเนี่ยจะเป็นผู้ค้าแน่นอน
3: ค่ะอันนี้ก็คือแม่คิดเอาเองว่าถ้าแม่ออกไปแล้วก็กลับมาช้าหน่อยเนี่ยมันดึงเวลาแล้วมันจะทำให้เขาสามารถที่จะเลิกได้
0: ล
3: ู
0: ก
3: อันนี้ก็คือแม
2: ่ไม่เพียงแค่ดึงเวลาแล้วพี่หมวยลดปริมาณด้วย
0: ลดปริมาณด้วยลูก
1: บางทีแม่หายไป2วันเลยครับ
0: ฮะซื้อไม่ได้
1: แต่ผมต้องรอว่าผมหวังว่าเดี๋ยวแม่จะมา
0: ไม่จังเขามีความหวังว่าจะอยู่ได้พวกนี้มันจะทนทรมานเดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวมาแล้ว
1: แล้วพอมามันมีนิดเดียวมันก็โอเคแล้ว
3: แล้วเป็นเหมือนในละครปะคะคือพอแม่ได้ยามาแม่ใส่ไว้ในชุดชั้นใน
0: ไว้ในตรงนี้ลูกสองห่ออย่างนี้เลยถ้าตำรวจจับได้แม่เกมอ่ะ
1: ใช่พ่อแม่เขาแบ่งเป็น
0: แม่จะแบ่งเป็นซองซองซองซองซองไว้เงี้ย
2: ครับ
0: แบ่งไว้เพื่อหลอกโจ้ไงมีแค่นี้ลูกมันจะมังไงแต่นั้นติดอยู่ที่เรานี่แหละ
2: เคยมีถึงขั้นแบบคิดจะฆ่าตัวตายเพราะว่าต้องการยาบ้างไหม
0: มี
1: ผมฆ่าตัวตายเป็นสิบสิบครั้ง
2: ลูกสิบสิบครั้ง
1: ใช่ผมฆ่าตัวตายบ่อยผมก็ไปยืมปืนเพื่อนมาแล้วผมก็ตอนนั้นไม่มีลูกผมก็เลยรอดอีกทีแม่เจอปืนหน่อยอีกทีนึงผมสะสมยานอนหลับเป็นร้อยเม็ดเลยแล้วผมก็กินเข้าไปแม่ก็เอาไข่แดงตอกแล้วผมก็อ้วกมา
0: ไข่แดง
1: แล้วบ้านผมเนี่ยจะไม่มีลูกบิดนะแม่จะเอาลูกบิดออกผมก็เอาสายไฟพันคอเสียบหูแล้วก็ผมเอาผ้าผูกประตูแม่ก็ให้ป้าก็ปีนเข้ามาก็รอดอีกครั้งผมพยายามตลอดเวลา
2: แม่เก่งมาก
0: เก่งมากลูกไม่ทนมากเลย
2: ใช่ไหมแขกครับแชร์ครับคือถ้าเกิดการที่อย่างซิวี่น่าจะตอบวันนี้เราได้เพราะว่าการที่คนเราจะคนคนหนึ่งที่สามารถหนีออกไปได้ทุกเมื่อหรือจะทำร้ายตัวเองได้นี่คือแสดงว่าคนที่เฝ้านี่แทบจะไม่ได้นอนแล้วก็อีกที่สำคัญที่สุดคือเขาต้องรักเรามากเขาถึงยอมเสียสละขนาดนั้นถ
4: ู
2: กต้องไหม
4: คือแม่หนูก็ลองมาทุกวิถีทางอะทั้งด่าทั้งว่าทั้งอยู่เฉยๆนิ่งทั้งอยู่ด้วยในเหตุการณ์มันเหมือนเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันว่าวิธีไหนมันจะเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่มันจะเวิร์กตั้งแต่แรกในวิธีแรกมันต้องคลำกันไปต่างคนต่างต้องมีความหวังคุณแม่มีความหวังให้เราว่าเราจะเลิกได้ในสักครั้งนึงเรามีความหวังให้ตัวเองว่าเราจะเลิกเพื่อแม่ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องมีความหวังกับเรื่องนี้ค่ะ
0: ต้องมีความหวังและก็ความรัก
4: ใช่
3: ความหวังความรัก
1: ความรัก
3: แล้วการมีแม่คอยอยู่เคียงข้างอะค่ะมันเป็นแรงผลักทำให้เราเลิกได้ไหมคะ
4: การที่เขาอยู่เคียงข้างเราอ่ะมันคือสิ่งที่ดีที่สุดหนูว่าเท่าที่หนูฟังเนี่ยหนูเห็นด้วยมากกับการที่แบบคุณแม่กับพี่โจเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นหนูทุกวันนี้สิ่งที่หนูพยายามทำกับแม่ก็คือหนูมีอะไรหนูบอกแม่หมดเหมือนกันเราสนิทกันเราพยายามเป็นเพื่อนกันเขาพยายามเข้าใจเรามากขึ้นเราพยายามเข้าใจเขามากขึ้นต่างคนต่างมีความคิดที่มาเจอกันตรงกลางแล้วก็ค่อยๆพากันไปพัฒนากันไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นการที่เขาเลือกที่จะอยู่เคียงข้างเราไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามแต่การที่เราเห็นว่าเขาคือแม่เราแล้วเขาอยู่ข้างๆเราหันไปเรายังเจอเขามันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากแล้วเราก็รู้สึกเราพร้อมสู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ถามฝั่งพี่ดาวว่าครับในฐานะคุณแม่ถ้าเกิดว่าวันนึงพี่ดาวต้องมาอยู่ในสถานการณ์แบบแม่ว่าต้องทำขนาดนี้พี่ดาวจะรับมือยังไงครับ
5: ถ้าดาวเจอแบบนั้นน่ะไม่รู้จะทำได้เท่าคุณแม่หรือเปล่าเพราะทุกวันนี้ก็เหมือนน้องซีรีบอกว่าแม่ลูกหรือเราเลี้ยงเขาหรือว่าเราต้องอยู่กันเหมือนเพื่อนเหมือนกันค่ะดาวกับลูกก็เหมือนกันก็ต้องเลี้ยงแบบเพื่อนเข้าใจความเป็นเพื่อนเขาอยากได้อะไรเราก็ต้องศึกษาเขาไม่ใช่ว่าเขาต้องมาศึกษาเรานะคะเรานี่ต้องเรียนรู้นิสัยลูกเขาชอบอะไรอันไหนที่เขาไม่ชอบอันไหนที่เขาไม่ชอบเราทุกวันปัจจุบันนี้บางทีเด็กรุ่นใหม่อ่ะมันก็จะมีความเป็นโลกส่วนตัวโลกของตัวเองทีนี้เราก็ต้องให้ความรักเขามากๆแล้วก็เรียนรู้ความเป็นเพื่อนรับฟังทุกอย่างเรากับเขาก็ต้องจอยกันค่ะก็เลยแบบทุกวันนี้โลกมันน่ากลัวค่ะต้องคุณแม่สุดยอดจริง
4: ๆสุดยอด
5: คุณแม่ในโลกความรักที่ให้กับลูกดามวิจะทำได้เท่าแม่หรือเปล่าถ้าเหตุการณ์เชิงแบบนี้ค่ะ
3: ความรักของแม่ยิ่งใหญ่เสมอนะคะสำหรับคุณแม่สังวานก็เช่นเดียวกันค่ะพยายามทำทุกอย่างค่ะให้พี่โจ้เลิกยาแต่อย่างที่แม่บอกค่ะไปทุกที่ไปอยู่หลายปีก็เลิกไม่ได้จนสุดท้ายแม่เลือกใช้วิธีนี้ที่จะทำให้ลูกชายเลิกยาวิธีการนั้นเป็นยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: จิ๊บจิ๊บฮัลโหล
1: ค่ะ
0: จิ๊บเหรอจ
1: ิ๊
0: บจิ๊บจิ๊บเอาย้ายพี่หน่อยพี่ไม่ไหวแล้วจิ๊บ
1: ไม่ได้หรอกพี่พี่อย่าชอบกลัวจากหนูทีละเยอะๆแม่เลยไม่ฝากไว้ที่หนูแล้ว
0: จิ๊บเอาย้ายพี่จิ๊บจะตายแล้วจิ๊บ
1: พี่โจ้รอแม่เถอะเดี๋ยวแม่กลับมาแล้วแกจะเป็นคนเอาย้ายพี่คนเดียวเท่านั้น
0: โอ๊ย
2: ของปึงปังอย่างนี้เลยเหรอฮะ
0: ฮะอยู่ไหนแม
2: ่แล้วก็มาทำตรงนี้ไม่ต้องไปทำในห้องน้ำเวลาเป็นอะไรแม่จะได้รู้จะได้เห็น

0: าไฟทำไมอ่ะ
1: จะดูดแคป
0: ฮะเดี๋ยวแม่ไปดูดมันทำไมแม่มันไม่ดี
1: รู้ได้ไงนี่รู้ไหมว่าฉันเนี่ยต้องเสี่ยงแค่ไหนที่ต้องไปเอายามาให้แกเสพแกมีความสุขแต่แม่เนี่ยมีแต่ความทุกข์วันนี้ก็เลยอยากจะลองมีความสุขบ้างไม่เห็นจะเป็นไรเลยดูดแค่นี้ไม่ติดหรอกอ่ะยืนบื้ออยู่ทำไมจะฉีดก็รีบ

โหยนี่จะรู้อย่างนี้นะแม่ติเป็นเพื่อนแกมาตั้งนานแล้วเจ้าเอ้ย

0: ไม่
1: อะไร
0: ไม่เอาแบบนี้แล้วแม
1: ่เอ๊ะทำไมอ่ะ
0: โจไม่อยากให้แม่เป็นแบบนี้อ่ะ
1: แกไม่อยากเห็นแม่มีความสุขเหรอโอ้โหเห็นแกตัวเลยว่ะ
0: ไม่ใช่แม่ไม่ใช่โจโจแค่ไม่อยากให้แม่ติดยาเหมือนโจอ่ะนะแม่
1: ไม่ได้หรอกโจติดแม่ก็ต้องติดแม่จะได้เข้าใจโจไง
0: ไม่เอาแล้วแม่โจไม่เอาแล้วแม่โจจะเลิกแม่โจจะเลิกแม่ช่วยโจนะแม่ช่วยโจนะแม่ไม่เอาอ่ะ
1: แน่ใจใช่ไหม
0: แน่ใจแม่นะแม่นะแม่ต้องช่วยโจนะนะแม่
1: แกแน่ใจนะ
0: แน่ใจครับโจจะต้องเลิกให้ได้ครับแม่ถ้าเกิดโจเลิกได้แม่จะไม่เป็นเหมือนโจใช่ไหม
1: ก็คงงั้นมั้ง
0: โจสัญญาครับแม่ว่าโจจะต้องเลิกมันให้ได้แต่แม่ต้องช่วยโจนะ
1: ได้สิแม่จะเป็นคนช่วยโจเองลูก
0: แม่ต้องขอโทษนะแม่

0: ั้งแรกที่พี่โจเห็นคุณแม่เสพยาอย่างในละครวันนั้นรู้สึกยังไงคะ
1: ผมก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าแม่ติดยาเนี่ยผมคงรับไม่ได้หรอกเพราะว่าผมรู้ว่ามันทรมานขนาดไหนมันก็เลยที่เห็นก็คือมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ตะเวนเลิกครับเป็นการที่เราเริ่มประกาศที่ผมบอกว่าเริ่มที่บอกว่าเลิกเป็นร้อยครั้งฆ่าตัวตายเป็น10ครั้งมันคือเริ่มจากจุดนี้มันเริ่มจากจุดนี้มาแล้วเราก็พยายามเลิกกัน
2: อยากรู้ว่าทำไมแม่ถึงใช้วิธีแบบนั้นครับ
3: แม่ใช้วิธีแบบนั้นเพราะว่าอย่างน้อยอะแม่รู้ว่าโจ้รักแม
0: ่
3: ไม่มีวันที่จะให้คนที่รักติดยาแน่นอนแม่นอนคิดอยู่สองสามวันแม่ก็วางแผนเลย
0: อ๋
3: อโจ้มันจังพอเขาเสพเสร็จเนี่ยเขาจะสูบบุหรี่ทีนี้สูบบุหรี่เนี่ยถ้าแม่ก็ถามว่าเอ๊ะแล้วเขาทำกันยังไงแม่ก็สูบบุหรี่เนี่ยสูบบุหรี่นะแม่บางทีเอาผงขาวใส่เนี่ยมันก็มีความสุขก็สนุกไปเลยก็ว่าอย่างนี้อ๋อเหรอพอแม่ฟังได้สองสามวันน่ะแม่ก็ทำมั่งทำแบบโจ้พูดอ่ะขณะที่โจ้เล่นยาเนี่ยโจ้ผิวมีความสุขลุ่มลื่นชื้นก็ในร่างกายความสุขกำลังมาแต่ความทุกข์แม่กำลังหลั่งเต็มที่เพราะลูกฉีดยาฉะนั้นเราต้องหลั่งสุขด้วยกันลูกแม่จะจับจุดได้ว่าโจ้มันจะยอมหรือไม่ยอมอ่ะเขาก็เอ้ยแม่ไม่ได้นะโดนนี่อ้าวเรารู้ละแสดงว่าเขาไม่ให้เราเล่นแน่นอนเราต้องเล่นแม่ก็เห็นเพื่อเขาจะต้องได้เลิกแม่ก็พูดอย่างเงี้ยแม่ก็เล่นอยู่หลายวันนะเล่นอยู่หลายวันเอามาสูบบุหรี่อย่างเซ่สูบบุหรี่ก็ไม่เป็นนะแต่ทำอย่างเซ่อะไรอ่ะคนที่เล่นยาเนี่ยเขาไม่ได้มาสมองโป่งเหมือนเราเขาไม่มาสังเกตหรอกว่าสูบหรือไม่สูบออกจมูกหรือเข้าจมูกเขาไม่สนใจแล้วคือเขาพีงเขาจบแล้วจบละชีวิตแล้วนะแต่เราก็อยากให้เขารู้ว่าเราอยากติดแบบเขาถ้าเขารักเราเขาต้องหยุดได้แต่นี่โจ้ก็แสดงอาการเหมือนรักแม่จริงๆนั่นแหละแม่ทำไม่ได้นะแม่อย่าทำนะมันไม่ดีเอาแล้วโจ้ทำไม่ดีแล้วทำไมหนูทำอ่ะก็แม่ก็ทำบ้างเราติดด้วยกันแล้วทีนี้โจ้ก็ไม่ต้องหาตังค์แม่มีตังค์ก็ซื้อกันไปเลยเปรมปีหรือจู้ไทยไปเลยถึงเวลาเราก็ยากจนไม่มีกินก็ช่างมันเรามียาเสพพอละเนี่ยพอวันที่สามมาโจ้ไม่ยอมละไม่เอาแม่ไม่เอาเขามาแย่งออกไปถ้าไม่เอาแล้วโจ้ยายแม่ทำไงล่ะโจ้ต้องไปรักษานะแม่บอกว่าเพราะเขาก็ยอมไปรักษา
2: สรุปว่าวิธีนี้ได้ผลเพราะแม่รู้ว่าพี่โจ้รักแม่จริง
0: ๆแล้วสุดท้ายแล้วพี่โจ้เลิกได้ยังไงคะ
1: ผมก็เริ่มเอายาบ้ามาฉีดผมเริ่มหลอน
2: หลอน
1: ผมหลอนผมได้ยินเสียงอะไรต่างๆว่าผมได้ยินเสียงแม่แจ้งตำรวจคุณตำรวจพามาจับมันวิธีเพราะฉะนั้นใช้แล้วกับพฤติกรรมมันมีเสียงพวกนี้กวนในหูผมหันไปปุ๊บโทรศัพท์มันว่างเปล่าผมก็เริ่มรีเวิร์สความคิดผมว่าเฮ้ยมันถ้าแม่เดินออกมาหยิบน้ำในตู้เย็นหรือว่ามีกิจกรรมที่เดินออกมาพอดีผมก็ฆ่าแม่ผมแล้วก็ฆ่าตัวเองตายแล้วก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ผมเลิกจากหยุดจากตรงนั้นพอผมหยุดจากตรงนั้นเสร็จปั๊บผมก็วนเวียนอยู่พักนึงแล้วผมก็เริ่มห่างมันผมเริ่มมากินเหล้าผมเริ่มอยู่กับอีกโลกนึงที่ปกติกว่าจากนั้นเสร็จปั๊บก็มีการทาบทามผมไปเล่นละครข้ามสีชั้นดอนตอนแรกผมก็ยังไม่ได้รับปากว่าผมรู้สึกว่าผมทำไม่ได้ผมล้างจากเรื่องนี้มานานแล้วในท้ายที่สุดก็ตกลงพอตกลงปั๊บผมก็มีอีกชีวิตหนึ่ง

0: ทีนี้ในวันที่กลับมาเล่นละครบทบาทที่พี่โจได้รับทำให้ได้รับรางวัลด้วยเป็นนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมถูกไหมคะ
1: ตอนนั้นผมเล่นช่อง7แต่ว่าผมได้รางวัลจากช่อง3
0: ค่ะ
1: มันก็คงการันตีว่ามันคงดีเพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้เล่นดีหรอกแต่ว่ามันเป็นสุดยอดของศักยภาพทางการแสดงที่มันมีอยู่จริงในจิตวิญญาณผมอยู่แล้วผมถึงถ่ายทอดมันออกไปได้สมบูรณ์แบบครับ
0: ค่ะ
2: เรียกว่าแม่นี่คือภูมิใจมากเลยมั้ยครับเพราะว่าเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้แม่เป็นผู้จัดการแม่เป็นแมเนเจอร
0: ์แม่เป็นคนรับ
2: แม่เป็นแมเนเจอร์เป็นคนรับคิวงานให้ทุกอย่างแล้ววันที่เห็นพี่โจ้เอาแค่ว่าเลิกทุกอย่างแล้วกลับมาทำงานแม่รู้สึกไงวันนั้น
3: ก่อนนั้นเรามีสัญญาใจกันไว้ก่อนเราก็คุยโจ้เป็นคนที่พูดกับแม่ปากหวานมากเลยนะหนูรักแม่นะแม่สิ่งใดที่พวกถ้าแม่ปรารถนาเนี่ยหนูรู้ว่าเป็นสิ่งดีถ้าสิ่งไม่ดีแม่ไม่ปรารถนาให้หนูรออย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วแม่กลัวโจ้ไม่เล่นละครไงแม่กลัวโจ้ไม่เล่นละครแม่ก็บอกว่าโจ้ต้องเล่นละครเรื่องนี้นะลูกเรื่องข้ามศีลธันดรเนี่ยมันเป็นชีวิตจริงมันต้องเอาบุญอะต้องเรื่องบุญก่อนโจ้เนี่ยถ้าคนดูแล้วเอาตัวอย่างไปใช้จะชีวิตรักษายาเสพติดแล้วก็ได้บุญนะทีแรกก็ไม่เล่นนะลูกเขาไม่ยอมเล่นหรอกเสร็จแล้วแม่บอกโจ้ต้องเล่นนะเราสัญญาใจกันไว้ว่าโจ้จะทำดีให้แม่ครั้งนึงแล้วเราจะหมดสัญญาในสิ่งที่เราทำไม่ดีกันมาแล้วเนี่ยคือแม่ต้องการให้ลูกเล่นละครนะต้องการให้ลูกเล่นละครถ้าโจ้เล่นละครนะแม่กับโจ้จะไม่มีอะไรติดข้องหมองใจกันเราไม่มีไปต่อกันเราไม่มีกรรมต่อกันใดๆทั้งสิ้นเลย
1: อภัยหมดเพราะวันที่ผมได้รางวัล
3: ยกอภัยทั้งหมดเลย
1: แม่โทรมาบอกว่าไม่มีอะไรติด
3: จบกันแล้วแม
2: ่นี่
3: ค
2: ือสิ่งที่แม่พูดกับเรา
0: ก็คือคำนี้เลยใช่ไหมคะ
1: คำนี้เลยครับแม่บอกไม่มีอะไรติดค้างละเราโอเคแล้วผมได้รางวัลมา
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แม่ถึงบอกนะลูกคนที่มีลูกจะรู้อย่างเนี้ยต้องรู้แหละความรักของลูกเป็นยังไงรักลูกไม่มีเปลี่ยนแปลงรักลูกมีแต่แรงขึ้นเรื่อยๆลูก3ขวบโอ้ยน่ารักพูดเจ๋งพ่อแม่งดพูดไม่ชัดยิ่งรักพอโตไปมีลูกมีหลานยิ่งห่วงอีกทีนี้จะมีเงินให้ลูกกินไหมต่อไปอนาคตจะไปไงลูกอายุ40เนี่ยไม่ใช่ไม่รักนะลูกบางทีเรากำลังกินข้าวอยู่เนี่ยเอ้ยแม่ชอบกินโอ้แม่ไม่ชอบกินหรอกโจ้ไปเหอะจริงๆเราชอบแต่โจ้ก็ชอบเนี่ยคือความรักของพ่อแม่ไม่สิ้นสุด
1: ทุกวันนี้ผมมีลูกแล้วนะ
3: ไม่สิ้นสุดเลย
1: ผมเรียนรู้แล้ว
2: แล้วพี่เข้าใจไห
3: ม
1: สมัยก่อนผมดูหนังเยอะเลยแล้วผมก็จะข้ามไปตรงที่แบบเฮ้ยไม่ดูไม่ได้ไปดูลูกเต้นนะหรือคุณค่าลูกต้องการคุณผมเลยผมว่าหนังหลายๆเรื่องที่มันดีแต่ผมข้ามช็อตพวกนี้มาแต่ทุกวันนี้ผมเข้าใจแล้วเฮ้ยทำไมหนังมันต้องสอดแทรกสิ่งเหล่านี้มาเพราะว่ามันสำคัญมากการมีลูกมันอธิบายยากความรักเนี่ยความรักกับความหลงมันต่างกันอย่างสมมติว่าคุณรักใครสักคนหนึ่งเสร็จปั๊บพอคุณเลิกกันแล้วคุณไม่ยอมคุณไปฆ่าเขานั่นแสดงว่าคุณรักคุณทนเห็นตัวเองเจ็บไม่ได้แล้วคุณไปทำลายเขาอันนั้นคือความหลงต้องแยกให้ออกแต่ความรักเนี่ยกำลังสติมันจะสูงกว่ามันจะมีความหวังดีมากกว่านั้นมันจะทำทุกอย่างโดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทน
2: คร
1: ับ ผมเลยเข้าใจว่าเนี่ยพอลูกผมเกิดมาเสร็จปั๊บผมก็เลยเข้าใจว่าอ๋อความรักของแม่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เพราะผมอธิบายให้ใครฟังไม่ได้แต่มันอยู่ข้างใน
0: ค่ะรักของแม่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วแม่ก็อยู่เคียงข้างพี่โจมาตลอดนะคะตั้งแต่วัยเด็กตั้งแต่ตอนที่เริ่มเสพยาจนมาถึงวันที่เลิกยาได้มาถึงวันนี้มีอะไรอยากจะบอกคุณแม่บ้างไหมคะ
1: คือทุกวันนี้แม่ก็มีความสุขที่ผมเป็นอย่างนี้นะครับผมว่าในสิ่งที่ผมทำทุกวันนี้มันเป็นการตอบแทนบุญคุณแม่ได้ยิ่งใหญ่ในแบบของผมผมช่วยชีวิตคนมาไม่ต้องถามว่าผมช่วยมากี่ชีวิตแต่ชีวิตที่เหลือผมจะปกป้องให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ให้บุญนั้นไปถึงแม่ผมนั่นคือสิ่งที่ผมต้องทำต่อไปเพื่อให้แม่ผมได้รับสิ่งดีๆจากสิ่งที่ผมทำ
2: ครับแล้วคุณแม่ล่ะครับคุณแม่มีอะไรอยากจะบอกพี่โจ้บ้างไหมครับ
3: อยากให้โจ้ให้วันเวลาตัวเองบ้างสัก2วันลูกส
2: ั
3: ก2วัน1วันเสาร์เนี่ยควรให้แม่วันอาทิตย์ควรให้ภรรยาแม่และภรรยาสิทธิเท่าเทียมกันไม่มีใครสูงหรือต่ำ
0: ค่ะ
3: แต่โจ้เนี่ยแม้นอนอยู่คนโทรมาตาม 4:00 น. 5:00 น. ก็ไปเป็นจิตอาสาช่วยเขาเอานู่นเอาที่บ้านแม่เหมือนคนลงเก็บของของแจกคนโควิดน่ะทีนี้แม่ก็ยินดีเพราะว่าตลอดเวลาแม่สอนลูกมาตลอดโจ้ต้องเป็นผู้ให้นะลูกถ้าเราไม่รู้จักให้เราไม่มีเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจว่าคำว่าให้ ต้องช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าเราเรามีร้อยนะลูกอย่าไปใช้จนร้อยเอาไปให้คนอื่นซะ20 บาทแล้วเก็บธนาคารซะ30 บาทเหลือนั้นลูกกินใช้ไปให้หมดเลยแล้วก็ทำบุญไปเรื่อยๆแต่มันเดี๋ยวนี้มันเกินไปแล้วลูกลิมิตมากไปไม่ใช่ว่าเอาแต่งานอย่างเดียวต
0: ้
3: องม
0: ี
3: ครอบครัวด้วยมีความรักด้วยมีความอบอุ่นแล้วก็มีบุญและกุศลให้ควบคู่กันไปมันจึงจะถูกต้อง
0: คือตอนนี้เนี่ยติดการเป็นจิตอาสาไม่ได้ติดยาเสพติดละ
3: ติดมาก
1: ติด
0: ยิ่งกว่ายาเสพติด
1: ม
0: ัน
1: มีจุดพีคในชีวิตผมมีวันผมนั่งอยู่ริมถนนครับ
0: ค่ะ
1: แล้วมันมีรถคันนึงวิ่งมาแล้วมันพังต่อหน้าผมเลยปรากฏว่าผมก็เปิดฝากระโปรงรถเสร็จปั๊บแล้วผมก็ถอดเสื้อผมไปจุ่มน้ำแล้วผมก็เปิดฝากระโปรงน้ำมันก็ดันขึ้นผมก็เทน้ำแล้วก็จนกระทั่งพูดคุยกับเขาว่าพี่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจากนั้นปุ๊บเขาก็ขับรถกลับบ้านมาแล้วผมรู้สึกฟืดเหมือนผมเสพยาเลยฟืดแล้วผมน้ำหูน้ำตาแบบผมรู้สึกฟินกับการทำบุญมากจากนั้นผมก็พอได้ช่วยคนผมก็เริ่มรู้สึกว่าผมชอบสิ่งนี
0: ้
1: ครับผมประสานเตียงโควิดมาหลายร้อยเตียงแล้วผมก็ได้ยินว่าคุณยายรอดแล้วนะคุณป้ารอดแล้วนะผมฟื้นอยู่ตลอดเลยผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นชีวิตใหม่ของผมที่ผม
2: คือความสุขที่กับการที่ได้เป็นผู้ให้งั้นก่อนสุดท้ายอยากถามจริงๆว่าสำหรับพี่โจ้แล้วหลังจากประสบการณ์ทั้งชีวิตของพี่โจ้ความรักของแม่ในนิยามของพี่โจ้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับ
1: ผมว่าถ้ามีผู้หญิง3คนในโลกนี้ที่มีความอดทนเรื่องมีลูกเกเรแม่ผมติด1 ใน 3แน่นอนความรักของแม่ผมยิ่งใหญ่มากแม้แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าต่อให้ปรินิพพานอีกกี่ครั้งเนี่ยก็ไม่สามารถตัดความเป็นแม่ลูกได้คุณนี้จะอยู่ไปตลอดกาล
3: มนุษย์เราเกิดมาต้องมีผิดมีพลาดตั้งสติแล้วเริ่มต้นชีวิต
1: ครับ
3: แม่อาภัยลูกทั้งหมดแม่ไม่เคยโกรธลูกแม้แต่เส้นผมแม่รักลูกที่สุดเลย
1: เนี่ยพอลูกผมเกิดมาเสร็จปั๊บผมก็เลยเข้าใจว่าอ๋อความรักของแม่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เพราะผมอธิบายให้ใครฟังไม่ได้แต่มันอยู่ข้างใน
0: ถามน้องซีวีกับพี่ดาวนะคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของคุณแม่กับพี่โจ้มาในวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
4: สำหรับดาวนะคะได้ฟังคุณแม่กับคุณโจ้เล่ามานี่ค่ะสิ่งที่เห็นก็คือความรักความรักนำทางทำให้คุณโจ้มีสติที่ได้กลับมามีชีวิตในวันนี้นะคะทำให้ไม่ทำร้ายแม่แล้วแม่ก็รักคุณโจ้แล้วก็ทำให้คุณแม่คือคุณแม่สอนคุณโจ้มาดีเอาธรรมะนำทางด้วยอะค่ะสอนแต่สิ่งดีๆคุณโจ้แล้วคุณโจ้ก็ตอนนี้หันมาธรรมะด้วยมันก็เลยทำให้ครอบครัวตอนนี้มีความสุขมากขึ้นแล้วสิ่งหนึ่งที่ดาวประทับใจก็คือความรักที่แม่ที่คุณแม่มีให้กับคุณโจ้คุณโจ้มีให้กับคุณแม่นี่แหละค่ะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแล้วค่ะ
2: ซิลวี่เหรอครับ
5: ค่ะหนูก็ในมุมของหนูก็รู้สึกเป็นเรื่องราวที่ทั้งคุณแม่เองก็เสียสละสิ่งที่ความเป็นแม่ต้องทำเพื่อลูกเยอะมากแล้วก็พี่โจเองก็พยายามมากและหนูว่าทั้งคู่เป็นบุคคลที่น่านับถือแล้วก็เรื่องราวของพี่เนี่ยเป็นน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนแล้วก็เป็นทั้งอุทาหรณ์ให้กับใครหลายๆคนด้วยแล้วก็หนูดีใจที่ได้เห็นวันนี้คุณแม่ยังเคียงข้างพี่โจ้อยู่แล้วก็พี่โจ้ก็ยังมุ่งหน้าที่จะเอาความบ้าพลังของตัวเองมาใช้ในทางที่ถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอันนี้หนูเจอมากับตัวเลยคือเราแค่หลงผิดเราแค่มืดมนไปพักหนึ่งแต่ว่าพอเมื่อไหร่ที่เราคิดได้แล้วเราเอาความบ้าพลังของตัวเองไปทำในสิ่งที่ใฝ่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสร้างพลังแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนหนูก็ดีใจมากที่วันนี้ได้มารับรู้เรื่องราวแล้วก็ได้เป็นคนได้พูดคุยด้วย
2: นี่แหละฮะคือพูดตรงๆเลยมีประโยคเดียวเลยสำหรับวันนี้คือนี่แหละคือพลังอันยิ่งใหญ่ของคนที่เราทุกคนเรียกว่าแม่ถ้าไม่ใช่แม่ทำไม่ได้ขนาดนี
1: ้ใช่ครับ
3: ทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอก
0: ความรักของแม่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณแม่และพี่โจ้ค่ะ
2: ขอบคุณมากมากครับ
0: ขอบคุณพี่ดาวขอบคุณน้องซีวี่ค่ะแล้วกลับมาสัมผัสเรื่องราวความรู้สึกดีๆที่จะเกิดขึ้นภายในครอบครัวได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะกับครอบครัวเดียวกัน Feel Good วันนี้เวลาหมดแล้วเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: เรื่องไม่ง่ายวันนี้มันครึ่งเดียวของชีวิต
0: แค่ครึ่งหนึ่งเลย
3: ื่อง
0: คลื่นของชีวิตรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่เหลือเกิน
3: จ้ะจ้ะจ้ะสิ่งที่เราอดทนมามันสำเร็จนะลูก
2: มันคุ้ม
3: เขาไอ้เรื่องที่เขาบอกว่าไม่ให้ไม่มีกลับมาในจริงนะเขาไม่ให้เขาแม่ก็เลยได้กลับแล้วทุกวันนี้โจ้น่ะเวลาหวาดระแวงแม่อย่างเดียวกลัวแม่ไปอยู่กับลูกคนอื่น ไปไหนแม่ไม่ได้คอยไล่พี่กลัวแม่ไปอยู่
1: ผมไม่เคยทิ้งแม่มีเมียกี่คนแล้วเขาบ้านหมด
3: ถ้าแฟนเขาคนไหนอยู่กับแม่ไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้นะ
2: อุ้ยผมก็ไม่มีใครอยู่กับแม่ไม่ได้แม่ยังบังคับให้พี่โจไปหาภรรยาเลย
3: ผมสงสารลูกสะใภ้ไม่ใช่แล้วเขาเป็นลูกใครเราก็อยากมีความสุขลูกอันนี้ก็ไปแล้วลูกไว้ไม่อะไรยังไงเนี่ยเราสงสารลูกสะใภ้ลูกชายเขาก็น่ารักก็ดูแลแม่ดีมาก
0: ค่ะ
3: โอกาสแบบว่ามีบุญน่ะสามีเขาคงสอนกันแหละว่า

0: ื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะหมดสื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrown.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผย

แพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

คดีที่ต้องมีการสืบพยานบุคคลหลายครั้งตามที่พบในคดีประเภทอื่นแต่ก็อาจเรียกสืบพยานบุคคลได้เท่าที่จำเป็นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ลาเจอป้ายโฆษณารู้สึกบังและรำคาญบังแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยเห็น
1: กระจกที่ลีลายอะค่ะพอนั่งรถนานๆแล้วมันจะทำให้ตาเรามัวแล้วมองไม่สบายตาแล้วทำให้รำคาญค่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

้ายโฆษณาที่ติดตามหน้าต่างหรือรถโดยสารประเภทต่างๆถ้าดูจากภายนอกแล้วมันอาจจะสร้างความดึงดูดใจให้กับผู้ที่พบเห็นตามกลยุทธ์ทางการตลาดได้เป็นอย่างดีแต่ถ้าเราลองมองกลับกันคนที่ต้องโดยสารอยู่ภายในนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรถ้าความสวยงามเหล่านั้นได้บดบังทัศนียภาพในการเดินทางไปสิ้น

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่รถไฟนี่ผมใช้บริการมานานแล้วนะฮะก่อนหน้านี้หลายปีเมื่อครั้งที่รับราชการอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์บ้างจังหวัดพิษณุโลกบ้างมาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากคือศาลปกครองที่คิดจะฟ้องศาลปกครองเพราะทราบมันฟ้องง่ายนะฮะใช้กระดาษแผ่นเดียวทำนองหนังสือร้องทุกข์ก็ได้แต่ก่อนที่จะฟ้องเนี่ยต้องมีการบอกให้หน่วยงานรับผิดชอบรู้ก่อนก็เลยมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีฮะฉบับหนึ่งแล้วก็ของการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกฉบับนึงร้องเรียนอย่างเดียวกันนะครับปรากฏว่าทางนายกสำนักนายกเขาก็บอกว่าเขาได้รับเรื่องแล้วและส่งเรื่องไปให้การรถไฟดำเนินการแล้วส่วนการรถไฟเขาก็ตอบมาเหมือนกันนะฮะเขาก็บอกว่ามันเป็นการจ้างบริษัทโฆษณานะอีก10เดือนก็จะหมดสัญญาแล้วและถ้าหากหมดสัญญาแล้วเขาก็จะไม่ให้ติดที่กระจกหน้าต่างคือเขาไม่ได้ดำเนินการให้ก็เลยตัดสิน

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้บริการรถไฟขบวนด่วนพิเศษเป็นประจำเห็นว่าป้ายโฆษณาดังกล่าวบดบังวิวทิวทัศน์จึงยื่นฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อศาลปกครองเพื่อให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาดังกล่าวออกหลังจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วทางฝั่งของผู้ถูกฟ้องก็ได้อุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองเช่นกัน

วันที่21พฤศจิกายนนะ2548ผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมดคือศาลปกครองเชียงใหม่ท่านก็พิพากษาว่าการที่นำแผ่นป้ายโฆษณาไปติดไว้ที่กระจกหน้าต่างรถไฟนี่นะเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการที่ประชาชนเกิดความสะดวกในการใช้บริการโดยสรุปเป็นอย่างนี้ก็มีคำพิพากษาให้ลอกป้ายสติ๊กเกอร์ออกภายใน30วันเขาก็อุทธรณ์มาในทำนองว่าไม่ได้รับความเสียหายครับแต่เป็นเพราะว่าหนึ่งอายุมากตอนนั้นก็59ปีแล้ว2ก็คือว่ามองไม่เป็นธรรมชาติคือพยายามไปเพ่งมองในสิ่งที่มันเห็นไม่ชัดหรือไม่ก็ไม่ต้องโดยสารรถอันนี้ไปขึ้นให้ขึ้นรถร้อนหรือไม่ก็ไปนั่งรถยนต์ซะนั่นคือเขาบอกเหตุผลนะครับ

0: ผมก็มีหน้าที่แก้อุทธรณ์เพราะเอิญช่วงนั้นก็มีบทความทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องคดีนี้แหละฮะมาประกอบโดยทางนายแพทย์ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยไอ้การที่มีสิ่งที่มันปิดบังทำให้เรามองเห็นภาพไม่ชัดเนี่ยทำให้คนต้องเพ่งมันทำให้คลื่นไส้ได้ถ้าส่งไปประกอบการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
1: ปัญหาที่ผมเจอบนรถไฟคือมีเรื่องป้ายโฆษณาติดตามผนังแล้วก็ตามกระจกทำให้แบบมองทัศนียภาพข้างทางมองไม่ชัดเจนครับ
2: ถ้ามีโฆษณาดิฉันไม่ชอบเพราะว่าไม่เห็นเอสถานที่อยู่ไหนไม่เห็นเลยถ้ามีโฆษณาจริงๆแย่มาก
3: หน้าต่างของขบวนรถไฟที่ปราศจากแผ่นป้ายโฆษณากำลังจะสว่างไสวอีกครั้งต่อไปนี้การเดินทางของประชาชนคงไม่ต้องโดนบทบังทัศนียภาพด้วยแผ่นป้ายโฆษณาอีกแล้วหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ทำการแก้อุทธรณ์ของการรถไฟเหลือแต่เพียงคำวินิจฉัยของศาลปกครองที่จะชี้ให้เห็นถึงมุมมองของความถูกต้องอีกครั้ง

คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะก็โดนใจมากเลยนะฮะเพราะใช้ได้ถูกใจมากครับ

ำหรับศาลปกครองนี่นะฮะตามความเห็นของผมนะคือถ้าไม่มีศาลปกครองไม่มีคดีนี้เหตุผลก็คือว่าการฟ้องที่ศาลปกครองเนี่ยง่ายฮะคือไม่ยุ่งยากนะเหมือนกับว่าศาลปกครองนี่ตั้งมาเพื่อความสะดวกของประชาชนโดยเฉพาะเลยนะพูดถึงเข้าถึงนะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก

0: เราก็เป็นคนไทยด้วยดั้งเดิมเจอปัญหาอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงไม่ใช่เฉพาะตัวคนเดียวและคนอื่นอีกเยอะคนที่ว่าเขาทำมาหากินหาเช้ากินเย็นพวกนี้ยิ่งลำบากกว่าผมเยอะ
1: เขาถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

คดีนี้เกิดขึ้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เดิมทีผู้ฟ้องคดีทั้ง866คนเป็นคนสัญชาติไทยและเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกเพิกถอนสัญชาติโดยถูกกล่าวหาว่ามีความไม่โปร่งใสในการทำเรื่องเพื่อขอสัญชาติผู้ฟ้องคดีเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานใดๆเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ต้องรวบรวมรายชื่อเพื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ค่ะชื่อนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องเป็นคนไทยแน่ๆเพราะว่าทวดมีบัตรประชาชนตามีบัตรประชาชนแต่ขาดตอนจากแม่แล้วก็พ่ออีกทอดนึงเนาะพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไร
1: ผมน้อยพรหมมินอินทวิชัยอาชีพค้าขายครับเป็นคนกำเนิดที่อำเภอพร้าวปู่ย่าตายายอยู่อำเภอพร้าวแล้วก็มาอยู่ที่แม่อายฝางมาตั้งหลักอยู่ที่ท่าตอนนี้ครับจนกระทั่งถึงพ.ศ.2519ทางกิ่งอำเภอแม่อายตอนนั้นถูกไฟไหม้ตอนนี้ชาวบ้านที่เคยถ่ายบัตรประจำตัวที่มีเอกสารต่างๆก็มาค้นหาไม่เจอพอมาถึงระยะหลังมาชาวบ้านก็ตื่นตัวมาทำบัตรกันแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นมีนักการเมืองท้องถิ่นหรือว่าก็มีปัญหากับชาวบ้านก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นมีข้อมูลอะไรต่างๆเข้ามาก็เลยมีการเพิกถอนขึ้น
2: อาตมาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดท่าตอนพระอารามหลวงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฏิธรรมแผนกสามัญศึกษาของวัดนี้หลังจากที่ทราบข่าวจากชาวบ้านเนาะพอชาวบ้านเขาก็รวมกลุ่มกันไถ่ถามกันว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็ให้แนะนำในส่วนของทีมงานแล้วก็กลุ่มนะแกนนำเนี่ยยกตัวอย่างท่านสว.เตือนใจดีเทศอาจารย์พันทิพย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังนั้นมาแล้วก็มีติดต่อทางสภาทนายความนะเพื่อเมื่อจะลงในเรื่องของคดีแล้วอย่างเงี้ยนะแล้วก็ติดต่อเพิ่มเติม

ปัญหาการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิในการถือสัญชาติไทยเป็นอีกคดีหนึ่งที่ศาลต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการพิจารณาคดีข้อมูลเอกสารต่างๆที่นำเสนอต่อศาลจึงต้องใช้เวลาและทีมงานในการเก็บรวบรวมทำให้การต่อสู้เรียกร้องสิทธิของชาวบ้านดำเนินมาถึงศาลปกครองสูงสุด

0: ศาลปกครองทั้งชั้นต้นแล้วก็สูงสุดเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่กระบวนการศาลเนี่ยข่าวต่างๆเนี่ยก็จะกระจายกันไปทั่วไม่ว่าในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเองอย่าง BBC เนี่ยก็มีการสัมภาษณ์นะบุคคลมากมายข่าวเหล่านี้ก็แพร่ไปทั่ว
1: เป็นรองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยแหละค่ะสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลแล้วก็วิชาสิทธิมนุษยชนค่ะการรวบรวมพยานหลักฐานนะในทางนิติศาสตร์ทั่วโลกเหมือนกันพยานหลักฐานก็มีพยานบุคคลประการที่2ก็คือพยานเอกสารมหาชนที่รัฐออกให้แล้วประการสุดท้ายเรื่องของ DNA ในยุคนั้นเนี่ยส่วนราชการเองเนี่ยก็ยังไม่ลงตัวว่าในที่สุดแล้วตัวเองมีหน้าที่ที่จะต้องออกเงินให้ชาวบ้านเพราะตัวเองเป็นคนกล่าวหาว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าววันนี้ลงตัวละด้วยคดีแม่อายที่ทำให้กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนั้นออกมายอมรับเป็นหลักการว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสงสัยว่าชาวบ้านเป็นต่างด้าวและความที่ชาวบ้านตกหล่นจากทะเบียนราษฎรนั้นเป็นความผิดพลาดของส่วนราชการเองเนี่ยฉะนั้นรัฐไทยก็ควรจะต้องรับผิดชอบ
2: การต่อสู้ด้วยความยากลำบากและกินเวลายาวนานกำลังเดินทางมาสู่จุดสิ้นสุดเมื่อศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินคดีให้ฝ่ายชาวบ้านได้สัญชาติกลับคืนอย่างเป็นธรรม

รอฟังว่าลุ้นว่าเอ๊ะจะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาก็พาประมาณเกือบ500คนนี่ต่ำอยู่นะที่เห็นตามวันนั้นนะเยอะมากก็ฟังพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังในศาลก็ดีใจอะ

0: พูดถึงเรื่องศาลปกครองเนี่ยผมก็ดีใจนะครับที่ว่ายังมีศาลปกครองอยู่ในประเทศไทยที่ให้ความหวังสำหรับคนที่ว่าไม่มีความรู้เรื่องสิทธิต่างๆชาวบ้านก็อุ่นใจที่ว่ามีศาลปกครองครับ
1: ศาลปกครองท่านตัดสินยุติธรรมฮะอันนี้ในความรู้สึกของพี่บุญขอฝากให้กับทางศาลและชาวบ้านเนาะอย่าเพิ่งท้อใจมีเรื่องอะไรปรึกษาศาลปกครองได้เนาะตามขั้นตอนที่เขามีอยู่เขาช่วยเราได้นะอันนี้ฝากเองนะศาลปกครองเป็นสิ่งที่ปกครองให้สิทธิกับชาวบ้านเยอะมากสำหรับในเหตุการณ์ที่ผ่านมา

ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เลือกจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าเลยนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่แล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนนั่งซื้อร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเดี๋ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั้วและฝ้าผนังรอบรั้วต่างๆเศรษฐินีนางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจท่านออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งท่านนู่ต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เออเราเกี่ยวไรกับฉันลาวเรานางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ทกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินข้าวออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง

าดีๆจากคดีปกครองตอนแม้คืนเงินที่เรียกรับแต่ความผิดสำเร็จไม่ใช่เหตุลดหย่อนโทษคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายสมนึกข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการถูกร้องเรียนว่าก่อนและหลังการสอบได้เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและได้ให้ข้อสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบให้แก่ผู้สมัครสอบคัดเลือกหลายรายพยานหลักฐานจากการสอบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนทางวินัยฟังได้ว่านายสมนึกนี้มีพฤติการตามที่ถูกร้องเรียนผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการนายสมนึกเห็นว่าคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไล่ออกจากราชการโดยกล่าวอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาในการเรียกรับเงิน

0: ียงแต่เป็นการพูดล้อเล่นทั้งเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยเพียง 5,000 บาทและในห้องสอบมีกรรมการหลายคนจึงไม่สามารถบอกคำเฉลยข้อสอบได้นอกจากนี้ได้โอนเงินคืนแล้วแต่เพื่อชำระหนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่านายสมนึกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบคัดเลือกนายสมนึกจึงมีหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และเมื่อพิจารณาจากถ้อยคำพยานจากการสอบสวนทางวินัยพยานทุกคนล้วนเป็นประจักษ์พยานซึ่งเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองและให้การสอดคล้องต้องกันว่านายสมนึกเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบและนำแบบคำถามไปให้ผู้เข้าสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบก่อนเข้าห้องสอบและในขณะสอบเมื่อพยานไม่มีเหตุโกรธแค้นหรือโกรธเคืองกันมาก่อนไม่ปรากฏว่าถูกบังคับขู่เข็นเพื่อให้ถ้อยคำปรักปรำนายสมนึกอีกทั้งนายสมนึกให้การขัดแย้งกันเกี่ยวกับเหตุผลของการโอนเงินคืนว่าเป็นการจ่ายเพื่อเป็นค่าน้ำมันจึงไม่มีน้ำหนักรับฟังได้พฤติการจึงเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: วลคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคัมจะคอมเมนต์ค่ะเราจะนำคอมเมนต์ของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
2: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรอง

้ในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ซีรีส์วิถีคน
1: สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนเราพาคุณผู้ชมฝ่าเมฆฝนไปอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายอำเภอที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: ไปไหนจ๊ะ
3: ไปหาปลา
4: ค่าน้ำแดงเขาไม่มีน้ำเขาไม่ได้มาม
5: ันเนอะ
6: ถ้าไม่มีฝนนี
7: ่ปลูกไม่ได
8: ้โอ้บ้านหาดบายนี่อยู่ที่ตำบลริมโขงครับอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับเนาะแม่น้ำโขงกับขวางกั้นนะครับระหว่างไทยกับลาวครับฝั่งปู้นเป็นฝั่งลาวนะครับเป็นพี่น้องไทลื้อเหมือนกันบ้านหาดบายนี่โดยมากจะเป็นพลไทลื้อมดนะครับน้ำสกุลธรรมวงศ์เกือบ 100% นะครับโอ้ฝนก็ตกเนาะครับนาได้ก็เจ้าบ้านก็จุ่มอกจุ่มใจน้ำของก็ขึ้นทิมฝั่งของนี่มันจะมีหนองอ้อหนองไข่หนองห้วยจ้างนอนอันนี้ก็จะเป็นแรงตีหนึ่งตีโคตรเจ้าบ้านเนี่ยไปหาปลาที่ฮั่นเปิดไปตั้งโจ๊กตั้งจำเนี่ยแต่ก่อนนี่ตัวนี้มันเป็นดอนซ้ายนะครับน้องเจ้าบ้านก็เขาจะมาปลูกพักตัวนี้ดอนหายไปหมดแล้วเพราะว่าน้ำมันขึ้นหน้าก่อนเลยขยับขึ้นไปตั้งบดพุ่นนะครับไปหากินอย่างอื่น
1: เราไปถ่ายช่วงเดือนตุลาคมเรียกว่าฝนกำลังหนักแต่ว่าพ่อก็ไม่หยุดพาเราเดินชมหมู่บ้าน
9: กำลังเดินไปบ้านใครเอ
8: ่ยบ้านคุณจันแสง
9: ชอบอันนั้นจังเลยอ่ะขออนุญาตเอาลงมาดูหน่อยได้ไหมคะ
10: เขาเรียกอะไรอะคะอันน
8: ี้อันนี้บ้านเฮานี่เรียกว่าพาเข้าเป็นสำหรับเข้ามาตั้งกินหรือบางทีเขาเรียกว่าขันโต๊ะ
9: ทำมาจากอะไรครับพ่ออ
8: ันนี้ทำมาจากตอกครับนี่เส้นตอก
9: แล้วทุกบ้านจะมีลักษณะลายแบบนี้เหมือนกันไหม
8: แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเนาะ
1: พาข้าวหรือว่าขันตอกเป็นภาชนะสำหรับวางสำหรับอาหารที่มีลักษณะเป็นถาดมีขาตั้งสูงนะครับ
8: พาข้าวหรือว่าคนพูดทั่วไปก็คือขันโตกเดี๋ยวไปพอที่ลุงไม้วอนบ้านเปิดมีขันโตกว่าเป็นว่าเปิดทำ
11: อ๋ออันนี้เราพาเข้า
1: ลุงวอนเป็นมือหนึ่งในการทำเครื่องจักสานของหมู่บ้านหูของลุงไม่ค่อยได้ยินแต่ว่าฝีมือในการทำเครื่องจักสานของลุงนั้นเรียกว่าขั้นเทพเลยล่ะครับ
11: ไอ้นี่พาเข้าไอ้นี่ทำไอ้นี่อันใบละเท่าไหร่ครับพ่อ
12: ราคามัน
8: ราคา
12: อ๋อ
8: ช่วยทำคนเดียวก่อ
12: นคนเดียว
8: ทำคนเดียว
11: อันนี้ทำกี่วัน
8: อันนี้ทำกี่วันดิ
12: 6 วันนะ
8: 5-6 วันราคา
12: ราคามันขายรวมตัง
8: ขายรวมเป็นตัง
12: ค์ 5,000
8: ได้กี่ตัวได้กี่ตัว
12: ได้สี่เกียง
1: บ้านหาดบ้ายนั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับชาวบ้านจึงไม่ค่อยจะออกหาปลาในแม่น้ำโขงกันมากนักแต่ว่าที่ริมน้ำโขงกลับเป็นที่หาปลาของคนในหมู่บ้านแทนโดยเฉพาะกลุ่มป้าๆนักล่าปลาด้วยยอมือหรือที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าจ๋ำ
8: ตามปกติแล้วครับ

0: เมื่อมีน้ำของนี้น้ำขึ้นมานี่มีบึงหนองห้วยอย่างนี้มีน้ำขังอย่างนี้ชาวบ้านก็ชอบที่จะมาตกจำมาหาปลานะครับชาวบ้านได้มีความดีอกดีใจที่ว่าจะได้ไปหาปูหาปลา
1: คุณป้าเหล่านี้ล้วนนามสกุลธรรมวงศ์วันนี้นัดออกหาปลาพร้อมเพรียงกันนะครับ
2: ธรรมวงศ์จ้า
3: ในนี้มีอะไรบ้างครับแม่ห่ออะไรไปบ้าง
4: ห่อข้องก็ถึงตักปลาจำ
5: สาวธรรมวงศ์จะไปไหนจ๊ะ
6: ไปหาปลา

0: ำที่เราเห็นป้าๆทุกคนขนกันออกจากบ้านก็คือยอมือที่มีแหสี่เหลี่ยมผูกมุมกับคานไม้ที่เหลาเป็นก้านเล็กๆนะครับโดยตรงกลางจะผูกติดกับไม้คานสำหรับยก
1: อะไรที่เราได้คะส่วนใหญ
2: ่ก็จะเป็นปลาสร้อย
1: ปลาสร้อย
2: ก็ได้ปลาไหนปลานิ้นปลาข้าวมันมีหลายอย่างเนาะได้ได้ปลาหวานนะจ๊ะ
3: ต้องพูดนี่ปลาหวานเนาะ
0: การเอาจำไปหาปลาในน้ำนั้นชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าไปตั้งจำนะครับและการตั้งจำก็เป็นที่นิยมในหมู่ของผู้หญิง
1: แม่ได้ปลากี่ตัวแล้วคะ
4: อยู่ในนี่จัก10ตัวมั้ง
1: โอ้ได้เยอะอยู่นะเนี่ย
0: พื้นที่ที่เรามาหาปลาในวันนี้อยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับ
1: แล้วถ้าริมน้ำโขงเอาไม่ได้เราต้องไปเอาตรงไหนได้บ้างคะ
4: ก็จะเอาที่เป็นบ่อนี
0: ่ช่วงหน้าฝนแบบนี้น้ำในแม่น้ำโขงจะเอ่อล้นออกมาแล้วก็ขังอยู่ที่ตามหนองบึงทิ้งปลาเล็กปลาน้อยเอาไว้มากมาย
5: โอ้นี่แหละครับเป็นแหล่งหากินของเขาอีกที่นึงแล้วครับโชคดีหน่อยชาวบ้านก็ยังมีบึงคือได้มาตกจำตั้งจำกันอยู่
0: การหาปลานั้นบางครั้งก็เป็นเรื่องของโชคด้วยเพราะว่าทีมเดียวกันมาด้วยกันแต่ว่าบางคนก็หาได้บางคนก็หาไม่ได้นะครับอย่างป้าแสนคำบอกเคล็ดลับกับเราว่าที่ได้เยอะเพราะว่าต้องมาสายมูแบบนี้ครับ
6: เอ้ยมาหากินเจ้าน้ำเจ้าดินได้ดอยได้กินเน้อมันเน้อ
0: หมานหมานที่ป้าแสนคำพูดก็หมายถึงขอให้โชคดีนะครับสำหรับคนที่ยังหาไม่ได้เลยก็มีเหตุผลในการหาไม่ได้เช่นกัน
1: วันนี้ถือว่าได้ปลาดีหรือไม่ดีคะ
4: วันนี้ไม่ดีค่ะวันเมื่อวานนี่แหละปลาขึ้นเยอะมากที่สุด
1: อ้าวทำไมอะแม่
4: ชาวบ้านเขาหาคือเขาจะหาตอนฝนตกเนี่ยแหละค่ะเพราะมันได้ปลา
7: ไปไหนครับแม
8: ่แม่จะย้ายไปฟังคน
7: อ๋อจะได้ครับเป็นอย่างถึงย้ายครับผม
8: มันจะได้
0: ป้าตั้งจำกันสักพักก็ตัดสินใจย้ายไปหนองบึงใกล้ๆนะครับ
5: นั่นแม่นี่หมานเนาะ
0: การวางจำจับปลาที่เราเห็นนั้นไม่ใช่แค่วางจำลงไปในน้ำแล้วจะได้ปลานะครับป้าบอกกับเราว่าการที่จะจับให้ได้นั้นเราก็ต้องระวังไม่ให้ปลาตกใจ
6: เวลาเราจะจมลงไปในน้ำเนี่ยต้องทำยังไงแม
9: ่โยนไปเลยโยนลงไปก็ต้องค่อยๆจ้ะถ้าเราทิ่มแรงๆปลามันจะรู้ต้องใจเย็นๆค่ะต้องตั้งมึนๆตั้งมึนๆหมายความว่าตั้งนานๆอย่างเงี้ย
6: เวลาแล้งนี่มาทำอย่างนี้ไหมหรือว่าเฉพาะหน้าฝน
9: ถ้าน้ำแล้งก็ไม่มีน้ำก็ไม่ได้มาถ้าฝนตกแล้วน้ำโขงขึ้นตรงนี้มา
6: ค่ะ
9: แล้วก็ปลามันก็ขังอยู่ตรงนี้
6: หน้าฝนน้ำเยอะๆนี่กลับกลายเป็นเราก็รู้สึกดีเพราะหาปลาได้ไหม
9: ดีค่ะอยากให้ตกทุกปันเลยยกเบาๆค่ะ
0: เวลาได้ปลาก็จะเอาสวิงที่เตรียมมาด้วยนั้นตักปลาออกไปแต่ว่าบางครั้งถ้าได้ปลาไม่มากนักก็จะใช้มือจับเอาได้นะครับ
7: ได้ปลามั้ยครับโ
10: หปลาเ
7: นี่ยคนเหร
1: ออันนี้ได้อะไรคะ
10: น
1: ี
10: ่ลูกปลาช่อน
1: เนี่ยนี่โอ้
6: อันนี้นี่ลูกปลาช่อนที่เราต้องปล่อยใช่มั้ยคะ
1: ให้ลูกชายไปปล่อยบ่อ
6: ตรงนี้แม่ไหลได้อะไรคะ
1: ตรงไหนบ้าง
11: ปลาก็ได้อยู
1: ่ค่ะ
11: ได้ไม่ค่อยเยอะนี่ค่ะ
6: การหาปลานี่มันเป็นความสุขตรงไหนบ้าง
11: มีความสุขมากับเพื่อน
1: ค่ะ
11: ชวนกันไปหนองนี้ไม่ได้ก็ไปอีกหนองนึงหนองนึงไม่ได้ก็ไปอีกหนองนึง
6: คือไปเรื่อย
11: ๆไปเรื่อยๆค่ะ
3: ไอ้นี่เอาไปทำอะไรกินคะ
10: นี่ส่วนมากเล่นปลาเล่นๆก็ส่วนมากจะไปทอด
3: เอาไปทอด
10: ให้มันกรอบอะไรเงี้ย
3: เคล็ดลับในการหาปลาเนี่ยต้องยังไงคะ
10: ถ้าฝนตกก็ฟ้าร้องอะไรก็ต้องออกเพราะว่ามันปลาเยอะไอ้เนี่ยที่ไอ้รอบเป็นนอกไอ้ห้วยน่ะโอ้ยเขาได้ปลาในปลาไอ้ช่อนเป็นปลาหวานเป็นปลาตองอะไรเงี้ยเยอะ
0: พื้นที่บริเวณนี้มีหลายแอ่งน้ำอยู่ใกล้ๆกันป้ากอบจึงย้ายไปหาแอ่งน้ำอันใหม่นะครับที่เรียกว่าบึงทรายวิธีการย้ายก็เดินยกจำไปทั้งอย่างนี้เลยครับ
3: ได้ตัวทุกครั้งก็คือเวลามาแล้วก็จะย้ายกันใช่ไหม
10: ค่ะถ้ามันไม่ได้ปลาก็ย้ายไปเรื่อย
3: ๆแล้วมันไม่หนักหรอเนี่ยเพราะว่ามันเนี่ยมันใช้
10: ไม่หนักค่ะแต่มันคันที่มันโค้งขังนี่แบบนี
12: ้มาน้องใหม่
3: ถ้าน้ำตื้นอย่างเงี้ยจะได้ปลาอะไรคะ
10: เป็นปลาเล็บปลาสร้อยเป็นปลาขาวเป็นปลาเนน้อยปลาดุกนี่หายากอ่ะจะได้ทีนี้โชคดีมากเลยที่ปลาดุก
0: ความสุขของคนหาปลานั้นผสมผสานกับความเหนื่อยนะครับ
3: เวลามาหาปลาเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลย
10: เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยเวลาลงน้ำ
3: ค
10: ่ะ
3: ค่ะ
10: ลมถ้าเราอยู่น้ำจริงๆมันก็หนาวใช
3: ่
10: ไหม
3: ค่ะ
10: แล้วก็ออกมาได้ไออุ่นมากอะไรเงี้ย
3: ค่ะอันนี้ต้องถอดเพราะว่าน้ำเต็มรองเท้าเลย
12: เก็บเปลือกหอยก็เลยใส่รองเท้าบูทมา
3: ค่ะ
10: ปกติถ้าเราไม่ได้ปลาเราก็จะเก็บหอยขงหาผักมีปลากรูดมั่งมีมะระชินนกมั่ง
3: เขาบอกบางทีเวลามาหาปลานี่มันลืมความทุกข์เลยอะ
10: ลืมจริง
3: มันยังไง
10: ฮะจริงๆหรอกล่ะ
3: มันเป็นยังไง
10: อยู่บ้านนี่ลืมความเครียดมันเยอะเมื่อเรามีน้อยเงินน้อยเนี่ยเราไปตลาดก็เราต้องการเราอยากเงี้ยไปซื้อเงินกับมาพออะไรเงี้ย
3: เวลาเราเบื่ออยู่บ้านมากๆเนี่ยชวนกันออกเลยเหรอคะ
10: ค่ะ
3: จริงๆเหมือนออกมาเที่ยวมั้ยเนี่ย
10: ก็เหมือนประเด็นนึงนะ
3: คงแต่ละคนนี่คือจะต้องทำกันเองไหมคงเนี่ย
12: ก็ทำ
10: บ้างซื้อบ้าง
3: นั่นแหละคนนี้เขาไม่ได้เอาคล้องมานะคะถามจริงๆเวลาได้ปลาแล้วมาอวดใส่กันไหม
12: อวดค่ะไม่ได้ตัวน้ำแข็งมาด้วยถ้ามาหาทั้งวันนะ
3: ค่ะ
12: ถ้าได้แค่นี้ก็เราก็ไปใส่กระติกน้ำแข็ง
10: ใส่น้ำแข็งมา
12: ไม่ให้ปลาแบบว่าเน่า
3: ปลาชะโดใช่ไหมคะ
10: จ้า
3: วันนี้แม่ก็มีความสุขกลับบ้านได
10: ้จ้า
0: ป้าหาปลากันจนเย็นถึงเวลาแยกย้ายกันไปแล้วนะครับข้องปลาของทุกคนนั้นมีปลามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้ใครจะโชคดีวันนี้ป้าไหลจับลูกปลาช่อนได้เยอะก็เลยเอาไปปล่อยที่บ่อเพื่อเลี้ยงต่อนะครับเช้าวันต่อมาพ่อสมศักดิ์ชวนเราไปบ้านสองพี่น้องหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านหาดบ้ายมากนักระหว่างทางเราได้เจอกับเจ้านาหรือว่าเจ้าของนาเราเห็นว่าข้าวที่นี่ต้นสูงมากๆนะครับเห็นได้ว่าสูงท่วมหัวเจ้าของนาเลยทีเดียว
13: นี่เป็นเจ้านาเนาะปอบุญมีเนาะปอบุญมีบุญต่อมหลายเดือนแล้วเน
14: า
13: ะ
14: 3-4เดือน
13: แล้วนี่3-4เดือนแล้วนี่เดี๋ยวนี้กําลังออกเป็นข้าวน้ำนมเน
3: า
13: ะ
3: ใช้ข้าวอะไรอะคะ
14: เป็นข้าวแดงข้าวอะไรเนี่ย
13: อ๋ออันนี้ก็เป็นพึ่งครับนี่เอามาผสมเกสรเนาะ
3: พบปลูกปีละกี่ครั้งอะคะ
14: ปีละครั้ง
3: ปีละครั้งอ๋ออาศัยน้ำฝนโดยเฉพาะเลย
14: อาศัยน้ำฝน
3: ถ้าไม่มีฝนนี
14: ่ปลูกไม่ได
3: ้มันมีนกนี่พ่อเอาไว้ทำอะไร
14: เอาไว้เวลาไอ้นกมันเรามันเวลาลมแล้วมันจะบินน่ะนกอะไรนก
3: แล้วเห็นมีทั้งเสื้อมีทั้งอะไรด้วย
14: ครับนั่นเสื้อกับอะไรนกกันนะ
0: หุ่นไล่กาที่ใช้ทั้งนกและเสื้อเป็นตัวหลอกนี้นะครับเป็นภูมิปัญญาที่เราเห็นได้ในหลายพื้นที่ซึ่งใช้ได้ผลดีด้วยล่ะครับ
13: เสื้อได้เหรอแตนขน
3: มันได้ผลเนาะ
13: ได้ผลครับ
3: แล้วศัตรูของมันในหน้าฝนมันมีอะไรบ้างพ่อ
13: นอกจากนกแล้วก็มี
14: นกอย่างเดียวเนี่ยครับ
0: ในหน้าฝนไม่ใช่แค่คนที่บ้านหาดบ้ายที่จะมีความสุขนะครับแต่ว่าในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างบ้านสองพี่น้องก็มีสิ่งที่พิเศษที่เกิดขึ้นเฉพาะในหน้านี้เช่นกัน
13: ทำอะไรกันครับเล่นอะไรครับ
15: เล่นหนังยาง
16: เล่นหนังยาง
5: เล่นหนังยางสนุกไหมสนุกไหมสนุก
15: วิ่งไปไหนกันครับ
16: ไปตกปลาครับ
0: ความสุขในหน้าฝนของเด็กๆที่นี่ก็คือการตกปลานะครับเพราะว่าเป็นฤดูที่น้ำเยอะการทำเบ็ดก็ทำง่ายๆนะครับแค่ตัดไม้ไผ่ที่มีอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็เอามาผูกกับเอ็นก็ได้เบ็ดไว้สำหรับตกปลาแล้วนะครับสำหรับวันนี
5: ้เฮ้ยได้แล้ว
0: ดูเหมือนว่าเด็กที่นี่จะตกปลาเป็นกันแทบทุกคนทีเดียวนะครับลำห้วยสากลางหมู่บ้านกลายเป็นที่ทำกิจกรรมของเด็กๆดูไปก็คิดถึงชีวิตวัยเด็กของตัวเองแล้วสิครับ
5: เทียบกันสิพอๆกันเลย
17: สองคนที่เคยตกปลาเป็นก่อนกันแล้วอย่างนี้กินพอต้องตกได้กี่ตัวถึงจะพอคะ
18: 4-5ตัว

0: บ้านห้วยสาเนี่ยนะครับนอกจากจะทำปลูกเขาไร่สวนทำยางพาราแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เขามีลักษณะเด่นคือการเข้าไปป่าหาหนอนหนอนบงหนอนไปใส
1: ่รถด่วนนี่ก็เป็นอาหารพิเศษของที่นี่นะครับปีหนึ่งก็จะมีแค่ช่วงนี้นะคะ
2: หนอนไม้ไผ่หรือว่าด้วงไม้ไผ่หรือที่เรารู้จักกันอีกชื่อก็คือรสด่วนนั้นนับว่าเป็นสุดยอดอาหารเลิศรสอย่างหนึ่งในช่วงปลายฝนหนาวเลยล่ะครับ
3: ต้องเอาหนอนใส่กระบอกไม้ไผ่คะ
1: เพื่อให้อยู่นานนะคะเนาะเขาจะกินเยื่อไม้ไผ่อยู่ข้างในนี่ด้วยค่ะเก็บไว้ได้หลายวันเพราะว่าสมัยก่อนเราไม่มีตู้เย็นเนาะเราก็ใส่ตัวนี้เนาะเดี๋ยวพอหน่อไม้มันแก่ขึ้นแล้วก็ตัวนี้ก็จะไม่มีแล้วค่ะ
2: พ่อจะอือและลูกชายจะพอสองคนนี้ชอบหาหนอนไม้ไผ่มากเพราะว่ามีราคาดีในการหาแต่ละครั้งก็ต้องเดินไปหาที่ภูเขาหลังหมู่บ้าน
0: ปกติห่อข้าวมากินกันไหมนี
4: ่ข้าวมาเท้าค่ะก็กี่ห่อมาครับ
2: เราเดินผ่านสวนยางของชาวบ้านผ่านนาหญ้าที่ชาวบ้านปลูกไว้ให้สัตว์เลี้ยงมุ่งหน้าขึ้นไปป่าไม้ไผ่ที่อยู่สูงขึ้นไปอีกไม่ไกลนะครับเดินมาได้สักพักในช่วงที่ป่าทึบขึ้นทั้งสองก็จุดยากันยุงที่พกห้อยเอวมา
4: เรามาถือหุบเขาสูงแล้วอยู่เยอะครับ
5: ไม่ฉีดเป็นสเปรย์กันยุงคะ
4: ไม่ฉีดครับไม่นานครับ
6: ได้ไหม
4: ได้ครับ
2: ที่จะพอให้เราฉีดยากันยุงเพิ่มเพราะว่าเราเข้าใกล้ดงไม้ไผ่มากขึ้นทุกทีนะครับลักษณะของพื้นที่ตรงนี้ก็จะรกทึบต่างกับเส้นทางที่ขึ้นมา
7: โอ้ไม่อยู่ละนี่
2: พอถึงพื้นที่ก็เริ่มฟันกันเลย
0: กินได้เหรอ
7: กินได
2: ้วุ้นจากเยื่อไม้ไผ่เรียกว่าวะอูแนะในภาษาลาหู
0: รสชาติเป็นยังไงพ่อ
7: เหมือนกันหน้า
0: เหมือนกันน้ำ
2: พ่อบอกว่าเวลาเข้าป่าแล้วรู้สึกกระหายน้ำก็สามารถตัดมากินแทนน้ำได้ชื่นใจเหมือนกันนะครับการหาหนอนไม้ไผ่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับต้องเดินผ่านป่าไผ่สำรวจหาร่องรอยไปเรื่อย
6: ๆแล้ววันหนึ่งนี่เราถ้าเราจะหานี่ต้องหาไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ
4: ครับ
6: ต้นนี้มันไม่เยอะอะไรเงี้ย
4: ครับต้นไม่เยอะหรอกครับเท่านี้ครับ
6: อ๋อเลยครับมีแค่นิดเดียวเองเหรอ
4: ครับมีครับ
6: มีไม่มีเราดูจากอะไรครับ
4: มันจะมีข้างในนั้นมันจะเหลืองครับ
7: ข้างในนี่มีปีกอีนานี
6: ่หือ
7: เหลือนี
6: ่เราดูยังไงครับว่ามันอาจจะมีหรือไม่มีดูลักษณะของ
4: ดูเปลือกอย่างนี้ครับมันจะติดกันครับโอ้เห็นแล้วครับป๊าเบลมูมา
2: ในที่สุดเราก็เจอต้นไผ่ที่มีหนอนไม้ไผ่แล้วล่ะครับพ่อจะอือจึงต้องไปตัดไม้ไผ่มาเตรียมไว้ใส่หนอนที่กำลังจะหาได
4: ้ต้นที่มันจะอยู่นี่ไปรูอย่างนี้แล้วก็น้ำออกมาอย่างนี้ครับ
2: วิธีหาไม้ไผ่ที่มีหนอนอาศัยอยู่ข้างในนั้นจะต้องสังเกตน้ำที่หยดออกจากปล้องไม้ไผ่และเมื่อแกะเปลือกไม้ออกก็จะเห็นรูเล็กที่มีแมลงเจาะนะครับหนอนไม้ไผ่เป็นตัวอ่อนของผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งโดยแม่ผีเสื้อจะวางไข่บนผิวหน่อไม้นะครับและเมื่อฟักเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนเกาะผิวไม้ไผ่เนื้ออ่อนแล้วก็เข้าไปอาศัยอยู่ภายในลำไผ่นั้นหนอนจะกินเยื่อไม้ไผ่อ่อนเป็นอาหารและก็จะเจาะรูที่ข้อไผ่ทะลุขึ้นทีละข้อเพื่อขึ้นไปกินเยื่อไผ่โดยจะกินจากปล้องล่างๆขึ้นไปสู่ปล้องข้างบนระยะเวลาที่ตัวอ่อนอยู่ในไม้ไผ่นั้นก็ประมาณ10เดือนนะครับ
4: ให้อยู่ให้คอนไว้ด้วยกันครับ
6: โอ้โตๆเหมือนกันนะครับ
4: โตอยู่ครับ
6: อันนี้คือโตเต็มวัยยังครับ
4: เต็มไวแล้วครับ
8: มีไหมข้อข้อบน
6: โอ้มีกันกำลังไต่ขึ้นลู
8: แสดงว่าที่นี่สมบูรณ์เนาะเพราะปกติที่ตลาดขายเป็นตัวเล็ก
9: ต้นนี้ถือว่าได้เยอะไหมคะ
4: ได้เยอะอยู่ครับ
9: มีแทบทุกปล้องเลยเน
4: า
9: ะ
4: ครับถ้าเอาไว้อย่างนี้นี่นางครับ
8: น่ะมี
4: จูเยอะ
6: มีไหมคร
4: ับ ไม่มีครับ
10: นี่แหละสวยเลยเชื่อไม่อยู่ครับ
2: เมื่อเดินไปเรื่อยๆลักษณะของป่าก็เปลี่ยนไปพ่อบอกว่าตรงนี้ไม่มีหนอนไม้ไผ่แล้วแต่ก็จะมีอย่างอื่นที่สามารถเอากลับไปที่บ้านได้
6: เราเจออะไรเราก็สามารถเก็บกลับไปที่บ้านได้นะ
4: ได้ครับเอาไปทำอาหารครับเนี่ยเอากลับไปกูเที่ยวไม่เสียนะ
2: จากการที่เดินตามพ่อจะอือและจะพอเข้าไปในป่าวันนี้ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าไม่ว่าจะเดินไปตรงส่วนไหนของที่นี่ก็สามารถหาของกลับไปบ้านไปทำกินได้โดยไม่ต้องใช้เงินวันนั้นหนอนไม้ไผ่ที่ได้มาก็เอามาเก็บไว้ในกระบอกไม้ไผ่เพื่อรอเอามาทำกินในวันต่อไปคนที่นี่นิยมเอากระบอกไม้ไผ่มาทำเป็นอุปกรณ์ในการปรุงอาหารและเก็บของนะครับ
11: เมนูชอบพาราหูสุดยอดมากนะเนี่ย
8: อันนี้ใส่อะไรมากับแม
12: ่ใส่ทุกอย่างค่ะใส่พริกใส่หอมใส่เกลือใส่ผงชูรส
8: รสชาติเป็นยังไงเผ็ด
12: เผ็ดเผ็ดแล้วก็นัว
2: อย่างหมูที่เราเห็นอยู่นี้ก็สามารถเอามาเก็บไว้กินได้โดยการหลามเก็บเอาไว้เก่งจริงๆเลยนะครับก่อนออกจากหมู่บ้านเราได้เจอกับจูม่าพาเราไปดูการอบสมุนไพรที่เป็นของสืบทอดมานานของหมู่บ้านสมุนไพรเหล่านี้หาโดยหมอสมุนไพรประจำหมู่บ้านนะครับ
13: อันนี้ก็จะต้องสัก 2-3 นาทีนะคะเดือดอีกรอบนึงก็คือไปอบได้เลยค่ะหมู่บ้านเราก็ยังใช้วิธีดูแลสุขภาพแบบนี้อยู่นะคะอบสมุนไพรหลังเกิดลูกแล้วก็คันตามเนื้อตามตัวปวดหน้ามืดตามัวก็ยังอบสมุนไพรตัวนี้อยู่นะคะอย่างคนเป็นผู้หญิงนะคะเกิดลูกเสร็จแล้วก็มาอยู่เดือนหลังจากออกเดือนก็มาอบสมุนไพรกันที่นี่นะคะ
14: ตอนลูกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบ
2: เราจากลาเชียงขอมาด้วยความอิ่มใจแม้จะเปียกฝนบ้างแต่เราก็เห็นแล้วนะครับว่าความชุ่มฉ่ำของสายฝนนั้นสร้างความอิ่มใจและอิ่มท้องให้กับชาวบ้านด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี

คดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมบ้านครับผมก็มาอยู่กันที่จังหวัดอะไรฮะ
1: จังหวัดระยอง
0: อีกทีนึงอีกทีนึง
1: จังหวัดระยองระยองได
0: ้แล้วเดียว
1: จังหวัดระยอง
0: จังหวัดระยองจังหวัดระยองนะฮะซึ่งวันนี้ก็มาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเขาผ่านน้ำท่วมมา
1: ไอ้ยา
0: ไอ้ยา
1: ไอ้ยา
0: เป็นเสียงแห่งความเรียกว่าเห็นอกเห็นใจกันแล้วกันนะฮะก็มีปัญหาความชื้นเป็นปัญหาหลักเลยแล้วถ้าเกิดเป็นบ้านที
1: ่
0: แน่นอนแน่นอนเลยนะฮะความชื้นยังคงค้างอยู
1: ่
0: อะไรเงี้ยแล้วมันก็ส่งผลกับเรื่องของพื้นเรื่องของสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้านซึ่งวันนี้เราก็จะมาช่วยเหลือแล้วกัน
1: พูดเปลยพูดเปลยสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้าน
0: แล้
1: วมาดูแล
0: ก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตบุกบ้านพี่กุ้งเป็นเจ้าของบ้านนะฮะนี่โอเคบ้านก็ดูปกตินี่นะพี่กุ้งครับ
2: ไม่อะไม่ปกติ
1: ไม่
0: คือดูเผินๆอาจจะปกติดีแต่ถ้าดูดีๆจะไม่ปกติทำไมมันยังไง
2: ดูตู้เย็นพี่เห็นไหมพี่
0: ต้องเป็นตู้เย็นไซส์ใหญ่มากคือสูงจัดเลยพิเศษ
2: ฐานยกขึ้นมา
0: โอ้ฐาน
1: มีเก้าอี้ด้วย
0: อ๋อคือมีฐานแล้วก็มีเก้าอี้ไว้หยิบของตู้เย็นด้วยไม่ปกติแล
1: ้วคือหนีขึ้นไปแล้ว
0: ปกติมันท่วมเหรอ
2: ปกติมันก็ไม่ท่วมเข้าบ้านเนาะแต่ว่าคราวนี้มันท่วมเยอะ
0: เยอะเลย
2: ใช่พี่ก็เลยต้องเนี่ยต้องทำหนีน้ำ
0: อุ้ยอุ้ยผมเห็นมีบงมีบัวเลย
2: ใช่ค่ะ
0: หลุดด้วย
2: นี่เดี๋ยวจะชี้ให้ดู
0: เชิญเชิญเชิญตามมา
2: เชิญค่ะ
0: ขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับ
2: นี่นี่นี
0: ่โอเค
2: หลุดล่อน
0: นี่คือ
2: นี่ค่ะ
1: บัวเก่า
2: บัวเก่า
1: ที่เราพูดถึง
2: ใช่ใช่ที่ว่าน้ำมันท่วมเนาะแล้วมันมีความชื้นมีอะไรแล้วก
0: ็จากผนังออกมาแล้วมันก็เลยหลุดล่อน
2: แล้วก็ประกอบกับช่างทำไว้ไม่ได้มาตรฐาน
0: มากอ๋อโอเค
1: หลุดง่ายเลย
0: เปลี่ยนซะเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนซะเลยนะฮะไม่ต้องห่วงพี่กุ้งเดี๋ยวเราจัดการเรื่องของบ
2: ั
0: วซึ่งเดี๋ยวเราจะไปที่มาที่ร้านบัวเลยเห็นได้ข่าวว่าแถวๆนี้มีร้านบัวแบบมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นบัวแบบไม่กลัวน้ำด้วย
2: ดี
0: เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับไปด้วยกันครับ
2: โอเคค่ะ
0: แวบนี่แป๊บเดียวเรามาโผล่ตรงนี้เลยนะครับเรามาโผล่ที่ระยองเอ้ยทำไมลงไปอยู่ข้างล่างอ่ะอ๋อลงอยู่ข้างล่างอ๋อ
1: ล
0: งไว้ตรงนี้อ๋อรู้ซะหน่อยกล้องแบบใช่ตรงนี
1: ้
0: โอเคก็คือเราจะมาร้านบัว
1: ก็คือจะซื้อไปปลูกใช่ไหมคะ
0: ครับผมก็มีบัวสายบัวหลวงไม่ใช่ฮะบัวพื้นบัวผนังนั่นแหละเออนะก็ไปดูที่ว่ามีแบบไหนให้เลือกบ้างนะฮะได้ข่าวว่ามีแบบใหม่ๆมาให้ดูเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็อัปเดตหมดแล้วแต่ก่อนมันจะเป็นวัสดุแบบเอ้ย MDF อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือมีความนิยมแบบใหม
1: ่ดูจากหน้าร้านซะก่อนโมเดิร์นแค่ไหน
0: เท่สุดเลย
1: เข้าไปดูข้างในกัน
0: ป่ะวันนี้เราจะใช้เป็นบัวอะไร
3: เป็นบัว PVC
0: PVC อ่า
3: แล้วก็ติดตั้งรวดเร็ว
0: ติดตั้งรวดเร็วตัดง่าย
3: โดนน้ำได้ผมไม่กี่ใบ
0: เฮ้ยเก่งว่ะ
1: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของ
3: ใช่แล้วค่ะ
0: ราคาเป็นไงอ่ะ
3: ถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150 บาทต่อเมตร
0: เฮ้ยเหรอ
3: ใช่ค่ะ

0: ส่วนใหญ่เป็นระบบนะเป็นระบบเดียวกันนะคือก็คือมีทั้งกับเรื่องของ cover guard ด้วยแล้วก็มีเรื่องของการปิดความเรียบร้อยด้วยพูดถึงเรื่องฟังก์ชันก็ดีเลยตัวบัวผนังบัวพื้นเนี่ยคือเราเอาไว้ทำอะไรบ้าง
1: จริงๆบัวผนังใช้สำหรับเป็นวัสดุนะคะในการปิดขอบพื้นรอยต่อพื้นประมาณนี้ค่ะเพราะว่าบางทีเวลาเราปูพื้นไปบางวัสดุอาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างในการติดตั้ง
0: ใช่
1: ไหมคะดังนั้นตัวบัวผนังเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปิดขอบรอยต่อให้มีความสวยงามมากขึ้น
0: โอเคคือไม่ให้มันเห็นว่ามันมี
1: ร่องมีช่องว่าง
0: หน่อยนึง
1: ใช่ค่ะเพราะอย่างเช่นวัสดุที่แบบอาจจะต้องมีระยะพวกพื้นกระเบื้องยางพื้นลามิเนตประมาณนี้ค่ะแล้วพวกพื้นไม้พวกนี้ค่ะ
0: โอเค
1: แล้วนอกจากนั้นบัวผนังมันยังช่วยในเรื่องของการกันเปื้อนได้ด้วยหรือจะเรียกว่าบัวผนังกันเปื้อนก็ได
0: ้เออ
1: ค่ะ
0: ยังไงมันกันเปื้อนยังไงฮะ
1: จริงๆกันเปื้อนในที่นี้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าบางบ้านที่เราไม่ได้มีบัวผนังทำความสะอาดไปมันอาจจะเป็นคราบสกปรกตามผนัง
0: นึกภาพเวลาถูพื้นดีกว่าน้ำมันจะมีแบบว่าไอตัวน้ำที่แบบว่าถูฝุ่นจากพื้นแล
1: ้
0: วถูชิ้นผนังปั๊บมันก็แกะเข้าไปมันก็ดำ
1: ดำค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการแบบป้องกันการถูพื้นชนผนัง
0: และ
1: จะทำตัวทำความสะอาดง่ายด้วย
0: โอเคมาพูดถึงเรื่องของวัสดุกันมากดีกว่าวัสดุหน่อยว่าที่เขาใช้ผลิตทำบัวผนังในปัจจุบันเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยจะเห็นเยอะพวก MDF พวกอะไรเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: มันยังมันคงใช้อยู่ไหม
1: คือจริงตอนนี้ยังมีหลากหลายวัสดุให้ลูกค้าเลือกนะ
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นบัว PVC ที่เราเห็นอยู
0: ่
1: ข้างหลังนี้แล้วก็ตามท้องตลาดทั่วไปจะมีบัว MDF ส่วนใหญ่ MDF เนี่ยจะใช้กับพวกพื้นไม้ลามิเนตจะมาคู่กันแล้วก็จะมีพวกบัวเชื้อรา
0: โอเคอ
1: ันนั้นก็ใช่ค่ะไม้เทียมทำสีอีกทีนึง
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีบัวไม้จริง
0: โอเคอ
1: ันนี้ข้อจำกัดเขาก็คือราคาเขาอาจจะสูงแล้วก็อาจต้องใช้ช่างเฉพาะในการติดตั้ง
0: โอเค
1: นะคะแล้วก็อาจจะมีพวกบัวยางที่เห็นในออฟฟิศโรงพยาบาลใช่ไหมคะน่าจะเคยเห็นบ้างแล้วก็จะมีบัวที่ใช้จากพื้นกระเบื้องแล้วมาตัดเป็นชิ้นงาน
0: โอเคเข้าใจคือเนื้อเดียวกับกระเบื้องเลย
1: ใช่
0: เป็นแบบบัวทำเป็นบัว
1: ใช่แล้วค่ะอันนั้นก็อะแดปต์
2: มันมีวัสดุหลากหลาย
1: เยอะมากค่ะ
2: อย่างนี้เรามีวิธีการเลือกยังไงหรือว่ามันมีจำเป็นว่าอันนี้จะต้องใช้อันนี้เพราะอย่างนี้อะไรอย่างเง
1: ี้ยจริงๆตอนนี้ถามว่าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้ามากกว่าแล้วก็ของที่หาง่ายในตลาดตอนนี้ก็จะเป็นพวกบัว PVC ซึ่งเขาจะมีสีให้เลือกเยอะมากตามที่แบบลูกค้าชอบเลยประมาณนี้ค่ะ
2: ตอนนี้นิยมที่สุดคือบัว PVC
1: ใช่ค่ะ
2: มันดีกว่าบัวอื่น
1: จริงๆบัว PVC นะคะก็อย่างที่บอกเป็น PVC ก็ผลิตจากพลาสติกทีเนี้ยการใช้งานมันมีความเหนียวมีความทนไม่เป็นมอดไม่ผุกร่อน
0: ไม่มีมอดมากินเราเนี่ยดูส
1: ิใช่แล้วก็พวกไม่กินอันนี้ที่สำคัญดูดน้ำได
0: ้
1: ค่ะ
0: เล่าสู่คนฟังนะไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันดีอะไรแต่ว่า MDF เนี่ยมันมีเรื่องของรา
1: ใช่ค่ะ
0: คือถ้าเกิดว่าบ้านคุณเนี่ยมีความชื้นหรือว่าเป็นบ้านชั้นไหนชั้น1ติดพื้นเนี่ย
1: ใช่
0: แล้วมันมีความชื้นตามร่องกระเบื้องหรืออะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราภายในเยอะมาก
1: ด้วยค่ะบางทีอาจจะเป็นแบบดอกเห็ดขึ้นมา
0: ก็น่ากลัวน่ากลัวทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้ใช้ถูกโซนไม่ได้บอกใช้ไม่ได้แต่ว่า
1: ให
0: ้ใช้ในโซนแห้ง
1: ใช่ค่ะอาจจะเป็นชั้นบนบ้าน
0: ถูกต้องก็เป็นเรื่องการเลือกใช้แต่ว่าอย่างที่พี่มีบอกว่า PVC มีเลือกเยอะแยะมากมายเลย
1: ใช่สีก็มีให้เลือกเยอะมากแล้วก็จริงๆตัว PVC เนี่ยมีขนาดให้ลูกค้าเลือกด้วย
0: อ๋อ
1: จะเป็นความ
0: บัวมันมีขนาดมาตรฐานเท่าไหร่ครับพี
1: ่ความสูงของบัวจะมี2นิ้วนะคะ3นิ้วแล้วก็ 3.8 นิ้วแล้วก็4นิ้ว
0: 4นิ้ว
1: ใช่ส่วนความหนาก็มีอีกนะม
0: ี
1: ความหนา8มิลค่ะหนึ่งเซนครึ่งแล้วก็2เซน
0: โอ้ย2เซนก็มีหนาๆนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนใหญ่ออกมาแบบเยอะเลยขอบเลย
1: ใช่ใช่ค่ะก็จะให้ความสวยงามตัดขอบเลยว่าอย่
0: าง
1: น
0: ั้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะตัดขอบเทราเนาะ
1: ใช่ไ
0: ม่ได้แบบตัดเป็นเหลี่ยมๆตรงๆอย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่ตอนนี้เดี๋ยวนี้อาจจะแบบนิยมตัดแล้วก็ปิดหัวเพื่อซ่อนมุมบวกประมาณนั้นค่ะแล้วก็ในส่วนของสีก็แล้วแต่ว่าลูกค้าอาจจะเลือก1ตามความชอบ2อาจจะดูจากสีพื้นสีผนังหรือว่าสีวงกบประตูบ้าน
0: ครับ
1: ก็อาจจะเลือกแบบใกล้เคียงหรือตามชอบได้เลยค่ะ
0: โอเคซึ่งที่นี่เขามีให้เลือกเยอะแยะมากมายมาดูได้ครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอเควันนี้ก็จะใช้เป็นบัวอะไร
1: วันนี้ที่จะเลือกไปใช้เปลี่ยนที่บ้านคุณกุ้ง
0: ระ
1: ยองนะคะจะเป็นบัว PVC
0: PVC บอกมันมีอะไรนะทนทานใช่ไหมทนทานน้ำหนักก็ไม่ได้หนักเลย
1: ใช่ค่ะติดตั้งรวดเร็ว
0: ติดตั้งรวดเร็วตัดง่ายทำงานง่าย
1: สะดวก
2: แล้วก็ให้เลือก
1: โดนน้ำได้ผูกไม่กิน
0: ผูกไม่กินโดนน้ำได้
1: ใช่
0: เฮ้ยเจ๋งว่ะ
2: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของม
1: ัน
0: ก็จริง
1: ค่ะ
0: ราคาเป็นไงอ่ะ
1: ราคาตอนนี้จริงๆถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150บาทต่อเมตร
0: เอ้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็น3นิ้วก็อยู่ประมาณ170 3.8 นิ้วก็ประมาณ190ประมาณนี้ค่ะส่วน4นิ้วก็ประมาณ200 200นิด
0: ๆตัวบัวเนี่ยเวลาติดตั้งคือเราเป็นการติดตั้งแบบแห้งเลย
1: ใช่
0: ถูกมั้ยฮะแห้งไม่มีการแบบมาเลอะเทอะแล้วก็คือเราตะปูมัน

0: โอ้สวยงามมากเลย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่มิง
2: พี่มิง
1: พี่มิงนี่คือเป็นร้านบัวจริงๆเลยแหละนะ
2: ใช่
1: ก
2: ็
1: คือเข้ามาก็คือบัวบานสะพั่งเลยเต็มหมดเลยสวยงามนะครับโอเคเราจำหน่ายอะไรมั่ง
2: ของที่บริษัทจะมีจำหน่ายพวกผืนกระเบื้องหยาดนะคะแล้วก็พวกบัวคิ้วบัวผนังนี่แหละค่ะในการที่ขายบ้าน

0: มันก็จบในตัวมันอ่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอเคแล้วก็ไม่ทำให้เขาเรียกอะไรไม่ทำให้ผนังเสียหายเข้าไปในเนื้อปูด้
1: วยค่ะจะเป็นแบบนั้นด้วยค่ะแล้วก็จริงๆการแก้ไขงานในอนาคตก็อาจจะง่ายด้วย
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เอาของแล้วก็ไปจัดการบ้านคุณกุ้งกันดีกว่า
1: ได้ค่ะ
0: คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอุ้ยบัวพื้นบัวผนังนี่เขาติดตั้งยังไง
1: ในกรณีของบ้านคุณกุ้งเราอาจจะต้องรื้อในส่วนของบัวผนังเดิมออกก่อนโดยการใช้คัตเตอร์กรีดมุมบนมุมล่างนะคะเพื่อไม่ให้สีผนังเนี่ยมันหลุดมาพร้อมกับตัวบัวที่เราจะมาจะรื้อออก
0: ไม่งั้นถ้าเกิดเราไปแซะออกกระ
1: ด้างมาทำไมแล้วมันจะสีเลยประมาณนั้นค่ะและจากนั้นก็อาจจะต้องดูว่าอันเก่าที่เขาติดตั้งไปมันติดตั้งด้วยวิธีการแบบไหนเราอาจจะต้องทำความสะอาดนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะเสร็จทีนี้ในเรื่องของการติดตั้งตัวบัว PVC นะคะช่างเขาจะใช้ในเรื่องของตัวเครื่องตัดสับก็คือเครื่ององศา
0: โอเค
1: ค่ะก็วัดชิ้นงานมาแล้วก็ตัดเข้ามุมเข้า45องศาหลังจากนั้นก็อาจจะใช้ในส่วนของวัสดุในการแบบติดตั้งเข้าชิ้นงานอีกทีก็คือพวกอาจจะเป็นตะปูกาวตะปู
0: ตอนที่กาวตะปู
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมัยก่อนก็อาจจะใช้พวกกาวลาเท็กกาวฟิวหรือกาวยางอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันก็อาจจะใช้กาวตะปูในการติดตั้งแล้วก็ใช้กาวร้อนช่วยประยุงตัวชิ้นงาน
0: อี
1: กทีเสร็จแล้วก็อาจจะทำความสะอาดแล้วก็เก็บชิ้นงานด้วยอะคริลิกสีแดงซึ่งอาจจะเป็นสีใกล้เคียงพื้นใกล้เคียงผนังก็ดูล้างหน้างานอีกทีประมาณนี้

0: ต้องตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
1: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอ้นี่เททาเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
2: ทาเครื่องแล้ว
1: เรียบร้อยครับ
3: หน
1: ึ
3: ่งสอง
1: เดี๋ยวแค่ขยับเอา

0: มันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ของพี่บางชิ้นมันแช่น้ํามันก็เกิดการบวมน้ําพี่ก็เลยอยากให้แก้ไขให้นิดนึงมีการเปลี่ยนฐานให้พี่เนาะมันจะได้แข็งแรงขึ้นแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ชงกาแฟค่ะอยากจะให้เพิ่มฐานให้สูงกว่าเดิมอีกนิดนึงจะได้เวลาน้ำท่วมพี่จะได้ไม่ต้องยกขนของอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลังจากปัญหาเรื่องของบัวฟื้นผ่านไปนะครับเราก็จะมากันถึงเรื่องของเฟอร์นิเจอร์กันบ้างซึ่งเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกัน
2: เยอะ
1: ใช่ไหมครับคุณธนศักดิ์ครับ
2: เยอะเลยครับถ้าเฟอร์นิเจอร์พวกไม้จริงก็มี
1: แต่คุณก็มาอยู่ระยองด้วยเหมือนกัน
2: ครับผม
1: มาอยู่หลายวันแล้ว
2: อุ้ยหลายวันแล้ว
1: ไปที่หน้าบ้านเลย
3: มาอยู่ก่อนเราอีกนะคะนี่เตรียมอะไรแต่ทำอะไรเต็มไปหมดเลย
2: ไม้ทำเสือเดี๋ยวอยู่หลายวันเสียงแห้งไม้
3: เขาไม่พี่กินน้ำ
2: มันร้อนพี่ไม่ได้กิน
1: ประมาณยังไงม
2: ัน
1: คือยังไง
2: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์พวกตู้ชั้นโชว์อะไรพวกนี้
1: เสริมขาหรือว่าเราจะยกเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นไว้บนนี้เหรอ
2: ใช่ครับจากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมมันเป็นไม้พวกไม้ MDF ที่กุผิววิเนีย
4: เนี่ย MDF อีกแล้วนะ
2: เพราะว่าเขาข้างบนมันไม่เสื่อ
1: ม
2: ด้านล่างที่เจอน้ำเจออะไร
1: มันยุ่ย
2: ต้อง
1: คืออย่างนี้มาพูดเรื่อง MDF กันมาเยอะนะฮะคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าอุ้ยเรามาทำ MDF มันดูเป็นตัวร้ายหรือเปล่า
2: ไม่
1: ดูแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าใช้หรือเปล่า
2: อ
1: ันนี้เรียนตามตรงว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ในโซนที่เหมาะสมในโซนที่เหมาะสมหมายถึงอะไร MDF เนี่ยมันคือ medium density fiber นะครับมันคือเส้นใยที่อัดด้วยกาวแล้วก็ความดันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะหรอกครับกับการที่มาใช้ในโซนที่มีความชื้น
2: หรือที่
1: กระดาษนะ
2: ใช่ครับ
3: มาเป็นฐานมารับ
2: เป็นกระดาษหรือเศษไม้อะไรพวกน
3: ี้มันก็จะย
1: ุ่
3: ย
1: ลาขึ้นนะอันนี้ถึงไม่ยุ่ยก็ลาขึ้นลาขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกระบบทางเดินหายใจเราสุขภาพเราทำยังไงอยู่ในห้องใช่ไหมอากาศวนเวียนไปหาหมอแกจะไปหาหมอโอ้โหแล้วทำชมอยู่
3: ทำยังไงเอ้า
1: ไปหาหมอลาขึ้นไปหาหมอไม่ได้แต่ระบบทางเดินใจต้องไปหาหมอเลยนะครับเพราะฉะนั้นMDF ใช้ได้แต่ว่าต้องใช้ในโซนที่เหมาะสมนะครับอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น MDF ก็ต้องเลือกใช้ในโซนที่แบบเป็นชั้นบนหรืออะไรก็ตามที่อาจจะเรียกว่าไม่

0: ค่อยสัมผัสความชื้นโดยตรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็หลีกเลี่ยงยากเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราใช้เป็นไม้จริง
1: ไม้จริงครับเราจะเปลี่ยนฐานล่างมันเลยช
0: ิ
1: ้นที่ชำรุดเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ออกก็จะมีอยู่ประมาณ3ชิ้นเพราะนอกนั้นเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากของที่บ้านหลังเนี้ยเขาเป็นไม้จริงเลยก็ซึ่งเจอน้ำท่วมเหมือนกันแต่ปัญหาตรงนั้นทำความสะอาดได้
0: ครับ
1: ฮะ
0: โอเคก็คือเรียกว่าในพื้นที่พื้นผิวจะมีการเลอะเทอะมีลงลาดำแล้วก็ค่อยขัดออก
1: ขัดออกได้
0: ขัดออกใสออกให้ได้เนื้อไม้แล้วก็ทำสี
2: ใหม่ให้มันเหมือนเดิม
0: รักษาเนื้อไม้ให้เรียบร้อย
1: ใช่เราก็
0: ส่วนขาใหม
1: ่ขาใหม่เรา
0: จะรูปแบบเป็นไงครับรูปแบบ
1: ก็ขาฐานเดิมเราจะประกอบขึ้นมาสี่เหลี่ยมแล้วก็เข้ารูปตามฐานเดิมทั้งหมดเลย
0: ก็คือเอารูปเฟอร์นิเจอร์มาดูเลยแต่ที่ว่าฐานเดิมเป็นยังไง
1: ฐานเดิมเป็นยังไงแล้วก็วัดขนาดเท่านั้นแล้วก็ประกอบแบบฐานขึ้นมาแล้วก็จับยึดด้วยสกรูแล้วก
2: ็แทนที่ไปเลย
1: ใช่ครับป้องกันแล้วเผื่อเวลาเขาต้องใช้งานอยู่เยอะเพราะเขาวางของไว้เยอะมาก
0: เยอะมากด้วย
2: ต้องแข็งแรง
0: แล้วเรายกขึ้นทำไงฮะ
1: เราก็จะยก
0: ตัวเฟอร์นิเจอร์ขึ้น
1: เฟอร์นิเจอร์เก่ายกออกมาแล้วก็ดูแล้วก็จะตัด
0: อ๋อคือเราต้องเอาเฟอร์นิเจอร์เอาของออกจากตู้แหละ
1: ใช่ครับต้องเอาของออก
0: ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วก็มาทำใหม่ซะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคกี่ตัวนะฮะ
1: สามชิ้น
0: ฮะก็เป็นสาเหตุที่ทำไมพี่สาต้องมาค้างคืนที่นี่แล้วก็คือกว่าจะยกกว่าจะอะไรคือหรือของ
1: เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
0: สุดยอดเลยนะฮะถ้าคุณจะมาก็ทำสิ่งนี้เพื่อคุณได
3: ้
0: ยอดไปเลยนะฮะโอเคแล้วอย่างนี้มันก็คือเป็นฐานสี่เหลี่ยม
1: เป็นฐานสี่เหลี่ยมเดี๋ยวประกอบไม้ด้วยยึดด้วยสกรูเนี่ยไม้พวกนี้
2: ค่ะ
0: ไม้ประสานก็สุดฮิตของเรา
1: ใช่ครับสุดฮิตเลย
0: แล้วราคาไม่แพง
1: ราคาไม่แพง
0: ใช้ตลอด
2: ใช่
1: แล้วเราเชื่อเรื่องความแข็งแรงเราใช้ความหนาของไม้มันก็โอเคใช
2: ้
1: ได้ไม่ได้ใช้แบบบางๆ10มิล12ม
0: ิลก็คือตัวขามันหนาพอที่เป็นโครงสร้างในตัวมันเองอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ส่วนแล้วตัวนี้ฮะที่เจาะยึดเนี่ย
1: ตัวนี้ยึดสกรูด้านนี
0: ้สกรูเลย
1: ใช่ครับสกรูยึดไปเลยเพราะว่าเราจะไม่ปืนลมพวกนี้ยิงแล้วไม่ค่อยแข็งแรง
0: โอเค
1: ตะปูหรือว่าตอกลิ่มตอกเดือยจะแข็งแรง
0: ปืนยิงตะปูลมเนี่ยปกติใช้สำหรับพวกแบบตกแต่งผิวงานที่ไม่ต้องรับแรงรับน้ำหนักมากไม่ได้เครื่องย้ายบ่อยไม่ได้มีการเลื่อนนู่นนี่แต่ถ้าเป็นเลื่อนแบบนี
1: ้
0: ยังไงก็ต้องสกรูเพราะมันแข็งแรงกว่า
1: แข็งแรงครับ
0: นะครับยึดกับโครงสร้างไปเลยอ่ะโอเคลุยครับ

0: มาดูขาแต่ละตัวจะยังไงพี่โหนี่คือเดี๋ยว
1: นะฮะ
0: อันนี้คือพี่เอามาเหรอ
2: พี่ถอดจากตัวพื้นฐานขาตู้โชว์ตัวเดิม
0: อ๋อนี่คือตู้เดิมนี่ขาตู้เดิม
2: ขาตู้เดิมเพราะว่าเราไม่ได้เสริมแบบเหมือนแบบขาพวกเคาน์เตอร์พวกอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยเค้ามีขาสแตนเลสอยู่แล้วก็ถอดจากของเดิมมาซึ่งของเดิมมันเป็นไม้ชันอ้อยโหหนักกว่า MDF อีก
0: คือมันชื้นแน่นอนยุ่ยแน่นอน
2: ยุ่ยเลยเปลืองชิ้นเลย
1: เหมือนกระดาษดีๆนี่
0: ใช่คือกระดาษ
2: ก็เลยไปรื้อเปลี่ยนเป็นไม้แผ่นเต็มๆให
0: ้อ่ะโอเค
2: หนักตู้ได้สบาย
0: ก็เรียกว่าอันนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่น่าจะผูกง่าย
2: ๆไม่ครับเรื่องความชื้นเรื่องอะไรรับได้สบาย
0: แน่นอนเลยนี่คือเรื่องของขาตู
2: ้
0: และไอ้ขาเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยพี่เตรียมไว้ฮะ
2: เตรียมไปแล้วครับนี่ไงขาเคาน์เตอร์
0: อ๋อเราตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
2: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอเคโอ้นี่ทาเรียบร้อย
2: เรียบร้อยครับ
1: ทาเรียบแล้ว
2: เรียบร้อยครับนี่เลยตัวนี
1: ้เก็บน้ำให้ด้วย
0: กี่เซนนี
2: ่10เซน
0: โอ้ก็เยอะนะ
2: เยอะครับเสริมมา10เซนแต่ว่าสูงมากกว่านี้เคาน์เตอร์มันใช้งานยาก
0: มันใช้ไม่ได้ต้องปีน
2: ใช่แล้วต้องปีน
0: เ
1: พราะว่าบาร์ที่เขามีตอนนี้มันคือบาร์แบบสูงแล้วมันไม่ใช่บาร์แบบโป๊ะอย่างน
0: ี้
1: ถ
0: ้
1: าสูงกว่านี้ก็คือต้อง
0: เสริมวันนี้ก็ไม่ไหวแล้ว
2: ใช่เสริมตัวนี้ก็เป็นตู้โชว์ชั้นทีวี
1: เป็นตู้โชว์
2: ตู้ธรรมดา
0: ตู้โชว
1: ์ตู้โชว
2: ์ตัวนี้ก็ยกให้พ้นความชื้นจากพื้นและเรื่องน้ำท่วมด้วย
0: โอ้โหเ
2: ขาต้องการอย่างนั้น
0: เป็นเซตเดียวกันนะก็เรียกว่าทำทีเดียวเลย
2: ใช่ครับ
0: เรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะหลายท่านอาจจะแบบอุ้ยทำยังไงมันทำได้เหรอทำได้นะครับ
2: ได้
0: แล้วก็ต้องดูวัสดุที่เป็นพื้นของตัวเฟอร์นิเจอร์เดิมด้วย
2: ใช่
0: อย่างที่พี่สาบอกว่าบางอันเป็นชานอ้อยอย่างเง
2: ี้ยโอ้โหไอตัวนี้ต้องเปลี่ยนเลยไอตัวหลัก
0: ที่บอกว่ามันไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าในบางพื้นที่
1: มันต้องใช้งานให้ถูกใช้งานให้เหมาะกับมัน
0: ถูกต้องแล้วความแข็งแรงอันนี้แข็งแรงกว่าแน่นอนเพราะว่าเป็นไม้จริงเป
2: ็
0: นไม้ประสานจริงแต่ว่าเป็นไม้จริงนะฮะก็เรียกว่าอายุการใช้งานน่าจะนานกว่าทนทาน
2: ใช่ครับ
0: นะครับต่อไปก็คือการติดตั้งแล้วเราจะเอาไปติดตั้งในพื้นที่แล้วนะครับไปดูดีกว่าครับ

0: เดี๋ยวแค่ขยับเอา
1: ของพี่สาวต้องเจอไหม
0: ได้เดี๋ยวนะ
1: นิดเดียวนิดเดียวหนึ่งเซนสองเซนโอเคพอแล้วพ
0: ี่ไปลองไปเดี๋ยวได้ปะสไลด์ทำ
1: ได
0: ้เอาเสมอเลยนะเอาขอบเสมอนะ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับภารกิจช่างประจำบ้านวันนี้นะครับทั้งเรื่องของการเปลี่ยนบัวใหม่หมดเลยนะฮะ
1: สะอาดเรียบร้อยเนียนกริบเลย
0: จากบัวที่เป็น MDF เป็นอะไรเงี้ยก็คือมีความชื้นไม่ได้แล้วต้องเป็น PVC นะครับก็จริงๆบัวมีหลายวัสดุมากก็เลือกใช้ให้ถูกต้องกับพื้นที่และความต้องการของคุณรวมถึงงบประมาณด้วย
1: ใช่แล้ว
0: มีหลายความหนามีหลายความกว้างด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเฟอร์นิเจอร์ยังไง
1: นี่ค่ะเราก็มีการยกระดับขึ้นมาแล้วนะเผื่อว่าน้ำท่วมครั้งหน้าอะไรก็จะได้ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะวัสดุก็แข็งแรงทนทาน
0: ใช่นี่ยกขึ้นมาแต่ยกมาไม่เยอะมากเ
1: พราะว่านี่ก็ยังใช้งานได้อยู่
0: ถูกต้องแล้วยกเยอะกว่านี้เนี่ยก็ต้องยืนรับประทานกันดี
1: แล้ว
0: นี่แล้วนะฮะไม่ได้นะฮะก็ยกขึ้นมาพอประมาณ10เซนนะกำลังดีกำลังใช้งานเลยแล้วก็เป็นวัสดุที่เรียกว่าน่าจะทนต่อน้ำท่วมได้ดีกว่า
1: ใช่แล้วก็รับแรงได้เป็นโครงสร้างได้นะคะนี่ก็พี่สาจัดการในเรื่อง
0: การให้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาแบบนี้นะฮะหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นที่อยากจะให้เราไปลองช่วยแก้ปัญหาดูก็สามารถส่งเรื่องมาได้ในเพจ
1: ใช่คำว่าลองช่วย
0: ลองช่วย
1: ลองดู
0: บางทีไปหน้างานบางทีเราอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่า
1: ใช่มันก็ต้องมันมีดีเทลยิบย่อยเยอะแยะปัญหามันไม่ได้แก้ง่ายๆนะนี่เราต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญ
0: ถ้าเกิดเขาร
1: ายการเราต้องกี่ปี
0: ถ้าเกิดไปบ้านเขาเงี้ยแล้วบ้านเขาผนังร้าวตั้งแต่ชั้น2มาชั้น1คุณจะช่วยเขาได้ยังไง
1: ทุบค่ะ
0: เอออ
1: ะไร
0: อย่าง
1: เงี้ยใช่ไหมใช่ถูกต้อง
0: ขอความกรุณา
1: ส่งเข้ามา
0: เออส่งเข้ามาดีกว่านะครับโอเควันนี้ผมก็นาทิพย์ลาก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านอำเภอเป็นบุ๊คช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อมรินทร์ทีวี
3: Can a dispute involving a state official neglecting official duties required by the law or performing such duties with a reasonable delay be settled through mediation? This case concerns a dispute arising from Mr. Somchai being distressed by local businesses in his neighborhood, such as a garage business producing strong odors, loud noise, and exhaust fumes.A late night restaurant and entertainment venue making very loud noise which disturbed the neighborhood. And a dormitory business which released wastewater that flooded the road and emitted unpleasant odors. The activities of these three businesses caused considerable disturbance and distress to Mr. Somchai. Mr. Somchai submitted a complaint to the mayor, but his grievance was not satisfactorily resolved. He therefore filed a complaint with the Administrative Court of First Instance against the mayor and the provincial governor. When the case came to trial at the Administrative Court of First Instance, the parties requested that it be solved through mediation so that the case could be settled quickly. The court made an appointment for the parties to come together.And negotiate a settlement in order to bring an end to the dispute. After the mediation, a settlement was agreed to by all parties, Mr. Somchai, the mayor, and the provincial governor, in the presence of an administrative judge acted as a mediator. According to the Public Health Act BE 2535 or the year 1992 and relevant laws,The mayor would exercise his powers to prohibit the unlawful garage business. If the business continued to operate, the mayor would proceed according to relevant sections of the act within 60 days. Concerning the restaurant and entertainment venue, as well as the dormitory businesses in the plaintiff's neighborhoods, which were the cause

าคดีปกครองตอนแค่แจ้งเบาะแสยังไม่ถือเป็นผู้แจ้งความนำจับคดีปกครองเรื่องนี้นายบังเอิญเป็นผู้แจ้งความนำจับผู้ต้องหากระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งนายบังเอิญเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวของตนน่าจะทำให้ตนเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนคดียาเสพติดแต่เมื่อได้มีการขอเบิกเงินสินบนและเงินรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกลับไม่มีชื่อของนายบังเอิญที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนและเงินรางวัลนายบังเอิญจึงร้องทุกข์กรณีดังกล่าวและได้รับแจ้งผลการพิจารณาว่าการให้ข้อมูลของนายบังเอิญยังถือไม่ได้ว่าเป็นผู้แจ้งความนำจับนายบังเอิญจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและคณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการจับกุมยาเสพติดกับนายบังเอิญศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าผู้แจ้งความนำจับซึ่งจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนต้องแจ้งความว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งหมายถึงว่าผู้แจ้งต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานว่าผู้ใดกระทำผิดหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดดังกล่าวต่างพนักงานได้รับแจ้งซึ่งจากหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีระบุว่าผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ทราบจากนักโทษภายในเรือนจำกลางพิษณุโลกว่ามียาเสพติดยาบ้าจำหน่ายให้มัดละ 220,000 บาทโดยมีโกดังอยู่ในกรุงเทพมีนักโทษในเรือนจำเป็นผู้ติดต่อผู้จำหน่ายยาเสพติดให้ผู้ฟ้องคดีจึงได้พูดคุยติดต่อกับตำรวจเพื่อแจ้งข่าวดังกล่าวและมีการวางแผนล่อซื้อยาเสพติดอยู่หลายครั้งจนในที่สุดได้มีการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมของกลางจึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมิได้แจ้งถึงการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดอย่างไรตามข้อ6ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติดพ.ศ.2537ผู้ฟ้องคดีเพียงแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ทราบอันนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้แจ้งความนำจับที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินสินบนพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลง

หรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลยนั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอ้ยเอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
0: คร
2: ับพ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือ

0: ้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
2: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
2: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจทีๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
3: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
2: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
3: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
3: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งนะ
3: และในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
2: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดู
3: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
2: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
5: เย้ yeah!
2: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
2: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
6: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้

0: แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ 4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง
1: ตัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อน เมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
2: การฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครองworldwide.admincourt.go.th นั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ passwordเมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอจะปรากฏหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วการเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้2รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัปโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน30เมกะไบต์ค่ะในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ส ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้

0: บจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้อัตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เตรียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจทานและตัดสินใจค่ะโดยระบบจะแสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัปโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำฟ้องโดยใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะโดยกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มหน้าค่ะเมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่าวันที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนขุดทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นน้ำท่วมที่ดินจนเสียหายแบบนี้ใครต้องรับผิดคดีนี้เป็นเรื่องของป้าพุทธซ้อนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ไม่ยอมขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของป้าพุทธซ้อนพอดีเมื่อฝนตกหนักหรือในช่วงฤดูฝนทำให้น้ำไหลเข้าท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนได้รับความเสียหายป้าพุทธซ้อนขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใดจึงร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าป้าพุทธซ้อนไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทั้งที่ไม่เคยได้รับการประสานงานจากฝ่ายใดทั้งสิ้นป้าพุทธซ้อนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลผู้ถูกฟ้องคดีปิดทางระบายน้ำเดิมที่ขุดไว้แล้วทำการขุดทางระบายน้ำใหม่เป็นการถาวรพร้อมทั้งให้วางท่อระบายน้ำที่ขุดนั้นกลับที่เดิมเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนและให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าถ่ายยกร่องสำหรับปลูกปาล์มน้ำมันเป็นเงิน 7,800 บาทศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้น้ำท่วมขังในที่ดินของผู้ฟ้องคดีและทำให้ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างไถยกร่องเตรียมไว้เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมคาดหมายได้ว่าหากขุดลอกทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นในคราวเดียวอาจทำให้น้ำท่วมขังที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 5,000 บาทภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงที่10ชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยการเรียนรู้ที่1นักเรียนยังจำชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่1ได้ไหมชื่อว่าทักษะสัมพันธ์สู่วรรณกรรมพื้นบ้านซึ่งนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะต่างๆทางภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นการอ่านคำใช่ไหมการอ่านคำควบกล้ำคำที่มีอักษรนำแล้วก็คำที่มีตัวการันการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วการอ่านจับใจความการคัดลายมือสื่อภาษาแล้วก็เรียนเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านซึ่งนิทานพื้นบ้านที่เป็นนิทานเอกในหน่วยการเรียนรู้ที่1นิทานเอกก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจในหน่วยการเรียนรู้ที่1คือเรื่องจันทโครบยังจำได้อยู่ไหมยังจำเนื้อเรื่องตัวละครหลักคือใครอาจารย์ทโครบนางโมราแล้วก็โจรป่าหลักๆ ก็จะมีเพียงเท่านี้ซึ่งนักเรียนก็ได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็เขียนแผนภาพโครงเรื่องรวมไปถึงการเล่านิทานพื้นบ้านใช่ไหมเพื่อนเล่าเข้าใจไหมเข้าใจปลายทางเข้าใจไหมครับและชั่วโมงนี้นะครับเราก็จะเรียนกันในเรื่องของอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับกิจกรรมแรกนะครับอยากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางร่วมทำไปพร้อมๆกันนั่นก็คือกิจกรรมเขียนคำให้สัมพันธ์กับรูปภาพโดยที่ครูโอเนี่ยก็จะมีรูปภาพมาให้ทั้งหมด3รูปถ้าไม่เขียนนักเรียนก็ลองทายกันดูสิครับรูปแรกเนี่ยน่าจะเป็นรูปของ
2: หมอ
1: รูปของหมอถ้าจะพูดให้สุภาพหรือพูดให้เป็นภาษาระดับทางการเราใช้คำว่า
2: แ
1: พทย์ต่อมารูปที่2คือ
2: แมว
1: แมวเมียวเมียวต่อมาครับรูปที่3คือรูปของ
2: กระ
1: ออกเสียงให้ถูกต้อง
2: กระทะ
1: กรอักระทออะทะนั่นเองนะครับออกเสียงแบบมีอะเต็มเสียงเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันไม่ยากภาพแรกหมอรูปภาพที่2แมวและรูปภาพที่3กระทะนักเรียนคิดว่าถ้าไล่ลำดับหมอแมวกระทะมันคืออะไรหมอนี่เป็นคนใช่ไหมคนแมวคือสัตว์กระทะคือ เราก็จะไล่ลำดับได้ว่าคนสัตว์สิ่งของต่อมาครับคำถามชวนคิดของเราในวันนี้คำถามคือรูปภาพที่นักเรียนถ่ายเมื่อสักครู่เป็นรูปภาพของอะไรบ้างมีหมอแมวแล้วก็กระทะเป็นรูปภาพของอะไรบ้างคำตอบคือ
2: คนสัตว์สิ่งของ
1: คนสัตว์สิ่งของนะครับและวันนี้เราก็จะเรียนในเรื่องของคำนามส่วนจะเรียนรู้ว่าคำนามคืออะไรและมีกี่ชนิดเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันนะครับซึ่งจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้ข้อที่1นักเรียนเนี่ยก็จะต้องบอกชนิดและหน้าที่ของคำนามได้บอกอย่างเดียวไม่พอนักเรียนต้องสามารถจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำนามได้ด้วยคุณครูก็จะให้บัตรคำให้ประโยคมาให้แล้วให้นักเรียนจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำนามคิดว่าตนเองทำได้ไหมได้ไหมได้นักเรียนครับทั้งต้นทางและปลายทางลองช่วยกันบอกสิครับว่าคำนามหมายถึงอะไรนักเรียนคิดว่าคำนามหมายถึงอะไรลองช่วยกันคิดตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรอันไหนใครจะตอบบ้างครับมีคน

0: คุณอาสาสมัครตอบแล้วนะครับ
1: เป็นคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของและสิ่งต่างๆค่ะ
0: คำนามเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของแล้วก็สิ่งต่างๆอัปรบมือให้เพื่อนปลายทางล่ะครับปลายทางตอบคำถามได้ว่าอย่างไรก็สามารถตอบกับคุณครูประจำชั้นได้เลยนะครับสิ่งที่เพื่อนตอบมาคำตอบที่เพื่อนตอบมาถูกไหมนักเรียนคิดว่าถูกไหมครับถูกจากการเชื่อมโยงจากคำนำเข้าสู่บทเรียนใช่ไหมหมอเป็นคนแมวเป็นสัตว์กระทะเป็นสิ่งของเพื่อนก็เลยนำมาตอบคำถามเดี๋ยวเรามาดูความหมายเต็มๆของคำนำกันเลยนะครับตามหนังสือบรรทัดฐานภาษาไทยนะครับได้อธิบายความหมายของคำนามไว้ว่าอย่างไรเดี๋ยวให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกัน3 4
2: คำนาม

0: อ่านว่ารูปปะธรรมและนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมหรือนามธรรมนะครับต้องอ่านให้ถูกต้องด้วยคำนามเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคำที่หมายถึงคนใช่ไหมคนนี่ใครบ้างครูหมอตำรวจทหารพวกเรานักเรียนทุกคนก็เป็นคนนะครับสัตว์ก็ทั้งสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงทุกอย่างที่เป็นสัตว์นะครับแล้วก็วัตถุต่างๆรวมไปถึงธรรมชาติสถานที่ความคิดความเชื่อด้วยทั้งที่มีชีวิตอะไรบ้างมีชีวิตเราใช่ไหมคนกับสัตว์มีชีวิตพืชเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ถ้าไม่มีชีวิตล่ะเช่นพัดลมเก้าอี้โต๊ะอะไรอีกไฟฟ้าใช่ไหมครับไม่มีชีวิตแล้วก็ทั้งที่เป็นรูปธรรมรูปธรรมก็คือจับต้องได้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเช่นโต๊ะเก้าอี้วัตถุต่างๆแต่ถ้าเป็นนามธรรมก็คือความรู้สึกความรู้สึกอาจจะเป็นคำที่จำกัดความขึ้นมานะครับจับต้องไม่ได้นั่นคือนามธรรมและต่อมาครับวันนี้ครูจะพานักเรียนเล่นเกมจำแนกคำซึ่งครูก็จะมีบัตรคำมาให้นักเรียนนะครับแล้วก็ให้นักเรียนลองจำแนกเป็นกลุ่มโดยที่ครูไม่ได้บอกว่าใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นวิเคราะห์กันเอาเองว่าจะใช้เกณฑ์ใช้หลักการอะไรในการจำแนกสำหรับโรงเรียนปลายทางถ้าไม่มีบัตรคำก็สามารถเขียนได้ใช้ปากกาหรือดินสอเขียนในตารางก็ได้นะครับซึ่งคำชี้แจงคือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจำแนกบัตรคำออกเป็นกลุ่มโดยใช้ดุลพินิจของนักเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีคำว่าอะไรบ้างปลายทางก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็จะมีคำแรกคือคำว่าปลายทางอ่านด้วยนะครับคำต่อไป
1: มานิมังคลชินชาตรานนางมุจนาความรักการออกกำลังกายฉบับโรงเรียนวังไกลกังวล
0: เมื่อสักครู่มีเสียงเพื่อนอ่านผิดไม่เป็นไรให้อภัยต้องอ่านว่าแผนไม่ใช่แผนนะครับนักเรียนคำเหล่านี้ก็คือคำที่ครูจะให้นักเรียนไปจำแนกนะครับโดยให้เวลาเพียงแค่1นาทีเท่านั้นพร้อมยังอย่าเพิ่งให้ตัวแทนนะครับออกมารับกิจกรรมสำหรับโรงเรียนปลายทางนะครับถ้าไม่มีบัตรคำก็สามารถเขียนเป็นคำในกระดาษทดหรือในกระดาษ A4 ก็ได้นะครับสำหรับต้นทาง

0: ทางครูจะมีบัตรคามสีเขียวนะครับให้จะตัวเล็กๆหน่อยนะครับกับพรัตเป็นบัตรคามที่ให้นักเรียนเนี่ยจำแนกเป็นกลุ่มโดยใช้เกณฑ์ในดุลพินิจของตนเองก็เป็นบัตรคามที่อยู่ในหน้าจอเดี๋ยวปลายทางก็ดูหน้าจอได้นะครับปลายทางดูหน้าจอส่วนต้นทางก็ทำในบัตรกิจกรรมนี้นะให้เวลา1นาทีพร้อมยังสู้ไม่สู้
1: สู้
0: สู้ไม่สู้
1: สู
0: ้อ้าวรวมพลังก่อนเร็วเอามือมาไว้ตรงกลางแต่ละกลุ่มเอามือวางไว้ตรงกลางปลายทางด้วยนะครูพูดว่าสู้ไม่สู้พวกเราก็สู้แล้วก็ยกมือขึ้นพร้อมกันสู้ไม่สู้
1: สู้
0: สู้ไม่สู้
1: สู
0: ้อ่ะเริ่มได้ครับเอาเร็วเร็วเร็วหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีเพียงเท่านั้นจัดเป็นกลุ่มอะไรก็ได้นักเรียนจะจัดเป็น2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่มได้หมดแล้วแต่นักเรียนผ่านไปแล้ว30วินาทีอ่ะปลายทางปลายทางทันไหมครับปลายทางสามารถเขียนคำก็ได้นำคำไปเขียนที่กระดานก็ได้โดยจำแนกออกเป็นกลุ่มๆตามความเข้าใจของเรานะครับให้จำแนกออกเป็นกลุ่มตามความเข้าใจของเรา10 9 8 7 65 4 3 2 1หมดเวลานะครับหมดเวลาคำที่กำหนดมาให้มีทั้งหมดกี่คำนับหรือยัง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14มีทั้งหมด14คำมีทั้งหมด14คำนะครับนักเรียนใช้เกณฑ์อะไรคำถามนักเรียนใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกกลุ่มคำนามแสดงว่าบัตรคำที่ครูให้สีเขียวเป็นคำนามทั้งหมดแต่ครูอยากจะทราบว่านักเรียนใช้เกณฑ์อะไรและจัดกลุ่มได้อย่างไรบ้างขอสุ่มกลุ่มที่3กลุ่มที่3ครับนำเสนอยืนตอบคำถามก็ได้ใช้เกณฑ์อะไรบ้างกลุ่มที่3กลุ่มอื่นเตรียมตัวนะครับใช้เกณฑ์อะไรตอบแค่เกณฑ์อย่างเดียวก็พอใช้เกณฑ์อะไรบ้างตอบตามความเข้าใจไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดอ่ะครับตัวแทนตอบแล้วกลุ่มอื่นฟังเพื่อนแล้วก็ประเมินความถูกต้องไปพร้อมๆกัน
2: คือคนสัตว์สิ่งของสถานที่ความรู้สึกแล้วก็การกระทำครับ
0: คนสัตว์สิ่งของความรู้สึก
2: สถานที
0: ่สถานที่แล้วก็การกระทำประมือให้เพื่อนยังไม่เฉลยยังไม่เฉลยกลุ่มที่4ครับสุ่มกลุ่มที่4ตอบตามความเข้าใจตามสิ่งที่เราวางแผนเมื่อสักครู่นี
3: ้คนสัตว์สิ่งของค
0: ่
3: ะ
0: ก็จะเป็นคนสัตว์สิ่งของเหมือนกันใช่ไหม
3: แล้วก็สถานที่ด้วย
0: ให้เพื่อนมีกลุ่มใดบ้างมีกลุ่มใดบ้างที่ใช้เกณฑ์นอกเหนือจากนี้มีไหมมีไหมครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนสัตว์สิ่งของหมดเลยเหรอหมดเลยเหรอครับความเชื่อด้วยไม่เป็นไรทั้งปลายทางและต้นทางผิดถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันพร้อมยังเฉลยคือกลุ่มที่1ป่าไม้ชิงช้าตลาดกลุ่มที่2ม้านิลมังกรนางรจนาโรงเรียนวังไกลกังวลกลุ่มที่3ฉบับ

0: แทนฝูงโขลงกลุ่มกลุ่มที่4การออกกำลังกายความฝันและความรักลองวิเคราะห์ทางต้นทางและปลายทางลองวิเคราะห์คำตอบที่ครูเฉลยเพราะอะไรครูจึงจัดกลุ่มได้4กลุ่มเพราะอะไรครับกลุ่มที่1สังเกตว่าเป็นชื่อเฉพาะไหมเป็นคำกล่าวทั่วๆไปมีชื่อเฉพาะเจาะจงไหมไม่มีแต่กลุ่มที่2ทำไมถ้าครูบอกว่าม้าเฉยๆนี่คำทั่วๆไปใช่ไหมแต่มีชื่อนินมังกรต่อท้ายนินแปลว่าสีดำม้าสีดำนางรจนานางเฉยๆหมายถึงผู้หญิงรจนาคือชื่อเฉพาะเติมเข้าไปเป็นนางรจนาโรงเรียนถ้าบอกโรงเรียนเฉยๆนักเรียนทราบไหมว่าเป็นโรงเรียนอะไรไม่ทราบเติมชื่อเข้าไปเป็นโรงเรียนวังไกลกังวลปลายทางก็สามารถเติมชื่อโรงเรียนของตนเองเข้าไปได้กลุ่มที่3ฉบับแผ่นฝูงโขลงกลุ่มมันเหมือนเป็นการบอกลักษณะของสิ่งของของสัตว์ใช่ไหมใช่ไหมครับโขลงนี่ใช้กับอะไร
1: ช
0: ้างฝูงล่ะสัตว์ต่างๆเช่นฝูงสุนัขจิ้งจอกฝูงเสือฝูงม้าลายกลุ่มที่4การออกกำลังกายได้ไหมการออกกำลังกายความฝันหลับแล้วก็ฝันความรักสระเฮโยต้องมาคำนี้ต้องมาเพราะฉะนั้นคำทั้ง4กลุ่มเนี่ยทำไมมันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วนักเรียนคิดว่าคำนามมีทั้งหมดกี่ชนิดใครว่า4ยกมือปลายทางด้วยนะครับใครว่าไม่ใช่เอามือลงใครว่าใช่เอามือลงเอามือลงได้แล้วเรามาดูกันว่าคำนามมีทั้งหมด4ชนิดตามที่นักเรียนพูดจริงไหมหนึ่งมาแล้วแน่ๆคำนามสามัญมีชื่อว่าคำนามสามัญก็คือคำนามทั่วไปนะครับ2คำนามวิสามัญสามัญคือทั่วไปเติมคำว่าวิข้างหน้าก็คือไม่ทั่วไปเมื่อมันไม่ทั่วไปก็คือมันฉีเฉพาะมีชื่อเฉพาะเช่นชื่อครูโอชื่อนักเรียนนะครับ3คำลักษณะนามก็คือบอกลักษณะของนามบอกลักษณะของสิ่งของต่างๆเช่นสมุด1เล่มหนังสือ1เล่มรถยนต์1คันช้อน1คันข้าวหลาม1กระบอกปากกา1ฮะปากกา1ด้ามดินสอ1แท่งไม้บรรทัด1อันพัดลม1ตัวนาฬิกา1เรือนจำให้ได้นะต่อมาคำอาการระนามก็คือบอกอาการของนามมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าการและคำว่าความเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์คิดชนิดของประโยคพร้อมกัน2ประโยคแรกที่กำหนดมาให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน
2: พ
0: ่
2: อ
0: แม่ลูกช่วยกันใส่บาตร2หลายประเทศมีเศรษฐกิจดีขึ้นอ่านว่าเศรษฐกิจไม่ใช่เศรษฐกิจนะครับคำที่เป็นตัวสีแดงก็คือคำว่าพ่อแม่ลูกและคำว่าประเทศและคำว่าเศรษฐกิจเป็นคำที่กล่าวทั่วๆไปไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงจึงเป็นคำนามสามัญอะไรก็ตามที่ไม่มีชื่อที่กล่าวทั่วๆไปนั่นคือคำนามสามัญจำให้ได้นะต่อไปฉันรักประเทศไทยสีแดงคือคำว่าไทยคุณยายชอบไปวัดชะอำชะอำก็คือตัวสีแดงตัวสีแดงนั้นคือคำนามที่สามัญก็คือคำนามชี้เฉพาะเจาะจงมีชื่อบอกเข้าไปประเทศลาวได้ไหมได้ประเทศจีนได้ไหมได้วัดอะไรได้อีกวัดหัวหินวัดอะไรอีกวัดพระแก้วอยู่ที่กรุงเทพมหานครมีชื่อเต็ม

0: ว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามนี่คือคำนามชี้เฉพาะมีชื่อต่อไปแม่ไก่อยู่ในตะกร้าไข่มา 4-5 ใบสังเกตตัวแดงนาฬิกาข้อมือเรือนนั้นสวยจริงๆสังเกตตัวแดงเรือ2ลำกำลังออกหาปลาออกหาปลาสังเกตตัวแดงคุณแม่ซื้อข้าวหลาม2กระบอกสังเกตตัวสีแดงเป็นยังไงเป็นคำที่บอกอะไรของสิ่งนั้นบอกลักษณะจริงไหม
1: จริ
0: งเพราะฉะนั้นในการสื่อสารนักเรียนต้องใช้คำลักษณะนามให้ถูกต้องกับบริบทด้วยนะครับและสุดท้ายการแกะสลักผักผลไม้เป็นงานฝีมือจริงไหมจริงขึ้นต้นด้วยคำว่าการแก้วไม่เคยเสียการเรียนเพราะเป็นเด็กที่ขยันตัวแดงคำว่าการเรียนขึ้นต้นด้วยคำว่าการความรักเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างเคยมีกันทั้งนั้นความรักคำว่าความนำหน้าคำว่ารักคำว่ารักเป็นคำอะไรคำกริยาคำว่ารักเป็นคำกริยาเพราะฉะนั้นนักเรียนลองสังเกตว่าสลักการสลักใช่ไหมแกะสลักการสลักคำว่าเรียนการที่พวกเรากำลังเรียนอยู่เนี่ยก็เป็นกริยาคำว่ารักก็เป็นกริยาและคำสุดท้ายความสามัคคีการที่เราช่วยกันพึ่งพาอาศัยกันร่วมแรงร่วมใจกันก็คือสามัคคีถูกไหมซึ่งคำเหล่านี้มันเรียกว่าคำอาการระนามก็คือคำนามบอกอาการมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไร
1: การ
0: และคำว่าความซึ่งสองคำนี้จะต้องนำหน้าคำกริยาถ้าครูบอกว่าการไฟฟ้าถ้าครูบอกว่าการไฟฟ้าเป็นคำอาการนามไหมไม่เป็นเพราะไฟฟ้าใช่กริยาไหมไหนทำท่าไฟฟ้าให้ดูหน่อยมีใครทำท่าไฟฟ้าประจุไฟฟ้าได้ไหมไม่ได้อีกหนึ่งคำที่ชอบออกข้อสอบการรถไฟเอ๊ะครูมีคำว่าการนำหน้าเหมือนกันแต่ไม่ใช่คำอาการระนามเพราะรถไฟเป็นคำทั่วไปใช่ไหมเป็นคำนามทั่วไปมันใช่คำกริยาไหมรถไฟไม่ใช่เอาน้ำเป็นรถไฟนะคุณละอันอันนี้รถที่สะกดด้วยถอถุงรออุทอรถไฟก็ยกตัวอย่างประมาณเท่านี้ได้ไหมพอจะวิเคราะห์ได้ไหมได้เก่งอยู่แล้วทั้งปลายทางด้วยเพราะฉะนั้นทดสอบอีกเหมือนเดิมจากที่ตอนแรกทดสอบก่อนที่จะสอนตอนนี้ครูอธิบายเสร็จแล้วนำเสนอเสร็จแล้วครูอยากจะทดสอบนักเรียนอีกหนึ่งครั้งได้ไหมได้บัตรคำที่ครูแจกให้ไปนะบัตรคำอันใหญ่ส่วนปลายทางก็ใช้วิธีการจดหรือเขียนแยกบนกระดานก็ได้นะครับพร้อมยังครูให้คำมาทั้งหมด16คำครูไม่บอกนะว่าคำนี้จะมีกี่คำคำอาการนามคำลักษณะนามคำนามวิสามันคำนามสามัญเนี่ยจะมีบัตรคำทั้งหมดกี่คำครูไม่บอกให้นักเรียนวิเคราะห์เองพร้อมยัง1นาทีเท่านั้นเอามือรวมพลังไว้สู้ไม่สู
1: ้ส
0: ู้ไม่สู
1: ้ไม่สู
0: ้3 4เริ่มได้ครับ

0: ใกล้หมดเวลาแล้วนะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาเดี๋ยวเราดูที่หน้าจอพร้อมกันครับปลายทางด้วยนะครับดูที่หน้าจอพร้อมกันครูให้คำมาทั้งหมด16คำให้นักเรียนจัดกลุ่มใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันซึ่งก่อนที่จะเฉลยเดี๋ยวจะลองดูก่อนว่าที่นักเรียนทำนั้นถูกต้องหรือไม่ขอตัวแทนกลุ่มที่2กลุ่มที่2ได้ไหมกลุ่มที่2จัดได้กี่กลุ่ม
1: ได้4กลุ่มครับ
0: ได้4กลุ่มมีอะไรบ้าง
1: คำสามัญคำวิสามัญคำลักษณะนามและคำอาการนามครับ
0: เมื่อสักครู่เพื่อนพูดตกไป1คำคำนามสามัญแล้วก็คำนามวิสามัญคำลักษณะนามและคำอาการนามปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่1คำนามสามัญมีคำว่าอะไรบ้างปลายทางดูหน้าจอด้วยนะครับครูโอถามว่าคำนามสามัญมีคำว่าอะไรบ้างตอบอีกครั้ง
2: ป่าไม้สัตว์ป่าพระขันบ้านเมืองค
0: ่
2: ะ
0: ป่าไม้สัตว์ป่าพระขันบ้านเมืองถูกต้องเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยนะครับให้ปลายทางตรวจสอบไปพร้อมกันด้วยนะครับว่าคำที่ตนเองจัดกลุ่มนั้นถูกต้องหรือไม่ถ้าเป็นคำนามทั่วไปหรือคำนามสามัญเนี่ยก็ครูอย่างที่ครูบอกมันจะเป็นชื่อทั่วๆไปใช่ไหมก็จะมีคำว่าประขันมีคำว่าสัตว์ป่าสัตว์ป่านะครับสัตว์ป่าปลายทางดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับมีคำว่าป่าไม้อันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าป่าชื่ออะไรเป็นคำทั่วไปและบ้านเมืองนี่ก็ไม่ได้บอกว่าชื่อบ้านชื่อเมืองอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำนามวิสามัญพร้อมกันเลยนะครับคำแรกจันทโครบจำได้ไหมเรื่องจันทโครบเจ้าชายจันทโครบเป็นพระเอกของเรา2นางโมรานางโมราเป็นชื่อเป็นชื่อเฉพาะนะครับแล้วก็คำว่าพรหมทัตพรหมทัตเป็นอะไรเป็นชื่อของพระเจ้าพรหมทัตแห่งเมืองพรหมทัตนะครับต่อมามุจลินมุจลินเป็นลูกของใครลูกของพญานาคเป็นเนื้อคู่ของตะโครบต่อมานะครับคำลักษณะนามลักษณะนามก็จะบอกสิ่งของใช่ไหมเช่นคำว่าตัวคำว่าตัวนี่บอกอะไรได้บ้างสัตว์ป่าหนึ่งตัวได้ไหมสัตว์ป่าหนึ่งตัวต่อมาคำว่าเล่มสมุดหนึ่งเล่มต่อมาคำว่าด้ามปากกาหนึ่งด้ามและสุดท้ายก้อนคำว่าก้อนในนิทานจันทโครบคืออะไรก้อนอะไรที่พญานกคาบมาก้อนเนื้อหนึ่งก้อนนะครับและสุดท้ายคำอาการระนามมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าการและคำว่าความมีคำว่าการเดินทางใครเดินทางบ้างจันทโครบกับนางโมราใช่ไหมเดินทางกลับเมืองแต่ระหว่างทางก็เกิดการต่อสู้กับใคร

จันทคโรบต่อสู้กับโจรป่าแล้วความหลงล่ะความหลงมายังไงเนี่ยโจรป่าหลงไหลนางโมราจันทคโรบก็หลงไหมหลงเพราะว่านางโมราสวยนะครับและสุดท้ายพังพินาศเพราะพังพินาศเพราะความรักเดี๋ยวให้ปลายทางตรวจสอบคำตอบพร้อมกันอีกครั้งนะครับตั้งแต่คำนามสามัญคำนามวิสามัญคำลักษณะนามแล้วก็คำอาการนามตรวจเสร็จหรือยังเอ่ยต้นทางตรวจเสร็จยังจัดของตัวเองให้ถูกด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งเก่งมากๆนะครับทุกคนทำได้ดีมากสำหรับกิจกรรมวันนี้ต่อไปนะครับในส่วนนี้ก็เป็นเฉลยนะให้ปลายทางได้ดูอีกครั้งก็ได้ถูกต้องไหมที่ครูโอไปเฉลยตรงนั้นกับตรงนี้ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเรามาดูกันว่าคำนามทำหน้าที่อะไรบ้างคำนามประโยคที่ว่าลิงกินกล้วยตั้ง2หวีดูที่ตัวสีแดงลิงทำหน้าที่เป็นประธานกล้วยทำหน้าที่เป็นกล้วยโดนกินแสดงว่ากล้วยเป็นกรรมและสุดท้ายคำว่าหวีหวีทำหน้าที่เป็นบอกลักษณะนามกินกี่หวี1หวี1หวีหลายลูกก็ได้หน้าที่ของคำนามสรุปแล้วทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคทำหน้าที่เป็นกรรมก็ได้แล้วก็บอกลักษณะของนามนั่นเองกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้นะครับให้นักเรียนแต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้ก็จะมีคำว่าโจรหรือใครจะใช้คำว่าโจรป่าก็ได้เพิ่มคำว่าป่าลงไปนะครับนักเรียนคำว่าจันทโครบความรักเล่มพระฤาษีในตารางนะครับหน้าไหนต้นทางบอกปลายทางด้วยจริงไหมหน้าที่46นะครับบทบาทครูปลายทางรบกวนคุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานที่10แล้วก็ประเมินการจำแนกชนิดคำนามและหน้าที่ของคำนามในประโยคด้วยนะครับสำหรับนักเรียนนะครับคำชี้แจงคือทำใบงานที่10แต่งประโยคแล้วก็จำแนกชนิดหน้าที่ของคำนามเมื่อทำเสร็จแล้วไปส่งที่ครูประจำวิชาหรือครูประจำชั้นก็ได้ถ้าพร้อมแล้วทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เดี๋ยวเรามาให้คะแนนให้ดาวก่อนนะครับให้กับทุกกลุ่มเลยที่ตั้งใจทำกิจกรรมให้กลุ่มละ2ดาวนะครับเอาปรบมือให้ตนเองให้กลุ่มละ2ดาวเลยนะครับที่ตั้งใจทำกิจกรรมกลุ่มตั้งแต่ต้นจนจบเห็นถึงความตั้งใจความสามัคคีนะครับในการอภิปรายแล้วก็ช่วยกันจำแนกบัตรคำนามปรบมือให้ตนเองอีกครั้งต่อมานะครับการเฉลยกิจกรรมเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมแล้วก็ดูความถูกต้องไปพร้อมกันเลยนะครับประโยคแรกโจรป่าหรือโจรเฉยๆนะครับชนิดของคำก็คือคำนามสามัญไม่ได้ระบุว่าโจรป่านั้นชื่ออะไรทำหน้าที่เป็นภาคประธานในประโยคหรืออาจจะเป็นประธานก็ได้นะตามความเข้าใจอย่างง่ายตัวอย่างประโยคแต่งได้ว่าโจรป่าต่อสู้กับจันทโครบอย่างดุเดือดต่อไปข้อที่2กลุ่มไหนจะตอบให้1ดาวครับ
1: จันทโครบต่อสู้กับโจรป่าค่ะ
0: ข้อที่2เป็นคำว่าจันทโครบกลุ่ม1แต่งประโยคได้ว่าพูดอีกครั้งคำนามวิสามัญจันทโครบทำหน้าที่เป็น
1: ประธานค
0: ่
1: ะ
0: ประธานถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนด้วยให้1ดาวกลุ่มที่1ได้1ดาวนะครับเก่งมากต่อไปมาดูพร้อมกันเห็นไหมเหมือนกับครูจันทโครบเป็นคำนามวิสามัญทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคตัวอย่างประโยคของครูโอนะครับจันทโครบเปิดผอบเพราะอยากรู้ว่าในผอบนั้นมีสิ่งใดซ่อนอยู่ต่อไปข้อที่3กลุ่มไหนจะตอบกลุ่ม3ข้อที่3คำว่า
2: ความรักครับ
0: ความรักแต่งประโยคได้ว่า
2: ความรักทำให้คนตาบอดค
0: ่
2: ะ
0: ความรักทำให้คนตาบอดจริงไหมเนี่ยความรักเป็นคำนามประเภท
2: คำอาการนามครับ
0: คำอาการนามทำหน้าที
2: ่เป็นประธานครับ
0: เป็นประธานความรักทำให้คนตาบอดความรักเป็นประธานในประโยคถูกต้องปรบมือกลุ่มไหนกลุ่มที่3กลุ่มที่3ได้1ดาวก็เหมือนกับครูเลยนะครับแต่งประโยคได้ตรงใจกันต่อมาข้อที่4ครูเฉลยเลยแล้วกันนะครับคำว่าเล่มเป็นคำลักษณะนามทำหน้าที่บอกลักษณะของคำนามในประโยคตัวอย่างประโยคก็คือพระขันเล่มนี้มีพลังวิเศษยิ่งนักและข้อสุดท้ายคำว่าพระฤาษีปลายทางก็สามารถดูคำตอบแล้วก็ตรวจสอบไปพร้อมกันได้เลยนะครับพระฤาษีเป็นคำนามสามัญเพราะไม่ได้บอกชื่อไม่ได้บอกชื่อของพระฤาษีทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคตัวอย่างประโยคพระฤาษีถ่ายทอดวิชาอาคมให้แก่จันทโครบพระฤาษีอยู่หน้าประโยคเป็นผู้ถ่ายทอดเป็นผู้กระทำเพราะฉะนั้นจึงเป็นประธานนะครับและสุดท้ายนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับอ่านข้อความที่ครูนำมาให้โดยให้นักเรียนเนี่ยค้นหาคำนามในประโยคโดยครูทำตัวอักษรสีน้ำเงินมาให้ให้นักเรียนช่วยการพิจารณาแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะครับวิเคราะห์ว่าตัวอักษรที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยเป็นคำนามชนิดใดบ้างเดี๋ยวครูจะอ่านข้อความให้นักเรียนฟังพร้อมกันหนึ่งครั้งนะครับครูชลภัทรคงกำเนิดเดินทางไปประชุมการแข่งขันทักษะที่สำนักงานศึกษาที่การจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีคณะผู้บริหารและครูเข้าร่วมประชุมขากลับได้แวะซื้อแตงโม2ลูกซึ่งเป็นร้านค้าที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนบ้านอำเภอกุยบุรีนักเรียนครับนักเรียนสังเกตตัวอักษรที่เป็นสีน้ำเงินแล้วลองช่วยการวิเคราะห์ว่าเป็นคำนามชนิดใดเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางวิเคราะห์พร้อมกันไปเลยนะครับอ หลังจากที่นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็ลองวิเคราะห์มาแล้วว่าตัวอักษรสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นคำนามชนิดใดเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะครับครูชลภัคคงกำเนิดมีชื่อใช่ไหมก็จะเป็นคำนามวิสามัญเพราะว่ามีชื่อเฉพาะการแข่งขันทักษะแข่งขันทักษะเป็นคำกริยาเป็นกริยามีคำว่าการนำหน้าเพราะฉะนั้นจะเป็นคำอาการนามต่อมาครับสำนักงานศึกษา

0: ที่การจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สังเกตมีคำว่าประจวบคีรีขันธ์เป็นชื่อเฉพาะถ้าบอกว่าสำนักงานศึกษาธิการเฉยๆเนี่ยก็จะเป็นคำนามสามัญแต่เมื่อมีคำว่าประจวบคีรีขันธ์เข้ามาอยู่ด้วยจึงเป็นคำนามที่ชี้เฉพาะคำนามอะไรครับคำนามวิสามัญนั่นเองต่อมาคำว่าคณะก็คือบอกลักษณะบอกกลุ่มบอกมวลหมู่ของผู้บริหารและครูใช่ไหมครับก็จะเป็นในส่วนของคำลักษณะนามต่อมาคำว่าครูคำว่าครูเนี่ยได้ชี้เฉพาะเจาะจงไหมได้บอกชื่อไหมครับไม่ได้บอกจึงเป็นคำนามสามัญหรือคำนามทั่วไปนั่นเองต่อมาคำว่าแตงโมแตงโมได้บอกชื่อสายพันธุ์ไหมครับได้บอกชนิดไหมเด็กๆไม่ได้บอกจึงเป็นคำนามสามัญต่อมาครับคำว่าลูกบอกลักษณะของแตงโมใช่ไหมแตงโมกี่ลูกแตงโมเรียกลักษณะว่าอย่างไรจึงเป็นคำลักษณะนามนั่นเองต่อมาครับร้านค้าเป็นการกล่าวทั่วๆไปไม่ได้มีชื่อร้านค้าจึงเป็นคำนามคำนามตอบดังๆพร้อมกันครับคำนามสามัญและสุดท้ายถ้านักเรียนสังเกตจะมีชื่อเฉพาะทั้งชื่อโรงเรียนบ้านบนและชื่ออำเภอกุยบุรีถ้ามีชื่อเฉพาะแบบนี้คือคำนามตอบดังๆครับลูกคำนามวิสามัญหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ช่วยการวิเคราะห์คำที่เป็นตัวสีน้ำเงินในประโยคแล้วก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยมีทักษะการวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำนามมากขึ้นครับสุดท้ายคำถามสรุปบทเรียนนักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องคำนามไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างลัลนายกมือนะครับ
1: ไปพูดไปเขียนค่ะ
0: เอาไปพูดไปเขียนแบบไหนพูดเขียนสื่อสารให้ทำไม
1: ให้เข้าใจค
0: ่
1: ะ
0: ให้เข้าใจแล้วก็ถูกต้องโดยเฉพาะคำลักษณะนามนะครับเอาไปพูดไปเขียนสื่อสารให้ถูกต้องตามบริบทด้วยอัปรมือให้เพื่อนสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของการอธิบายความหมายของคำศัพท์เรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2หน่วยการเรียนรู้ใหม่นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับใบความรู้ที่1เรื่องการอธิบายความหมายของคำใบงานที่1เรื่องคำศัพท์จากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th สำหรับชั่วโมงนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยนะครับสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
2: ที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ

0: ราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
1: เอาคลาวด์ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถ

0: วจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ AllCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
1: จัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับสารปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
0: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th